0: ื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs แล้วน้องๆมานั่งดูกันนะคะว่าจะเจอ comparison of adjectives ในประโยคไหนกันบ้าง
1: ใบให้นะคะว่าเป็น adjective ขั้นกว่าค่ะไปดูกันเลย
0: ดูกันเลยค่ะ
2: Hello good afternoon sorry you called wrong number
3: คำแรกนะคำว่า hang up มันแปลว่าวางหู
2: อ้าวเหรอปกติหนูพูดพุทธดาวเดียร
3: ์พุทธดาวเดียร์อ๋อวางหูลงไปใช่แล้วแปลไทยเป็นอังกฤษที่สองเนี่ยก็คือไม่เข้าใจฝรั่งเป็นแย่เนี่ยเขาเรียกว่าเธอเนี่ยเข้าใจไม่ได้เข้าใจไหมและระดับสุดท้ายเนี่ยก็คือเธอรับโทรศัพท์เนี่ยเธอรับอะไรของเธอให้เพื่อนไป help you ทำอะไร
2: ก็หนูเห็นเวลาพนักงานออฟฟิศหรือว่าพนักงานโรงแรมเวลาเขาโทรศัพท์เขาก็พูดรัวๆแล้วมันดูฉลาดดูเก่งหนูก็เลยทำบ้างใช่แต่หนูฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
3: ก็จะเป็นเลขาฝรั่งหรือทำงานองค์กรนานาชาติเราก็จะต้องรับมือกับสายโทรศัพท์ที่เป็นฝรั่งหรือชาวต่างชาติโทรบ้างเข้าใจไหม
4: คุณผู้ชมครับหรือพี่น้องชาวไทยที่ทำงานในโรงแรมหรือว่าร้านค้าหรือในบริษัทเนี่ยนะครับสิ่งแรกเวลาฝรั่งโทรมาเนี่ยขอเลยได้ไหมครับไม่ต้องพูดเร็วและรัวได้ไหมครับจะเร็วแต่ขอแรงๆอย่างเช่น hello good afternoon how can I help you ฝรั่งต้องจับได้ hello กับ help you สิ่งที่จะทำนะครับคือ hello good afternoon thank you for calling the จุดhotel how can I help you อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะเน้นให้มันแบบชัดๆไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งเขาบอกเข้าใจไหมจ๊ะสิ่งตัวที่สองก็คือเวลาฝรั่งโทรมาก็ตั้งสติเข้าใจไหมแล้วก็บอกให้เขาพูดช้าๆ my English is not very good can you speak slowly please กลัวทำไมหรอ answer the phone
2: ให้ตอบโทรศัพท์เหรอคะ
3: ไม่ใช่ตอบโทรศัพท์ answer แปลว่าตอบนะครับแต่ answer the phone แปลว่ารับโทรศัพท
2: ์ sorry I didn't วางหู
3: hang up
2: I didn't hang up สายหลุด
3: The line cut
2: The line cut สัญญาณไม่ดี
3: The reception is bad
2: อ๋อพนักงานต้อนรับไม่ดีค่ะ
3: ไม่ใช่ The reception is bad สัญญาณไม่ดี
2: อ๋อ The reception is bad Can you speak slowly please And can you speak loud ห่วยบ่รู้ฟังบ่ออ
3: มันเป็นจังสัน
2: อ้าว
3: Can you speak louder
2: Can you speak louder please Who would you like to talk to Mr. Stefan, hold the line, please. I will transfer your call.
5: Hello, Cook. What's up?
2: Hello, boss. You have a line in.
5: A line in?
3: You have a phone call.
2: Oh, sorry, boss. You have a phone call.
5: Okay, so who's calling?
2: Nathan is calling you.
5: Tell him I'm not here, okay? And tell him I went to a product launch.
2: โอเคค่ะบอส My boss went to product lunch
3: ไม่ใช่ lunch ที่แบบอาหารข้าวมันสิ
2: น
3: ้าเขาบอก product launch คือเขาไปเปิดตัวสินค้าเขาออกไปเนี่ยงานอีเวนต์เป็นพวกกับงานอีเวนต์เปิดตัวสินค้าเรียก product launch
2: My boss went to product launch Okay sir would you like to leave a message
3: massage มันนวด message คือข้อความ
2: okay sorry sir would you like to leave a message
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs เนี่ยน้องๆเห็น comparison of adjectives กันบ้างไหมคะ
1: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า can you speak louder please
0: กรุณาพูดเสียงดังกว่านี้หน่อยได้ไหม
1: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำได้ไหมคะว่า comparisons of adjectives นะคะในขั้นกว่าเนี่ยเรามีทั้งหมดด้วยกัน2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1มีโครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก adjective บวก er บวก than นั่นเองค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับการเปรียบเทียบ adjective 1พยางค
0: ์แล้วแบบที่2นะคะเราจะใช้โครงสร้างว่าSubject บวก verb to be บวก more แล้วบวกด้วย adjective แล้วตามด้วย than ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ more แล้วบวกด้วย adjective แล้วบวกด้วย than เนี่ยเราจะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์แล้วก็3พยางค์ขึ้นไปนั่นเองค่ะถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเรามาลองเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ากระเป๋าของฉันเนี่ยใหญ่กว่ากระเป๋าของคุณเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า my bag isthan yours ใช้อะไรดีคะ

0: bigger กับ more big ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า bigger นะคะ my bag is bigger than yours กระเป๋าของฉันใหญ่กว่ากระเป๋าของคุณเราใช้ bigger เติม er เพราะว่า big มีแค่หนึ่งพยางค์นั่นเองค่ะ
1: ถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ากระเป๋าของฉันแพงกว่ากระเป๋าของคุณภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า my bag is than yours ใช้อะไรดีคะระหว่าง more expensive กับ expensiver ติ๊กตอกใช้อะไรดีนะ more expensive หรือเปล่าหรือ expensiver ใช่แล้วค่ะตอบเป็น more expensive นะคะMy bag is more expensive than yours กระเป๋าของฉันแพงกว่ากระเป๋าของคุณค่ะน้องๆเห็นไหมคะเราใช้ more expensive than เพราะว่า expensive เป็น adjective หลายพยางค์เราเลยใช้ more บวก adjective บวก than นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feetแล้วอย่าลืมไปดูกันนะคะว่ามี comparison of adjectives กันตรงไหนบ้าง
0: บอกใบให้นะคะว่าเป็น adjective ขั้นสูงสุดค่ะไปดูกันเลย
2: yeah. If the durian is known as the king of fruits ถ้าเกิดว่าทุเรียนได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้นะครับ please allow me to introduce to you the greatest fruit queen ราชินีแห่งผลไม้ขออนุญาตแนะนำนะครับ the mangosteen อันนั้นแต่มังคุดที่นครศรีธรรมราชอาจจะแปลกๆนิดหน่อยไม่แปลกครับบอกได้เลยว่าอันนี้เขาเรียกว่ามังคุดคัดมันมีที่มาที่ไปยังไง and here I am with อาจารย์จตุพรคงทองสวัสดีครับอาจารย์ฟังครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: อาจารย์มังคุดคัดนี่มันคืออะไร what is มังคุดคัด in English I don't know
3: normally we eat mangosteen when it'salready mature
2: now mature หรือ ripe คือสุกแล้วถึงกินได้ครับผม
3: yes but now it's unmature or unripe
2: มังคุดอ่อน
3: yes มังคุดอ่อน
2: okay มังคุดอ่อนครับผม
3: the word cut is the local word
2: dialect ใช่ไหมจ๊ะเป็นภาษาถิ่นของไม่ใช่ภาคใต้เฉพาะนครหรือคำว่า cut เนี่ยแปลว่า
3: peel how to peel the way to get the mangosteen out
2: ทีแรกก็นึกว่า cut หมายถึงว่า cut
3: select
2: ที่เราคัดออกเราคัดเข้าของเรายังไม่ใช่โอเคและเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันมากๆเลยฮะอาจารย์ so what dish are we making today วันนี้เราทำเมนูอะไรครับ
3: Thai Southern style spicy and sour curry soup with
2: mangosteen เป็นแกงส้มในเวอร์ชันภาคใต้แต่รอบนี้ใส่มังคุดคัดด้วย
3: yes
2: งั้นเริ่มก่อนเลยครับ what are the ingredients ส่วนผสมครับอาจารย์ครับ
3: the ingredient we separate soup ingredient and curry paste ingredient
2: โอเคฮะ
3: shall we begin with the curry paste ingredient begin with shallot
2: มีหอมแดงครับ
3: yes garlic and turmeric
2: ก็คือมีขมิ้นด้วย
3: yes in the secret why it develop the yellow color
2: and the aroma นะครับกลิ่นและรสเหลืองๆเนี่ยมาจากนางขมิ้นที่อยู่ในนี้นี่เองนะครับแล้วมันที่มันเผ็ดนี่เพราะอะไรนะ
3: because we put some of Thai small red chili
2: พริกหนู
3: yeah พริกขี้หนู
2: นั่นแหละที่เด็ดอยู่ตรงนี้ อันนี้เรียบร้อยแล้วและตัวส่วนอื่นๆครับจ้ะครับ
3: shrimp paste
2: คือกะปิครับ
3: กะปิ fish sauce
2: น้ำปลาครับ
3: lime juice
2: แน่นอนน้ำมะนาวฮะ
3: and sugar
2: น้ำตาลนั่นคือส่วนแล้ววันนี้แน่นอนที่สุดก็จะมีพี่มังคุดคัดของเรา sliced unripe mango seed มาเป็นชิ้นๆเลยนะอาจารย
3: ์ silver perch
2: แปลเป็นไทยคือ
3: ปลากระพงค่ะ
2: ปลากระพง
3: we can use chicken stock or fish stock
2: น้ำซุปปลาหรือซุปไก่ก็ได
3: ้
2: นะครับโอเค ingredients check chef
3: yeah
2: check นะโอเค let's get cooking so how is it different from the spicy and sour curry soup แกงส้มอื่นๆกับแกงส้มมังคุดคัดเนี่ยมันต่างกันไงอาจารย
3: ์ for the taste is not different but if we use มังคุดคัดit can feel more crispy
2: เนื้อของมันเนี่ยความกรอบกรึบๆเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นได้แล้วต้องนานแค่ไหนกว่ามังคุดจะสุกจ้ะ
3: it's ready to eat
2: เนี่ยผมเอาถ้วยให้อาจารย์เลยนะ
3: yeah
2: ว้าวนี่มาแล้ว
3: คุณค่ะ and it's the right time to put lime juice because everything already done
2: ครับผม
3: so just turn off the stove
2: ปิดเตาซะต้องใส่ท้ายสุดเพราะไม่งั้นมันจะขมนะงั้นเดี๋ยวเคลียร์อัพเลยนะอาจารย์นะ
3: you see
2: that's it
3: Yes.
2: Oh, นี่แหละครับ Thai Southern style spicy and sour curry soup with mangosteen แกงส้มมังคุดคัด
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Itchy Feet แล้วเจอ comparison of adjectives กันไหมคะ
0: ครูพี่เน็ตเจอนะคะจากรายการ Itchy Feet ครูพี่เน็ตเจอคำว่า the greatest food queen แปลว่าราชินีผลไม้นั่นเองค่ะซึ่งคำว่า greatest นะคะเป็น adjective ขั้นสูงสุดค่ะน้อง
1: ๆเอาละค่ะมาทวนกันอีกครั้งนะคะ adjective เทียบขั้นสูงสุดเนี่ยนะคะเราจะมีด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบนะคะ

0: รูปแบบที่1โครงสร้างแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective บวก est นั่นเองค่ะ
1: ทีนี้นะคะการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดแบบที่2เราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most บวกด้วย adjective ค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปนั่นเอง
0: ก็ลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะข้อแรกนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพ่อของฉันแก่ที่สุดในบ้านภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า My dad is person in the house ใช้อะไรดีคะระหว่าง the most old กับ the oldest ติ๊กตักติ๊กตักใช้อะไรดีเอ่ยถูกต้องนะคะตอบ the oldest นั่นเองค่ะMy dad is the oldest person in the house. พ่อของฉันแก่ที่สุดในบ้านคำว่า old นะคะเป็น adjective 1พยางค์ในขั้นสูงสุดเราใช้ the บวก adjective บวก est นั่นเองค่ะ
1: ถ้าครูพี่นัทต้องการจะบอกว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี My dad is person in the house ใช้อะไรดีคะระหว่างThe most intelligent กับ the intelligentest ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะเราต้องใช้ the most intelligent นะคะ My dad is the most intelligent person in the house แปลว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเลยเราใช้ the most เพราะว่าคำว่า intelligent ที่เป็น adjective เนี่ยมี3พยางค์ค่ะ
0: แล้วนอกจากนี้นะคะ comparison of adjectives เนี่ยยังมี adjective บางตัวนะคะที่เปลี่ยนรูปไปเลยนั่นเองค่ะไม่เติม er ไม่เติม more ไม่เติม most นะคะแล้วก็ไม่เติม est นะคะตัวอย่างของ adjective เหล่านี้นะคะเช่น good better best
1: ดีดีกว่าดีที่สุด
0: bad worse worst
1: แย่แย่กว่าแย่ที่สุด
0: little less least
1: น้อยน้อยกว่าน้อยที่สุดค่ะเช่นถ้าครูพี่นัทต้องการจะพูดว่ารถคันนี้ดีเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า this car is good ถ้าครูพี่นัทต้องการจะเปรียบเทียบรถ2คันเราจะพูดว่า this car is better than that car รถคันนี้ดีกว่ารถคันนั้นถ้าครูพี่นัทต้องการจะบอกว่ารถคันนี้ดีที่สุดในโลกเลยเป็นขั้นสูงสุดนะคะน้องๆเราจะพูดว่าThis is the best car in the world.
0: ถ้าเราใช้ adjective ขั้นสูงสุดกันเป็นแล้วนะคะต่อไปไปเติมพลังคำศัพท์กันกับรายการ
2: Vocab King
1: ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดคำกันได้กี่คำแล้วที่สำคัญน้องๆอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Good morning Vocab King
4: Let's play spelling
5: Ultra, your first word for the spelling final is fine.
6: V-I-N-E.
5: Fine.
6: W-I-N-E.
5: Fine. Oh, Ultra.
7: Oh, ช็อกกันทั้งสตูดิโอครับมาคำแรกก็ผิดเลยสงสัยน้องอุลตราจะฟังคำนี้ผิดไปครับ
5: Fine.
6: F-I-N-E.
5: Ah, there it is. There it is.
8: อ้าวทำไมเราไม่เมื่อกี้ไปสะกด V อ
5: ่ะ F and V, they're very similar, but the F.Is really soft, fine, but the V is a little stronger. Fine.
8: คำต่อไปตั้งใจฟังดีๆนะ
5: All right, Ultra. Your next word is find.
6: F-I-N-D.
5: Correct. You're in the game.
8: อันนี้เราหลอกคุณตาไม่ได้นะครับ
5: All right, Ultra. Your third word is foul.
6: F-O-U-L.
5: Correct.Ultra, how are you feeling now? You feeling a little more relaxed?
6: Yes.
5: All right. Yeah.
8: สบายใจขึ้นแล้วนะตอนนี้ถูกไปแล้ว2คำนะแต่ผิดไม่ได้แล้วนะเพราะผิดคำแรกไปแล้ว
5: Your next word is foggy.
6: F A C K Y.
5: Foggy.
6: F R I C K Y.
5: Foggy.
6: F U C K Y.
5: Oh! Close. Just one little letter. Foggy. Foggy. F.O-G-G-Y Foggy
0: ครูพี่แนทคะวันนี้มี Vocab อะไรที่จะมาเติมพลังกันให้น้องๆบ้างคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่เน็ตอยากจะเติมพลังคำศัพท์น้องๆกับคำว่าไฟค่ะคำว่าไฟแปลว่าดี

0: เป็น adjective นะคะซึ่งเราก็จะมาใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วอะอย่างเช่น I am fine ฉันสบายดี
1: ใช่แล้วค่ะนอกเหนือจากคำว่า fine นะคะ adjective ที่แปลว่าดีก็มีอีกคำหนึ่งคือคำว่า good นะคะชอบสับสนกันนะคะระหว่างคำว่า good กับ well
0: แล้วอย่างนี้คำว่า good กับ well เนี่ยค่ะครูพี่นุ่นมีความแตกต่างกันยังไงหรอคะ
1: good นะคะเป็น adjective well เป็น adverb นั่นเองค่ะแปลว่าดีทั้งคู่เลยนะคะมาดูกันที่ตัวอย่างแรกนะคะการใช้ good ถ้าเกิดว่าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายที่ดีภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า he is a good boy เห็นไหมคะเราใช้คำว่า good เป็น adjective ขยาย boy ซึ่งเป็นคำนามค่ะข้อนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ adverb well มาขยายได้นะคะเพราะ adjective ขยายคำนามต้องใช้ good นั่นเองค่ะ
0: แล้วถ้าประโยคที่บอกว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า he speak English well เขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีน้องๆเห็นไหมคะเราจะใช้คำว่า well ขยาย speak นะคะคำว่า well เป็น adverb ขยาย speak ที่เป็น verb เพราะว่า adverb ต้องใช้ขยาย verb ค่ะเราจะไม่ใช้คำพูดที่บอกว่า he speak English good ใช้ good ไม่ได้นะคะเพราะว่า good เป็น adjective ต้องขยายคำนามเท่านั้นค่ะ
1: แค่นี้ก็แยกออกแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อไรจะใช้ good เมื่อไรจะใช้ well
0: ต่อไปนะคะครูเมย์จะชวนน้องๆไปเติมพลังกันต่อกับรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกตอนครูอาร์ตตามหาการ์ตูนในห้องเรียนค่ะ
1: วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
2: แนวคิดเรื่องการนำการ์ตูนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับในฐานะตัวผู้สอนเองเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่การเริ่มต้นการวางแผนการจัดการเรียนรู้เลยนะครับเราสามารถใช้การ์ตูนได้ตั้งแต่ขั้นนำนะครับเอาไปใช้ในการสอนหรือเอาไปใช้ในการสรุปก็ได้ในบทบาทของครูเนี่ยครูควรจะต้องมีการเพิ่มการ์ตูนนะครับเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอนในการออกแบบเอกสารการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งในหนังสือเรียนเองก็ตามเป็นการ์ตูนเพื่ออธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ยากๆเนี่ยให้เข้าใจได้ง่ายส่วนบทบาทของนักเรียนผมกำลังมองว่าพอเด็กเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้วทางวิทยาศาสตร์ปกติเวลาเราจะทดสอบเด็กเราก็จะใช้วิธีการสอบถามใช่ไหมครับตั้งคำถามตอบมาหรือใช้วิธีการให้เขาทำข้อสอบเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นอีกวิธีนึงที่ใช้ในการวัดและประเมินผลได้ก็คือพอเขาเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสร็จไปปุ๊บลองสรุปเรื่องที่ได้เรียนทั้งหมดสิแต่ว่าอยากให้ลองสรุปไม่สอบแล้วเรื่องนี้เราลองให้นักเรียนนำเสนอในรูปแบบของการ์ตูนดูคราวนี้พอนักเรียนวาดการ์ตูนมาแน่นอนว่าจินตนาการของเขาอะไม่มีขอบเขตจำกัดละเขาจะได้ออกแบบอย่างอิสระเพราะเขาวาดการ์ตูนมาเนี่ยสิ่งที่ครูคาดหวังว่าจะได้เห็นก็คือคอนเซปต์ที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ตัวที่เขามีความสุขในการวาดการ์ตูนมาด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าสิ่งที่เขาเข้าใจถูกหรือผิดโดยดูจากการ์ตูนนี่แหละครับมันมีค่าเท่ากับการทดสอบหรือการถามเลยครับวันนี้จะได้ทดลองเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ทำให้ความดันอากาศเปลี่ยนไปครูเคยสอนแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช่ไหมแล้วยิ่งคาบนี้เรียนเรื่องแรงดันอากาศเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเลยแต่เราจะอธิบายให้มันเห็นเป็นภาพได้ตอนนี้ยังไม่ได้ปิดอะไรคิดว่ามันรักษาสมดุลได้ไหมอากาศเข้าไปได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราเอาลงนะพอเราเอาลงเสร็จอากาศยังร้อนอยู่ใช่ไหมครับแล้วเอาดินน้ำมันอุ่นเนี่ยคิดว่าอากาศมันจะเข้าไปได้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวคอยดูลองคิดดูสิว่าตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่าฟังเสียงเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นกระป๋องมันค่อยๆบีบมีใครไปบีบมันหรือเปล่าแล้วสรุปใครบีบมันเนี่ย
3: พลังงานบางอย่าง
2: พลังงานบางอย่างนั่นคือเดี๋ยวต้องลองสรุปนะและอธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเนี่ยยังไม่หยุดเลยครับยังไม่หยุดเลยนะครับ
0: โอ้โหจากรายการเนี่ยนะคะทำให้เห็นว่าการใช้การ์ตูนเป็นสื่อการสอนในห้องเรียนเนี่ยทำให้น้องๆเข้าใจบทเรียนกันมากขึ้นเลยนะคะเนี่ย
1: ว่าแต่น้องๆรู้กันไหมคะว่าคำว่าเข้าใจในภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่าอะไรกันคำว่าเข้าใจในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า understand เป็น verb ค่ะยกตัวอย่างเช่นครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันเข้าใจในภาษาอังกฤษจะพูดว่า I understand English ฉันเข้าใจในภาษาอังกฤษค่ะคำว่า understand เป็น verb แปลว่าเข้าใจค่ะ
0: ส่วนคำว่าเข้าใจได้ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า understandable เช่น This is an

0: understandable reason นี่เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้ค่ะ understandable เป็น adjective นะคะแปลว่าเข้าใจได้นั่นเอง
1: แล้วถ้าเราจะพูดว่าเข้าใจผิดภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า misunderstand เป็น verb นะคะแปลว่าเข้าใจผิดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าอย่าเข้าใจฉันผิดนะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า don't misunderstand me อย่าเข้าใจฉันผิดค่ะ misunderstand เป็น verb แปลว่าเข้าใจผิดนั่นเองค่ะเรื่องแรกที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะคือเรื่องของ comparison of adjectives นั่นเองค่ะมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้นนะคะขั้นแรกคือขั้นเท่าขั้นที่2คือขั้นกว่าขั้นที่3คือขั้นสูงสุดค่ะขั้นแรกนะคะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก as บวก adjective บวก as ค่ะ
0: แล้วขั้นที่2คือขั้นกว่านะคะขั้นกว่าเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบค่ะโครงสร้างแรกก็จะเป็น subject บวก verb to be บวก adjective บวก er แล้วก็ตามด้วยแดนค่ะเราจะใช้กับคำ adjective ที่มีแค่1ถึง2พยางค์ค่ะส่วนรูปแบบที่2นะคะโครงสร้าง subject บวก verb to be บวก more และตามด้วย adjective และตามด้วยแดนเราจะใช้ more than กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปค่ะ
1: ข้อที่3นะคะเป็นเรื่องของ adjective ขั้นสูงสุดนั่นเองค่ะ adjective ขั้นสูงสุดนะคะก็มีด้วยกัน2รูปแบบเช่นเดียวกันค่ะโครงสร้างแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective บวก est ค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี1พยางค์นะคะส่วนรูปแบบที่2เนี่ยเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most บวก adjective นั่นเองค่ะรูป2นี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี 2-3 พยางค์ขึ้นไปค่ะ
0: แล้วคำ adjective หรือคำคุณศัพท์บางตัวนะคะก็ต้องเปลี่ยนรูปไปเลยเราจะเติม er est หรือใช้ more กับ most ไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่น good better best ดีดีกว่าดีที่สุด bad worse worst แย่แย่กว่าแย่ที่สุด little less least น้อยน้อยกว่าน้อยที่สุดนั่นเองค่ะ
1: คำว่าดีนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3คำนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า fine เป็น adjective ค่ะคำที่2 good เป็น adjective เช่นกันค่ะคำที่3 well เป็น adverb ค่ะน้องๆคะอย่าลืมนะคะว่า adjective ขยายคำนาม adverb ขยาย verb ค่ะ
0: ต่อมานะคะคำว่า understand เป็น verb แปลว่าเข้าใจค่ะคำว่า understandable เป็น adjective แปลว่าเข้าใจได้และคำสุดท้ายคำว่า misunderstand แปลว่าเข้าใจผิดเป็น verb เหมือนกันค่ะ
1: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ reading makes a full man การอ่านหนังสือจะทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์ค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษก็ต้องมันอ่านทบทวนหนังสือกันด้วยนะคะ
0: สำหรับวันนี้นะคะรายการ English Level Up ก็ต้องลาไปก่อน
1: สวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรุ่มคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: คนดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหมต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอ
2: ใช่ข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: พอได้แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
2: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปา

0: ทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
2: ได้ไปกันเลย
3: เบ
4: ย
3: ์โอ้ย
2: เจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับไปอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน่ๆ
0: อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
2: หือไขปริศนาอะไรกันล่ะ
0: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
2: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
5: บอกว่าไงนะ
2: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
0: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
0: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
2: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
1: ฮะคือว่า
2: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
1: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
6: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
2: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
0: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
2: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางคงพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
7: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
8: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
7: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
8: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันห้ายังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
7: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาฉันไม่อยากให้หายไป
8: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
2: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
8: ศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
6: เอาล่ะตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
1: ไปถาม

0: ใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
1: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
2: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: 50พรรษามหาวิทยาลัยอลังกรจัดสร้างสถานที่พำนักพักฟื้นพระสงฆ์อาพาธให้การดูแลก่อนและหลังการรักษาเพื่อพักฟื้นสุขภาพของพระภิกษุสามเณรด้วยการดูแลแบบองค์รวมและเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมของพระภิกษุสามเณรและประชาชนในด้านการเจริญจิตภาวนาขณะอาพาธและเป็นต้นแบบของการรักษาผู้ป่วยแบบครบวงจรทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจด้วย
1: At presentThe medical service institutions under the royal emblem of Maha Vajralongkorn have advanced their expertise medical practices, public health, and academic knowledge to provide effective medical services, all in gratitude for His Royal Kindness.

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you're from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ number one what do you do what do you do หรือ what do you do for a living what do you do for a livingทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่ก็อาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า oh I work as ตุ๊ดๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ what do you do what do you do ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ what do you do what do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number two How's life How's life How is lifeคือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life Question number three What brought you here What brought you here อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานมากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเ เกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ do you like Thailand yes of course I like Thailand แล้วก็จบ conversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายแล้วก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say ตึ๊ดin English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in Chinese in Japanese in German in French แล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย how do you say that in EnglishHow do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่นโรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไร
4: เกิดขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อหวายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
4: ส่วน
5: สวัสดีครับคุณตาคม
6: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
6: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
6: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
5: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ

0: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
0: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
3: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
4: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
5: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
6: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
4: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
6: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติ
7: ถึงแล้ว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
4: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไม่หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
7: ครับ
6: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
4: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
5: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
8: สวัสดี

0: ด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
1: สวัสดีครับ
2: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
0: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
1: ้รับทราบครับ
0: ในถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
1: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
0: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
2: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
3: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
2: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
4: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ BLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.bltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
0: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
1: ครับ
3: สวัสดีครับ
4: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: ปัญหาหลักๆก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ใช้ในการเรียนการสอนในการทดลองครับก็ค่อนข้างจะไม่เพียงพอก็เลยทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนบางกิจกรรมมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ครับ
1: เมื่อก่อนเรียนวิทยาศาสตร์ปัญหาก็จะเกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจค่ะเข้าหนูเป็นคนเข้าใจอะไรยาก
2: I've been involved in Enjoy Science project since 2016. The main goal

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียน

0: รู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต๊อกเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ชั้นสามปีที่1นะครับก็คือเรื่องการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกนั่นเองนะครับแน่นอนว่าพืชดอกเนี่ยนะครับจะต้องสามารถที่จะสืบพันธุ์ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือเป็นการสืบพันธุ์ที่ไม่อาศัยเพศของพืชดอกนะครับมันจะมีวิธีการสืบพันธุ์อย่างไรถ้าไม่อาศัยเพศนะครับเราเรียนรู้กันผ่านมาแล้วนะครับว่าพืชดอกสามารถที่จะสืบพันธุ์ได้โดยที่เราเรียนเรื่องการถ่ายเรนูมาแล้วใช่ไหมการถ่ายเรนูนะครับก็คือการที่อะไรเคลื่อนที่จากยอดเกสรเพศผู้ไปยังยอดเกสรเพศเมียอะไรเคลื่อนที่ไปเรนูใช่ไหมครับเรนูเคลื่อนที่ไปอันนั้นคือการสืบพันธุ์แบบที่อาศัยเพศของพืชดอกนะครับก็คือมีเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่วันนี้นะครับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกมันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันนะครับสำหรับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจนะครับข้อที่1นะครับระบุส่วนของพืชที่ใช้ในการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกข้อ2ยกตัวอย่างการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยใช้ส่วนต่างๆของพืชบางชนิดนะครับวันนี้เราจะมีพืชบางชนิดมาให้นักเรียนดูนะครับแล้วจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ว่าถ้าการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเนี่ยมันจะใช้ส่วนใดของพืชในการที่จะสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับ
1: ด้านทักษะกระบวนการนะครับการลงความเห็นจากข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตพืชต้นใหม่ที่งอกจากส่วนต่างๆของพืชเนี่ยนะครับเพื่อที่จะนำมาระบุวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชชนิดต่าง
0: ๆต่อมาจุดประสงค์ต่อมานะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับความใจกว้างโดยรับฟังความคิดเห็นที่มีเหตุผลของผู้อื่นในการลงความเห็นเกี่ยวกับวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกนะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนระบุข้อเท็จจริงแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกจากการลงความเห็นโดยสังเกตจากพืชต้นใหม่ที่งอกจากส่วนต่างๆของพืชและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับเอาละก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมหลักของเรานะครับครูมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆมาให้ทำนะครับก็คือกิจกรรมสังเกตให้ดีมีคำตอบนะครับครูจะมีรูปภาพมาให้นักเรียนสังเกตนะครับเป็นรูปภาพของพืชชนิดหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าคือพืชชนิดไหนเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นพืชชนิดไหนมันคือมันฝรั่งนั่นเองนะครับนักเรียนลองสังเกตดูรูปภาพนี้นะครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างมีรากมีรากมีผลใช่ไหมอันนี้ผลของอะไรน่าจะเป็นผลของมันฝรั่งใช่ไหมเราเรียกมันว่าหัวของมันฝรั่งนั่นเองนะครับนอกจากมีรากมีหัวของมันฝรั่งนะครับที่มันมีรากงอกออกมาแล้วมันมีอะไรอีกมีใบใช่ไหมครับตรงนี้ส่วนที่เขียวๆตรงนี้เรียกว่าใบใช่ไหมครับแสดงว่าจากตรงนี้หัวของมันฝรั่งแสดงว่ามันจะมีรากงอกออกมาแล้วมันมีต้นใหม่ที่จะเจริญเติบโตขึ้นใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถที่จะสังเกตได้จากตัวอย่างของหัวของมันฝรั่งนี้นะครับทีนี้ครูก็มีคำถามนะครับที่จะมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและก็นักเรียนปลายทางเนี่ยช่วยตอบให้ครูหน่อยนะครับอ่ะพร้อมที่จะดูคำถามแรกของครูแล้วหรือยังพร้อมแล้วเนาะพร้อมพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยัง
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่น
0: โอเคครับนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามนะครับว่าวันนี้ครูจะถามนักเรียนว่าอะไรนะครับคำถามของครูคือพืชต้นใหม่ที่งอกออกจากหัวมันฝรั่งนะครับเจริญเติบโตมาจากบริเวณใดของหัวมันฝรั่งมีกลุ่ม6ยกมือมีกลุ่มอื่นอีกไหมถ้างั้นเดี๋ยวขอฟังความคิดเห็นของกลุ่ม6ก่อนเนาะนะครับว่าเขาจะแสดงความคิดเห็นว่าอย่างไรนะครับพืชต้นใหม่ที่งอกออกจากหัวมันฝรั่งเจริญเติบโตมาจากเป็นใดของหัวมันฝรั่งอ่ะเชิญได้เลยครับ
3: รากค่ะ
0: เจริญมาจากรากอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่6ก่อนนะครับมีกลุ่มอื่นที่จะแสดงความคิดเห็นอีกไหมมีไหมครับ นักเรียนลองสังเกตดูครูขอย้อนกลับไปให้นิดนึงนะครับครูยังไม่บอกนะว่าคำตอบของกลุ่มที่6นั้นถูกหรือผิดแล้วนักเรียนลองสังเกตดูบริเวณที่ต้นใหม่มันงอกออกมามันคือบริเวณใดของหัวมันฝรั่งนะครับตรงนี้ก็มีการงอกใช่ไหมครับตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มี

0: พอบอกได้ไหมมันคือส่วนไหนบริเวณไหนบริเวณที่มันมีลักษณะเป็นอย่างไรของหัวมันฝรั่งร่วมกันคิดแล้วก็สามารถที่จะตอบคำถามได้นะครับมีไหมมีไหมไม่มีนะไม่มีไม่เป็นไรนะครับนักเรียนอาจจะสังเกตเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าบริเวณที่พืชต้นใหม่นะครับมันงอกออกมาจากหัวของมันฝรั่งเนี่ยนะครับมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับจากคำถามของครูนะครับพืชต้นใหม่ที่งอกออกจากหัวมันฝรั่งเจริญเติบโตออกมาจากบริเวณใดของหัวมันฝรั่งนะครับบริเวณที่ต้นใหม่งอกออกมานะครับก็คือตาของมันฝรั่งนะครับเราเรียกมันว่าตานั่นเองนะครับตาของหัวของมันฝรั่งนะครับอ่ะต่อมาคำถามต่อมานะครับถามว่าบริเวณตาของมันฝรั่งที่นักเรียนพบเห็นต้นใหม่ของมันฝรั่งที่มันงอกออกมาเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรมองเห็นไหมพอมองเห็นไหมบริเวณตาของมันมีลักษณะเป็นยังไงลองปรึกษากันได้นะครับนักเรียนต้นทางปรึกษากันได้ในกลุ่มของเรานะครับสำหรับนักเรียนปลายทางก็สามารถปรึกษากันได้นะครับแล้วก็ยกมือขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้นะครับเอาล่ะนักเรียนต้นทางพอจะบอกได้ไหมว่าบริเวณที่ต้นใหม่มันงอกออกมามันมีลักษณะเป็นอย่างไรอะไรนะอะไรพูดได้เลยพูดได้เลย
1: กลม
0: ๆกลมๆมีเป็นยังไงอีกใครสังเกตเห็นอะไรอีกบ้าง
1: สีเข
0: ีย
1: ว
0: สีเขียวนั่นคือตรงพืชต้นใหม่หรือเปล่าที่มันงอกออกมาหรือเปล่าม ีกลมๆแล้วยังไงอีกสีน้ำตาลติดอยู่บนหัวของมันฝรั่งมีไหมมีไหมครับไม่มีเนาะนะครับบริเวณที่บริเวณตาของมันฝรั่งนะครับที่พืชต้นใหม่มันงอกออกมานะครับมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับมันจะมีลักษณะเป็นรอยบุ๋มเล็กๆนะครับนักเรียนอาจจะสังเกตเห็นไม่ชัดไม่เป็นไรนะครับมีลักษณะเป็นรอยบุ๋มนะครับคำถามต่อมานะครับการที่พืชมีการงอกของต้นใหม่มีประโยชน์ต่อพืชอย่างไรปรึกษากันได้นะครับแต่ละกลุ่มการที่พืชมันสามารถที่จะงอกออกมาเป็นต้นใหม่เนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อพืชอย่างไรหัวของมันฝรั่งหัวนี้ก็สามารถงอกออกมาได้บริเวณนี้ก็งอกบริเวณนี้ก็งอกนะครับงอกเป็นพืชต้นใหม่มันจะมีประโยชน์ต่อพืชอย่างไรการที่ต้นใหม่มันงอกออกมามีไหมมีความคิดเห็นไหมครับปรึกษากันได้แล้วก็ยกมือได้นะครับมีกลุ่ม6เดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่6ดูนะครับว่าเขาจะคิดเห็นอย่างไรการที่พืชมีการงอกของต้นใหม่ออกมามันจะมีประโยชน์กับพืชชนิดนั้นๆอย่างไรเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
2: ทำให้พืชที่ไม่มีดอกสามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้ค่ะ
0: โอเคปรบมือให้กับกลุ่มที่6นะครับกลุ่มที่6บอกว่าทำให้พืชที่ไม่มีดอกสามารถที่จะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ได้นะครับโอเคมีคำถามอีกไหมมีไม่ใช่สิมีคำตอบอีกไหมมีความคิดเห็นอีกไหมมีไหมครับการที่มันงอกออกมามันเป็นการเป็นไงจากรูปภาพที่เราสังเกตเมื่อสักครู่นี้นะครับพืชต้นใหม่ที่มันงอกออกมามันมีต้นเดียวไหมมันมีหลายต้นใช่ไหมจากหัวของมันฝรั่งหัวเดียวมันมีหลายต้นใช่ไหมครับแสดงว่าหัวของมันฝรั่ง1หัวเนี่ยมันสามารถที่จะมีต้นใหม่ของมันฝรั่งงอกได้แค่ต้นเดียวไหมไม่มันมีหลายต้นแล้วมันมีประโยชน์ยังไงคิดว่าจากที่หัวมันฝรั่งแค่1หัวมันสามารถที่จะงอกเป็นต้นใหม่ได้หลายต้นเป็นไงทำให้จำนวนของต้นมันฝรั่งมันเป็นไงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับประโยชน์ของการที่มันงอกต้นใหม่ออกมาคือเป็นการเพิ่มจำนวนของต้นมันฝรั่งนะครับเป็นการเพิ่มจำนวนเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะครับคำถามต่อมาการที่สิ่งมีชีวิตสามารถเพิ่มจำนวนนะครับผลิตลูกหลานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ทำให้สามารถดำรงเผ่าพันธุ์ไว้ได้เป็นสมบัติใดของสิ่งมีชีวิตสมบัติใดการสืบพันธุ์เก่งมากครับปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ตอบถูกนะครับการที่สิ่งมีชีวิตสามารถที่จะเพิ่มจำนวนนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์นะครับที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่นะครับเป็นสมบัติก็คือสมบัติการสืบพันธุ์ของพืชนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสมบัตินึงของสิ่งมีชีวิตที่สามารถที่จะเพิ่มจำนวนของประชากรของชนิดของตนเองได้นะครับเกรดความรู้ครูขอเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนิดนึงนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันผ่านมาบ้างแล้วนะครับการสืบพันธุ์เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบนะครับก็คือการสืบพันธุ์

0: แบบอาศัยเพศนะครับและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศการสืบพันธุ์ของมันฝรั่งนะครับจากรูปภาพที่เราได้สังเกตเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับเพราะมันสามารถที่จะงอกจากหัวของมันฝรั่งเป็นต้นใหม่ได้เลยไม่ต้องอาศัยเพศผู้หรือเพศเมียนะครับเขาก็เลยเรียกว่าการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เมล็ดนั่นเองนะครับแสดงว่าพืชชนิดไหนที่ต้นใหม่งอกจากงอกออกมาจากเมล็ดมันเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหรือไม่อาศัยเพศงอกจากเมล็ดเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหรือไม่อาศัยเพศเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับเพราะว่าเมล็ดมันจะเกิดจากการที่เกิดการปฏิสนธินะครับซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับเกสรเพศผู้และก็เกสรเพศเมียด้วยนะครับอันนี้ก็คือการสืบพันธุ์นะครับมีด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบนะครับคำเตือนนะครับเตือนนักเรียนไว้นิดนึงนะครับในเมื่อเรารู้จักกับมันฝรั่งแล้วนะครับเขาแนะนำว่าห้ามนำมันฝรั่งที่งอกแล้วมาปรุงอาหารนะครับเพราะมันจะมีสารที่ชื่อว่าโซลามีนนะครับซึ่งจะเป็นพิษต่อร่างกายแสดงว่ารูปภาพที่ครูให้สังเกตเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นภาพของหัวมันฝรั่งเนี่ยมันมีการงอกอย่างงอกแล้วนะมีต้นเขียวๆใช่ไหมมันงอกแล้วแสดงว่ารูปนั้นสามารถนำไปรับประทานได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะครับเพราะมันงอกแล้วมันจะมีสารที่ชื่อว่าโซลามีนนะครับซึ่งมันจะเป็นพิษต่อร่างกายของเราอันนี้คือเกร็ดความรู้ที่เพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะครับคำถามอีกหนึ่งคำถามนะครับถ้าพืชไม่ใช้เมล็ดในการสืบพันธุ์จะใช้ส่วนใดสืบพันธุ์มีกลุ่ม6มีกลุ่มอื่นอีกไหมไม่มีนะเดี๋ยวฟังกลุ่ม6ก่อนนะครับเขาจะคิดเห็นอย่างไรถ้าพืชไม่ใช้เมล็ดในการนะครับในการสืบพันธุ์นะครับจะใช้ส่วนใดสืบพันธุ์อ่ะเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
2: ใบค่ะ
0: ใช้ใบ
2: ลำต้นค่ะ
0: ลำต้น
2: รากค่ะ
0: รากหมดยางใบลำต้นรากน่าจะหมดแล้วเนาะปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มที่2เพิ่มเติมเดี๋ยวฟังกลุ่มที่2ด้วยนะครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรนะครับจะใช้ส่วนใดในการสืบพันธุ์ได้บ้างเชิญกลุ่มที่2ได้เลยครับ
3: ผลค่ะ
0: ใช้ผลปรบมือให้กลุ่มที่2ครับมีอีกไหมกลุ่มอื่นมีอีกไหมครับมีกลุ่ม5เมื่อกี้กลุ่มก่อนเดี๋ยวฟังกลุ่ม5บ้างนะครับถ้ากลุ่มที่5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
4: ตาครับ
0: ใช้อะไรนะ
4: ตาครับ
0: ใช้ตาปรบมือให้กลุ่มที่5ครับมีอีกไหมไม่น่าจะมีแล้วเนาะนะครับอันนี้คือคำตอบของเพื่อนๆต้นทางนะครับแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะครับคิดเห็นอย่างไรถ้าพืชเนี่ยไม่ใช้เมล็ดในการสืบพันธุ์พืชจะสามารถใช้ส่วนใดในการสืบพันธุ์ได้บ้างนะครับเก็บคําตอบของนักเรียนไว้นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าไม่ใช้เมล็ดในการสืบพันธุ์จะใช้ส่วนใดในการสืบพันธุ์ได้บ้างนะครับจากกิจกรรมที่เราจะต้องทําคือพืชดอกสืบพันธุ์อย่างไรถ้าไม่ใช้เมล็ดนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1นะครับพืชดอกสืบพันธุ์อย่างไรถ้าไม่ใช้เมล็ดนะครับและก็มีใบงานที่1นะครับพืชดอกสืบพันธุ์อย่างไรถ้าไม่ใช้เมล็ดให้นักเรียนนำใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานขึ้นมาได้เลยนะครับโอเคก่อนที่เราจะทํากิจกรรมนะครับคําถามของเราเช่นเคยนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและวิธีดําเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
5: การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอก
0: การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกนั่นเองนะครับแล้วจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรครับ
5: ระบุส่วนของพืชที่ใช้ในการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอก
0: วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับก็คือระบุส่วนของพืชที่ใช้ในการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกนะครับวันนี้เราจะไม่โฟกัสไปที่เมล็ดนะเราจะมาดูว่าพืชหรือตัวอย่างพืชที่ครูมีมาให้วันนี้นะครับมันจะใช้ส่วนใดในการสืบพันธุ์นั่นเองนะครับสำหรับวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับข้อที่1นะครับสังเกตลักษณะของส่วนต่างๆของพืชตัวอย่างแต่ละชนิดและบริเวณที่มีการงอกของต้นใหม่แล้วก็บันทึกผลนะครับซึ่งวันนี้นะครับครูจะมีรูปภาพนะครับของตัวอย่างพืชมาให้นะครับให้กับนักเรียนได้สังเกต

0: แล้วแต่ละกลุ่มก็ร่วมกันนะครับวิเคราะห์แล้วก็อภิปรายผลนะครับว่าพืชตัวอย่างที่ครูนำมาเนี้ยนะครับจะขยายหรือมีการสืบพันธุ์อย่างไรนะครับจากนั้นนะครับข้อที่2ระบุส่วนของพืชที่ต้นใหม่งอกออกมาอย่างเช่นน่าจะเป็นลำต้นหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นรากหรือเปล่าหรือน่าจะเป็นใบหรือเปล่านะครับซึ่งนักเรียนก็จะต้องบันทึกผลลงในใบงานที่1นะครับทีนี้เดี๋ยวเราดูตารางนี้ไปพร้อมๆกันก่อนนะครับเพื่อให้เข้าใจว่าตารางนี้เราจะต้องบันทึกอะไรลงไปนะครับตารางลักษณะของส่วนที่นำมาสังเกตและบริเวณที่มีการงอกของต้นใหม่นะครับช่องแรกส่วนของพืชนะครับให้นักเรียนระบุว่าเป็นพืชชนิดไหนนะครับต่อมาช่องตรงกลางนะครับภาพวาดบรรยายลักษณะของส่วนที่นำมาสังเกตและบริเวณที่มีการงอกของต้นใหม่นะครับอันนี้ให้นักเรียนวาดภาพแล้วก็อาจจะบรรยายเพิ่มเติมลงไปได้นะครับและช่องสุดท้ายฝั่งขวามือสุดนะครับก็คือส่วนของพืชที่ต้นใหม่งอกออกมาช่องสุดท้ายนี่แหละที่นักเรียนทุกคนจะต้องช่วยกันนะครับว่าพืชที่เราได้มาเนี่ยนะครับมันใช้บริเวณใดของพืชในการสืบพันธุ์อย่างเช่นลำต้นอย่างเช่นใบอย่างเช่นรากนะครับนักเรียนเขียนลงไปเลยถ้านักเรียนคิดว่าใช้ลำต้นในการสืบพันธุ์นักเรียนก็เขียนลงไปว่าลำต้นถ้าเราคิดว่าใช้ใบในการสืบพันธุ์ก็เขียนว่าใบนะครับโอเคนะครับทีนี้คำถามท้ายกิจกรรม2ข้อข้อที่1พืชสามารถใช้ส่วนใดบ้างในการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างว่าใช้รากมีพืชชนิดไหนบ้างนะครับใช้ลำต้นมีพืชชนิดไหนบ้างแบบนี้นะครับข้อที่2จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรวันนี้เดี๋ยวครูจะลองให้นักเรียนนะครับได้สรุปผลการทำกิจกรรมด้วยตนเองแล้วก็เดี๋ยวจะสุ่มตัวแทนนะครับในการที่จะตอบคำถามนะครับข้อนี้ด้วยเพื่อเป็นการฝึกสรุปผลการทดลองนะครับเอาล่ะถึงตรงนี้มีคำถามไหมครับมีคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ไหมมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะถ้าไม่มีนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละครับถ้านักเรียนต้นทางพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างพืชทั้ง4ชนิดนี้นะครับที่เราได้ร่วมกันวิเคราะห์นะครับเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนะครับในการที่จะนำเสนอนะครับผลการทำกิจกรรมของนักเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมของเพื่อนๆไปพร้อมๆกันเลยนะครับอภิปรายหลังการทำกิจกรรมนะครับพืชชนิดแรกขอเป็นข่านะครับขอเป็นข่านะครับมีกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอคำตอบของตัวเองบ้างมี2กลุ่มใช่ไหมถ้ามี2กลุ่มครูจะให้เป่ายิงฉุบนะกลุ่มอื่นจะสู้เปล่าสู้ไหมไม่สู้นะขอให้กลุ่ม5กับกลุ่ม6เป่ายิงฉุบกันนะครับกลุ่ม5กลุ่ม6ขอตัวแทนกลุ่มละ1คนลุกขึ้นได้เลยครับลุกขึ้นเลยขอคนที่เป่าแพ้ได้นำเสนอนะครับพร้อม3 2 1จุ๊บกลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5นำเสนอผลการทำกิจกรรมนะครับพืชชนิดแรกคือข่าขอเชิญกลุ่มที่5ลุกขึ้นได้เลยนะครับถ้ากลุ่มที่5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: ส่วนของพืชนะครับก็จะเป็นขานะครับแล้วก็ภาพวาดบรรยายลักษณะของส่วนที่นำมาสังเกตและบริเวณการงอกของลำต้นนะครับนะครับขานะครับก็จะเป็นลำต้นที่มีรอยบุ่มนะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนนั้นแหละครับที่จะมีขาออกมาเป็นผลครับส่วนของพืชที่ต้นใหม่งอกออกมานะครับก็คือลำต้นครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5บอกว่าขาเนี่ยจะใช้ส่วนที่เรียกว่าลำต้นนะครับในการที่จะงอกเป็นพืชต้นใหม่นะครับโอเคนะครับภาพวาดนะครับหรือลักษณะของขาเนี่ยนะครับนักเรียนสามารถสังเกตเห็นได้จากภาพนี้นะครับบริเวณที่พืชต้นใหม่ของมันงอกออกมามันมีลักษณะเป็นยังไงนะเป็นรอยบุ๋มใช่ไหมครับซึ่งรอยบุ๋มตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของลำต้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นข่านะครับจะใช้ส่วนที่เรียกว่าลำต้นนะครับในการที่จะงอกเป็นพืชต้นใหม่ออกมานะครับต่อมาหัวแครอทมีกลุ่ม6กลุ่ม2โอเคหลายกลุ่มถ้างั้นเดี๋ยวเตรียมธงไว้นะครับเตรียมธงไว้นะครับยืดเส้นยืดสายให้เรียบร้อยนะครับลองดูว่าจะยกธงสีอะไรนะครับเอามือจับที่หูใครที่จะเป็นคนยกธงเอามือจับที่หูครับพร้อมยกธงสีแดงครับ โอ้โหกลุ่ม2โหดมากกลุ่ม2เชิญมาหยิบธงของเธอกลับขึ้นไปนะครับกลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5อีกแล้วเดี๋ยวเรากลุ่มที่2ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่5เชิญกลุ่มที่5ได้เลยครับ
1: ครับส่วนของพืชนะครับก็คือแครอทใช่มั้ยครับภาพวาดแล้วก็บรรยายลักษณะของส่วนที่นำมาสังเกตและบริเวณที่มีการงอกใหม่นะครับก็แครอทนะครับก็จะงอกมาจากส่วนรากนะครับเพราะว่าพืชนั้นไม่มีรอยบุ่มครับก็จึงไม่ออกมาจากลำต้นก็คือส่วนของพืชที่ต้นใหม่จะงอกออกมาก็คือรากครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5บอกว่าหัวแครอทที่เราได้สังเกตไปเนี่ยนะครับก็คือเป็นส่วนของรากที่พืชต้นใหม่จะงอกออกมานะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับบริเวณที่พืชต้นใหม่งอกออกมาเนี่ยจะมีแค่จุดๆเดียวใช่ไหมแต่เมื่อกี้ที่ผ่านมาคือขาใช่ไหมที่พืชต้นใหม่งอกออกมามันจะมีหลายจุดเพราะว่ามันจะมีรอยบุ่มอยู่หลายที่นะครับแต่ในส่วนของแครอทเนี่ยนะครับจะใช้บริเวณที่เราเรียกว่ารากนั่นเองนะครับในการที่จะงอกเป็นพืชต้นใหม่ออกมานะครับต่อไปเศรษฐีเงินล้านนะครับโอเคเตรียมธงงานเตรียมธงกลุ่มที่2ใจเย็นๆนะครับเมื่อกี้สีแดงผ่านไปนะครับใจเย็นๆเนาะยกให้เร็วนะครับพร้อมเอามือจับที่หูได้เลยครับยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่6ครับเร็วมากโอเคเดี๋ยวเราฟังคำตอบหรือผลการทำกิจกรรมของเพื่อนกลุ่มที่6นะครับว่าเขาจะสามารถบอกได้หรือไม่ว่าเศรษฐีเงินล้านเนี่ยนะครับใช้ส่วนใดในการสืบพันธุ์ถ้าไม่ใช้เมล็ดนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
2: เศรษฐีเงินล้านนะคะจะใช้ส่วนใบในการสืบพันธุ์ค่ะสังเกตได้คือจะมีใบออกมาจากมันจะมีลำต้นออกมาจากใบของเศรษฐีเงินล้านค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6บอกว่าใบนะอาจจะตื่นเต้นนิดนึงนะครับไม่เป็นไรให้กำลังใจกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเศรษฐีเงินล้านมันจะใช่เหมือนกับที่กลุ่ม6บอกไหมนะครับรูปภาพก็คือรูปภาพนี้นะครับโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นพืชชนิดที่ง่ายที่สุดในวันนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันชัดเจนมากเลยนะครับว่าพืชต้นใหม่ที่งอกออกมาเนี่ยนะครับมันจะงอกออกมาจากส่วนที่เรียกว่าใบนั่นเองนะครับต่อมาชนิดต่อมานะครับผักตบชวานะครับโอเคเตรียมธงถ้ามีหลายกลุ่มนะครับครูขออนุญาตให้ยกธงนะครับพร้อมมียกอะไรสีอะไรไปแล้วบ้าง
3: ส
0: ีฟ้า
3: สีแดง
0: เหลือสีเหลืองกับสีเขียวใช่ไหมครับโอเคเล็งสีเหลืองกับสีเขียวไว้ให้ดีเมื่อกี้กลุ่มสามบอกว่าสีแน่เลยพร้อมยกธงสีอย่างสีอย่างสีเหลืองครับกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5มีสติที่สุดในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่5นะครับว่าผักตบชวาน่าจะใช้ส่วนใดในการสืบพันธุ์ถ้ากลุ่มที่5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: ผักตบชวานะครับภาพวาดและบรรยายลักษณะของกลุ่มผมนะครับผักตบชวาก็จะมีลักษณะเป็นลำต้น2อันครับซึ่งจะมีส่วนประกอบที่เชื่อมต่อกันเรียกว่าไหลครับส่วนของพืชที่ต้นใหม่งอกออกมานะครับก็คือไหลครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของลำต้นครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับผักตบชวานะครับรูปภาพก็คือรูปภาพนี้นะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าผักตบชวาเนี่ยนะครับ2ต้นนี้มันจะมีจุดที่เชื่อมกันใช่ไหมจุดที่เชื่อมกันที่มันงอกมาใหม่เนี่ยนะครับจุดที่เชื่อมกันตรงนี้นะครับก็คือส่วนหนึ่งของลำต้นที่เราเรียกมันว่าไหลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นส่วนของพืชที่งอกเป็นต้นใหม่ออกมาเราก็เลยใช้คำว่าไหลนะครับโอเคผ่านไปสำหรับพืชทั้ง4ชนิดนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำถามท้ายกิจกรรม2ข้อนี้บ้างนะครับข้อที่1พืชสามารถใช้ส่วนใดบ้างในการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศพร้อมกับยกตัวอย่างนะครับมีกลุ่ม6ยกมือกลุ่มอื่นสู้ไหมมีกลุ่ม5สู้กลุ่ม1สู้กลุ่ม2สู้โอเคถ้างั้นเตรียมธงไว้นะครับเตรียมธงไว้สีที่ยังไม่ถูกยกคือสี
4: เขียว
0: โอเคสีเขียวนะสีเหลืองเมื่อกี้ยกสีเขียวใช่ไหมไม่ใช่เหรอโอเคพร้อมเตรียมธงจับหูให้ดีครับจับหูจับหูพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่5เช่นเคยนะครับนักเรียนกลุ่มอื่นจะต้องตั้งใจฟังกลุ่มที่5ด้วยเผื่อว่าเรามีประเด็นอะไรอยากจะเพิ่มเติมคำตอบของกลุ่มที่5นะครับถ้ากลุ่มที่5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: ครับข้อ1นะครับพืชสามารถใช้ส่วนใดบ้างในการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับก็จะมีลำต้นรากแล้วก็ใบครับที่เป็นส่วนประกอบหลักๆครับ
0: พร้อมกับยกตัวอย่างให้ครูได้ไหมอย่างเช่นลำต้นเงี้ยพืชชนิดไหนบ้าง
1: อย่างเช่นลำต้นนะครับก็จะมีข่ากับมันฝรั่งครับส่วนรากนะครับก็จะเป็นแครอทครับส่วนเศรษฐีเงินล้านก็น่าจะใช้ใบครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับกลุ่มอื่นมีประเด็นอะไรอยากจะเพิ่มเติมกลุ่มที่5มั้ยครับมีมั้ยเอ่ยไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรามาดูคำตอบนะครับสำหรับส่วนต่างๆที่ใช้ในการสืบพันธุ์นะครับอย่างเช่นรากก็จะมีพวกมันเทศมันสำปะหลังแล้วก็แครอทนะครับลำต้นใต้ดินอย่างเช่นหอมแดงกล้วยขิงข่าเผือกนะครับไหลอย่างเช่นหญ้านวลน้อยสตรอเบอรี่ผักตบชวานะครับหรือใบอย่างเช่นเศรษฐีเงินล้านนะครับคว่ำตายหงายเป็นอันนี้ก็คือคำตอบของข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากกิจกรรมที่เราทำมานะครับเราพอจะบอกได้ไหมว่าถ้าเราไม่ใช้เมล็ดในการสืบพันธุ์เราจะใช้ส่วนใดบ้างพอบอกได้ไหมน่าจะพอบอกได้เพราะฉะนั้น ข้อที่2นะครับจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวครูขอฟังคำตอบนะครับของนักเรียนว่านักเรียนจะสามารถสรุปผลการทำกิจกรรมได้ไหมนะครับอ่ะโอเคมี3กลุ่มใช่ไหมมี3กลุ่มนะอ่ะยกธงกันก่อนดีกว่ายกธงกันก่อนดีกว่าหาผู้โชคดีจากการยกพร้อมนะครับกลุ่มไหนที่จะสรุปผลการทดลองให้ครูสรุปผลการทำกิจกรรมให้ครูนะครับพร้อมเตรียมธงไว้เอามือจับที่หูยกธงสีอะไรดีครับเฮ้ยมีคนสะดุ้งสีฟ้า กลุ่มที่6ครับ กลุ่มที่6ครับอ่ะฟังคำตอบของกลุ่มที่6กลุ่มอื่นไม่ต้องน้อยใจไปนะครับถ้ามีประเด็นไหนอยากเพิ่มเติมสามารถเพิ่มเติมได้หลังจากที่กลุ่มที่6ตอบไปแล้วนะครับอ่ะกลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
2: พืชสามารถสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศได้โดยใช้ลำต้นรากใบไหลในการสืบพันธุ์ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มอื่นมีประเด็นอะไรจะเพิ่มเติมไหมมีกลุ่ม5เขายกมือเดี๋ยวเรามาฟังว่ากลุ่ม5เขาจะมีประเด็นอะไรที่เพิ่มเติมได้บ้างนะครับถ้ากลุ่มที่5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: ครับจากการสรุปผลกิจกรรมนะครับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศคือการเพิ่มจำนวนโดยไม่ใช้เมล็ดเพราะเมล็ดเกิดจากการปฏิสนธิแต่การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศไม่ต้องมีการปฏิสนธิครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับกลุ่มอื่นมีไหมครับครูพร้อมรับฟังเสมอมีไหมไม่น่าจะมีแล้วเนาะนะครับจากกิจกรรมที่เราได้ทำนะครับเราจะสามารถสรุปได้ว่าถ้าไม่ใช้เมล็ดนะครับพืชสามารถสืบพันธุ์ได้โดยเจริญมาจากส่วนต่างๆของพืชต้นเดิมอย่างเช่นรากลำต้นและก็ใบนะครับเมื่อกี้กลุ่มที่5กลุ่มที่6ตอบมาถูกต้องแล้วนะครับปรบมือให้กลุ่ม5กลุ่ม6อีกครั้งนึงครับนักเรียนจะต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับสำหรับการสรุปผลการทำกิจกรรมเดี๋ยวครูจะมีให้นักเรียนสรุปอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการฝึกนะครับให้สามารถที่จะสรุปผลจากการที่เราทำกิจกรรมหรือจากการที่เราทดลองได้นั่นเองนะครับผ่านไปสำหรับคำถามท้ายกิจกรรมเพราะฉะนั้นวันนี้เราสามารถที่จะสรุปบทเรียนได้แล้วนะครับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับเป็นการสืบพันธุ์ที่พืชต้นใหม่ไม่ได้เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มกับเซลล์ไข่นะครับแต่เกิดจากส่วนต่างๆของพืชแล้วเจริญเติบโตและพัฒนามาเป็นต้นใหม่นะครับโดยมีลักษณะเหมือนต้นเดิมนะครับขีดเส้นใต้เลยนะครับลักษณะของพืชต้นใหม่ที่งอกออกมาจากบริเวณต่างๆไม่ว่าจะเป็นลำต้นรากหรือใบนะครับมันจะมีลักษณะเหมือนต้นเดิมเลยนะครับตัวอย่างของการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศอย่างเช่นขิงใช้ลำต้นใต้ดินในการสืบพันธุ์ความตายหงายเป็นใช้ใบในการสืบพันธุ์มันเทศใช้รากในการสืบพันธุ์เป็นต้นนะครับบทเรียนครั้งถัดไปที่เราจะต้องกลับมาเจอกันนะครับก็คือเรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกนะครับซึ่งเป็นตอนที่1และก็ตอนที่2ด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งถัดไปเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าพืชดอกจะสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่เราจะต้องมี1ใบกิจกรรมที่1ขยายพันธุ์พืชอย่างไรให้เหมาะสมและ2ใบงานที่1ขยายพันธุ์พืชอย่างไรให้เหมาะสมนะครับวันนี้มีคำถามไหมครับมีคำถามเพิ่มเติมอยากจะสอบถามครูไหมไม่มีเนาะนะครับอ่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ในสวนดอกไม้แสนสวยนะคะดอกไม้ flower f l o w e r flower ดอกไม้ดอกไม้ก็จะมีหลายสีแล้วก็มีกลิ่นที่แตกต่างกันไปนะคะน้องๆเราสามารถเอาดอกไม้ไปถวายพระหรือว่าไปจัดแจกกันตกแต่งบ้านได้สวยๆเลยแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่ดอกไม้ทำได้ด้วยน้องๆลองเดาดูสิว่าทำอะไรได้ดอกไม้กินได้ด้วยนะคะน้องๆกิน eat e a t eat กินวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูไปชิมแล้วก็เราก็จะทำเมนูอาหารอร่อยๆจากดอกไม้ที่กินได้นะคะน้องๆจะเป็นยังไงตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปน้องๆดูตรงนี้สิตรงนี้มีดอกไม้ที่สามารถกินได้ด้วยนะคะแบบดอกนี้เลยดอกนี้เรียกว่าดอกหางนกยูงดอกไม้จะชอบแสงแดดมากเลยนะคะเพราะว่าแสงแดดทำให้เขาเติบโตแล้วก็ออกดอกเยอะๆเลยแสงแดด sunlight s u n l i g h t sunlight แสงแดดเดี๋ยวเราไปคุยกับเพื่อนตรงนี้กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ชื่อพี่ลิซ่านะคะน้องชื่ออะไรเหรอคะ
1: หนูชื่อแซมมอนนะคะ
0: พี่ลิซ่าอยากรู้ว่าที่นี่มีปลูกดอกอะไรบ้างเหรอคะ
1: มีเยอะเลยค่ะเช่นอัญชันบานชื่นโพชมพูดอกดอกกระจายดอกมะเฟืองแล้วก็ดอกอเมริกันบิวตี้ค่ะ
0: โหเยอะมากเลยแล้วดอกพวกนี้ก็คือกินได้หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นพี่ลิซ่าขอชิมต้นนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: อันนี้คือต้นอะไรเหรอคะ
1: อันนี้คือต้นมะเฟืองค
0: ่ะต้นมะเฟืองงั้นเดี๋ยวพี่ลิซ่าเด็ดดอกไม้เลยนะนี่ดอกมะเฟืองค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดอกมะเฟืองมีรสชาติเปรี้ยวนะคะน้องๆเปรี้ยว sour s o u r sour เปรี้ยวอันนี้คือดอกดาวกระจายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นพี่ลิซ่าขอลองชิมได้ไหม
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคนี่ชิมกันเลยดอกดาวกระจายขมค่ะทุกคนขม bitter b i t t e r bitter ขมดอกไม้สีชมพูอันนี้สวยจังเลยมันเรียกว่าดอกอะไรหรอคะ
1: อันนี้ดอกพงชมพูค
0: ่
1: ะ
0: อุ๊ยแล้วตรงนี้ก็สีชมพูเหมือนกันเลยคล้ายๆดอกเข็มด้วยอันนี้ดอกอะไรหรอคะ
1: อันนี้ชื่ออเมริกันบิวตี้ค่ะ
0: โอ้อเมริกันบิวตี้งั้นพี่ลิซ่าขอลองชิมอันนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคนี่ค่ะดอกอเมริกันบิวตี้เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยกินทั้งอันเลยเหรอโอเคดอกอเมริกันบิวตี้หวานค่ะทุกคนหวาน sweet s w e e t sweet หวานดอกไม้ไม่ใช่ทุกดอกที่สามารถกินได้นะคะน้องๆน้องๆต้องไปศึกษาก่อนนะคะว่าดอกไหนกินได้บ้างดอกไหนกินไม่ได้นะคะและต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปทำโรดอกไม้น่ารักน่ารักกินกันไปกันเลยนี่เลยเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะทำโรดอกไม้ให้น้องๆดูนะคะสวยใช่ไหมล่ะทำง่ายด้วยนะเผื่อน้องๆอยากจะชวนเพื่อนๆมาลองทำกินดูเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะเทน้ำลงไปในจานนิดนึงนี่แล้วเราก็จะเอาแผ่นแป้งจุ่มลงไปในน้ำแผ่นแป้งจะได้นุ่มนะคะนี่แป้งนุ่มแล้วค่ะน้องๆเดี๋ยวเราเอาวางไว้บนจานนะคะปึ๊บเสร็จแล้วเราก็จะเอาผักมาวางไว้นะคะวางไว้ตรงปลายตรงนี้เลยตอนม้วนจะได้ม้วนง่ายๆพี่ลิซ่าเอาปูอัดแล้วกันมาวางไว้นะคะนี่ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาจัดเรียงดอกไม้ให้สวยๆเลยเอาอันนี้วางไว้

ารักมากเลยเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสีน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราจะมาม้วนกันนะคะตอนเราม้วนเราต้องค่อยๆม้วนนะคะไม่งั้นแป้งอาจจะขาดได้ดอกไม้ฝีมือพี่ลิซ่าสีสันน่ารักน่ากินมากเลยใช่ไหมล่ะน้องๆอยากลองชิมใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะรสชาติ taste t a s t e taste รสชาติเดี๋ยวเราชิมกันเลยเดี๋ยวเราจะจิ้มซอสด้วยนะคะน้องๆ

0: ันนี้น้องๆก็ได้รู้จักกับดอกไม้สวยๆที่กินได้หลายชนิดเลยนะคะน้องๆ อย่าลืมลองชวนเพื่อนๆไปทำโรดอกไม้กินกันดูนะคะแต่ตอนนี้ถึงเวลาทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
1: flower f l o w e r flower ดอกไม้ eat e a t eat กิน sunlight s u n l i g h t sunlight แสงแดด sour s o u r sour เปรี้ยว bitter b i t t e r bitter ขม sweet s w e e t sweet หวาน taste t a s t e taste รสชาติ
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อยู่นอกอาคารนั่นเองนะคะต่อไป the next one group 6 look at this one what is she doing what is she doing
1: going shopping
0: that's right going shopping can you spell this word
1: G
0: again
1: H O P
0: and
1: I.
0: Okay, everyone say it together. Going shopping.
2: Going shopping.
0: Who likes going shopping? Yaya chop shopping, นะคะ. Okay, is it an indoor or outdoor activity? Outdoor or indoor?
3: Indoor.
0: For shopping is an indoor. Okay, where we can shopping at the
4: online.
0: At the mall, online. That's right. What else?
5: Application.
0: At the supermarket. And department store, right? เราสามารถไป shopping ได้นะคะตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าอะไรอีก the mall ใช่ไหมห้างใช่ไหมคะokay nice okay it is an indoor activities.Okay, the last one. Where is she now? What do you think?
1: Walking in the park.
0: Can you spell it?
1: W K I.
0: That's right.
1: P.K
0: and K, okay. Walking in the park. Is it indoor or outdoor activity?
6: Outdoor.
0: Of course, the park is outdoor. Walking in the park, it is an outdoor activity. Good job. Very nice of you. นักเรียนคาดเดาคำศัพท์ได้กี่คำแล้วคะ4นะคะ4คำโอเค I would love to show you about the objective for today. We have 3 things to do. The first one, you'll be able to explain how to use the word like. Don't forget to use the word like with your hobbies or the thing that you like to do. Number 2, you'll be able to ask and answer about your and your friends' hobbies. Number 3, you'll be able to write down the information about your hobbies and another one. Okay, are you ready for the lesson?
7: Yeah.
0: Okay, we're going to review our vocabularies. I will show you about seven activities, seven indoor activities, and another seven outdoor activities. If you know the answer, just hit the bell and tell me the word. Do you understand? Okay, the indoor, the first one, what is it?Look at the picture and tell me the word. What is it? Tell me the word. What about the activities? Okay, I will give you an example. This one is drawing picture. Okay? Okay. Who like drawing picture? Who like drawing picture? Of course. The second one. Who won? What is it?What is this one?
8: Reading.
0: Grab the microphone, please. This one is?
9: Reading books,
0: right? Or reading novels. Who like novels? Who like cartoon? Who like novel? การอ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือการ์ตูนหรือว่าหนังสือนวนิยายนะคะก็ถือว่าเป็นการฝึกการอ่านที่ดีนั่นก็คือreading books. Everyone say reading novel. Sorry. Okay. นะคะสำหรับคนที่ชอบอ่านนิยายสามารถใช้คำนี้ไปประกอบเป็นข้อมูลของตัวเองได้ต่อไป number 3. What is it?
10: Playing a guitar.
0: Playing guitar. That's right. Almost right. Or you can say playing.Musical instrument. Can you repeat that again, please? Playing musical instrument.
11: Playing musical instrument.
0: เมื่อสักครู่นะคะเบอร์เกอร์บอกว่า playing guitar ถูกต้องไหมถ ูกต้องนะคะแต่ถ้านักเรียนเล่นได้หลายๆอย่างไม่ได้ระบุนักเรียนสามารถใช้คำว่า musical instrument ได้นะคะหมายความว่าเครื่องดนตรีนั่นเองนะคะใครเป็นนักดนตรีบ้างในห้องนี้มีไหมมีทั้งนักดนตรีสากลดนตรีไทยนะคะดีมากเลย number 4 what are they doing group 6 what is it playing give me your answer
3: playing computer
0: playing computeror serving the internet. Everyone say serving the internet.
2: Serving the internet.
0: ใครชอบใช้เวลากับการ search หาข้อมูลนะคะก็ใช้คำนี้ได้เลยนะคะ Don't forget to put your score. อย่าลืมเขียนคะแนนกลุ่มของตัวเองนะได้ไปกี่คำแล้วนะคะเดี๋ยวทีเชอร์มีรางวัลให้นะคะหลังจากที่เราเรียนกันวันนี้นะคะ Number 5 Look to What is it in? I know it in Thai, but can you tell me in English?
3: Playing card game.
0: Ah, that's wonderful. Playing cards. Everyone say playing cards.
2: Playing cards.
0: ใครชอบเล่นการ์ดบ้างคะมีไหมเราชอบเล่นเกมที่เป็นสีๆใช่ไหมคะดีมากIf you like playing card, you can say I like playing card. The next one. Group 3.
4: Sing song.
0: Singing.
4: Singing.
0: You like when you like singing songs. Who likes singing the songs? ใครชอบร้องเพลงดีมากนะคะ Nice. The last one of indoor activity.Group 5 What is it? Go ahead
6: Playing jigsaw
0: Playing jigsaw Or you can call it Doing the puzzle
6: Doing the puzzle
0: Very good Clap your hand for yourself ทั้งหมดที่พูดไปนะคะคือ indoor activities ได้คะแนนไปกันเยอะหรือยังเอ่ย
7: เยอะเลย
0: ไปจะเป็นกิจกรรมที่เป็น outdoor นะคะ outdoor activities are you ready
2: yeah
0: okay the first one group two what is it give me some word whatever
3: Planting.
0: It's about planting. Who can answer this? Okay, I will show this one. You can say gardening. Who like gardening? ใครชอบทำสวน? Who like gardening? Or you can say I like doing gardening. อย่างนี้ก็ได้นะคะ Gardening. คนที่ชอบทำสวนใช้คำนี้ได้นะคะ Gardening. Number two.What is it? Group 6. Outdoor activity. What is it? It's okay. No problem. Whatever.
3: Traveling.
0: This one is traveling. One more time.Traveling. Very good. Everyone say together, traveling.
2: Traveling.
0: Who like traveling? ใครชอบท่องเที่ยวบ้างมีไหมคะท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวนะคะ Number 3. Group 2.
3: Riding horse.
0: This one is riding a horse, right? Who like this one? Who like riding the horse? ใครชอบขี่ม้าบ้างมีไหมคะถูกต้องใครที่ยังไม่เคยลองไปที่ชายหาดหัวหินได้นะคะ Number 4 Book five? Book five? Book four, where are you? What's it?
6: Going camping.
0: Going camping, very good. Everyone say going camping.
2: Going camping.
0: มีตัวอย่างอยู่แล้วเมื่อต้นคาบถูกต้องไหมคะคำนี้คนที่ชอบไป camping นะคะใช้คำนี้ได้ I like going camping. Who like going camping? Wow. Not for me. Not for me. Number five. Group two.
3: Going fishing.
0: You like going fishing. Everyone say going fishing.
2: Going fishing.
0: มีใครชอบตกปลาไหมคะWow, that's a lot. The next one. And you remember, go for.
3: Playing skateboard.
0: Not playing, but we got skateboard. มีคำว่า skate ค่ะ มีคำว่า skate. มีคำว่า skateboard. Go to.
3: Skateboarding.
0: This one, that's correct. Skateboarding. Everyone say skateboarding.
2: Skateboarding.
0: You can say I like skateboarding or I like going skateboarding. It's okay. The last one.
5: Sailfire.
0: Okay, group six. Group six.
3: Taking photos.
0: Taking photos or taking pictures. Okay, everyone clap your hand for yourself.
7: Good job.
0: สำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพนะคะเราก็บอกว่า I like taking photos or I like taking pictures. It's okay. It's all right. Okay, so เราจะใช้คำศัพท์นะคะที่เราได้ทบทวนไปเมื่อสักครู่นะคะกับกิจกรรม Let's Talk เดี๋ยวจะให้นักเรียนจับคู่กันเองในโต๊ะนะคะ You have to work with your partner สำหรับใครที่ไม่มีคู่สามารถพูดซ้ำกันได้นะคะกับฝึกพูดประโยคแรกด้วยกันนะคะประโยคแรกดูตัวอย่างก่อนเลยนะคะนักเรียนจะต้องถามเพื่อนข้างๆนะคะและเพื่อนก็จะต้องตอบสลับกันถามตอบเดี๋ยวทีเชอร์จะขึ้นทีละคำถามมีทั้งหมด3คำถามคำถามแรก Listen carefully What do you like doing in your free time?
2: What do you like doing in your free time?
0: ตัวอย่างประโยคบอกว่า I like drawing pictures
2: I like drawing pictures
0: โอเคทีนี้ Now it's your turnOkay, who wants to ask first? คู่ที่อยู่ข้างๆกันในโต๊ะนะคะ Okay, who going to be A? Raise your hand. เดี๋ยว A หันไปหา B ของตัวเองเลยนะคะจับคู่กันในโต๊ะได้เลยค่ะฝึกถาม Are you ready?
2: Yes.
0: 3, 2, 1, go.

0: Okay, everyone, time's up, time's up. Time's up for this question. Okay. If anyone asks you this question, what do you like doing in your free time? You have to answer like this. I like, followed by the Juran, right? Okay. Number two questions. Where do you do it? Where do you do it? Where do you do it? คำถามต่อไปนะคะที่นักเรียนต้องถามคู่ของตัวเอง Everyone repeat after teacher. Where do you do it?
1: Where do you do it?
0: คำถามถามว่าคุณทำกิจกรรมนั้นที่ไหนนักเรียนก็ตอบกลับไปนะคะ For example, I draw pictures in my bedroom. So let's think about the place that you do your activities. Are you ready? เดี๋ยวให้ฝึกก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ออกมาพูดนะคะ Are you ready? Okay, let's go.

0: Finish? The third one, the third one. The question is, when do you do it? When แปลว่าอะไรคะ when เมื่อไหร่ okay for example I can say I draw pictures on the weekend when ถามว่าเมื่อไหร่เราก็ต้องตอบเป็นวันหรือว่าช่วงเวลานะคะขึ้นอยู่กับนักเรียน okay everyone repeat after teacher when do you do it
1: when do you do it
0: แล้วเราก็ใช้คำตอบของเราตอบนะคะFor example, on the weekend, on Saturday, on Sunday, หรือว่า on weekdays. เราทำเป็นจันทร์ถึงศุกร์เราก็บอกว่า weekdays. ถ้าเราทำสุดสัปดาห์เราก็บอกว่า weekend นะคะหรือเจาะจงวันเลยก็ได้นะคะ Are you ready?
1: Yes.
0: Okay, let's practice.

0: Okay, everyone who had finished ใครเสร็จแล้วใครฝึกเสร็จแล้วบ้างมีไหมโอเค group 2 group 6 group 1 group 3 Okay, now it's going to be your turn I will let student two of student come and ask your friend three question เดี๋ยวจะให้นักเรียนถามนะคะออกมาสาธิตการถามทั้ง3ประโยคเมื่อสักครู่นี้ในใครจำได้โอเคจำคำถามได้ใช่ไหมคะจำวิธีตอบได้ไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวให้นักเรียนคนแรกนะคะออกมาก่อน Who want to be the volunteer ใครก็ได้ที่อยากออกมาพูดนะคะขอ2คนเดี๋ยวที่เชื่อเปิดให้Are you ready? Okay. Please welcome boss, the first one. Come. Are you sure? Don't forget your microphone. Okay, who wants to be the next one? Huh? มีไหม ใครตอบได้ Okay, we're.Okay, boss going to be A, and then we are going to be B, right? Okay, the first question, come closer. เดี๋ยวให้ซ้อมก่อนซ้อมไหม Are you ready? You ready? Boss พร้อมใช่ไหมคะเดี๋ยว boss ยึดคำถามเบียร์ตอบของตัวเอง Okay, you have to give me your information. Okay, if you are ready, let's go.
1: What do you like doing in your free time?
2: I like drawing picture.
1: Where do you do it?
2: I draw picture in living room.
0: In the living room. The third one.
1: When do you do it?
2: I draw picture on Monday.
0: On Monday. Clap your hand for your friends. Good job. วิธีการถามไม่ยากเลยเห็นไหมคะถามถึงกิจกรรมที่ชอบทำ What do you like doing in your free time? นะคะอยากทราบสถานที่ก็ถามว่า Where do you do it? อยากทราบช่วงเวลาที่เขาทำก็ถามว่า When do it? It's not difficult, right? นะคะ It's easy one. นักเรียนก็ได้ฝึกไปแล้วนะคะต่อไป Reading Stationตอนนี้จะเป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนนะคะซึ่ง reading station นะคะจะอยู่ในใบงานนะคะที่76นะคะ the worksheet number 76 free time activities for team A today we got two team who is team A raise your hand ใครเป็น team A raise your hand who is team B raise your handถ้านักเรียนตอบคำถามที่เชื่อได้แปลว่านักเรียนได้สังเกตแล้วว่าใบงานของนักเรียนคืออะไรนะคะเพราะวันนี้เด็กๆได้ใบงานไม่เหมือนกันนะคะ Group 1 Group 2 and Group 3 you are team A today Group 4 5 and 6 you are team B today we have two passages for you right we have the blue one and the green one for you นะคะในทีม A นะคะจะได้เรื่องราวของ Rolla's hobbies and interest อาจจะเป็นเรื่องราวของ Rolla ส่วนทีม B นะคะจะได้เรื่องราวของ Paula's hobbies and interest ทั้งสองจะได้ไม่เหมือนกันนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคืออะไรหน้าที่ของแต่ละทีมนะคะ You have to answerThe questions, four questions. Look at the instruction first. The instruction said, get into pairs. นักเรียนจะต้องจับคู่กัน Take turns asking the questions and filling out the answer on your worksheet. แปลว่านักเรียนจะต้องได้มีการจับคู่กันนะคะเพื่อตอบคำถาม And don't show your passage to your friends. A ก็ต้องอ่านข้อมูลของตัวเองก่อนนะคะส่วน B ก็ต้องอ่านข้อมูลของตัวเองเช่นกันเพื่ออะไรทีม A ก็จะต้องตอบคำถามของตัวเองใช่ไหมคะทีม B ก็ต้องตอบคำถามของตัวเองเหมือนกันจากนั้นเดี๋ยวทีเชอร์เนี่ย ด้วยความที่ทีเชอร์เป็นคนใจดีนะคะทีเชอร์จะเปิด passage ให้ดูแล้วก็อ่านไปด้วยกันจากนั้นแต่ทีเชอร์จะให้แค่ครั้งเดียวเมื่อนักเรียนตอบคำถามไหนที่ตอบไม่ได้นักเรียนจะต้องเข้าไปหาทีมตรงข้ามเพื่อหาคำตอบที่เหลือด้วยตัวเองเข้าใจใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มอ่านด้วยกันก่อนเลยนะคะสำหรับทีม A ขั้นตอนนี้ต้องขอความร่วมมือทีม B นะคะความร่วมมือทีม B ก็คือทีม B you have to close your eyes first ทีม B group 4 5 and 6 you have to close your eyes first ทีม B นะคะต้องหลับตาก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวทีเชอร์จะพาทีม A อ่านด้วยกันนะคะ close แปลว่าปิดนะคะยาย่า close แปลว่าปิด not open นะคะ close your eye เรียนทองโอเค everyone be honest be honest โอเคซื่อสัตย์นะคะโอเคทีม A eyes on me
3: eyes on you
0: โอเค group 1 2 3 you are team A โอเค look at this oneทีม B จะได้ฟังอย่างเดียวนะคะทีม A Rolla's hobbies and interests นักเรียนปลายทางด้วยนะคะดูไปด้วยกันเลยนะคะ Rolla บอกว่า This is Rolla She is 13 years old She likes to go shopping playing online games and reading books She goes shopping at the mall with her parents on the weekendShe also play online game with her friends at school after school. She likes reading books with Paula in the school library after lunch. อันนี้คือข้อมูลของทีม A นะคะเมื่อทีม A อ่านแล้วทีม A ก็สามารถตอบของตัวเองได้ต่อไปโอเค now ทีม A you have to close your eyes and ทีม B open your eye pleaseGroup 4, 5, and 6, open your eyes and focus on your passage. Okay. Team A, close your eyes. Group 1, 2, 3, close your eyes. ใช้สติสมาธินะคะเมื่อกี้ที่เราอ่านไปทำความเข้าใจไปหลับตาก่อนรอสักครู่ Team B, are you ready? Okay, let's take a look together about Paula's hobbies and interests. นะคะงานกิจวัตรไม่ใช่กิจวัตรงานอดิเรกนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาสนใจมีอะไรนะคะ This is Paula ตอนนี้เป็นเรื่องของ Paula She is 13 years old She likes to go riding a bike drawing picture and reading books She always go riding a bike with her parents at the park in late afternoon She also draws picture with her friends on the weekendAt her garden, she likes reading books with Rolla in the school library after lunch. นี่คือข้อมูลของ B นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางดูแล้วนะเรียบร้อยต่อไปนะคะก็จะไปดูที่ใบงานของตัวเอง Everyone, open your eyes. ทุกคนลืมตาได้เลยนะคะครูให้เราคุณครูช่วยอ่านแค่หนึ่งครั้งแบบรวดเร็วนะคะที่เหลือหน้าที่ในการหาคำตอบทีม A หาคำตอบของตัวเองทีม B หาคำตอบของตัวเองให้เรียบร้อยค่ะโอเค take your time

โอเค everyone time's up for your team หมดเวลาในการหาคำตอบของทีมตัวเองแล้วนะคะโอเค who got all of the answer ใครสามารถตอบคำถามของทีมตัวเองได้ทั้ง4ข้อใครสามารถตอบคำถามของทีมอื่นได้ด้วยมีไหมคะในครั้งแรกเลยโอเคตอนนี้นักเรียนนะคะได้คำตอบของกลุ่มตัวเองแล้วนะคะลำดับต่อไป the next step you have to go to your friend in other group นักเรียนสามารถเลือกเพื่อนที่นักเรียนอยากจะไปสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของทีม B ส่วนทีม B ก็สามารถเลือกถามเพื่อนที่อยู่ทีม A นะคะด้วยการใช้คำถามที่เขามีนี่แหละใช่ค่ะ let's go

0: afternoon, on the weekend, and after lunch. You got 3 points. And the last question, whom does she do it? Group five. โอเค ปุ้น if you are ready grab the microphone เดี๋ยวปุ้นขอรีเช็คคำตอบกับเพื่อนเล็กน้อยนะคะ
1: go with Dora
0: with
1: Rora
0: only one her parents and Rora clap your hand for yourself good job ดีมากเลยนะคะอันนี้ก็คือบทความที่นักเรียนได้อ่านนะคะเกี่ยวกับงานอดิเรกและสิ่งที่เขาชอบนั่นเองนะคะสรุปบทเรียนร่วมกันนะคะวันนี้นักเรียนได้ฝึกการถามนะคะและการตอบคำถามทั้ง3คำถามนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำในเวลาว่าง Everyone look at the question first What do you like doing in your free time
2: บวกเจอร่าง
0: เมื่อเราเจอคำถามว่าเราชอบทำอะไรนะคะเราสามารถเลือกตอบได้หลายแบบแต่วันนี้คุณครูนำเสนอในรูปแบบการใช้ like บวกกับ gerund นะคะและตามด้วยกิจกรรมที่เราชอบ for example I like cooking I like swimming I like going shopping for, and the next one where do you do it เขาถามถึงอะไรคะสถานที่นักเรียนก็สามารถใช้ประธานบวกกิจกรรมและบอกสถานที่นะคะรวมถึงข้อสุดท้าย when do you do it เมื่อถามถึงช่วงเวลานะคะหรือวันก็ได้นักเรียนก็จะสามารถใช้ประธานบวกกับกิจกรรมตามด้วยวันหรือเวลาลงไปนะคะโอเค before we leaving I will leave you a quote for today everyoneAlways find time for the things that make you feel happy to be alive นะคะไม่ว่านักเรียนจะเรียนวิชาอะไรไปแล้วนะคะทางด้านของการเรียนแล้วอย่าลืมที่จะหากิจกรรมที่ทำให้นักเรียนรู้สึกมีความสุขนะคะในการทำนะคะนี่คือเหตุผลที่ทีเชอร์เลือก hobbies and interests มาให้นักเรียนในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เป็นการเรียนภาษาอังกฤษนะคะคาบเรียนสุดท้ายของปีการศึกษานี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหน้าOkay, everyone, I hope everyone here happy with English. I hope you practice English more and more every day. Okay, I think you are the best for me now. Try to keep speaking, keep listening. Okay? Okay, I hope to see you soon. See you around.
3: Thank you, the teacher.
4: Thank you, teacher.
0: Thank you, bye-bye.

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักรับรู้ในคุณค่าและความสำคัญตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชุมชนตนเองให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนมีผู้ประกอบการภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษานักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อไม่ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูญหายไปตามกาลเวลาและยังสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่นได้อีกด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม11รายการในพื้นที่6จังหวัดได้แก่ข้าวยำปัตตานีเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงของชาวปัตตานีรับประทานได้ทุกที่

ด้วยรสชาติที่จัดจ้านผสมผสานความเปรี้ยวเค็มหวานยังลงตัวผสานความอร่อยทุกอย่างด้วยน้ำบูดูรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะช่วยชูรสชาติให้อร่อยและสดชื่นเป็นเมนูที่รับประทานง่ายทำได้เร็วราคาไม่แพงไก่กอและหนึ่งในเมนูที่ยอดนิยมด้วยรสชาติที่จัดจ้านหอมเครื่องแกงเข้มข้นเนื้อไก่ที่หมักกับพริกแกงกะทิแล้วนำไปย่างบนเตาถ่านพร้อมชุบน้ำแกงจนสุกหอมย่างด้วยไฟปานกลางจนสุกเหลืองสวยสามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปในจังหวัดเกลือหวานปัตตานีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานปลายลิ้นที่เกิดจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมผ่านนาเกลือที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดของแม่น้ำปัตตานีทำให้มีแร่ธาตุและไอโอดีนสูงมากกว่าเกลือทั่วไปเท่าคั่วอาหารพื้นเมืองของจังหวัดสงขลาที่มีรสชาติกลมกล่อมรับรสเปรี้ยวหวานจากน้ำส้มโหนดส่วนผสมหลักในน้ำราดเท่าคั่วเป็นอาหารที่สะท้อนถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายในสงขลาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรประเพณีที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาวทุ่งแต้ในช่วงวันออกพรรษาชาวบ้านจะนำผลตูมกามาทำความสะอาดปอกเปลือกคว้านเนื้อด้านในออกแกะสลักลวดลายและนำเทียนไขหรือหลอดไฟใส่ไว้ด้านในเพื่อให้แสงสว่างภายในผลตูมกาก่อนนำไปถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานผสมผสานระหว่างดนตรีการร้องท่วงท่าการรำที่อ่อนช้อยงดงามแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่หมอลำยังคงได้รับความนิยมและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแห่ปราสาทผึ้งประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดสกลนครที่มีพื้นฐานความเชื่อเรื่องการสร้างบุญกุศลอุทิศให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าปราสาทผึ้งทุกหลังจะได้รับการออกแบบลวดลายผ่านครูช่างฝีมือดีของจังหวัดและนำมาจัดแสดงร่วมกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านประกอบขบวนเช่นการฟ้อนรำกลองตึ่งโนงเครื่องดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้ในงานพิธีสำคัญทางศาสนางานประเพณีต่างๆชาวบ้านมีความเชื่อว่าเสียงของกลองจะสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายนำมาซึ่งความเป็นมงคลประเพณีการล่องสะเปาเดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลผู้ล่วงลับและขอขมาต่อแม่น้ำลำคลองผ้าทอยกดอกจังหวัดลำพูนศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเอกลักษณ์ของผ้ายกดอกลำพูนอยู่ที่ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนลวดลายนูนเด่นสีสันงดงามตามที่ผู้ทอกำหนดแสดงถึงจิตวิญญาณของช่างทอมีเอกลักษณ์ความสง่างามและวิจิตรบรรจงจนทำให้จังหวัดลำพูนกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้ายกดอกแหล่งสำคัญของประเทศไทยประเพณีสลากย้อมประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายการทำสลากย้อมยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมกันจัดงานทำให้เกิดความสามัคคีและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดลำพูนได้เป็นอย่างดี

การลงพื้นที่เปิดเวทีพูดคุยอย่างกว้างขวางทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความพยายามของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการที่จะทำให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้ง11รายการนี้ยังคงอยู่อย่างทรงคุณค่าไม่ส

ปล่าเพราะหากทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอย่างชัดเจนร่วมกันจับมือเดินหน้าเพื่ออนุรักษ์ให้ยังคงอยู่อย่างมีคุณค่าพร้อมปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ทุนทางสังคมที่อยู่ในพื้นที่ตนเองการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก็จะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: ด้วยด้วยเห
0: รอออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาเก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับคุณครูจำได้ว่าคุณครูได้มีการสอนเกี่ยวกับความรู้ที่มาในเรื่องของบทร้อยกรองที่มีการพูดถึงว่านักวิชาการนั้นมีการให้ความเห็นตั้งแต่ข้อความจากจารึกใช่ไหมครับว่าคำว่าเลื้อนคืออะไรแล้วก็มีการให้ความหมายในรูปแบบต่างๆว่ารูปแบบของการอ่านบทร้อยกรองนั้นเป็นอย่างไรบ้างซึ่งในหน่วยนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของขับขานสำเนียงสนอเสียงโอเอวิหารรายซึ่งเนื้อหาในวันนี้ครับเป็นครั้งที่2ในเรื่องของฝึกทักษะรู้จังหวะได้แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปที่เนื้อหาครับสอบถามนักเรียนต้นทางกับปลายทางก่อนว่าชั่วโมงที่ผ่านมาจำได้ไหมว่านอกจากที่เราได้มีการพูดถึงเรื่องของที่มาของบทร้อย

ร้อยกรองแล้วเราได้ฝึกอะไรด้วยครับเราฝึกอะไรครับใช่เราได้มีการฝึกทักษะในเรื่องของอะไรครับมีการถามตอบในเรื่องของการบอกที่มาที่ไปของบทร้อยกรองกับอะไรอีกนะ

0: กาบพระชัยสุริยานั้นถือว่าเป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่งที่มีการเอาตัวกาบชนิดต่างๆนั้นมาแต่งโดยการร้อยเรียงเป็นเรื่องราวกันนะครับซึ่งผลงานชิ้นนี้ก็ได้มีการบรรจุเอากาบชนิดต่างๆเช่นกาบยานี11กาบฉบังเท่าไหร่ครับ10อะไรกาบฉบัง16แล้วก็กาบสุรางคนาง28เอามาแต่งร้อยเรียงกันเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้ก็จะยังเป็นการศึกษาเนื้อหาในเรื่องของฝึกทักษะรู้จังหวะได้ครั้งที่2เดี๋ยวต้องเรียนต้นทางกับปลายทางช่วยคุณครูเจมส์อ่านจุดประสงค์ให้หน่อยนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วจุดประสงค์ข้อที่1ครับ
1: บอกว่าการอ่านและเขียนคำจะหยุดร้อยคำได
0: ้ข้อที่2ครับและข้อที่3ครับ
1: รวมกิจกรรมการบอกหลักการค่าและเป็นความในบุตรร้อยกองได
0: ้คุณครูขอเพิ่มเติมเพื่อแจ้งให้กับนักเรียนต้นทางกับปลายทางได้ทราบหน่อยว่าในชั่วโมงนี้เป็นเรื่องของการฝึกทักษะรู้จังหวะได้ครั้งที่2สิ่งที่พวกเราจะต้องทำขึ้นมาเอาความรู้จากหน่วยเดิมก็คือหน่วยที่2ในเรื่องของการละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันในส่วนของการออกแบบอะไรนะ
2: ออกแบบเกณฑ์การประเม
0: ินใช่การออกแบบเกณฑ์การประเมินมาปรับประยุกต์ใช้ในชั่วโมงนี้เพราะในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูได้มีการฝึกทักษะในเรื่องของการอ่านบทร้อยกรองทั้งทำนองธรรมดาก็คือทำนองกาบยานี11กับทำนองที่เป็นทำนองแบบโอเอวิหารรายครูเตรียมจำได้ว่าคุณครูมีการให้นับนิ้วด้วยเออเฮ้อเออเฮ้อเอ้ยจำได้ใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกซ้ำแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้เนี่ยมันมีความล้ำกว่านั้นคือในกลุ่มจะต้องแบ่งกันเองว่าใครจะเป็นผู้อ่านแล้วใครจะเป็นผู้ประเมินเช่นสมมติขออนุญาตนะครับนั่งตรงข้ามกันแบบนี้อาจจะเป่ายิงฉุบก็ได้นะฮะใครที่เป็นผู้ชนะคนนั้นอาจจะต้องเป็นผู้ประเมินคนที่ไม่เป็นผู้ชนะก็จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้อ่านในขณะที่คนนี้เป็นคนอ่านคนนี้ก็จะโชคดีหน่อยครับว่าเราเนี่ยไม่ต้องออกแบบเกณฑ์การประเมินแล้วเนื่องจากว่าคุณครูได้มีการเขียนตัวอย่างเกณฑ์การประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนจะไปถึงในส่วนของใบงานก็พูดให้กับนักเรียนต้นทางได้ฟังก่อนว่าวันนี้เราจะปฏิบัติแบบนี้และไม่จบแค่ขอไปครับและไม่จบแค่นั้นต้องมีการแลกเปลี่ยนกันด้วยเช่นครั้งแรกคนนี้อ่านคนนี้ประเมินพอครั้งที่2ก็สลับหน้าที่กันคนนี้ประเมินคนนี้เป็นคนอ่านเพราะฉะนั้นแล้วนะครับขออนุญาตกลับที่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราอ่านบทที่เรียกว่าโอเอวิหารลายครูเจมพูดกับต้นทางกับปลายทางไปแล้วว่าเขาเน้นคนอ่านเสียงเพราะหรือไม่
3: ไม
0: ่แต่เขาเน้นทักษะการอ่านคล่องอ่านออกถูกต้องตามหลักเพราะความเข้าใจของบางคนยังคลาดเคลื่อนไปครับการอ่านโอเอวิหารรายนั้นมีความแตกต่างกับการอ่านบทร้อยกรองเพราะว่าในการอ่านบทร้อยกรองแบบทำนองสนอนั้นเขาเน้นเสียงเพราะใช่แต่ถ้าเป็นการอ่านโอเอวิหารรายเจตนารมณ์แรกๆคือต้องการที่จะฝึกการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามไวยากรณ์แบบดั้งเดิมเพราะว่าในสมัยแรกเริ่มเดิมทีนั้นเนี่ยนะฮะการเรียนการสอนภาษาไทยอันนี้ขออนุญาตต้นทางปลายทางให้ความรู้ก่อนนะครับณวันนี้ครูเจมย้ำว่าณวันนี้หากในภายภาคหน้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราทุกคนเรียนภาษาไทยโดยใช้ตำราของพระยาอุปกิจศิลปสารนะครับในการเรียนการสอนหลักภาษาไทยแต่พอในสมัยต่อมาเนี่ยมีนักวิชาการก็มองว่าในบางเรื่องของตำราของพระยาอุปกิจศิลปสารเนี่ยอาจจะมีความคลาดเคลื่อนไปบ้างไม่ได้บอกว่าตำราของพระยาอุปกิจไม่ดีไม่ใช่นะแต่ให้เข้าใจว่าหลักสูตรนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไหมครับมีภาษาไทยเองก็มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ในปัจจุบันจึงไม้ตำราของบรรทัดฐานภาษาไทยฉะนั้นตรงนี้ทำความเข้าใจก่อนว่าครูเจมส์ไม่ได้มาประชาสัมพันธ์เพื่อการพาณิชย์แต่ให้ความรู้เพิ่มเติมเอาไว้ว่านี่ก็เป็นวิวัฒนาการในเรื่องของการอ่านเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วหลักสูตรต่อไปในภายภาคหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ได้นะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ให้ความรู้พวกเราก่อนว่าเป็นลักษณะประมาณนี้ทีนี้นักเรียนครับ

0: ก่อนจะเข้าเนื้อหาซึ่งวันนี้เนื้อหาเรามีพอสมควรแต่ว่าไม่เยอะมากครับคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดนักเรียนดูตรงนี้นะคำถามถามว่านักเรียนเคยฟังรายการเพลงใดแล้วแสดงความคิดเห็นต่อรายการเพลงนั้นหรือไม่ว่าเป็นอย่างไรเคยฟังรายการเพลงไหม
1: เคย
0: รายการอะไรครับห้ามตอบรายการดังที่เป็นเรื่องลึกลับนะฮะพี่แจ็คนี่ไม่ได้นะฮะขออนุญาตนะว่าเอ่ยชื่อนะครับอาจจะมีลิขสิทธิ์อันนี้คุณครูไม่ได้บอกชื่อรายการนะฮะแต่ว่าบางคนนะฮะอาจจะมีความคิดตลกขบขำบอกอ๋อคุณเจมส์ครับผมเคยฟังรายการเพลงอะไรอ๋อเพลงพี่แจ็คไม่ได้นะปลายทางเพลงพี่แจ็คหรือเปล่าครับต้องฟังดึกๆใช่ไหมครับอันนี้อาจจะมีการฟังรายการเพลงมาซึ่งในปัจจุบันนั้นด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอ่ะขออนุญาตคุณครูต้นทางแล้วก็คุณครูปลายทางว่าถ้าเป็นรุ่นครูเนี่ยอาจจะฟังดูเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับคุณครูเนี่ยเคยฟังจากรายการ7สีคอนเสิร์ตอันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับซึ่งรายการ7สีคอนเสิร์ตนั้นก็เป็นรายการที่เชิญศิลปินท่านต่างๆนั้นมาร้องเพลงแต่ในปัจจุบันครับก็มีหลายช่องที่ทำไมครับทำรายการเพลงเช่นใบชื่อรายการให้ที่จะเอานักร้องมาแล้วก็มีกำแพงเขาเรียกอะไรครับรายการร้องข้ามกำแพงอันนี้ก็ขออนุญาตใช้ชื่อรายการนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเพราะว่าคำถามถามว่ารายการเพลงใดและนักเรียนเป็นยังไงครับนักเรียนเคยแสดงความเห็นต่อบุคคลที่มารายการเหล่านั้นไหมครับเช่นอุ๊ยคนนี้ร้องเพลงเพราะจังใช่ไหมครับอุ๊ยทำไมคนนี้ร้องเพลงเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมครับฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นทักษะการพูดแสดงความคิดเห็นว่าเขามีศิลปะในการขับร้องมากน้อยอย่างไรถามต่อครับนักเรียนต้นทางปลายทางด้วยครับการขับร้องเพลงไทยเดิมฟังดีๆนะการขับร้องเพลงไทยเดิมกับการขับร้องเพลงสตริงในปัจจุบันต่างกันไหมครับ
2: ต
0: ่างอย่างไร
2: จังหวะ
0: ทำนอง
2: เคร
0: ื่
2: องดนตร
0: ีเครื่องดนตรีอะไรอีกครับความหมายการขับร้องทุกอย่างเลยใช่ไหมครับฉะนั้นเพลงสตริงเราฟังชัดเจนมากอ่ะขออนุญาตมีเพลงสตริงในใจที่ชื่นชอบไหมครับเพลงอะไรครับไม่กล้าตอบไม่เป็นไรนะครับอันนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์แต่ว่ามันเป็นการตอบเพื่อความพึงพอใจตรงเนี้ยตอบได้นะครับแล้วถ้าเป็นเพลงไทยเดิมเรานึกถึงเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับมีกระซิบขึ้นมาว่าลาวดวงเดือนได้ลาวดวงเดือนมีอะไรอีกครับอะไรนะขังข่าวกินกล้วยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยนี่น้อยนี่น้อยแบบนี้ก็เป็นทำนองเพลงไทยเดิมถูกต้องไหมครับฉะนั้นก็เป็นความแตกต่างประมาณนี้นะครับก็ถือว่านักเรียนก็ได้ตอบปลายทางก็สามารถตอบลักษณะความแตกต่างให้กับคุณครูปลายทางได้ฟังเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนครับวันนี้ขออนุญาตทบทวนความรู้ได้ไหมครับเรื่องของบทร้อยกลองได้ไหมครับก่อนที่เราจะไปทำหน้าที่เป็นผู้อ่านกับผู้ประเมินกันอ่ะมาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างบทร้อยกลองนั้นเป็นคำประพันธ์ที่แต่งขึ้นเพื่อมีความสุนทรียะแล้วก็ต้องมีการให้สัมผัสที่ไพเราะต่อกันซึ่งในบทร้อยกรองนั้นจะมีอยู่หลากหลายแบบมากทั้งโครงฉันกาบกลอนอย่างตัวอย่างที่ปรากฏอยู่ในจอนี้จะมีกลอนสุภาพโครง4สุภาพกาบยานี11แล้วก็กาบอื่นๆเป็นต้นนะครับคำว่าบทร้อยกรองนั้นมันมีการพิจารณามาแล้วว่าเป็นบทกวีที่ให้คุณค่าต่อผู้ที่อ่านเป็นอย่างยิ่งซึ่งการจะอ่านได้นั้นต้องฝึกฝนอย่างชำนาญต่อไปครับอันนี้เป็นการให้ความหมายของบทร้อยกรองนักเรียนจำข้อ2ได้ไหมขออนุญาตทบทวนความรู้หน่อยครับการชำระให้ถูกต้องการชำระคือการเช็ดหรือไม่
3: ไม
0: ่การชำระคือทำอะไรลูก
3: คือการปรับปรุง
0: ใช่เอามาปรับปรุงเนื้อหาเอามาร้อยเรียงใหม่ให้มีความไพเราะเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนในความหมายที่3กับ4เนี่ยก็พูดถึงลักษณะหนังสือที่แต่งดีแล้วก็คำประพันธ์ที่เรียบเรียงระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์นั่นเองนะครับนั่นเองมาดูต่อครับการอ่านบทร้อยกรองแบบที่1เป็นยังไง

0: อ่านแบบธรรมดาเป็นอย่างไรใช่ก็คือเหมือนกับการอ่านธรรมดาเช่นมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงแบบนี้เป็นต้นตัวอย่างนะฮะและแบบที่สองคืออะไรครับการอ่านแบบทำนองสนอเป็นอย่างไรใช่เป็นการอ่านแบบมีทำนองไพเราะมีการเอื้อนเสียงตามฉันทลักษณ์บังคับของคำประพันธ์จุดมุ่งหมายเพื่ออะไรครับเพื่อให้อ่านแล้วเห็นความงามเห็นความไพเราะจนทำไมครับผู้ที่อ่านนั้นเข้าถึงรสของร้อยกรองได้นะครับฉะนั้นนักเรียนอ่านตรงสีฟ้าพร้อมกันครับอ่านแล้วเป็นยังไงฉะนั้นแม้ว่าตอนต้นครูเจมจะบอกพวกเราว่าการอ่านทำนองสนอหรือการอ่านอะไรครับโอเอวิหารรายจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่อันนี้เรากำลังให้ความหมายในเรื่องของการอ่านอะไรใช่การอ่านทำนองสนอนั่นเองนะครับทีนี้การอ่านทำนองสนอเนี่ยก็จะต้องมีกระบวนการในการฝึกในการอ่านให้ชำนาญก่อนนักเรียนครับเราไม่ฝึกได้ไหมก็ได้แต่ว่านักเรียนคิดว่าเราทำไมครับอาจจะทำออกมาได้ดีครบถ้วน 100% ไหมไม่การอ่านก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อความทั้งหมดที่ยกมานะครับก็ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาด้วยทีนี้นักเรียนดูครับหลักการอ่านบทร้อยกรองนักเรียนช่วยกันตอบครูตรงไฮไลท์เสือครับข้อหนึ่งคืออะไรครับ
1: ก่อนอ่านให้แบ่งความแบ่งวรรคให้ถูกต้องตามหลักธรรมบัญญัติ
0: ทำไมการแบ่งวรรคจึงเป็นเรื่องสำคัญครับใช่ถ้าเราแบ่งวรรคผิดเป็นยังไงความหมายผิดไหมใช่ความหมายมันก็ผิดตามไปด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราแบ่งวรรคผิดการอ่านก็จะผิดตามด้วยอ่ะประการต่อมาคืออะไรครับใช่อ่านออกเสียงทำนองธรรมดาให้คล่องก่อนจะไปเอิงเอ้ยอะไรแบบนี้ทำให้มันเพราะก่อนนะครับข้อ3ครับอ่ะอ่านชัดเจนในส่วนไหนบ้าง
2: รอเรือ
3: รอเรือ
2: คำควบกล้ำ
0: โดยเฉพาะรอเรือรอลีคำควบกล้ำอ่ะนักเรียนฟังครูเจมให้ดีนะบางที่จะมีการจัดแข่งขันในการประกวดการอ่านทำนองสนอครูเจมพบว่าในนักเรียนระดับประถมตอนปลายต่อไปที่มัธยมศึกษาตอนต้นบางคนเสียงดีมากนักเรียนแต่ทำไมใช่อ่านรอเรือจนขออนุญาตนะครับคุณครูปลายทางอ่านจนเกินจริตฟังนะอะไรที่เกินจริตเช่นไอ้กราบอ่ะปลายทางขออนุญาตดูปากคุณครูนะครับไม่ต้องปากนะชานะครับปากคุณครูนะครับไอ้กราบแทนที่มันจะเพราะมันตลกถูกไหมฉะนั้นประการแรกการอ่านออกเสียงรอเรือบางคนมีปัญหากับการกระดกลิ้นเรออ่ะลองกระดกลิ้นสิก็พยายามครับแต่ใครที่กระดกได้ก็กระดกแต่พอดีไม่ใช่กระดกจนเวอร์เช่นกราบบางทีน้ำลายพุ่งออกมาเลยนะฮะโดนหน้ากรรมการนี้ก็อี้อย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นรอเรือรอลิงเขาออกแบบมาเพื่อให้เห็นความต่างของเสียงเช่นนักเรียนห้องนี้ต้นทางก่อนปลายทางด้วยนะยกให้คุณครูเขาทราบห้องนี้ใครกระดกลิ้นไม่ได้ยกมือขึ้นเห็นไหมครับทีนี้สอบถามหน่อยเวลาเรากระดกลิ้นไม่ได้ครับเราแก้ปัญหานี้ยังไงครับใช้ไมโครโฟนตอบปลายทางได้ครับไม่มีถูกผิดครับ
4: ฝึกให้ชำนาญครับแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆครับ
0: เดี๋ยวขออนุญาตอันนี้เราไม่ได้จะประจานนะฮะนักเรียนลองพูดคำว่าโรงเรียนให้ฟังหน่อยครับ
4: โรงเรียนคร
0: ับอันนี้เป็นทักษะของนักเรียนเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแม้ว่าเพื่อนจะพูดรอเรือไม่ชัดเจนเนี่ยแต่ว่าเห็นถึงความพยายามของเพื่อนไหมมีแต่บางคนทำไมครับพูดคำว่าโรงเรียนจนดูเกินงามเช่นสวัสดีครับวันนี้กระผมได้เดินทางมาที่โรงเรียนของผมนั้นเป็นโรงเรียนที่

0: ่น่าอยู่มากครับนักเรียนว่านักเรียนคนที่เป็นคนพูดเหนื่อยไหมเหนื่อยฉะนั้นในการอ่านรอเรืออ่านแต่พองามไม่ใช่อ่านจนเกินงามและลอลิงก็ออกเสียงให้ชัดคำควบกล้ำก็ต้องอ่านให้ชัดเช่นกรอกกร่อยกรุบกริบเสียงกอลอให้ชัดเจนนะครับอ่ะขออนุญาตทดสอบนักเรียนต้นทางปลายทางนะครับเตรียมลิ้นเตรียมลิ้นเตรียมลิ้นเราจะรัวลิ้นกันอ่ะนักเรียนครับเรอเรอเรออ่ามีการสัมผัสเพดานแล้วก็เกิดการสั่นขึ้นออกเป็นเสียงเรทีนี้นะครับขออีกครั้งนะครับ1 2 3เรเรเรเรารักโรงเรียนปลายทางไปพร้อมกับต้นทางครับ1 2 3เรารักโรงเรียนเอาไปทีนี้พูดต่อไปว่าโรงเรียนรักเรานะครับเรารักโรงเรียนโรงเรียนรักเรา1 2 3
1: เรารักโรงเรียนโรงเรียนรักเรา
0: ทีนี้บางคนคุณครูบางคนในสมัยประถมอาจจะมีการให้ฝึกอ่านพอเราอ่านคล่องแล้วก็จะทำให้การออกเสียงนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะไปกันต่อเลยครับในข้อที่4คืออะไรครับนักเรียนช่วยตอบหน่อยครับใช่การเอื้อนนั้นจะทำให้เกิดความไพเราะมากขึ้นนะครับต่อไปครับข้อที่5ระวัง3ตอตอแรกคือตอที่2ครับและตอที่3ครับ
1: ใ
0: ช่อ่ะข้อ6คืออะไรครับใช่อ่านให้ถูกต้องตามจังหวะต้องมีการแบ่งวรรคตอนถูกต้องเห็นไหมว่าเรื่องพวกนี้มาจากฐานสำคัญคือเรื่องของการอ่านวรรคทั้งนั้นเลยต่อไปข้อ7ครับนักเรียนคิดว่ากาบยานี11กับกาบฉบัง16อ่านเหมือนกันไหม
2: ไม่เหมือน
0: ถูกต้องไม่เหมือนกันนะครับข้อ8ครับ
1: ผู้อ่านต้องใส่พยางค์ลดความโอด
0: รถตรงนี้เช่นอะไรบ้างรถรักเรากำลังมีความรักเราจะอ่านโกรธได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้รถโศกคือความเศร้าอ่านแบบโหยหาตื่นเต้นขบขันก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งโกรธก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับต่อไปข้อ9ครับ
1: อ่
0: านให้เสียงดังไม่ใช่ตะโกนต่อไปครับเก่งมากข้อ11ครับ
1: เวลาลงให้หมดเสียงช้า
0: อันนี้ก็เป็นลักษณะหลักการอ่านบทร้อยกรองเอาละครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานักเรียนดูหน้าจอนี้ครับก่อนจะอ่านเป็นทำนองต้องอ่านไปแบบไหนก่อนครับอ่านเป็นธรรมดาก่อนอ่ะนั่งตัวตรงๆครับต้นทางปลายทางอ่านเป็นแบบร้อยแก้วก่อน1 2 3

คุณครูขออนุญาตสาธิตการอ่านทำนองแรกให้นักเรียนได้ฟังก่อนทั้งต้นทางปลายทางนะครับอันนี้มาจากกาพระชัยสุริยาทำนองที่1คือทำนองกาพยานี11สาธุสาจะขอไหว้พระศรีไตร

0: สมมุติว่าบทนี้เป็นบทจบการจบต้องมีการทอดเสียงให้ช้าลงฉะนั้นที่นักเรียนได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้อาจจะไม่ได้ไพเราะทั้งหมดแต่เป็นการสาธิตทำนองการอ่านกาบยานีซึ่งคุณครูเจมส์เชื่อว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางต้องมีคนอ่านได้ไพเราะกว่าคุณครูแน่นอนก็ขออนุญาตแล้วก็ขออภัยเสียงที่อาจจะไม่ถูกต้องขออภัยไม่เพราะทั้งหมดนะครับอ่ะทีนี้ไปกันต่อที่ทำนองที่เราหลายคนกำลังจะต้องอ่านแล้วก็มีความตื่นเต้นเพราะวันนี้เราจะต้องอ่านต่อหน้าเพื่อนที่เป็นคนให้ฟังอ่ะขออนุญาตสาธิตก่อนจับปากครูให้ดีนะฮะไม่ใช่มาจับปากครูนะคือจับจ้องให้ดีนะครับต่อไปเป็นการสาธิตการอ่านกาบยานี11บทนี้โดยเป็นทำนองอะไร
1: โอเอ
0: วิหารรายนะครับอ่ะ

สมมุติว่าเป็นบทจบก็จะประมาณนี้ฉะนั้นอะไรใช้แรงมากกว่ากันใช่เมื่อกี้นี้ที่ครูอ่านมีหัวเราะนิดหน่อยเพราะว่าทำไมต้องกระแทกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการสร้างอินเนอร์ให้กับเราเพราะว่าเล่นคิดภาพตามว่าในยุคที่ยังไม่มีเทคโนโลยีถ้าเราอ่านเนิบๆข้าเจ้าลาเออเออเออเออเอาหลับไหมอะอย่าลืมเขาไม่ได้เอาเสียงคนอ่านเพราะแต่อ่านถูกต้องอ่านคล่องเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวให้พวกเรานะลองอ่านพร้อมกันก่อนครับขอธรรมดาก่อน1 2 3

อ่ะขออนุญาตเห็นไหมว่ามีจุดที่จะต้องแก้ไขอันนี้สอนเลยทั้งต้นทางปลายทางเอาใหม่นะพ่อแม่เนี่ยมันเป็นเสียงสูงถูกปะพ่อแม่แล้วก็วรรคถูกปะแลครูบาหลังคำว่าบาเราต้องเก็บลมเพราะถ้าไม่เก็บลมมันจะเป็นอย่างนี้พ่อแม่แลครูบามันมีคนอ่านอย่างนี้จริงๆแล้วมันเพาะไหมไม่เพาะครูบาบาไหนอะบาไหนก็ไม่รู้นะฮะอ่ะฟังดูปากนะบางบางบาเฮออึมอ่ะอย่างนี้นักเรียนฟังนะบาเฮออึมอ่ะพูดพบกันบาเฮออึมย้ำกับปลายทางก่อนว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องที่สุดแต่นี่มันเป็นเทคนิคที่คุณครูใช้นะฮะพ่อแม่และครูบ้าง1 2 3

ขึ้นสูงในราศีบางคนนี่จมูกบานจมูกกระพือเลยนะฮะบางคนนะฮะไม่เทวดาไม่ตรงกลางนี่แหละ1 2 3เทวดา1 2 3เท

เชื่อไหมว่าปลายทางเขาขำเนี่ยปลายทางก็ขำพองามนะฮะเอาเป็นอรรถรสได้เพราะว่าคือทุกโรงเรียนเป็นหมดทุกโรงเรียนเป็นหมดไม่ว่าจะต้นทางหรือว่าปลายทางเชื่อเถอะเวลานั่งต่อหน้ากันอะคือพอเวลาเราอ่านแล้วเพื่อนเนี่ยชอบมองจมูกใช่ไหมเวลาเราอ่านอะสาธุใช่ไหมสากำลังจะอ่านเลยกำลังอินเนอร์มาแล้วสาธุสาไม่ได้เราห้ามทำอย่างนี้ไม่ได้นะฮะปลายทางก็ไม่ได้นะครับเราจะไม่ขายขำเราต้องมีสติเพราะว่าการอ่านแบบนี้ถือว่าเป็นการอ่านที่มีมานานแล้วเราต้องให้เกียรติผู้ที่เป็นผู้คิดค้นอ่ะขออีกรอบพร้อมกันเฉพาะวรรคบน1 2 3 3

0: ขอประเมินว่าการอ่านมีพัฒนาการดีขึ้นในระดับหนึ่งอ่ะปลายทางตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอ่านคู่ขนานไปกับต้นทางได้หรือไม่นะครับคุณครูปลายทางก็สามารถให้เกร็ดความรู้เพิ่มเติมได้ว่าลักษณะของการอ่านนั้นจะต้องมีการทอดเสียงมีการเก็บลมมีการผ่อนลมให้เกิดความไพเราะเพราะว่าบทนี้เป็นบทที่บูชาครูบาอาจารย์เราจะไม่โย่ไม่ได้ใช่ไหมครับถูกต้องไหมฮะเราจะต้องไม่ทำแบบนี้นะครับอ่ะต่อไปนั่งตัวให้ตรงครับต้นทางปลายทางเราจะสวดเป็นทำนองโอเอวิหารรายเอาหายใจเข้าลึกเดี๋ยวครูเจมขออนุญาตใช้ตามขนบจริงเวลาสวดเลยครูเจมจะเป็นคนอ่านว่าสาธุสะละเออเฮอเออเฮอเอยทุกคนมารับพร้อมกันตรงคำว่า
1: จะ
0: เอาแบบเต็มเสียงอ้าวสูดลมอ่ะพร้อมนะครับ

วายเออเฮอเออเฮอเอ้ยพระหึ่งหนึ่งเอ้ยสีไตรเออเฮอเออเฮอเอ้ยสาเออ

ีในเอ้ยราศีเอ้ยอ่ะเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้นะครับยังมีคนแบบว่าไม่กล้าอายยังมีคิกๆอ่ะเอาใหม่นั่งตัวตรงๆพร้อมเสียงนะครับใครอาสาสมัครเป็นคนนำแทนครูได้บ้างมีไหมอ่ะถ้างั้นพร้อมกันหมดเลยตั้งแต่แรกเลยนะฮะอ่ะ5 4 3 2สาธุสาละขยับตัวจะ

0: 哼哼哼哎，如巴，哼哼哎，铁，哼哼哎，瓦达，哎，奈，哎，拉西，哎，
1: สมมุติว่าถ้าบทนี้เป็นบทจบ

0: ฉะนั้นเราจะต้องไม่ยึดติดว่าบทนี้เป็นบทต้นหรือบทจบเราต้องเป็นโปรเฟชชั่นอลคือเชี่ยวชาญกว่านั้นนะครับเป็นยังไงดีขึ้นไหมดีขึ้นอ่านได้ไหมครับปลายทางเออได้หรือยังครับนะก็ช่วยกันนะฮะปลายทางนะครับก็ส่งกำลังใจให้นะครับทีนี้ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดก็ลงมือทำนักเรียนคิดว่าการอ่านบทร้อยกรองที่ดีจำเป็นต้องมีการสะท้อนผลไหมการสะท้อนผลดีอย่างไรใช่รู้ว่าเราต้องปรับปรุงอะไรแก้ไขอะไรเพิ่มเติมอะไรใช่ไหมฉะนั้นมันจะเป็นการสะท้อนแล้วการสะท้อนทำอย่างไรครับก็ประเมินไงวันนี้เราจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินก็จะมาถึงในช่วงของการลงมือทำจดจำได้วันนี้ศึกษาใบความรู้ให้เรียบร้อยซึ่งเป็นใบความรู้จากชั่วโมงที่ผ่านมามีเนื้อหาเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ลงมือทำใบงานอันนี้เป็นหน้าตาใบความรู้ก็จะให้ตั้งแต่เรื่องของที่มาความหมายของบทร้อยกรองว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีการปรากฏจากที่ใดบ้างอันนี้สามารถไปดูจากเทปที่ผ่านมาได้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็หลักการอ่านบทร้อยกรองเป็นเช่นนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างบทร้อยกรองซึ่งเอากาพยานี11มาให้แล้วก็มาถึงตรงนี้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางดูให้ดีครับอันนี้คืออะไรครับใช่อันนี้เป็นหน้าตาของใบงานซึ่งบนจอกับในมือครูเจมนั้นเหมือนกันเลยเราจะมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในครั้งแรกฉะนั้นเดี๋ยวให้เป่ายิงฉุบเลยนะฮะแล้วก็ใครที่เป็นผู้ชนะให้ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินผู้ที่ไม่ชนะก็ทำหน้าที่เป็นผู้อ่านเอาบทสาธุสะขึ้นมาอ่านนะครับพร้อมไหมทีนี้นักเรียนดูนักเรียนดูครับครูเจไม่ให้ประเมินส่งเดชแต่มีอะไร
1: มีตาราง
0: ใช่เธอดูนะเธอดูเกณฑ์ก่อนเกณฑ์ข้อแรกบอกความอะไรความชัดเจนของเสียง4 3 2 1 2การออกเสียงและจังหวะการออกเสียงและจังหวะในประการที่2แล้วก็อ่านถูกต้องตามหลักการแล้วก็การร่วมกิจกรรมพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวให้พวกเราทุกคนครับเตรียมมืออ่ะนัดหมายให้ดีมันจะมีอยู่คนหนึ่งที่เป็นผู้สังเกตการที่ไม่ได้มาเป่ายิงฉุบก็ไม่เป็นไรนะฮะตกลงยังตกลงยังห้าสี่สามเป่ายิงฉุบ นี่กล้องเห็นไหมครับ มหัศจรรย์ใจมากออกกันไกล4คนเลยตอนนี้เลือดโชคแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาเก็บมือเก็บมือเก็บมือพร้อมนะยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบอันนู้นออกผ้าขอเป็นรอบสุดท้ายทีนี้ใครที่ชนะประเมินเลยใครที่แพ้ก็อ่านเลยอ่ะยางยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบเริ่มเลยครับเริ่มได้เลยครับเริ่มได้เลยครับ

เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูเจมได้มอบหมายให้พวกเราทุกคนทั้งต้นทางปลายทางเนี่ยนะฮะทำหน้าที่เป็นทั้งผู้อ่านแล้วก็ผู้ประเมินนะครับคุณครูเชื่อว่าโรงเรียนปลายทางเนี่ยคงอยากจะได้ยินเสียงต้นทางที่เป็นผู้เป่ายิงฉุบแล้วไม่ชนะอ่ะยืนขึ้นครับคนที่เป่ายิงฉุบแล้วไม่ชนะยืนขึ้นทุกกลุ่มเลยครับทุกกลุ่มเลยเราไม่ได้มาประจานว่าเพื่อนเรานั้นแพ้แต่ว่าตามกติกาคนชนะจะต้องเป็นผู้อะไรคนที่ไม่ชนะจะต้องเป็นผู้อันนี้คือโฉมหน้าของผู้ที่จะต้องทำหน้าที่ในการอ่านนะฮะอ่านเป็นทำนองโอเอวิรายพร้อมกัน1 2 3 3ใช้ได้พระ

พอกลุ่ม1นั่งกลุ่ม2นั่งกลุ่ม3นั่งกลุ่ม4นั่งขอเทสอีก2กลุ่มเพราะว่าอันนี้ประเมินแล้วกล้าออกเสียงถูกต้องชัดเจนอ่ะกลุ่ม5ขอ energy กว่านี้นะครับอ่ะพร้อมครับสาธุสาใหม่1 2 3

6นั่งกลุ่ม5กลุ่ม5นี่ท็อปซีเครตเลยอ่ะกลุ่ม5ขอแบบ energy จัดเต็ม1 2 3เห็นไหมอีกทีหนึ่ง3

ีสีตรายต่อเลยเอ้ยสะเอ้ยสะแล้วก็หายเข้าไปเลยนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาปบมือให้ทุกกลุ่มหน่อยครับเห็นไหมลูกว่าพอถึงกระบวนการการแข่งขันจริงๆเนี่ยแล้วก็ประเมินจริงๆเนี่ยก็จะมีผู้ที่อ่านแบบยังมีความเขินอายอยู่แล้วก็อ่านที่คล่องแล้วฉะนั้นการอ่านโอเอวิหารรายครูบอกเสมอว่าไม่ใช่คนอ่านเพราะแต่อ่านถูกต้องตามหลักของภาษาไทยครับเอาละครับก็นักเรียนก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินแล้วก็ผู้อ่านได้อย่างดียิ่งเลยนะครับอยากฟังประเด็นประเมินจังเลยนักเรียนเขียนอะไรกันลงไปบ้างครับตอบโดยทั่วไปก็ได้ครับมีการออกเสียงบางคำที่อาจจะไม่ชัดเจนมีการเบาเสียงลงอันนี้แหละครับเพื่อนสามารถอ่านในจังหวะที่เหมาะสมเป็นระยะถูกต้องตามฉันทลักษณ์ใช่ไหมครับปุ่ม6มีไหมลูกเป็นไงบ้างเพื่อนได้อ่านเสียงขออภัยครับเพื่อนมีการอ่านที่ชัดเจนมากขึ้นอันนี้ก็เป็นแนวการประเมินของเพื่อนๆพวกเราทุกคนนะครับในข้อต่างๆที่ยังไม่เสร็จก็สามารถไปทำต่อนอกเวลาได้มาถึงในช่วงนี้ครับนักเรียนครับอยากจะเน้นย้ำไปที่การแบ่งวรรคครับการฝึกแบ่งวรรคมีผลดีต่อการฝึกอ่านบทร้อยกรองอย่างไรลูกใช่อ่านแล้วถูกต้องเป็นจังหวะอ่านแล้วไพเราะมากยิ่งขึ้นเก่งมากครับมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงนี้ครับเป็นช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เอาคำนี้มาให้ครับคุ้นไหมมันเป็นเหมือนชื่ออะไรใช่ไม่เป็นเหมือนชื่อกาบเรียกก่อนก็ไม่ผิดเพราะสมัยก่อนมาเรียกรวมกันทั้งหมดเลยนะฮะเป็นชื่อคำประพันธ์ชนิดหนึ่งนักเรียนคิดว่าสุรางคนางไหนถูกต้องถ้าใครคิดว่าเป็นสีเขียวถูกต้องยก

0: มีนะครับบางส่วนนะครับปลายทางเชื่อว่าเป็นคำนี้ด้วยไหมเอามือแสดงว่าส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นสีม่วงใช่ไหมอ่ะสีม่วงยกมือขึ้นครับส่วนใหญ่นะครับเอามือลงครับและสุรางคนาที่ถูกต้องจะเขียนแบบนี้ครับแปลว่านางสวรรค์นะครับอันนี้คือหน้าตาของการเจเนเรตภาพโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์คุณครูเจมส์ได้มีการป้อนคำสั่งลงไปในโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์โปรแกรมหนึ่งบอกว่าต้องการสร้างภาพเป็นนางฟ้าถือดอกบัวขนาดใหญ่และมีรัศมีเรืองรองโดยให้ทั้งภาพนั้นเป็นแบบภาพวาดแนวจิตรกรรมไทยและขอเป็นอัตราส่วนภาพแนวตั้งครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ถ้อยคำในการสั่งให้เขาเจเนเรตภาพออกมาอันนี้สามารถเอาไปใช้ได้นะนักเรียนต้นทางและปลายทางในชั่วโมงต่อไปเราจะศึกษากันเรื่องของสนอเสียงสำเนียงหวานครั้งที่1 นะครับคุณครูปลายทางสามารถเตรียม PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องสนอเสียงสำเนียงหวานครั้งที่1ไว้เพื่อในการเรียนในชั่วโมงต่อไปได้เลยนะครับสำหรับในวันนี้การฝึกทักษะการอ่านกาพย์ยานี11และการอ่านในฉบับของ OA วิหารรายก็จบลงแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะต้องทำหน้าที่เป็นทั้งผู้อ่านที่ดีแล้วก็เป็นผู้ประเมินที่ดีเราจะไม่เข้าข้างเพื่อนเราจะต้องเป็นการประเมินเพื่อเพิ่มพูนทักษะให้เพื่อนนั้นมีศักยภาพที่เก่งยิ่งขึ้นไปได้นะครับสำหรับในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอ

ิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประทานการฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10

0: 2022ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเข็มเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อโอ้องค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศน่ะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันใช่อยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง

0: ประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: ใช่ๆๆในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของ

0: 66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
1: โอ้โหไดโนเสาร์สูญพันธุ์
2: แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
3: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
3: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
1: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตทุกชั่วกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
4: ฮะท่านบอกว่า
2: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
5: ภัยพิบัติพายุสุริยะ

าพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งหนึ่งในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าจะมาพาน้องๆไปเรียนรู้วิธีการทำปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะปฐมพยาบาล First Aid FIRST AID First Aid ปฐมพยาบาลเดี๋ยวตามพี่ลิซ่าเข้าไปข้างในกันเลยนะคะที่นี่ก็คือห้องสูตรการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะน้องๆดูตรงนี้สิมีอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเต็มเลยแล้วก็มียาสามัญประจำบ้านด้วยนะคะตรงนี้ก็มีตัวอย่างบาดแผลเต็มเลยดูสิน่ากลัวมากเลยบาดแผล wound wound บาดแผลตรงนู้นมีหุ่นนอนอยู่ด้วยนะคะน้องๆดูสิหุ่นมีเอาไว้เรียนรู้ว่าร่างกายของเรามีอะไรบ้างนะคะน้องๆมีศีรษะคออกลำตัวท้องแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแขนแล้วก็มือนะคะแล้วก็ขาแล้วก็เท้าทั้งหมดก็จะเป็น

0: ของเรานั่นเองร่างกาย body b o d y body ร่างกายนี่แล้วน้องๆดูตรงนี้นะคะนี่เลยเราสามารถเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะดูอวัยวะภายในได้ด้วยนะคะน้องๆนี่เลยอวัยวะภายใน organ o r g a n organ อวัยวะอวัยวะภายในของเรานะคะก็จะมีหัวใจปอดลำไส้กระเพาะอาหารตับแล้วก็ไตนะคะมีเยอะมากเลยแต่ว่าหน้าที่แตกต่างกันไปเลยนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปหาพี่เจ้าหน้าที่ตรงนู้นกันเลยดีกว่าไปสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่นุ่นค
0: ่
1: ะ
0: พี่นุ่นนะคะน้องๆหนูอยากรู้ว่าทำไมสถาบันเด็กถึงมีห้องเรียนรู้การปฐมพยาบาลหรอคะ
1: ที่สถาบันเด็กอะค่ะมีห้องเรียนรู้การปฐมพยาบาลไว้นะคะสำหรับสอนเด็กๆที่จะช่วยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเวลาที่เกิดบาดแผลที่เล็กๆน้อยๆเช่นบาดแผลหกล้มน้ำร้อนลวกนะคะ
0: ดีเลยค่ะงั้นวันนี้ช่วยสอนลิซ่าวิธีการทำแผลแบบง่ายๆได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะนี่วันนี้จะให้ลิซ่าเป็นแผลอะไรดีนะนั้นวันนี้ลิซ่าเป็นแผลหกล้มและเป็นแผลถลอกดีไหมคะ
0: ได้เลยค่ะน้องๆชอบกับพี่ลิซ่ามากเลยเพราะพี่ลิซ่าชอบเกิดอุบัติเหตุแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าพี่ลิซ่าไม่ระวังเองอุบัติเหตุaccident a c c i d e n t accident อุบัติเหตุน้องๆพี่ลิซ่าเป็นแผลเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะทำแผลถลอกแบบถูกต้องให้น้องๆดูกันนะคะ wound care w o u n d c a r e wound care ทำแผล
1: มาแล้วค่ะชุดอุปกรณ์ทำแผล
0: ขอบคุณค่ะเริ่มต้นจากการทำความสะอาดแผลสะอาดนะคะน้องๆสะอาด clean c l e a n clean สะอาดน้องๆจำไว้นะคะว่าตอนที่เราทำความสะอาดแผลเราจะใช้น้ำเกลือหรือว่าน้ำที่สะอาดนะคะแบบน้ำในขวดนี้ได้เลยอย่าใช้แอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะน้องๆเราก็ล้างแผลแบบนี้เลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้สำลีในการซับรอบๆแผลนะคะซับให้แห้งๆเลยพอเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ยาฆ่าเชื้อนะคะทาไปรอบๆแผลน้องๆห้ามทาบนแผลนะคะไม่งั้นมันอาจจะกัดแผลทำให้เกิดหนองขึ้นมาได้เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้องๆง่ายใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวพี่นุ่นจะสาธิตขั้นตอนการช่วยชีวิตการทำ CPR ที่ถูกต้องให้ดูนะคะ
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันนะคะน้อง
1: ๆก่อนอื่นเลยเมื่อเจอเป็นคนเป็นลมหมดสติเราต้องปลุกเรียกคุณเขาไม่ตื่นเราต้องตะโกนขอความช่วยเหลือค่ะ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนเป็นลมหมดสติค่ะ
1: ถูกแล้วต่อไปนะคะเราก็จะต้องเชยคางเขาดูว่ามีอาหารอยู่ในปากหรือเปล่าถ้าไม่มีอาหารนะคะเราก็ต่อไปเราทำการ CPR ด้วยการวัดจุดนะคะจากชายคางลงมาจนถึงสะดือจากนมจนถึงนมอีกข้างหนึ่งเราจะเจอจุดตรงกลางวางมือที่ไม่ถนัดลงไปกดแล้วก็มือที่ถนัดทับกันลงไปนะแล้วก็ท่านั่งนะคะที่ถูกต้องต้องนั่งอยู่ข้างลำตัวของผู้เป็นลมหมดสติแขนตึงวิธีการนับนะดูนะ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราทำได้ครบ100ถึง120ครั้งแล้วเราก็ต้องเช็คดูว่าเขาอ่ะฟื้นขึ้นชีพหรือยังมีสติขึ้นมาหรือยังถ้ายังเรายังต้องตะโกนต่อนะแล้วเราก็ต้องปั๊มต่อจนกว่าที่จะมีคนมาช่วยหรือว่ากู้ภัยจะมา
0: โอเคเลยค่ะแล้วเบอร์ที่สำคัญนะคะที่น้องๆควรที่จะจำเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะก็คือเบอร์1669นะคะน้องๆจำไว้ให้แม่นๆเลยนะคะเผื่อเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดและที่สำคัญห้ามนำการทำ CPR ไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่ามันอันตรายมากเลยค่ะแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
2: first aid s i r s t a i d first aidปฐมพยาบาล wound w o u n d wound บาดแผล body b o d y body ร่างกาย organ o r g a n organ อวัยวะ accident a c c i d e n t accident อุบัติเหตุ Wound care. W-O-U-N-D.

0: ทำแผล clean c l e a n clean สะอาด
1: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบ

0: การ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
0: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศร

พื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอดเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่าภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: วันนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่3ในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาและสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามสำหรับพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้ฝั่งธนบุรีบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามฝั่งพระนครบริเวณสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุท่ามหาราชและท่าช้างทั้งนี้จะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้งที่1/2569นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569เวลา19 นาฬิกาและได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนิน

0: งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ประชุมค่ะได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการจัดเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาพประชาชนการจัดพิธีรับหีบเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด
1: ไปดูเหตุความคืบหน้าน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตนะครับล่าสุดก็มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย160คนและสูญหายอีกหลายร้อยคนการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือกู้ภัยกำลังดำเนินอยู่ในพื้นที่หลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนโดยมวลน้ำหินและดินโคลนจำนวนมหาศาลได้ไหลบ่าถาโถมเข้าใส่อาคารบ้านเรือนตามหมู่บ้านต่างๆรวมถึงสถานที่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวสายปีนเขาและผู้แสวงบุญทั้งนี้มีรายงานว่าหมู่บ้านบางแห่งถูกกระแสน้ำและดินโคลนซัดหายไปทั้งหมู่บ้านในเนปาล นั้นเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160คนและมีผู้สูญหายกว่า400คนในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติราว340คนรวมทั้งชาวอินเดียซึ่งเดินทางไปแสวงบุญที่เขาไกรลาศมนัตโรวานอกจากนี้ยังมีชาวอเมริกันออสเตรเลียสหราชอาณาจักรและแคนาดาขณะที่มีผู้ประสบภัยหลายคนได้รับการช่วยเหลือส่วนฝั่งจีนนั้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนและสูญหาย265คนอย่างไรก็ตามทีมกู้ภัยยังไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ประสบภัยได้เนื่องจากเผชิญอุปสรรคจากดินโคลนและกระเศษซากที่ปิดกั้นเส้นทางเข้าสู่ด่านชายแดนจีหลงในทิเบตอีกทั้งฝนที่ตกต่อเนื่องยิ่งทำให้ภารกิจช่วยเหลือกู้ภัยนั้นมีความซับซ้อนมากขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงดินถล่มซ้ำซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่
0: ทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฐมันดุประเทศเนปาลนะคะได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในแม่น้ำโพเตโกซีที่บริเวณเขตราสูวาค่ะทางตอนเหนือของเนปาลหลังจากที่เกิดเหตุน้ำหลากเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมายืนยันบอกว่ายังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมันดูเปิดเผยว่าสถานทูตได้ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบข้อมูลและความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่ประสบภัยในเบื้องต้นนะคะก็ทางเนปาลทัวริซึมบอร์ดค่ะรายงานบอกว่ามีผู้เดินทาง384คนอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะเป็นชาวต่างชาติ291คนและชาวเนปาล93คนโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเอกอัครราชทูตไทยขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยความปลอดภัยพร้อมยืนยันสถานทูตมีความพร้อมประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยอย่างเต็มที
1: ่กลับมาที่บ้านเรานะครับมาดูเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้กันซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนภาคเหนือตอนบนกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเตรียมรับมือกับฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้โดยช่วงดังกล่าวนั้นประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาครวมไปถึงพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้สาเหตุจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนอ่าวตังเกียขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็ได้แก่พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกโดยจังหวัดที่มีโอกาส

0: ฝนตกหนักมากในช่วงนี้นะครับก็ได้แก่เชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านแม่ฮ่องสอนบึงกาฬหนองคายสกลนครนครพนมมุกดาหารรวมถึงจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกหนักในบางแห่งครับโดยเฉพาะจังหวัดทางฝั่งอันดามันและอ่าวไทยขอให้ชาวเรือนั้นเพิ่มความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงประกาศนี้
1: ขณะที่ในส่วนของจังหวัดน่านนะคะก็มีการเตือนให้ประชาชนให้มีการเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้พร้อมกับมีการกำชับให้ทุกภาคส่วนค่ะเตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดค่ะจังหวัดน่านนะคะได้ออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนนะคะคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569สำหรับรายละเอียดการแจ้งเตือนภายในแต่ละวันทางจังหวัดได้แบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น2ช่วงประกอบด้วยวันที่29สิงหาคมและวันที่2กันยายนมีการประกาศเตือนภัยในระดับสีส้มซึ่งหมายถึงการเฝ้าระวังฝนตกหนักขณะที่ช่วงวันที่30สิงหาคมไปจนถึงวันที่1กันยายนสถานการณ์จะยกระดับความรุนแรงขึ้นมีการประกาศเตือนภัยในระดับสีแดงค่ะประชาชนต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากเป็นพิเศษทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตลอดจนเหตุการณ์ดินโคลนถล่มซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เชิงเขาและพื้นที่ลุ่มที่ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นทางน้ำไหลพร้อมกันนี้ยังมีข้อแนะนำให้ประชาชนนะคะเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างรัดกุมด้วยการตรวจสอบระบายน้ำบริเวณที่พักอาศัยให้ระบายน้ำได้ดีดำเนินการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างแล้วก็ยารักษาโรคให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อป้องกันความสูญเสียและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
0: เมตาภาคที่3ครับก็ตรวจติดตามการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยและก็มอบความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งหน่วยทหารก็ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนเข้าพื้นที่ตั้งแต่วันแรกจนสถานการณ์นั้นคลี่คลายครับไปติดตามความเคลื่อนไหวจากคุณสุภัทรเหล่ากมลรายงานสดมาจากที่บ้านฝายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านคุณสุภัทรครับเชิญครับ
2: ครับ8วันหลังจากที่เกิดเหตุน้ำป่าหลากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับพื้นที่ตำบลศิลาแรงแห่งนี้ก็เป็นอีก1จุดนะครับที่เป็นพื้นที่รับน้ำหลากเป็นจุดแรกๆซึ่งผ่านไป8วันครับหลายหน่วยงานได้เข้ามาระดมสรรพกำลังช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติและใกล้แล้วเสร็จแล้วซึ่งวันนี้ทางแม่ทัพภาคที่3ก็ได้มีการลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยได้ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปที่บริเวณบ้านฝายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวที่เป็นจุดปะทะของน้ำป่าไหลหลากจุดแรกซึ่งมวลน้ำที่มาจากภูเขาสูงจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาลงสู่ลำน้ำกูลส่งผลกระทบสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งหลังจากเกิดเหตุวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาทัพภาค3ได้มีการระดมหน่วยทหารในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเร่งให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าเกือบแล้วเสร็จสามารถนำดินโคลนออกจากบ้านเรือนได้ทั้งหมดคงมีแต่เพียงเศษท่อนไม้ท่อนสูงขนาดใหญ่ที่พัดมากับกระแสน้ำที่รอขนย้ายออกจากพื้นที่คาดว่าจะสามารถส่งคืนพื้นที่อำเภอปัวทั้งหมดได้ภายในวันที่30สิงหาคมนี้แม่ทัพภาคที่3ยังได้มอบถุงยังชีพของกองทัพภาคที่3ให้กับชาวบ้านบ้านฝายพร้อมพูดคุยให้กำลังใจและเดินเท้ามอบของช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางถึงบ้านกว่า10รายพร้อมยืนยันว่าหน่วยทหารนั้นมีความพร้อมที่จะเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติไม่ว่าที่ใดและพร้อมร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนไปฟังเสียงสัมภาษณ์แม่ทัพภาคที่3ครับ
3: เราช่วยกันอย่างเต็มที่ณปัจจุบันก็เหลืออยู่เพียงอีก2พื้นที่เท่านั้นที่ยังไม่ครบทุกหลังขั้นต้นเราจะนำโคลนออกจากบ้านเรือนล้างบ้านเรือนให้ประชาชนพี่น้องเราเนี่ยเข้าไปพักอาศัยอยู่ได้เลยหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของส่วนที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นท่านนายกเทศมนตรีอย่างนี้เป็นต้นก็มาฟื้นฟูอะไรสาธุพวกขั้นพื้นฐานก็คิดว่าการดำเนินการด้วยความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ภายในวันที่30นะครับ

0: สิ้นเดือนก็คงจะเรียบร้อยในขั้นต้นแล้วก็พี่น้องประชาชนของอำเภอปัวก็เข้าอยู่ได้ทั้งหมดครับ
1: ครับด้วยความที่ยังเป็นเรื่องของ
2: ส่วนที่บริเวณหมู่บ้านแก้มราชพัฒนาหมู่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านถนนยังเต็มไปด้วยดินโคลนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ลุ่มต่ำสุดของหมู่บ้านซึ่งมีบ้านเรือนอาศัยอยู่ประมาณ70หลังคาเรือนที่ถูกโคลนดินทับถมจนได้รับความเสียหายโดยตลอด7วันที่ผ่านมาชาวบ้านเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนจนเกือบเป็นปกติแล้วมีเพียงสภาพแวดล้อมรอบบ้านที่ยังต้องมีการจัดการเรื่องดินโคลนบางหลังต้องใช้รถตักดินขนาดเล็กเข้าไปช่วยขุดตักดินออกส่วนถนนทางเข้าชุมชนนั้นยังเต็มไปด้วยดินโคลนที่หนาประมาณ30เซนติเมตรโดยขณะนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำกำลังพลทหารเข้าช่วยเหลือทั้งเรื่องของการล้างทำความสะอาดการยกสิ่งของเครื่องใช้ของชาวบ้านการตักดินโคลนออกจากพื้นที่บ้านและได้รับการสนับสนุนรถยนต์ปฏิบัติการดูดล้างกำจัดดินโคลนพร้อมระบบฉีดล้างทำความสะอาดบายน้ำแรงดันสูงของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายและรถดูดโคลนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รวม2คันที่มาร่วมปฏิบัติการดูดดินโคลนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยคาดว่าจะสามารถคืนสภาพถนนให้กับชาวบ้านแก้มราชพัฒนาหมู่4ได้ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ในส่วนของการเฝ้าระวังแจ้งเตือนสถานีอุตุนิยมวิทยาน่านยังคงติดตามและวิเคราะห์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินแนวโน้มเรื่องของฝนและสภาพอากาศในพื้นที่พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการเฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนนายนวพลเชี่ยววิจิตรผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาน่านเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศจากหลายระบบทั้งภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาฮิมาวาริซึ่งใช้ติดตามการก่อตัวและเคลื่อนตัวของพายุรวมถึงมวลอากาศและข้อมูลเรดาร์ตรวจสภาพอากาศจากจังหวัดเชียงรายเพื่อดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนก่อนเข้าสู่พื้นที่จังหวัดน่านและยังนำข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติมาประกอบการวิเคราะห์เนื่องจากสถานีตรวจวัดในพื้นที่มีจำนวนจำกัดเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์ได้ครอบคลุมและแจ้งข้อมูลพื้นที่เสียงได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่กลุ่มวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนส่งต่อเข้าสู่ระบบซิงเกิลคอมมานด์เพื่อให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานในพื้นที่เตือนเรื่องของการเฝ้าระวังต่อไปทางด้านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยมีการรวบรวมข้อมูลจากสถานีวัดน้ำสำคัญในจังหวัดผ่านระบบรายงานสถานการณ์น้ำของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบนและอัปเดตข้อมูลเป็นรายชั่วโมงนายเมธีก้อนแก้วนายช่างชลประทานก็เปิดเผยว่าศูนย์ได้มีการติดตามข้อมูลระดับน้ำจากสถานีสำคัญได้แก่ N1 N13 A N49 N64 N65และ N75 ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองน่านท่าวังผาปัวและเวียงสาพร้อมแสดงภาพข้อมูลระดับน้ำและกราฟแนวโน้มเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และบริหารจัดการสถานการณ์น้ำเมื่อพบว่าระดับน้ำนั้นเข้าสู่ภาวะวิกฤตข้อมูลก็จะถูกส่งต่อเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และแจ้งเตือนโดยรายงานไปยังจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดและอำเภอต่างๆผ่านกลุ่มไลน์สำหรับการบริหารจัดการน้ำรวมถึงการรายงานสถานการณ์แบบสดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถนำข้อมูลไปแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับและก็ยังมีคำเตือนจากอุตุนิยมวิทยานะครับว่าในช่วงระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งจังหวัดน่านก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหน่วยงานในพื้นที่ก็ยังคงตรึงกำลังเพื่อที่จะคอยให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
3: ครับขอบคุณครับคุณสุภัทรครับ
4: ค่ะลงไปในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะโดยเฉพาะความคืบหน้าเหตุไฟป่าพุควนเกร็งนะคะล่าสุดทางมูลนิธิชัยพัฒนาลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่พุควนเกร็งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับไปเยี่ยมนักเรียนแล้วก็รับฟังปัญหาจากสถานการณ์ไฟป่าอย่างใกล้ชิดค่ะนายธลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมด้วยนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่โรงเรียนชะอวดเคร็งธรรมวิทยาตำบลควนเคร็งอำเภอชะอวดเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ผลกระทบจากไฟป่าในพื้นที่พุควนเคร็งที่มีต่อสถานศึกษานักเรียนแล้วก็ประชาชนโดยรอบโอกาสนี้นะคะทางคณะก็ไปเยี่ยมนักเรียนพร้อมกับรับฟังปัญหาและความต้องการของโรงเรียนเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะก็มีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมลงพื้นที่ไปด้วยทั้งหน่วยงานด้านการอนุรักษ์และควบคุมไฟป่าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานปกครองท้องถิ่นและโครงการชลประทานนครศรีธรรมราชสำหรับปรับ

0: ควนเคร็งนะคะเป็นพื้นที่สำคัญทางระบบนิเวศของจังหวัดนครศรีธรรมราชและที่ต้องเฝ้าระวังไฟป่าอย่างต่อเนื่องทุกหน่วยงานจึงร่วมกันติดตามสถานการณ์ควบคุมไฟป่าแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะเด็กแล้วก็เยาวชนในพื้นที่ค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนแล้วก็เร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่าพลุควนเคร็งอย่างต่อเนื่อง
1: และเมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ช่วงกลางดึกนะครับบริเวณชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมย่านดุสิตมีบ้านเรือนเสียหาย9หลังคาเรือนครับและผู้ถูกได้รับบาดเจ็บถูกไฟลวกเล็กน้อย1คนขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้เพลิงได้ลุกไหม้บ้านเรือนที่ปลูกติดกันหลายหลังครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้จึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเจ้าหน้าที่ต้องระดมใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีลักษณะเป็นชุมชนแออัดต้องใช้รถน้ำมากกว่า30คันในการฉีดน้ำตามซอยต่างๆของชุมชนทั้งจุดเกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงหลังจากใช้เวลาประมาณ30นาทีก็สามารถคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดก่อนที่เพลิงจะสงบแต่เจ้าหน้าที่ยังระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้เพื่อป้องกันเพลิงปะทุซ้ำไม่ประสงค์จะไปโรงพยาบาลจึงทำการปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุขณะที่สำนักงานเขตดุสิตใช้พื้นที่บริเวณวัดประชาระบือธรรมและก็โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นหนึ่งในชาวบ้านได้เล่าว่าขณะเกิดเหตุตอน5 ทุ่มนั้นกำลังจะเข้านอนได้กลิ่นไหม้จึงออกไปดูนอกบ้านก็ได้ยินเสียงคนเรียกขอความช่วยเหลือก่อนจะเห็นแสงเพลิงนั้นลุกไหม้บ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านของตนเองจึงรีบเก็บทรัพย์สินและของมีค่ารวมทั้งเอกสารสำคัญวิ่งหนีออกจากบ้านโดยจะพักที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนแล้วค่อยกลับไปสำรวจสภาพบ้านว่าเป็นอย่างไรสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เข้าเก็บวัตถุพยานพร้อมสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์และเจ้าของบ้านเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้ง
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวการเมืองกันบ้างค่ะ

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี้
1: ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมว่าสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไร

0: ไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือดำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได้
1: ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกคนนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนักเรียนครับวันนี้นะครับเราอยู่ในหน่วยที่2นะครับก็คือหน้าที่พลเมืองวันนี้นะครับเรามีกิจกรรมเราจะมาทำอะไรกันเอ่ยเราจะมาติดตามนะครับผลการลดการใช้พลาสติกแล้วได้ไปทดลองประมาณเกือบ2สัปดาห์เนาะนะครับที่เราได้ไปลดการใช้พลาสติกนะครับเราได้ก่อนหน้านี้เราทำอะไรไปก่อนหน้านี้เราไปทำไมไปครับนักเรียนเราได้ออกแบบวางแผนนะครับแผนการลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันรวมทั้งในครอบครัวนะครับเอาล่ะทีนี้ครูขอทบทวนว่าทำไมล่ะเราต้องมาลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งเพราะอะไรลูกลดขยะลดโลกร้อนจำได้ไหมว่าผลกระทบของการใช้พลาสติกเนี่ยที่เราได้เรียนไปเนี่ยมีอะไรบ้างมีผลกระทบต่อดินทำให้ดินทำไมทำให้ดินมีสารปนเปื้อนมีสิ่งปนเปื้อนมีสารเคมีปนเปื้อนในดินดินก็จะไม่ทำไมลูกดินก็จะไม่ดีไม่อุดมสมบูรณ์นะครับเอาสองผลกระทบต่ออะไรครับผลกระทบต่อสัตว์สัตว์มักจะคิดว่าพลาสติกนี้เป็นอะไรเป็นอาหารพอคิดว่าเป็นอาหารสัตว์ก็จะทำไมครับ
1: ก
0: ินพอสัตว์กินเข้าไปก็จะเป็นไงอีกไปอุดตันในระบบทางเดินอาหารนะครับสุดท้ายแล้วทำให้สัตว์เป็นไงเสียชีวิตนะครับสัตว์เสียชีวิตมากๆเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

0: ครูได้เรียนไปโดยเฉพาะนะครับที่เราได้เรียนไปเนี่ยโดยเฉพาะสัตว์ที่อยู่ในอะไรนะในทะเลในน้ำใช่ป่ะครับเราดูไปคือเป็นภาพของสัตว์อะไรเอ่ย
1: เต
0: ่าใช่ไหมครับ

0: ินเข้าไปทำให้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะครับอ่ะดินไปแล้วสัตว์ไปแล้วต่อมา
1: อากาศ
0: อากาศเกิดจากการอะไรเกิดจากการเผาขยะใช่ไหมครับซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการกำจัดขยะทีนี้พอเผาปุ๊บระบบการเผาบางทีอาจจะไม่ได้รัดกุมอาจจะไม่ได้มีการกองอากาศเผาแบบกลางแจ้งควันก็ทำไมลอยขึ้นสู่อากาศใครสูดดม
1: มน
0: ุษย์สูดดมใช่ไหมครับต่อมาจึงส่งผลกระทบต่อมนุษย์ส่งผลกระทบต่อมนุษย์มนุษย์ก็สูดดมเข้าไปใช่ไหมครับมีผลต่อระบบอะไรครับระบบหายใจนะครับเอาล่ะครูบอกว่าผลกระทบทั้งหมดทั้งมวลสุดท้ายกลับเข้ามาหาใคร
1: มน
0: ุ
1: ษย์
0: มนุษย์ดังนั้นเราจึงต้องทำไมครับลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งนะครับเพื่อเราอาจจะบอกเพื่อระบบนิเวศเพื่ออากาศเพื่อดินแต่สุดท้ายแล้วถ้าระบบนิเวศดีอากาศดีดินดีใครก็จะดีไปด้วย
1: มน
0: ุษย์ก็จะดีไปด้วยคุณภาพชีวิตสุขภาพของมนุษย์ก็จะดีไปด้วยนะครับเอาล่ะทีนี้แผนการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่วิธี
2: 8ว
0: ิ
2: ธ
0: ี8วิธีมีอะไรบ้าง1พกถุงผ้าแทนการใช้พลาสติก2
2: ใช้ขวดน
0: ้
2: ำและแก
0: ้
2: วส
0: ่
2: วนต
0: ั
2: ว
0: แทนการใช้ขวดและแก้วพลาสติก3หลีกเลี่ยงการใช้หลอดพลาสติกเช่นขวดน้ำที่เรากินคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้หลอดก็ได้ใช่ไหมครับเราก็ใช้การยกดื่มแทนนะครับหรือแก้วที่เรากินคนเดียวเนี่ยเราก็ลดการใช้หลอดลงไปสี่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติเช่นเช่นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใบตองนะครับห้า
2: นำถ
0: ุ
2: งพลาสติ กมาใช้ซ
0: ้
2: ำ
0: หก
2: ปฏิเสธถุงพลาสติก
0: ปฏิเสธการรับถุงพลาสติกจากร้านค้าเจ็ดนำกล่องข้าวหรือปิ่นโตไปซื้ออาหารและสุดท้าย8
2: ชวนคนในบ้านให้ลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียว
0: ก็คือ8เนี่ยเราเริ่มทำไมครับชวนคนในบ้านให้ลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งนะครับอันนี้ก็เป็น8วิธีนะครับที่เราทำไมครับลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งไหนใครเลือกใช้มากกว่า1วิธีบ้างในห้องนี้มีหลายคนเลือกใช้มากกว่า1วิธีเนาะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราวางแผนการเราก็ได้ทำในใบงานที่13เรื่องวางแผนการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งโดยที่ครูให้นักเรียนเลือกนะครับนักเรียนจะเลือก1วิธี2วิธีวิธีที่เราเลือกต้องเป็นวิธีที่ทำไมครับ
3: ทำได้จริ ง
0: เราทำได้จริงนะเราทำได้จริงนะต่อมาจากนั้นครูก็ให้บันทึกใช่ไหมครับบันทึกประจำวันว่าแต่ละวันเนี่ยเราลดการใช้พลาสติกอย่างไรเราเจอปัญหาหรืออุปสรรคไหมถ้าเจอปัญหาหรืออุปสรรคเรามีทางแก้ไขอย่างไรตอนนี้นักเรียนบันทึกเสร็จหรือยัง
2: เสร็จ
0: แล้วครับเสร็จแล้วนะครับจากนั้นครับครูจะให้นักเรียนนะครับมานำเสนอผลที่นักเรียนได้ปฏิบัตินะครับนะซึ่งการนำเสนอในวันนี้นะครับครูสุ่มเลขที่ ป็นการสุ่มเลขที่นะครับดีไหม

0: ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอจากนั้นเมื่อนำเสนอเสร็จปุ๊บนะครับนักเรียนต้องบอกว่าผลที่นักเรียนปฏิบัติมา2สัปดาห์เนี้ยอะไรที่นักเรียนทำได้ง่ายและอะไรที่นักเรียนทำได้ยากอาจจะลืมอาจจะหลงนะครับนะพอนำเสนอบันทึกเสร็จปุ๊บก็ให้นักเรียนทุกคนเนี่ยสะท้อนคิดด้วยเนาะดีไหมครับดีไหมครับ
1: ด
0: ีนะครับเราจะได้สะท้อนคิดตัวเองด้วยเนาะอ่ะพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้ว
0: มีนักเรียนบางคนบอกว่าเดี๋ยวขอเตรียมตัวก่อนอ่ะนะครับครูให้นักเรียนเตรียมตัวสักครู่ก่อนที่จะนำเสนอนะครับเตรียมความพร้อมกันก่อน

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนน่าจะพร้อมเนาะที่จะนำเสนอผลการปฏิบัตินะครับที่เราได้ปฏิบัติไปปฏิบัติมา1สัปดาห์นะครับเอาทีนี้นะครับครูจะให้หัวหน้าเนี่ยเป็นตัวแทนสุ่มจับก่อนนะครับครูมีลูกบอลเล็กๆนะครับที่ภายในจะบรรจุเลขที่ของนักเรียนไว้นะครับเดี๋ยวครูจะให้หัวหน้าเนี่ยสุ่มจับก่อนนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับก็นำเสนอให้คุณครูปลายทางฟังไปพร้อมกันได้เลยนะครับเลขที่เท่าไหร่ลูก26ครับนะครับเลขที่26ไม่มานะครับอ่ะเรามาจับใหม่อีกครั้งนะครับ
1: เลขที
0: ่8มาไหมครับมาไหมไม่มานะครับอ่ะจับอีกครั้งลูกยี่สิบห้ามาไหมครับมาลองนำเสนอครับเราใช้วิธีไหนนะครับแต่ละวันเป็นอย่างไรแล้วก็อย่าลืมบอกนะครับว่าอะไรที่เราทำได้ง่ายอะไรที่เราทำได้ยากเริ่มเลยลูก
2: วันที่หนึ่งใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะปัญหาคือมักลืมพกถุงผ้าเวลาไปซื้อของค่ะแก้ปัญหาโดยเวลาไปซื้อของถ้าของที่ซื้อไม่เยอะมากก็ใช้มือถือของแทนถุงพลาสติกค่ะวันที่สองใช้ขวดน้ำและแก้วส่วนตัวแทนขวดและแก้วพลาสติกค่ะปัญหาหรืออุปสรรคนะคะคือร้านใส่น้ำโดยใช้แก้วพลาสติกค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะคือบอกทางร้านว่าพกแก้วส่วนตัวมาค่ะวันที่สามหลีกเลี่ยงการใช้หลอดพลาสติกค่ะปัญหาหรืออุปสรรคร้านชอบให้หลอดมาทุกครั้งเวลาซื้อน้ำค่ะแนวทางการแก้ปัญหาคือบอกพนักงานว่าหนูไม่เอาหลอดค่ะวันที่4ใช้การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติค่ะปัญหาหรืออุปสรรคผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ทำจากถุงพลาสติกค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติให้ได้มากที่สุดค่ะวันที่5นำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำค่ะปัญหาอุปสรรคชอบใช้ถุงพลาสติกครั้งเดียวทิ้งค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหาเก็บถุงพลาสติกไว้และเวลาจะใช้ก็เอาออกมาใช้ค่ะเมื่อไม่ได้ใช้แล้วก็เอาไปเก็บค่ะวันที่6พลาสติกปฏิเสธถุงพลาสติกค่ะปัญหาหรืออุปสรรคพนักงานชอบใส่ของในถุงพลาสติกค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหาปฏิเสธถุงพลาสติกจากร้านเมื่อไปซื้อของค่ะวันที่7นำกล่องข้าวหรือปิ่นโตไปซื้อข้าวค่ะปัญหาหรืออุปสรรคอาหารตามสั่งยังใช้กล่องโฟมค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหานำกล่องข้าวหรือปิ่นโตมาใส่แทนกล่องโฟมค่ะ
0: นะครับแล้วทีนี้ที่นักเรียนได้ปฏิบัติไปอะไรที่นักเรียนทำได้ง่ายอะไรที่นักเรียนทำได้ยากครับ
2: ทำได้ง่ายคือหลีกเลี่ยงการใช้หลอดพลาสติกค่ะ
0: พอเริ่มจากตัวเราใช่ไหมครับแต่อะไรที่นักเรียนรู้สึกว่าทำได้ยากบ้างครับ
2: นำกล่องข้าวหรือปิ่นโตไปซื้อข้าวค่ะ
0: ทำไมถึงคิดว่าทำได้ยากลูก
2: เพราะว่าไม่สามารถพกไปได้ทุกที่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อไม่สามารถพกไปได้ทุกที่อ่ะนะครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากนะครับอ่ะทีนี้มาลุ้นครับใครจะเป็นคนต่อไปเลขที่30ยืนขึ้นเลยครับ
3: วันที่1วิธีพลาสติกที่หนูเลือกลดการใช้นะคะคือถุงใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะปัญหาหรืออุปสรรคนะคะ ลืมเอาถุงผ้าไปเวลาซื้อของค่ะแล้วก็ถุงผ้าขาดเมื่อใส่ของมากเกินไปค่ะแนวทางการแก้ไขถ้าของซื้อไม่เยอะมากก็สามารถใช้มือถือของได้ค่ะวันที่2นำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำค่ะปัญหาหรืออุปสรรคนะคะพลาสติกที่ใช้แล้วบางชิ้นมีการชำรุดแนวทางการแก้ไขใช้ถุงพลาสติกที่ให้ที่ยังมีสภาพดีอยู่ค่ะนำมาใช้ซ้ำได้ค่ะวันที่3นะคะพลาสติกที่ลดการใช้ค่ะใช้แก้วส่วนตัวแทนใช้แก้วพลาสติกค่ะปัญหาอุปสรรคนะคะไม่มีค่ะแนวทางการแก้ไขไม่มีค่ะวันที่4พลาสติกที่ลดการใช้ไม่ใช้หลอดพลาสติกค่ะปัญหาอุปสรรคไม่มีค่ะแนวทางการแก้ไขไม่มีค่ะวันที่5นำกล่องข้าวไปใช้แทนกล่องพลาสติกค่ะปัญหาอุปสรรคไม่มีค่ะแนวทางการแก้ไขไม่มีค่ะวันที่6ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติค่ะปัญหาอุปสรรคไม่ค่อยมีขายตามท้องตลาดค่ะแนวทางแก้ไขคือใช้เลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติให้ได้มากที่สุดค่ะ
0: ก็คือเราเนี่ยทดลองใช้หลายวิธีเลยใช่ไหมครับในแต่ละวันเนาะอันนี้ก็เยี่ยมมากนะครับอ่ะและทีนี้สิ่งไหนที่นักเรียนทำได้ง่ายสิ่งไหนที่นักเรียนทำได้ยากครับ
3: สิ่งที่ทำได้ง่ายคือใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
0: เพราะว่าพกไปตลอดใช่ไหมครับอ่ะแต่สิ่งไหนที่นักเรียนทำได้ยากครับ
3: เลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติค่ะ
0: ทำไมอ่ะลูก
3: เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะครับแต่เราก็ทำไมครับพยายามเลือกร้านที่ใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติอ่ะดีมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนะครับอ่ะเลือกครับว่าต่อไปเลขที่ไหนนักเรียนหยิบเลยบีบตรงกลางลูกนั่นแหละนั่นแหละยี่สิบครับมาไหมเลขที่ยี่สิบครับ
1: วันที่หนึ่งค่ะพลาสติกที่ลดการใช้ก็คือถุงพลาสติกค่ะปัญหาหรืออุปสรรคก็คือปฏิเสธพนักงานไม่ทันค่ะแนวทางการแก้ไขคือเตรียมกระเป๋าผ้ามาและปฏิเสธถุงจากแม่ค้ากับพนักงานค่ะวันที่สองนะคะพลาสติกที่ลดการใช้ก็คือถุงพลาสติกค่ะปัญหาหรืออุปสรรคไม่มีค่ะวันที่สามพลาสติกที่ลดการใช้ก็คือกล่องพลาสติกค่ะปัญหาหรืออุปสรรคก็คือเวลาซื้อข้าวกลับบ้านไม่ได้เตรียมปิ่นโตมาแนวทางการแก้ไขเตรียมปิ่นโตมาค่ะวันที่สี่นะคะพลาสติกที่ลดการใช้ก็คือแก้วพลาสติกค่ะปัญหาหรืออุปสรรคก็คือไม่ได้เตรียม

0: แก้วส่วนตัวมาค่ะแนวทางการแก้ไขก็คือเตรียมแก้วส่วนตัวมาใช้ด้วยค่ะวันที่5พลาสติกที่ลดการใช้ก็คือแก้วพลาสติกค่ะปัญหาหรืออุปสรรคก็ไม่มีค่ะวันที่6พลาสติกที่ลดการใช้ก็คือแก้วพลาสติกค่ะปัญหาหรืออุปสรรคก็คือลืมบอกแม่ค้าให้ใส่ในแก้วพลาสติกค่ะแนวทางการแก้ไขก็คือบอกแม่ค้าก่อนค่ะวันที่7พลาสติกที่ลดการใช้ถุงพลาสติกปัญหาหรืออุปสรรคเวลาซื้อของมักมีถุงมาให้ค่ะแนวทางการแก้ไขพกถุงผ้าไว้ตลอดค่ะ
1: นะครับเยี่ยมมากนะครับของนักเรียนจะเป็นเรื่องของการลดการใช้แก้วพลาสติกเป็นหลักนะครับเอาล่ะทีนี้สิ่งไหนที่นักเรียนรู้สึกว่าทําได้ง่ายสิ่งไหนที่รู้สึกว่าทําได้ยากลูก
0: ลดถุงพลาสติกค่ะ
1: ลดถุงพลาสติกทําได้ง่ายกว่าลดแก้วทําไมอ่ะลูก
0: เพราะว่าถุงผ้าพกไปไหนสะดวกกว่าพกปิ่นโตไปค่ะ
1: แล้วทีนี้นักเรียนคิดว่าอะไรทําได้ยากแล้วเราต้องแบบทําต่อไปให้ได
0: ้พกปิ่นโตค่ะ
1: พกปิ่นโตเนาะเพราะว่าถ้าพกปิ่นโตไปเนี่ยเราก็ถือว่าลดถุงพลาสติกได้เยอะไหม
0: ค่ะ
1: เยอะเนาะอ่ะนะครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเอาล่ะอ่ะทีนี้นะครับตอนนี้หลายคนลุ้นเลยไม่เป็นไรนะครับนักเรียนเรามาแลกเปลี่ยนกันนะนะครับเรามาแลกเปลี่ยนกันลูกเลขที่12มาไหม
2: ไม
1: ่
2: มา
1: ไม่มานะครับอ่ะยี่สิบแปดครับใกล้ๆกันนี่เองนักเรียนครับทีนี้นะครับพอตอนเพื่อนนําเสนอนะครับให้นักเรียนนะครับตั้งใจฟังเพื่อนนิดนึงนะครับพอเพื่อนนําเสนอปุ๊บใช่ไหมครับเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีเยี่ยมมากนะครับตั้งใจฟังเพื่อนนําเสนอนะครับเก็บประเด็นต่างๆจากเพื่อนนะครับบางทีนะครับข้อคิดหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาของเพื่อนเนี่ยเราอาจจะนําไปปรับใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเพื่อนพูดเราต้อง
3: ฟ
1: ังเยี่ยมมากนะครับ
4: วันที่1ใช้พลาสติกทุกชนิดมาทําเป็นชุดรีไซเคิลเพราะว่าเป็นกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ปัญหาหรืออุปสรรคปัญหาคือการหาพลาสติกทำชุดไม่ได้ค่ะแนวทางการแก้ไขบอกเพื่อนใครที่มีพลาสติกที่ใช้แล้วเอามาให้ฉันค่ะวันที่2เปลี่ยนจากการใช้ถุงพลาสติกในการซื้อของเปลี่ยนเป็นถุงผ้าปัญหาหรืออุปสรรคบางครั้งลืมเอามาถุงผ้าลืมเอาถุงผ้ามาแนวทางการแก้ไขพกถุงผ้าติดตัวตลอดวันที่3เปลี่ยนจากการใช้แก้วน้ำเปลี่ยนจากการขออภัยค่ะเปลี่ยนจากใช้แก้วน้ำพลาสติกเป็นแก้วน้ำของตนเองปัญหาอุปสรรคไม่มีค่ะแนวทางการแก้ไขไม่มีค่ะวันที่4เปลี่ยนจากใช้กล่องโฟมที่ใส่ข้าวเป็นใช้กล่องข้าวที่ตนเองใช้ตลอดปัญหาอุปสรรคค่ะไม่มีค่ะแนวทางการแก้ไขไม่มีค่ะวันที่5ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในการห่อขนมหรือห่อของกินเช่นใบตองปัญหาหรืออุปสรรคไม่มีค่ะแนวทางการแก้ไขไม่มีค่ะวันที่6ใช้ถุงพลาสติกซ้ําปัญหาหรืออุปสรรคไม่มีค่ะแนวทางการแก้ไขไม่มีค่ะ
1: นะครับและสิ่งไหนที่นักเรียนรู้สึกว่าทําได้ง่ายในวิธีที่ทดลองใช้มาแต่ละวันเนี่ย
4: ใช้ถุงพลาสติกซ้ําค่ะ
1: ใช้ถุงพลาสติกซ้ํานะครับและอะไรที่นักเรียนรู้สึกว่าทำได้ยากจากวิธีการที่นักเรียนใช้มามีอะไรที่นักเรียนรู้สึกว่าทำแล้วยังเป็นอุปสรรคอยู
4: ่เปลี่ยนจากการใช้ถุงพลาสติกเป็นถุงผ้าค่ะ
1: เพราะอะไรอะครับลูก
4: เพราะว่าบางครั้งลืมเอามาค่ะ
1: อ๋อบางครั้งลืมเอามาดังนั้นต่อไปเราก็ต้องทำไมครับใช้ให้เคยชินนะครับอ่ะทีนี้เพื่อนคนนี้ดีมากเลยก็คือเขาพูดถึงกิจกรรมที่เรานำพลาสติกที่ใช้แล้วมาทำเป็นชุดอะไรรีไซเคิลใช่ไหมครับเป็นชุดรีไซเคิลที่เราร่วมกิจกรรมไปเนาะนะครับทางของทางโรงเรียน

0: นะครับและทีนี้ปัญหานักเรียนหาอะไรได้ยากตอนนี
1: ้หาพลาสติกค่ะ
0: เพราะอะไรเพื่อนเพื่อนเราทำไมครับตอนนี้
1: เพราะเพื่อนเพื่อนลดการใช้พลาสติกค่ะ
0: แสดงว่าตอนนี้ทุกคนเริ่มลดการใช้พลาสติกทำให้เพื่อนหาขยะพลาสติกที่จะนำมาทำชุดได้ยากขึ้นซึ่งเป็นทำไมครับเป็นแนวทางที่ดีเป็นแบบสัญญาณบอกที่ดีแล้วว่าตอนนี้ขยะพลาสติกในโรงเรียนเราทำไมครับลดน้อยลงแล้วอ่ะนั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าต่อไปจะเป็นใครเลขที่4ครับมาไหมไม่มานะครับนะครับ
2: วันแรกถุงพลาสติกที่ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ววันที่2ขวดน้ำพลาสติกวันที่3หลอดพลาสติกวันที่4แก้วพลาสติกวันที่5กล่องโฟมวันที่6ช้อนและซ่อมพลาสติกวันที่7ถุงห่อผลไม
0: ้ก็คือแต่ละวันเนี่ยนะครับนักเรียนไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมครับ
2: ค
0: ือเช่นนักเรียนทำไมถึงไม่มีปัญหาลูกเช่นอะไรทำไมถึงไม่มีปัญหาในการลดการใช้พลาสติกของเราในแต่ละวันเลย
2: ปฏิเสธแนวทางการแก้ไขนะคะปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกค่ะ
0: ก็คือนักเรียนตั้งแนวทางไว้เลยว่าต้องปฏิเสธทุกกรณีเลย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแล้วอย่างนักเรียนลดการใช้ขวดน้ำพลาสติกนักเรียนทำยังไงอ่ะทำไมนักเรียนถึงลดได
2: ้พกพาขวดมาเองค่ะ
0: ก็คือพกขวดไปที่ร้านเองเลยเหรอครับ
2: ค่ะ
0: นี่ก็เป็นแนวทางที่ดีของเพื่อนนะครับเพราะว่าทำไมครับเพื่อนทำไมครับตั้งใจแน่วแน่เลยว่าจะลดนะครับครูเชื่อว่าทั้งเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับตั้งใจที่จะลดนักเรียนก็ทำได้เหมือนเพื่อนคือเพื่อนไม่มีปัญหาและไม่มีอุปสรรคเลยเพื่อนสามารถลดได้ทุกวันเช่นกล่องโฟมเนี่ยลดใช้กล่องโฟมนักเรียนลดใช้ได้ยังไง
2: ใช้ปิ่นโตค่ะ
0: อ๋อก็คือไปร้านข้าวนักเรียนถือปิ่นโตไปเลย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนะครับและทีนี้ครูขอถามหน่อยว่าอะไรที่นักเรียนทำมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีปัญหาแต่อะไรที่ทำได้ง่ายที่สุด
2: แก้วน้ำพลาสติกค่ะ
0: แก้วน้ำพลาสติกเป็นสิ่งที่เรียนทำได้ง่ายที่สุดเพราะอะไรอ่ะลูก
2: พกพาไปที่ไหนก็ได้ค่ะ
0: เราสามารถมีแก้วพกพาแล้วเราพกพาไปที่ไหนก็ได้เราจึงปฏิเสธการที่จะใช้แก้วพลาสติกได้ง่ายใช่ไหมครับต่อมาอะไรที่ทำได้ยากครับ
2: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเลยสำหรับนักเรียนทำได้ง่ายหมดเลยเยี่ยมมากนะครับนี่คือนะครับถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างเนาะที่เพื่อนเขาตั้งใจพอตั้งใจปุ๊บไม่มีอะไรที่ทำได้ยากหรือไม่มีอะไรที่จะทำแบบไม่สำเร็จถ้าเราทำไมครับตั้งใจที่จะทำเราทำได้สำเร็จแน่นอนเรามาลุ้นนะครับเลขที่13ครับนะครับเลขที่13บอกผลการปฏิบัติของเราให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังนะครับ
3: วันที่1นำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำปัญหาหรืออุปสรรคยังติดการใช้แบบครั้งเดียวทิ้งอยู่ครับแนวทางการแก้ไขปัญหาพยายามปรับตัวให้ชินใช้ถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำบ่อยๆวันที่2ชวนคนให้ลดการใช้พลาสติกปัญหาหรืออุปสรรค

0: คนยังไม่ค่อยฟังแนวทางการแก้ไขบอกถึงปัญหาของการใช้ถุงพลาสติกครับวันที่3พลาสติกที่ลดนำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำและปฏิเสธถุงพลาสติกเพิ่มวันที่4นำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์วันที่5ชวนคนให้ลดการใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งวันที่6ไม่ใช้หลอดพลาสติกในแก้วน้ำวันที่7พกถุงผ้าไปตลอดเวลาปัญหาหรืออุปสรรคบางทีก็ใช้ถุงพลาสติกบ้างครับแนวทางการแก้ไขลดการใช้พลาสติกอีก
1: ทีนี้ครูถามหน่อยว่านักเรียนบอกว่านักเรียนชวนคนใช่ไหมครับนักเรียนชวนใครให้ลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียว
0: ชวนคนในครอบครัวครับ
1: ชวนคนในครอบครัวก่อนใช่ไหมครับนักเรียนเชิญชวนว่ายังไงนักเรียนบอกคนในครอบครัวว่ายังไง
0: บอกว่าให้เปลี่ยนเป็นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพราะว่าถุงพลาสติกส่งผลต่อระบบนิเวศแล้วก็ย่อยสลายได้ยากครับ
1: นะครับอ่ะทีนี้จากที่นักเรียนปฏิบัติมาอะไรที่นักเรียนทำได้ง่ายคิดว่าตัวเองเนี่ยทำได้ง่ายและแบบทำได้แบบสบายมาก
0: ไม่ใช้หลอดพลาสติกในแก้วน้ำครับ
1: แล้วสิ่งไหนที่นักเรียนคิดว่าทำได้ยากแล้วจะต้องปฏิบัติต่อเนื่องไปบ่อย
0: ๆชวนคนให้ลดการใช้พลาสติกครับ
1: ทำไมอ่ะลูกทำไมถึงคิดว่าทำได้ยาก
0: เพราะว่าคนก็ยังไม่ค่อยฟังครับแล้วก็ยังใช้ถุงพลาสติกต่อ
1: ยังงานนักเรียนต้องชวนที่บ้านบ่อยๆใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: เน้นย้ำเนาะนะครับเพื่อที่เราจะได้ทำไมครับลดจำนวนขยะพลาสติกลงอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากเลยก็คือนักเรียนทำไมครับไม่ได้ลดการใช้พลาสติกเพียงคนเดียวนะแต่นักเรียนยังทำไมครับชวนคนในครอบครัวด้วยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยอ่ะเรามาลุ้นกันครับยี่สิบสามเลขที่23นะครับ
2: วันที่1ถุงพลาสติกค่ะปัญหาและอุปสรรคในตอนที่กำลังซื้อปฏิเสธแม่ค้าไม่ค่อยทันค่ะแนวทางการแก้ไขคืนแม่ค้าหรือบอกแม่ค้าว่าที่หลังไม่เอาถุงค่ะวันที่2แก้วพลาสติกค่ะเวลาซื้อน้ำชาต่างๆดื่มน้ำแก้วส่วนตัวไปคือแนวทางการแก้ปัญหานะคะวางแก้วน้ำไว้ในรถหรือเอาไปนำไปด้วยทุกครั้งค่ะวันที่3นะคะแก้วพลาสติกค่ะไม่ค่อยมีอุปสรรคหรือปัญหามากค่ะแต่ยังลืมแก้วค่ะแนวทางการแก้ไขนะคะพยายามนำแก้วติดรถไว้หรือว่านำไปทุกที่ค่ะวันที่4นะคะถุงพลาสติกค่ะปัญหาและอุปสรรคนะคะไม่ค่อยมีปัญหาและอุปสรรคค่ะแนวทางการแก้ไขไม่มีค่ะวันที่5นะคะหลอดพลาสติกค่ะปัญหาและอุปสรรคปฏิเสธพนักงานไม่ทันค่ะแนวทางการแก้ไขบอกแม่ค้าว่าไม่เอาหลอดค่ะวันที่6นะคะแก้วพลาสติกค่ะปัญหาและอุปสรรคไม่มีค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหาไม่มีค่ะวันที่7กล่องพลาสติกค่ะปัญหาและอุปสรรคเวลาไปซื้อข้าวลืมเอาปิ่นโตไปค่ะแนวทางการแก้ไขเตรียมปิ่นโตไปทุกไปด้วยไปทุกที่ค่ะ
1: นักเรียนบันทึกได้ละเอียดมากเลยนะครับชื่นชมมากเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้ครับเพื่อนบันทึกได้ละเอียดดีมากเลยนะครับทีนี้ครูมาถามต่อว่าอะไรที่นักเรียนรู้สึกว่าทำได้ง่ายครับ
2: ลดการใช้ถุงพลาสติกค่ะเพราะว่าถุงผ้าพกพาได้ง่ายค่ะแล้วหนูก็ชอบใช้ถุงผ้าอยู่แล้วค่ะ
1: เยี่ยมมากแล้วสิ่งไหนที่นักเรียนคิดว่ายังทำยากและแบบต้องปฏิบัติต่อเนื่องและต้องทำให้ได
2: ้การลดการใช้กล่องพลาสติกค่ะ
1: ทำไมอ่ะลูก
2: เพราะว่าปิ่นโตพกพาได้ไม่สะดวกค่ะแล้วก็พกพาได้ยากค่ะ
1: แต่นักเรียนก็จะทำไมครับพยายามลดเยี่ยมมาก

0: ปรบมือให้เพื่อนเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเรามาลุ้นกันนะครับยี่สิบเก้าครับอ๋อไม่มานะครับเพื่อนไม่สบายวันนี้19ครับอยู่กลุ่มเดียวกันนี่เอง
1: วันที่1พลาสติกที่หนูต้องลดการใช้ก็คือแก้วพลาสติกค่ะปัญหาไม่มีที่ใส่น้ำแนวทางแก้ไขนำแก้วที่ไม่ใช่พลาสติกมาจากบ้านค่ะวันที่2กล่องพลาสติกค่ะไม่มีปัญหาก็คือไม่มีที่ใส่ข้าวแก้ไขโดยนำจานมาใส่แทนค่ะวันที่3พลาสติกที่ต้องลดการใช้คือถุงพลาสติกปัญหาไม่มีที่ใส่ของต่างๆค่ะแนวทางแก้ไขนำถุงผ้ามาใส่ค่ะวันที่4หลอดพลาสติกค่ะปัญหาไม่มีหลอดดูดน้ำค่ะแนวทางแก้ไขนำหลอดแก้วมาใช้หรืออื่นๆเช่นหลอดโลหะวันที่5กล่องข้าวพลาสติกค่ะปัญหาและแนวทางการแก้ไขไม่มีค่ะวันที่6แก้วพลาสติกค่ะปัญหาและแนวทางแก้ไขไม่มีค่ะวันที่7ถุงหิ้วแก้วน้ำค่ะปัญหาก็คือถือแก้วน้ำไม่สะดวกแนวทางแก้ไขนำวัสดุมาแทนพลาสติกเช่นไผ่หิ้วแก้วน้ำค่ะ
0: นะครับเรียบร้อยนะครับซึ่งที่นักเรียนได้ปฏิบัติมาเนี่ยอะไรที่ทำได้ง่ายอะไรที่ทำได้ยากลูก
1: ที่ทำได้ง่ายก็คือกล่องข้าวพลาสติกเพราะว่าปกติหนูใช้เป็นจานอยู่แล้วค่ะ
0: อ๋อคือเราพกจานอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: พกจานมาเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้เยี่ยมมากนะครับแต่อะไรที่ทำได้ยากอยู่ครับตอนนี
1: ้ที่ทำได้ยากคือหลอดพลาสติกค่ะ
0: ทำไมอะลูก
1: เพราะว่าส่วนใหญ่หนูก็ใช้หลอดพลาสติกเป็นทุกๆวันอยู่แล้วค่ะแล้วก็ถ้าต้องมาลดก็คือต้องนำหลอดจากที่บ้านมาใช้ค่ะ
0: เพราะหนูติดใช้หลอด
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อดังนั้นตอนนี้เริ่มนำหลอดจากที่บ้านมาใช้หรือยังครับ
1: เริ่มแล้วค่ะ
0: เริ่มแล้วเนาะอ่ะครูก็เอาใจช่วยนักเรียนนะครับอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเรามาดูครับคนต่อไปเป็นใครครับ27นะครับนักเรียนครับหันมาทางเพื่อนตั้งใจฟังเพื่อนนะครับเมื่อเพื่อนพูดเราต้อง
2: ฟ
0: ังเยี่ยมมากนะครับเมื่อเพื่อนพูดเราต้องฟังอ่ะเริ่มเลยลูก
3: วันที่1พลาสติกที่ลดการใช้คือถุงพลาสติกปัญหาหรืออุปสรรคคือยังลดไม่ค่อยได้เพราะส่วนใหญ่แม่ค้าจะใช้ถุงพลาสติกค่ะแนวทางแก้ไขใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและเมื่อไปซื้อของควรปฏิเสธถุงพลาสติกจากแม่ค้าค่ะวันที่2พลาสติกที่ลดใช้คือแก้วน้ำพลาสติกค่ะปัญหาหรืออุปสรรคไม่มีวินัยเลยไม่ได้นำแก้วมาเองค่ะแนวทางแก้ไขคือฝึกเอาแก้วมาเองทุกวันค่ะวันที่3หลอดพลาสติกปัญหาหรืออุปสรรคคือหาหลอดกระดาษหรือหลอดสแตนเลสไม่ได้แนวทางการแก้ไขคือหาใช้หลอดกระดาษหรือหลอดสแตนเลสแทนให้ได้ค่ะวันที่4ถ้วยพลาสติกปัญหาหรืออุปสรรคคือลืมนำกล่องกระดาษหรือปิ่นโตไปซื้อค่ะฝึกแนวทางการแก้ไขคือพยายามนำกล่องกระดาษหรือปิ่นโตมาเองค่ะวันที่5ช้อนส้อมพลาสติกปัญหาหรืออุปสรรคคือไม่ได้พกช้อนส้อมสแตนเลสไปเองค่ะแนวทางการแก้ไขคือเอาใส่กล่องและเอาติดกระเป๋าไว้ตลอดค่ะวันที่6ขวดน้ำพลาสติกค่ะปัญหาหรืออุปสรรคคือไม่ได้พกแก้วมาเองค่ะแนวทางการแก้ไข แนวทางการแก้ไขคือพกแก้วมาเองในทุกๆวันค่ะวันที่7พลาสติกที่ลดการใช้คือกล่องพลาสติกค่ะปัญหาหรืออุปสรรคคือแม่ค้าส่วนใหญ่ชอบใช้ค่ะและบางทีก็ลืมนำมาค่ะแนวทางการแก้ไขคือพกกล่องมาใส่อาหารเองทุกวันค่ะ
0: นะครับเอาละที่นักเรียนปฏิบัติมาเนี่ยนักเรียนคิดว่าอะไรทำได้ง่ายอะไรทำได้ยากครับ
3: สิ่งที่ทำได้ง่ายคือใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
3: เพราะว่าถุงผ้าพกพาง่ายค่ะ
0: ถุงผ้าพกพาได้ง่ายเนาะแล้วตอนนี้ปัจจุบันเนาะถุงผ้าก็สวยงามก็มีเยอะนะครับอ่ะแล้วสิ่งไหนที่ทำได้ยากครับลูก
3: สิ่งที่ทำได้ยากคือการนำแก้วน้ำพลาสติกการนำแก้วน้ำมาเองค่ะ
0: ทำไมอ่ะลูก
3: เพราะว่าบางทีชอบลืมค่ะ
0: ชอบลืมอ่ะครูก็เป็นกำลังใจให้นักเรียนอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเอาล่ะนักเรียนตอนนี้นะครับครูเชื่อว่าทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับน่าจะทำไมครับได้นำเสนอผลของการใช้พลาสติกเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ต้นทางนะครับก็ได้นำเสนอไปแล้วเยอะมากเราได้เห็นวิธีการเห็นความตั้งใจอันนี้ครูขอชื่นชมนักเรียนเลยนะครับว่านักเรียนตั้งใจแบบในการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งแบบมากๆเลยนะครับผลของความตั้งใจเห็นได้จากอะไรครับเพื่อนต้องการหาพลาสติกมาทำชุดรีไซเคิลใช่ไหมครับแต่เพื่อนหาได้ไหม
2: หาได้ยาก
0: นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ในห้องเราลดการใช้พลาสติกไปเยอะมากนะครับทีนี้นะครับครูก็ขอให้กำลังใจนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับในการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งต่อไปเราก็ทำไหมครับทำการจดบันทึกต่อนะครับบันทึกผลการปฏิบัติต่อเนาะนะครับและทำไมครับอะไรที่เราทำได้ง่ายเราก็จงทำต่อไปนะครับให้คุ้นชินส่วนอะไรที่เราทำได้ยากเราก็ทำไมลูกพยายามเก่งมากเราก็พยายามทำให้ได้และถ้าเราทำได้มันจะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายในทันทีนะครับถ้าเราลดการใช้พลาสติกลงไปได้เยอะนะครับจะเกิดผลอย่างไร
4: บ
0: ้
4: านเมืองน่าอยู่ขึ้น
0: บ้านเมืองน่าอยู่ขึ้นไม่มีมลพิษในด้านต่างๆสุดท้ายแล้วคุณภาพชีวิตของใครจะดีครับของเราเองของมนุษย์เองจะดีครับครูถึงบอกไงครับนักเรียนว่านะครับถ้าเราลดการใช้พลาสติกได้เราเป็นคนทำผลก็จะกลับเข้ามาหาตัวเราเองนะครับครูก็ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนนะครับในการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ครูก็ได้เห็นแล้วว่านักเรียนตั้งใจทำจริงๆนะครับและนักเรียนก็ทำไมครับเรียนแล้วเห็นผลกระทบอ่ะแล้วก็อยากจะลดการใช้จริงๆครูก็ขอชื่นชมนะครับแล้วก็ให้นักเรียนให้กำลังใจนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยเช่นกันนะครับที่นักเรียนทำไมครับตั้งใจลดการใช้พลาสติกนะครับเอาละครับนักเรียนในวันนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะได้แนวทางที่จะไปทำให้เรื่องยากในการลดการใช้พลาสติกของเราเนี่ยง่ายขึ้นรวมทั้งทำไมครับปฏิบัตินะครับในการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งต่อไปเรื่อยๆนะครับทำให้ติดจนเป็นนิสัยนะครับเอาล่ะนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะมาเรียนร่วมกันนะครับครั้งต่อไปเราจะไปอะไรกันเอ่ยทัวร์อาเซียนซึ่งเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมในอาเซียนไปหรือยัง
5: เร
0: ียนแล้วต่อไปครับเราจะไปทัวร์กันก็คือจะไปดูว่าแต่ละประเทศเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีการให้นักเรียนเนี่ยได้นำทัวร์ด้วยนะครับดีไหมครับ
5: ดี
0: สิ่งที่เราต้องเตรียมมานะครับก็คือเ

0: ใบความรู้ที่1เรื่องวัฒนธรรมในอาเซียนเราจะนำมาใช้ประกอบในการวางแผนทัวร์อาเซียนของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูนะครับก็ขอให้กำลังใจนักเรียนครั้งที่จะลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวบางครั้งบางเรื่องอาจจะทำได้ยากแต่ครูเชื่อว่าถ้าเรียนตั้งใจทำแล้วก็จะสามารถทำได้และทำได้สำเร็จนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเราลดการใช้พลาสติกได้โลกเราดีตัวเราก็ดีด้วยเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ครูขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
1: Oh.

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1กล้องพร้อม
2: ปิด
3: จะปิด
4: พี่นนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะ
1: ทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2แอคชั่น
4: โนนี่ค่ะให้ใส่ค่ะ
1: หนูดีค่ะยังทำดีตามพ่อสอน
4: สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเคยทราบไหมคะว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเคยได้รับรางวัลด้านการพัฒนามนุษย์จากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติโดยมีนายโคฟีอันนันท์อดีตเลขาธิการสหประชาชาติทูลกราบถวายเมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2549ซึ่งการพัฒนาคนโดยการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9คือการทำให้ประชาชนพออยู่พอกินใช้ความรู้และคุณธรรมในการดำเนินชีวิตการพออยู่พอกินที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงสอนไว้นั้นมีผลดีอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลย

คุณลุงท่านนี้ชื่อว่าลุงบุญลือเต้าแก้วค่ะคุณลุงเป็นปราชญ์เกษตรกรที่นอกจากนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตยังเปิดบ้านให้ความรู้แก่คนในชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาชีวิตให้พออยู่พอกินด้วยค่ะ

0: จบจากบ้านลุงบุญลือพวกเราก็ได้เดินทางไปต่อกันที่โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาค่ะที่นี่มีเยาวชนคนดีที่ทำตามพ่อสอนด้วยการนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้พออยู่พอกินโดยไม่ต้องเบียดเบียนทั้งตนเองและสิ่งแวดล้อมเลยค่ะ
1: เมื่อเราสามารถที่จะทำหรือผลิตน้ำจุลินทรีย์ใช้เองได้ความพอเพียงมันก็เกิดมีความพอประมาณเพราะเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเงินก็จะเหลือเก็บนี่แสดงถึงความชัดเจนมากในเรื่องของความพอเพียงในส่วนของบุคคลแล้วก็ครอบครัวเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นก็ลองทดลองทำดูน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้คุณจะรู้จักคำว่าพอเพียงอย่างแท้จริง
0: ในการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่9นั้นพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองจึงสามารถเข้าพระราชหฤทัยในสภาพปัญหาได้อย่างลึกซึ้งจากนั้นพระองค์จึงพระราชทานความช่วยเหลือให้ประสงค์นิกรมีความกินดีอยู่ดีมีชีวิตอยู่ในขั้นพออยู่พอกินก่อนแล้วจึงขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไปสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้นั้นสามารถทำได้กับคนทุกเพศทุกวัยและทุกเชื้อชาติเพื่อการพัฒนาตัวเองที่มั่นคงส่งผลให้กับการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนเชื่อว่าจากตัวอย่างที่เรานำมาฝากกันในวันนี้แล้วคงทำให้เพื่อนๆ เข้าใจกันมากขึ้นว่าแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่าพออยู่พอกินนอกจากจะทำให้พวกเราไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นยังทำให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริงได้และพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในตำราไม่เคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวคือไม่ต้องทั้งหมดหรือแม้จะเศษ1ส่วน4ก็พอถ้าทำได้เศษ1ส่วน4ของประเทศก็จะพอไม่ได้แปลว่าเศษ1ส่วน4ของพื้นที่แต่เศษ1ส่วน4ของการกระทำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2541

สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Fatto solo.
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันค่ะกับหัวข้อที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะนักเรียนคะนั่นก็คือเรื่องของความหมายสาเหตุและลักษณะของพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะเราก็จะมาทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้กันก่อนค่ะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะต้องอธิบายความหมายสาเหตุและลักษณะของพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศได้ข้อ2ค่ะนักเรียนจะต้องรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของการสังเกตและแนะนำวิธีเอาตัวรอดจากพฤติกรรมการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้และข้อ3ค่ะนักเรียนจะต้องเห็นถึงความสำคัญของทักษะการสังเกตและวิธีเอาตัวรอดจากพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อเราได้ทราบถึงประสงค์การเรียนรู้กันแล้วนะคะในวันนี้ค่ะคุณครูก็มีสถานการณ์จำลองค่ะมาให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะกับสถานการณ์จำลองซึ่งเป็นบทสนทนาค่ะครูขออนุญาตนะคะจำลองสถานการณ์ยกตัวอย่างว่าเป็นบทสนทนาระหว่างเพื่อนค่ะเด็กหญิง A กับเด็กหญิง B ค่ะกับสถานการณ์ที่ว่าเด็กหญิง A บอกกับเด็กหญิง B ว่าเมื่อเช้าตอนนั่งรถประจำทางมาเรารู้สึกว่าเราโดนสัมผัสร่างกายที่บริเวณหน้าอกและช่วงต้นขาจากเพื่อนคนหนึ่งจากสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้ค่ะกับคำถามชวนคิดในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะกับคำถามที่ว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวจำเหตุการณ์ของเด็กหญิง A กับเด็กหญิง B ได้ไหมคะเด็กหญิง A เล่าให้เด็กหญิง B ฟังว่าอะไรกับคำถามชวนคิดที่ว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่อย่างไรมีนักเรียนต้นทางทุกๆกลุ่มพร้อมที่จะนำเสนอคำถามนี้แล้วค่ะคุณครูขออนุญาตนะคะให้ลำดับคำถามนะคะจากผู้ตอบก็คือกลุ่มที่1เริ่มเลยได้ไหมคะครูให้เวลาร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะกับสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้อีก1นาทีค่ะกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะคุณครูขอย้อนกลับไปดูสถานการณ์ให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดนะคะสถานการณ์ก็คือว่า A บอกกับ B ว่าอะไรเอ่ยเมื่อเช้าตอนที่ A นั่งรถประจำทางมา A รู้สึกว่า Aอะไรคะโดนสัมผัสร่างกายที่บริเวณไหนแล้วคำถามของคุณครูถามว่าจากสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้นักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องของการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นค่ะกับคำถามข้อนี้นะคะนักเรียนกลุ่มที่1พร้อมจะตอบคำถามหรือยังเอ่ยค่ะพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่1หน่อยค่ะ
2: เป็นการล่วงละเมิดทางเพศค่ะเพราะว่า

0: มีการจับที่หน้าอกแล้วก็ต้นขาค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนักเรียนบอกว่ามันคือเหตุการณ์ของการถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะเพราะมีในเรื่องของการสัมผัสบริเวณหน้าอกและต้นขาค่ะตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่2พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนนำเสนอได้เลยค่ะ
0: เรื่องนี้นะคะคิดได้

0: ก็คือตั้งใจล่วงละเมิดทางเพศค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนักเรียนได้มีมุมมองว่าเราสามารถคิดได้2แบบ2วิธีค่ะวิธีคิดของนักเรียนวิธีแรกก็คือเพื่อนอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือวิธีที่2ค่ะก็อาจจะถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันคือการล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่าต่อไปค่ะตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่3พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: จากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับคิดได้2แง่เหมือนกลุ่ม2เลยครับก็คือการตั้งใจกับไม่ตั้งใจครับ
1: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนักเรียนบอกว่าสามารถมีได้2มุมมองค่ะอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ที่นะคะถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงๆหรือไม่ได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นจากเหตุการณ์ที่เพื่อนได้บอกว่าเราอาจจะคิดต่อได้ว่ามันก็อาจจะขึ้นอยู่กับเจตนาหรือสถานการณ์นั้นๆนะคะเราจะไปกันต่อค่ะกับเหตุการณ์เดินกับตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่4ค่ะพร้อมจะตอบคำถามนี้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
3: เป็นการล่วงละเมิดทางเพศค่ะเพราะอีกฝ่ายไม่ยินยอมให้จับเนื้อจับตัวค่ะ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้เสริมเพิ่มเติมนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันคือเหตุการณ์ของการถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะเพราะว่าผู้ถูกกระทำไม่ได้ยินยอมนะคะเพราะฉะนั้นค่ะต่อไปค่ะเราจะไปกันต่อค่ะกลุ่มที่5พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: เป็นการล่วงละเมิดทางเพศค่ะเพราะว่ามีการจับบริเวณหน้าอกและต้นขาค่ะ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนคิดเห็นว่ามันคือเหตุการณ์ของการถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะต่อมาค่ะกลุ่มที่6ค่ะตัวแทนนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
4: เป็นการตั้งใจล่วงละเมิดทางเพศค่ะเพราะมีการสัมผัสที่หน้าอกและสัมผัสที่ต้นขาค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องของการถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะเพราะมีเรื่องของการถูกสัมผัสหรือว่าการสัมผัสบริเวณหน้าอกหรือต้นขาค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะเราจะไปดูกันค่ะว่าเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศคืออะไรนั่นก็คือเรื่องของการกระทำหรือแสดงออกในทางเพศทั้งโดยตรงและโดยอ้อมผ่านการใช้สายตาท่าทางเสียงคำพูดร่างกายหรือสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆทำให้ผู้ที่ตกเป็นเป้ารู้สึกเดือดร้อนอึดอัดไม่พอใจและรู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะจากเหตุการณ์สถานการณ์จำลองที่ทุกคนได้ต่อไปนะครับนักเรียนคิดว่ามันคือการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่นักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะกับคำถามชวนคิดคำถามที่2ค่ะกับคำถามที่ว่าสาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศเกิดจากอะไรมีตัวแทนนักเรียนพร้อมตอบคำถามนี้แล้วค่ะนักเรียนคะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะเชิญค่ะ
2: เกิดจากอยากมีการเพศสัมพันธ์กันครับ
1: ขอบคุณค่ะนักเรียนได้พูดถึงตัวอย่างของสถานการณ์นะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของความต้องการทางเพศมันคือสาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าสิ่งที่ตัวแทนนักเรียนได้นำเสนอมันคือสาเหตุจริงๆหรือไม่ของการถูกล่วงละเมิดทางเพศมีตัวแทนนักเรียนอยากจะตอบคำถามเพิ่มเติมเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
4: เป็นการมีความต้องการทางเพศเพราะโดยการที่ฝ่ายตรงข้ามแต่งตัวไม่มิดชิดค่ะแล้วก็อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามวัยรุ่นค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนักเรียนได้พูดถึงเรื่องของสาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้นมาจากเรื่องของการแต่งกายค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะเพื่อนได้พูดถึงการแต่งกายที่ไม่มิดชิดแล้วอาจจะทำให้อีกฝ่ายนะคะมีความรู้สึกความต้องการทางเพศเกิดขึ้นค่ะนะคะต่อมีตัวแทนนักเรียนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ในสถานที่ที่เปี่ยวและห่างจากผู้คนค่ะ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อของสถานที่นะคะยกตัวอย่างเช่นสถานที่ที่เปี่ยวก็อาจจะนำมาซึ่งสาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: เกิดจากการที่เราโพสต์รูปลงโซเชียลค่ะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอยากมีเพศสัมพันธ์ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะก็เข้ามามีอิทธิพลต่อเรื่องของสาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะทีนี้เราจะไปดูกันค่ะนักเรียนคะว่าสาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้นเกิดขึ้นได้จากอะไรนะคะข้อแรกเลยค่ะข้อที่1ค่ะนั่นก็คือเรื่องของสถานภาพความสัมพันธ์ของบุคคลค่ะซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีค่ะกรณีแรกก็คือเกิดจากเรื่องของคนคุ้นเคยหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์รู้จักใกล้ชิดนะคะ2ค่ะเกิดขึ้นได้จากคนแปลกหน้าค่ะต่อมาค่ะสาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศข้อที่2ก็คือเรื่องของสถานที่อยู่อาศัยนะคะเรื่องนี้ก็เป็นอีก1เรื่องนะคะเราจะมาดูกันว่าในสถานที่อยู่อาศัยนั้นเป็นเพราะอะไรถึงจะทำให้สาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้เพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจากใบความรู้นะคะว่าสาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศในหัวข้อสถานที่อยู่อาศัยนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะเรื่องของสภาพการทำงานค่ะ4ค่ะการถูกกระตุ้นจากสื่อต่างๆหรือแม้แต่เรื่องของการแต่งกายที่ไม่มิดชิดอย่างที่เพื่อนได้บอกไปนะคะว่าเช่นการแต่งกายที่ไม่มิดชิดแล้วไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเช่นสถานที่อโคจรหรือในสถานที่ที่เปี่ยวนะคะก็อาจจะเกิดเรื่องของการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้นะคะต่อมาค่ะเรื่องของผู้เยาว์ค่ะหรือผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาค่ะต่อมาค่ะในเรื่องของสถานการณ์คับขันหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดค่ะเพราะฉะนั้นค่ะจากที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปก็มีสาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศหลายหัวข้อเลยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะเราจะมาดูสิคะว่าเราสามารถที่จะมีวิธีป้องกันหรือจัดการกับสถานการณ์ที่เราอาจจะถูกล่วงละเมิดทางเพศได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะเรามาดูสิคะว่าลักษณะของพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศนั้นมีอะไรบ้างค่ะสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศด้วยวาจาถ้าคุณครูขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางสัก1คนได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยยกตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับเรื่องของการถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยวาจามีนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะยกตัวอย่างประโยคนี้แล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้นะคะเชิญค่ะ
2: ฮัลโหลทำอะไรอยู่คิดถึงจังเลยมาหาได้ไหม
1: ขอบคุณค่ะมีประโยคอะไรที่มันจะใกล้เคียงเกี่ยวกับเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศด้วยวาจาได้บ้างประโยคไหนได้บ้างนะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางพร้อมจะตอบคำถามนี้แล้วค่ะเชิญค่ะ
3: ฮัลโหลคนสวยทำอะไรอยู่ไปดูแมวที่ห้องพี่ไหมครับ
1: อ๋อเพิ่มเติมคำถามของเพื่อนค่ะฮัลโหลคนสวยทำอะไรอยู่ไปดูแมวที่บ้านพี่ไหมมีใครอยากจะไปดูแมวที่บ้านพี่ไหมคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของนะคะการล่วงละเมิดทางเพศด้วยวาจามีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
2: ไม่ยอมมีอะไรด้วยจะเอารูปหลุดไปโพส
1: ขอบคุณค่ะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยยกตัวอย่างเช่นมีเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วแล้วก็เรื่องของการข่มขู่ต่อไปนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าการล่วงละเมิดทางเพศด้วยวาจามีคำพูดอะไรได้อีกบ้างอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะต่อมาค่ะลักษณะของพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศนอกจากเรื่องของวาจาแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของ

0: การกระทำที่ไม่ใช่เรื่องของการถูกเนื้อต้องตัวถ้าเราไม่ได้สัมผัสร่างกายแต่มันคือการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนคิดว่าเราสามารถถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ด้วยวิธีใดมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: การแอบมองไอ้การแอบดูหรือทำมองครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนพูดถึงเรื่องของการแอบมองการแอบดูนะคะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
2: การอวดอวัยวะเพศค่ะ
0: การอวดอวัยวะเพศหรือในเรื่องของการอวดแล้วก็มีการถ่ายรูปนะคะเชิญค่ะ
3: การโทรโชว์อวัยวะเพศค่ะ
0: ขอบคุณค่ะพูดถึงเรื่องของการใช้สื่อต่างๆนะคะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนกันนะคะระหว่างเรื่องของอวัยวะสืบพันธุ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
4: การแอบถ่ายคลิปผู้อื่นค่ะ
0: การแอบถ่ายคลิปนะคะผู้อื่นโดยที่ผู้ที่ถูกกระทำไม่ยินยอมค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
5: การแอบติดกล้องวงจรปิดในภายในบ้านค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงเรื่องของการติดกล้องวงจรปิดนะคะไว้ภายในบ้านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็มีการอาจจะนำข้อมูลส่วนตัวไปเผยแพร่ค่ะแล้วลักษณะของพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศนอกจากเรื่องของวาจาแล้วก็เรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศด้วยการกระทำที่ไม่ได้ถูกเนื้อต้องตัวอย่างที่เพื่อนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะคะก็จะมีเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศที่เป็นการกระทำอย่างชัดเจนนะคะมีเพื่อนอยากจะแสดงความคิดเห็นยกตัวอย่างซัก1หัวข้อนะคะว่าการล่วงละเมิดทางเพศที่เป็นการกระทําที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนนั้นคือเรื่องของอะไรเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
6: การกอดจูบรูปและคำและก็ขอมีเพศสัมพันธ์ครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงเรื่องของการสัมผัสหรือว่าการกอดจูบรูปคำแล้วก็ไปถึงขั้นขอมีเพศสัมพันธ์นะคะต่อผ่านนักเรียนค่ะเราก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศกันไปแล้วนะคะต่อไปค่ะนักเรียนคะเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะสำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนทุกๆคนค่ะได้ลองศึกษาใบความรู้เรื่องความหมายสาเหตุและลักษณะของพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศค่ะว่าสิ่งที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนั้นนะคะว่าลักษณะของการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือสาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้นเป็นอย่างไรครูก็ให้เวลานักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากใบความรู้ค่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตแจกใบความรู้ให้นักเรียนต้นทางก่อนนะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากใบความรู้ที่คุณครูมอบหมายให้เป็นไงคะสาเหตุหรือลักษณะของการถูกล่วงละเมิดทางเพศที่นักเรียนได้กล่าวไปข้างต้นนะคะเป็นอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะต่อมาค่ะในวันนี้ค่ะนักเรียนคะเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงใบงานค่ะกับเรื่องของช่วยบอกฉันทีฉันไม่รู้ว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศอยู่หรือเปล่านะคะสำหรับใบงานนี้ค่ะคุณครูจะมีสถานการณ์ให้นักเรียนนะคะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะ5สถานการณ์ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางนะคะจะทำเป็นกิจกรรมกลุ่มค่ะสำหรับคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางค่ะคุณครูสามารถปรับรูปแบบของกิจกรรมได้ตามบริบทของสถานศึกษาเลยค่ะตอนนี้ค่ะคุณครูจะขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางนะคะมาเลือกหัวข้อนะคะเพื่อที่จะได้ทำใบงานเกี่ยวกับเรื่องช่วยบอกฉันทีฉันไม่รู้ว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศอยู่หรือเปล่าซึ่งแต่ก็จะได้สถานการณ์ที่แตกต่างกันจะมี1กลุ่มค่ะที่จะได้สถานการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์1ถึง5อาจจะซ้ำเพื่อนนะคะ1กลุ่มสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะเพื่อนักเรียนได้สถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้แล้วนะคะให้นักเรียนอ่านสถานการณ์นั้นแล้วบอกคุณครูนะคะว่าเป็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่และก็ให้นักเรียนค่ะแนะนำนะคะว่าถ้านักเรียนอยากจะแนะนำกับสถานการณ์ของตัวละครที่คุณครูกำหนดให้ในสถานการณ์นักเรียนอยากจะแนะนำอะไรให้กับเขาบ้างนะคะให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะในวันนี้ค่ะกับ5สถานการณ์ค่ะคุณครูจะขออนุญาตนะคะเลือกเลขที่นะคะเพราะว่าให้มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าเราอาจจะไปเจอสถานการณ์ที่ขับขันแล้วเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเจอกับเหตุการณ์นั้นเพราะฉะนั้นค่ะ1ตัวช่วยในวันนี้กับการเลือกสถานการณ์ใบงานช่วยบอกฉันทีฉันไม่รู้ว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศอยู่หรือเปล่านะคะคุณครูขออนุญาตสุ่มเลขได้ไหมคะและให้นักเรียนแต่ละคนนะคะออกมาจับฉลากที่หน้ากลุ่มได้เลยนะคะกลุ่มแรกคุณครูขออนุญาตเลือกหมายเลข5ได้ไหมคะกลุ่มไหนเอ่ยถ้ากลุ่มหมายเลข5เชิญค่ะหมายเลข1หมายเลข1เชิญค่ะหมายเลข20ค่ะอยู่กลุ่มไหนเอ่ย20ค่ะ28เพราะฉะนั้นเราจะเหลืออีกกี่กลุ่มซ้ำไม่ออกนะคะเหลืออีกกี่กลุ่มคะ2กลุ่ม2กลุ่มไหนเอ่ยขอดูมือหน่อย2กลุ่มที่ยังไม่ได้ออกมา3กลุ่ม3กลุ่มไหนคะ3กลุ่มยกมือค่ะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนยืนขึ้นค่ะยืนขึ้นตัวแทนกลุ่มละ1คนยืนขึ้นค่ะนะคะ3คนนี้จะเป็นผู้ที่ออกมาเลือกสถานการณ์ค่ะเชิญค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะนะคะถ้าสมมุติว่าเราเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ไม่คาดคิดเพราะฉะนั้นค่ะเราจะต้องเรียนรู้และพยายามที่ปรับเปลี่ยนนะคะให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ค่ะให้แต่ละกลุ่มเลือกมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยถ้าสมมุติว่าสถานการณ์ในชีวิตมีเพื่อนยืนเข้าแถวอยู่นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงเราควรทำอย่างไรเอ่ยควรให้เกียรติผู้หญิงก่อนไหมคะควรไหมเอ่ยขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเชิญเลือกได้เลยค่ะน้องเล็กกลับไปที่กลุ่มของตัวเองได้เลยเชิญค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบโอ้ยเลือกไม่ถูกเลยขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนต้นทางได้สถานการณ์แล้วนะคะให้นักเรียนเปิดซองขึ้นมาแล้วก็อ่านสถานการณ์ของตนเองแล้วอย่าลืมค่ะแนะนำนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้นักเรียนจะทำอย่างไรตอนนี้ขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางทำใบงานกันก่อนค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะกับกิจกรรมเรื่องช่วยบอกฉันทีฉันไม่รู้ว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศอยู่หรือเปล่านะคะในวันนี้ค่ะคุณครูจะมีตัวแทนนักเรียนค่ะมานำเสนอสถานการณ์แรกกลุ่มไหนเอ่ยนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อย

0: สถานการณ์ที่พบเจอนะคะฉันถูกนำรูปที่เพื่อนแอบถ่ายตอนเสื้อฉันถลกขึ้นโดยบังเอิญไปส่งต่อกันในไลน์เป็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่เป็นการถูกล่วงละเมิดด้วยการกระทำที่ไม่ได้ถูกเนื้อต้องตัวค่ะนักเรียนแนะนำนักเรียนจะแนะนำตัวละครในสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไรให้บอกเพื่อนคนนั้นให้ลบค่ะหากไม่ลบจะไปปรึกษาครูที่ปรึกษาค่ะและผู้ปกครองการที่เธอส่งต่อโดยไม่นึกถึงคนที่เป็นเจ้าของรูปมันผิดนะถ้าเพื่อนคนนั้นลบก็ควรจะให้อภัยและไม่คติกับเพื่อนและตักเตือนว่าไม่สมควรทำอีกเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะ
1: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะเราจะมาดูกันต่อค่ะนักเรียนคะกับสถานการณ์เดิมแต่เพิ่มเติมค่ะเพื่อนอยากจะออกมาแสดงค่ะกับสถานการณ์เรื่องของฉันถูกนำรูปที่เพื่อนแอบถ่ายตอนเสื้อฉันถลกขึ้นโดยบังเอิญไปส่งต่อกันในไลน์ค่ะเพื่อนอยากจะมานำเสนอในรูปแบบของบทบาทสมมุติค่ะตัวแทนนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
2: เฮ้ยนี่มันเอวากำลังถอดเสื้อนี่ว่าถ่ายรูปให้เพื่อนส่งดูดีกว่าส่งให้เพื่อนในกลุ่มนี้ดีกว่า
3: เฮ้ยเข้ากล้องส่งอะไรมาเฮ้ยเอวานี่ว่า
4: เฮ้ยแกทำอะไรกันอ่ะขอดูหน่อย
2: เราไม่ให้นี่มันเรื่องของพวกเรานะเอง
4: การถ่ายรูปคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วนำไปเผยแพร่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าเราไม่ได้รับอนุญาตจากคนที่โดนถ่ายอาจจะทำให้คนที่โดนถ่ายอับอายได้การทำกระทำแบบนี้ไม่ควรเลยนะพวกแกไม่ควรทำแบบนี
5: ้สรุปนะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการล่วงละเมิดทางเพศด้วยการกระทำที่ไม่ถูกเนื้อต้องตัวโดยใช้การแอบถ่ายแล้วนำไปแชร์ต่อควรป้องกันโดยการระมัดระวังในการแต่งตัวที่ไม่สั้นจนเกินไปแจ้งผู้ปกครองหรือตำรวจค่ะ
1: คุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะที่มานำเสนอเป็นบทบาทสมมุติจากสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้ค่ะขอเชิญตัวแทนนักเรียนที่กลุ่มได้เลยค่ะต่อไปค่ะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนคะกลุ่มต่อไปกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
6: สถานการณ์ที่พบเจอฉันมักถูกเพื่อนคนหนึ่งมองที่ช่วงต้นขาและกระโปรงของฉันอยู่เสมอเป็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะนักเรียนจะแนะนำตัวละครในสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไรพยายามอยู่ห่างจากเพื่อนกลุ่มนั้นและสวมใส่กางเกงหรือกระโปรงที่ปิดช่วงต้นขาหากยังถูกล่วงละเมิดทางเพศอีกอาจสอบถามเพื่อนคนนั้นโดยตรงหรือบอกไปถึงสิ่งที่เพื่อนทำให้นักเรียนรู้สึกไม่ดีหรืออาจบอกเรื่องราวนี้ให้กับผู้ใหญ่หรือครูที่ไว้วางใจได้รับรู้และช่วยแก้ปัญหาต่อไปค่ะ
1: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณสถานการณ์ที่เพื่อนได้ยกตัวอย่างไปนะคะว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนถูกเพื่อนคนหนึ่งนะคะมองที่ต้นขาและกระโปรงของฉันอยู่เสมอเพื่อนจะจัดการนั้นกับสิ่งนั้นอย่างไรนะคะเพื่อนก็ได้บอกไปแล้วว่าอาจจะมีเรื่องของการแจ้งครูที่ปรึกษาแจ้งให้กับคนที่เราไว้วางใจหรือมีการพูดคุยตักเตือนนะคะกับบุคคลที่กระทำค่ะต่อไปค่ะเราจะไปสู่สถานการณ์ต่อไปค่ะตัวแทนนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
7: ครับสถานการณ์ที่พบเจอนะครับฉันถูกสัมผัสที่หน้าอกจากเพื่อนคนหนึ่งอยู่บ่อยๆขณะเล่นกิจกรรมสนุกเป็นกลุ่มครับเป็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับนักเรียนจะแนะนำตัวละครในสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไร 1. พยายามอยู่ห่างจากเพื่อนคนนั้นหากมีกิจกรรมกลุ่มที่ต้องใกล้ชิดกันให้ระมัดระวังตัวเอง 2. หากยังถูกล่วงละเมิดทางเพศอีกควรสอบถามเพื่อนคนนั้นโดยตรงหรือบอกไปถึงสิ่งที่เพื่อนคนนั้นทำให้นักเรียนรู้สึกไม่ดีหรืออาจบอกเรื่องราวนี้ให้กับครูหรือผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจให้ได้รับรู้และช่วยแก้ปัญหาครับ
1: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นนักเรียนนะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่าเป็นการที่เราได้ร่วมกิจกรรมหนึ่งแล้วอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราถูกนะคะสัมผัสหรือว่าถูกเนื้อต้องตัวนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังและจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่เพื่อนได้บอกไปนะคะต่อไปค่ะตัวแทนนักเรียนกลุ่มไหนเอ่ยพร้อมจะนำเสนอไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
8: สถานการณ์ของผมนะครับสถานการณ์ที่พบเจอฉันมักถูกแซวจากกลุ่มเพื่อนหลังห้องว่าหน้าอกใหญ่ครับเป็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่เป็นการถูกละเมิดทางเพศด้วยวาจาครับนักเรียนจะแนะนำตัวละครในสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไรผู้ที่ถูกกระทําควรปรึกษาผู้ใหญ่เช่นครูพ่อแม่หรือไม่ตอบโต้แต่ถ้าเราอึดอัดจนทนไม่ไหวนะครับควรบอกเพื่อนให้รู้ว่าเราไม่สบายใจแต่ถ้าเราเป็นคนกระทําและเพื่อนบอกว่าไม่สบายใจแล้วควรหยุดแซวเพื่อนและขอโทษเพื่อนอย่างตั้งใจครับและไม่แซวเพื่อนอีกครับ
1: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะเชิญตัวแทนเรียนกลุ่มต่อไปได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกับสถานการณ์นี้ค่ะกับสถานการณ์ที่ว่าฉันถูกเพื่อนต่างเพศมาชวนไปทานอาหารเย็นค่ะนักเรียนจะมานำเสนอเป็นรูปแบบของบทบาทสมมุติค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะ
9: เอ็งไปกินข้าวที่บ้านเราไหมบ้านเรามีกับข้าวเยอะแยะเลยนะ
10: ขอบคุณนะแต่เราทานมาแล้ว
9: แต่พ่อแม่เราไม่อยู่นะเราเหงาอ่ะไปได้เปล่า
10: ไม่เป็นไรนะเรามีธุระเนี่ยแม่เรามาแล้ว
9: ไว้วันหลังเอ็งค่อยมาทานข้าวที่บ้านแล้วนะ
11: นี่นายอย่าไปชวนผู้หญิงสองต่อสองแบบนี้มันดูไม่ดีเสียบุคลิก
9: เราขอโทษนะ
10: ไม่เป็นไรแต่ทีหลังอย่าชวนไปสองต่อสองแบบนี้นะเดี๋ยวแม่เราว่า
9: โอเค
1: คุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนทุกๆกลุ่มนะคะกับสถานการณ์จำลองนะคะแล้วก็รูปแบบของนะคะกิจกรรมช่วยบอกฉันทีฉันไม่รู้ว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศอยู่หรือเปล่านะคะนักเรียนก็ได้นำเสนอนะคะวิธีการดูแลและจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะต่อไปค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะคุณครูก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้เราจะมาพบกันค่ะนักเรียนคะกับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะ
12: นักเรียนทุกหมดทำความเคารพ

0: ้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อมปิด
4: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
5: เพื่อนคะพลอยใสว่าการเดินทางทำให้เราได้พบแรงบันดาลใจใหม่ๆและตัวอย่างที่ดีในชีวิตค่ะพลอยใสก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบการเดินทางค่ะและในวันนี้พลอยใสก็มีเรื่องราวดีๆจากการเดินทางตามรอยไปยังโรงเรียนที่มีคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9มาฝากกันค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ

0: อนนี้พวกเราพาเพื่อนๆมาอยู่กันที่โรงเรียนบ้านน้องขามนานดีจังหวัดนครราชสีมากันค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่นี่มีคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9เป็นแรงบันดาลใจและนำมาปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ที่โรงเรียนนี้ยังมีเพื่อนๆที่มีในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักเดินทางในดวงใจและตั้งใจทำดีตามพ่อสอนมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอลิสราแก้วมาลัยอายุ12ปีโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงน้ำทิพย์บุญเจริญอายุ12ปีโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีค่ะ
1: วันนี้เราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามให้กับรายการอย่างทำดีตามพ่อสอนค่ะ
2: ใช่ค่ะเราจะพาเพื่อนๆไปติดตามกิจกรรมดีๆในโรงเรียนของเราที่มีการนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้จะเป็นอย่างใดนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะ
3: ปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงที่เราทำก็คือการปลูกผักการทำนาแปลงโยนการเลี้ยงปลาการเลี้ยงไก่ค่ะพวกเราจะรับผิดชอบด้วยการชวนเพื่อนๆมารดน้ำผักในตอนเย็นค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืชค่ะก็จะมีชั้นป4 5 6ค่ะที่มาทำแปลงผักร่วมกันค่ะผลผลิตที่เราได้นะคะจะนำไปทำอาหารกลางวันค่ะ
1: เราได้ประโยชน์ในการเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันหน้าที่ที่หนูต้องไปทำทุกวันคือรดน้ำต้นไม้ใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืชค่ะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในบ้านของเราได้ค่ะ

ทางของในหลวงรัชกาลที่9ในแต่ละครั้งทําสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์นําพาความสุขให้กับพระสงฆ์นิกรไทยมากมายและคงไม่ผิดอะไรหากจะกล่าวว่าพื้นที่ในประเทศไทยคงจะไม่มีใครที่รู้จักแผ่นดินนี้ได้ดีไปกว่าพระองค์ค่ะ

0: ยชน์ที่ได้จากการเดินทางครั้งนี้คือประสบการณ์ดีๆที่พวกเรานำมาฝากกันค่ะเพื่อนๆ เองก็ทำได้และควรทำกันได้นะคะและพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตาพ่อสอนสวัสดีค่ะ
1: โอเคไม่พลอยสายอินโบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
0: ทีมงานเคลียร์แซ
2: ดในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้เป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้แน่นอนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันศุกร์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2500

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพ
0: ร้อ
1: มกันเลยค่ะ
2: ชมเลยค
1: ่
2: ะ
0: ชาร์จ
3: ไปติดเขาไฟสายไวเลสติดไฟสาย
0: โอเค

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะที่ผ่านมาในรายการนะคะได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคจิตนะคะว่ามีสาเหตุเกิดขึ้นมากมายหลากหลายสาเหตุเลยบางสาเหตุก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่บางสาเหตุก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้หรือว่าเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะแต่ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมถึงอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการเป็นโรคจิตได้แต่เป็นสาเหตุที่คุณสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือสารเสพติดนั่นเองค่ะการใช้สารเสพติดถือว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุนะคะที่จะนำพาคุณนั้นไปสู่การเป็นโรคจิตได้เพราะฉะนั้นปัญหาการใช้สารเสพติดถือว่าสำคัญมากๆและก็เป็นวาระแห่งชาติที่ควรจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังนั่นเองค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงจันทการอยู่เย็นจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามาร่วมพูดคุยกันถึงประเด็นนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงโรคจิตนะคะและปัจจุบันในประเทศของเราจิตเวชที่เกิดจากสารเสพติดต่างๆนั้นถือว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดคะ
1: ค่ะด้วยปัจจุบันนะคะสารเสพติดอะค่ะได้รับการแพร่ระบาดมากขึ้นทำให้ผู้ที่เสพสารเสพติดหรือว่าใช้สารเสพติดอะค่ะพบโรคร่วมทางจิตเวชได้มากขึ้นถึง 50% เลยค่ะ
0: แล้วนี้การใช้สารเสพติดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับอาการทางจิตยังไงล่ะคะ
1: ค่ะก็คือสารเสพติดเนี่ยตัวสารเสพติดเลยเนี่ยจะทำลายสมองส่วนคิดซึ่งสมองส่วนคิดเนี่ยจะเป็นสมองที่ช่วยความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลพอสมองส่วนคิดถูกทำลายจะทำให้สมองส่วนอยากมามีอิทธิพลเหนือสมองส่วนคิดเมื่อสมองส่วนอยากมีอิทธิพลเหนือสมองส่วนคิดจะทำให้คนที่ใช้หรือใช้เสพสารเสพติดเนี่ยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วก็ขาดความยับยั้งชั่งใจแล้วก็ทำให้สามารถทำอะไรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเหตุผลอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักขโมยหรือเหตุการณ์ที่ก่ออาชญากรรมเกิดขึ้นได้อะค่ะ
0: ก็เป็นภาพที่เราน่าจะได้เห็นจากตามพวกหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวที่เกิดขึ้นจากสารเสพติดบ่อยมากขึ้นนะคะแล้วสารเสพติดอะไรบ้างคะที่ส่งผลต่อระบบของประสาทของเราได้บ้าง
1: ค่ะโดยทั่วไปนะคะสารเสพติดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทซึ่งสารเสพติดแต่ละประเภทเนี่ยก็จะออกฤทธิ์ต่อโรคทางจิตเวชได้ตั้งแต่ระดับรุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงมากอะค่ะ
0: มีประเภทไหนบ้างคะสำหรับตัวของสารเสพติด
1: สารเสพติดเนี่ยก็ถ้าแบ่งตามประเภทของมันนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็นประมาณ5ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือประเภทของสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทนะคะที่ตัวอย่างเช่นก็จะเป็นพวกแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าซึ่งเป็นสารเสพติดที่รุนแรงเพราะว่ามันขายได้ถูกต้องตามกฎหมายอะค่ะแล้วอาจจะทำให้สามารถใช้และเข้าถึงได้ง่ายถ้าใช้ในปริมาณที่มากหรือว่ามันจะมีผลต่อเรื่องการกดระบบหายใจได้สารอีกตัวหนึ่งของสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทก็คือฟินฟินนี่สมัยก่อนก็ได้รับการระบาดมากเลยนะคะส่วนประเภทที่สองก็คือสารเสพติดสุกุมกระตุ้นประสาทสารเสพติดกลุ่มกระตุ้นประสาทเนี่ยก็คือสารกลุ่มแอมเฟตามีนสารกลุ่มแอมเฟตามีนก็ตัวอย่างเช่นก็คือยาไอซ์หรือว่ายาบ้าสารกลุ่มกระตุ้นประสาทกลุ่มนี้ค่ะตอนนี้ได้รับการแพร่ระบาดแล้วก็ในหมู่วัยรุ่นแล้วก็คนทำงานมากอะค่ะสารกลุ่มกระตุ้นประสาทอย่างอื่นก็จะมีทั้งโคเคนแล้วก็บุหรี่นี่ก็เป็นสารที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทอ่อนๆด้วยอะค่ะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3ก็คือสารที่ออกฤทธิ์หลอนประสาทก็จะมี LSD คนที่ใช้ LSD เนี่ยก็จะมีภาวะประสาทหลอนเกิดขึ้นได้ค่ะ
0: เช่นอะไรคะ LSD เผื่อบางคนอาจจะไม่

0: ไม่เข้าใจนึกไม่ออกว่ามันเป็นสารตัวไหน
1: สาร LSD เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้รับการแพร่ระบาดหรือแพร่หลายมากค่ะจะเป็นต่างประเทศที่จะเยอะกว่าของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นสารเสพติดกลุ่มกระตุ้นประสาทแล้วก็กดประสาทอย่างเช่นแอลกอฮอล์ที่จะแพร่ระบาดมากกว่าค่ะ
0: ค่ะตัวต่อไปค่ะประเภทออกฤทธิ์
1: ค่ะอีกอย่างนึงก็คือประเภทที่4นะคะก็คือประเภทที่ออกฤทธิ์รวมๆกันอย่างเช่นกัญชากัญชาเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ทั้ง3ฤทธิ์เลยที่กล่าวมาก็คือทั้งกดประสาทกระตุ้นประสาทแล้วก็หลอนประสาท
0: อย่างนี้ถือว่ารุนแรงสุดเลยไหมคะ
1: ก็ขึ้น

0: ถือว่ามีความรุนแรงมากเพราะว่าตัวสารระเหยเนี่ยมันติดอยู่ในสมองได้เพราะสารระเหยเนี่ยจะละลายอยู่ในเนื้อไขมันของชั้นสมองถึงแม้ว่าผู้ที่เสพสารระเหยเนี่ยจะหยุดใช้ไปแล้วแต่ตัวสารระเหยยังฝังอยู่ในสมองได้อยู่อะค่ะ
1: ค่ะแล้วนี้เราต้องใช้ยาระดับไหนนะคะถึงจะเรียกได้ว่าเรากำลังเสพติดแล้ว
0: คำว่าเสพสารเสพติดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณว่าระบุแน่ชัดว่าเท่าไหร่แต่คำว่าติดสารเสพติดแล้วหรือเรียกว่าโรคสมองติดยาเนี่ยก็คือมันคือการที่สมองเนี่ยได้รับการทนต่อสารเสพติดนั้นคือตอนแรกเราอาจจะใช้ปริมาณน้อยๆแล้วเรามีความสุขต่อมาเมื่อเราใช้ปริมาณน้อยๆอย่างนั้นร่างกายจะร่างกายหรือสมองจะทนต่อสารเสพติดนั้นคือไม่เกิดความสุขแล้วจำเป็นที่จะต้องใช้ปริมาณที่เยอะขึ้นเยอะขึ้น
1: เหมือนการดื้อยาต้องเพิ่มปริมาณ
0: ค่ะอันนั้นก็เลยเรียกว่าติดหรือว่าสมองติดยาก็คือสารเคมีในสมองเนี่ยมันคล้ายๆว่าผิดปกติของสมดุลสมองอะค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ได้รับสารเสพติดในปริมาณที่เคยได้หรือได้น้อยกว่าเดิมเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ถอนหรือว่าลงแดงได้ค่ะ
1: อย่างนี้ก็คือถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าการลงแดงหรือฤทธิ์ถอนนั้นเป็นฤทธิ์ถอนของสารเสพติดชนิดไหนอะคะ
1: น่ากลัวมากๆเลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะโรคสมองติดยาเนี่ยเขาถือว่าเป็นโรคจิตเวชชนิดหนึ่งเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาพิสูจน์ได้แล้วค่ะว่าโรคสมองติดยาเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองที่เกิดการผิดสมดุลกันนะคะเกิดขึ้นก็เลยเรียกว่าโรคสมองติดยาเนี่ยค่ะเป็นโรคที่ผิดปกติทางจิตเวชและนำไปสู่ภาวะอื่นๆอย่างเช่นโรคจิตจากสารเสพติดได้อย่างเช่นหูแว่วประสาทหลอนมีพฤติกรรมหวาดระแวงได้อะค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้สารเสพติดทุกๆอย่างสามารถที่จะพาเราไปเป็นโรคจิตเวชได้ไหมคะ
0: ค่ะโดยส่วนมากอะค่ะแล้วก็สารเสพติดเนี่ยสามารถนำไปสู่ภาวะทางจิตได้ซึ่งอย่างที่บอกกล่าวไปอะค่ะก็คือสารเสพติดที่เกิดภาวะทางจิตเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสารเสพติดแล้วก็ประเภทของโรคทางจิตเวชอาจจะเป็นตั้งแต่โรคทางจิตเวชที่มีความรุนแรงน้อยอย่างเช่นวิตกกังวลจนถึงโรคจิตเวชที่มีความรุนแรงมากอย่างเช่นหูแว่วหรือประสาทหลอนได้ค่ะ
1: ค่ะอาการของโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดเนี่ยจะมีอาการอะไรที่บ่งบอกเราออกมาได้บ้างล่ะคะ
0: ค่ะโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดนะคะก็อาการที่บ่งบอกเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นโรคจิตจากสารเสพติดพวกกระตุ้นประสาทอะค่ะก็จะมีอาการเริ่มตั้งแต่เริ่มนอนไม่หลับมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นรวมถึงความคิดหวาดระแวงพฤติกรรมมีเรื่องหูแว่วหวาดกลัวเก็บตัวเกิดขึ้นได้อะค่ะ
1: อันนี้คือขึ้นอยู่กับอะไรคะสำหรับอาการต่างๆที่จะออกมา
0: อาการต่างๆที่ออกมาเนี่ยปัจจุบันเขาพิสูจน์ได้แล้วว่ามันขึ้นอยู่กับหนึ่งก็คือพันธุกรรมก็คือจีนคือแต่ละคนเนี่ยการไวต่อสารเสพติดก็จะแตกต่างกันบางคนเอ๊ะทำไมใช้แล้วถึงไม่มีอาการทางจิตทำไมบางคนใช้แล้วถึงมีอาการทางจิตคืออย่างหนึ่งก็คือเรื่องพันธุกรรมสองก็คือภาวะการใช้สารเสพติดว่าเป็นสารเสพติดตัวไหนเพราะว่าสารเสพติดแต่ละตัวก็มีความรุนแรงที่แตกต่างกันปริมาณที่ใช้ระยะเวลาที่ใช้ยิ่งใช้นานใช้ปริมาณมากความรุนแรงของตัวโรคเนี่ยก็จะมากมากถึงขนาดที่ว่าอาจจะทำให้สมองอะค่ะผิดปกติหรือเสื่อมอย่างถาวรถึงแม้ว่าหยุดสารเสพติดก็อาจจะไม่หายจากโรคทางจิตเวชได้อะค่ะ
1: นอกจากที่ตัวของโรคสภาวะของโรคจิตเวชเนี่ยค่ะนะคะก็คืออย่างที่คุณหมอบอกไปว่ามันก็ถือว่าเป็นโรคจิตเวชอย่างหนึ่งที่เกิดจากสารเสพติดทีนี้นอกจากที่มันจะกระทบในเรื่องของสภาพจิตใจนะคะในเรื่องของสมองต่างๆสมองการสั่งงานต่างๆแล้วมันยังมีการกระทบต่อสุขภาพร่างกายด้วยไหมคะ
0: ค่ะก็การกระทบต่อสุขภาพร่างกายอะค่ะอย่างที่เรียนไว้นอกจากที่กระทบต่อทางจิตแล้วการกระทบต่อทางกายเนี่ยก็มีตั้งแต่หลายระดับตั้งแต่ระดับที่เป็นรุนแรงน้อยๆจนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งการรุนแรงความรุนแรงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทของสารเสพติดที่ใช้อย่างถ้าเป็นกลุ่มแอมเฟตามีนนะคะถ้ารุนแรงต่ำๆก็อาจจะมีโรคผิวหนังหรือว่าสุขภาวะช่องฟันหรือว่าช่องฟันที่ผิดปกติจนถึงรุนแรงมากถึงขนาดท่านหัวใจที่เต้นเร็วชีพจรที่เต้นเร็วหรือว่าหัวใจวายได้อะค่ะ
1: ค่ะคุณหมอจะมีวิธีวินิจฉัยได้ยังไงล่ะคะว่านี่คือโรคจิตเวชที่เกิดจากสารเสพติดชนิดไหน
0: อย่างแรกเลยอะค่ะก็คือเราต้องซักประวัติของคนไข้เนี่ยว่าคนไข้เนี่ยมีโรคหรืออาการทางจิตเนี่ยเป็นมาก่อนการใช้สารเสพติดหรือเปล่าหรือว่าเป็นหลังจากที่ใช้สาร

0: เสพติดถ้าแล้วก็อย่างที่สองก็คือระยะเวลาที่หยุดสารเสพติดอะค่ะคือโดยปกติถ้าหยุดสารเสพติดอะค่ะประมาณ1เดือนนะคะอาการทางจิตควรจะหายถ้าเป็นอาการทางจิตจากสารเสพติดแต่หากอาการทางจิตจากสารเสพติดนั้นไม่หายเป็นหลังจากที่หยุดสารเสพติดไป1เดือนก็อาจจะพิจารณาว่าอาการทางจิตนั้นอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่สารเสพติดนะคะ
1: ค่ะแล้วการบำบัดรักษาเนี่ยมีโอกาสหายขาดไหมคะเผื่อบางคนตอนนี้อาจจะมีคนในครอบครัวที่เข้าข่ายว่าเป็นโรคจิตเวชประเภทสารเสพติดอยู
0: ่ค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะก็คือโรคจิตเวชจากสารเสพติดอะค่ะมันต้องอาศัยปัจจัยหลายๆด้านในการดูแลรักษาปัจจัยทั้งเรื่องการจัดการกับอารมณ์ปัจจัยเรื่องสภาวะแวดล้อมสังคมสิ่งกระตุ้นแล้วก็ครอบครัวก็จะช่วยเหลือทำให้อาการบำบัดหายขาดได้อย่างถาวรนะคะ
1: ส่วนมากจะใช้เวลารักษานานไหมคะ
0: ค่ะการรักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าสารที่ใช้เป็นสารอะไรความรุนแรงของโรคทางจิตเวชนะคะรุนแรงขนาดไหนก็จะเป็นตัวปัจจัยในการกำหนดระยะเวลาในการรักษาได้อะค่ะ
1: ค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของการบำบัดรักษาดีกว่าสำหรับผู้ป่วยจิตเวชประเภทติดสารเสพติดมีวิธีการบำบัดอาการต่างๆยังไงบ้างคะรักษา
0: การบำบัดรักษาค่ะในช่วงแรกเลยอะค่ะในช่วงที่มีภาวะโรคทางจิตเวชจากสารเสพติดอะค่ะอาจจะต้องได้รับการบำบัดในระยะเฉียบพลันก็คือดูแลเรื่องอาการทางจิตอย่างเช่นหูแว่วประสาทหลอนอาจจะจำเป็นต้องใช้ยาทางจิตเวชในการที่จะรักษาภาวะฉุกเฉินเหล่านี้ก่อนนะคะ
1: ค่ะแล้วการฟื้นฟูหลังจากที่ได้รับการรักษาไปแล้วถ้าสมมติว่ารักษาในเบื้องต้นอย่างที่คุณหมอแจ้งมาแล้วอาการไม่ดีขึ้นเราจะมีวิธีการรักษาขั้นตอนต่อไปยังไงบ้างคะ
0: การรักษาอีกขั้นตอนนึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยอะค่ะการรักษาที่ในระยะต่อเนื่องหรือระยะฟื้นฟูอะค่ะเป็นการรักษาที่จะทำให้คนที่ใช้สารเสพติดเนี่ยค่ะไม่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำได้การรักษาวิธีนี้อาจจะต้องอาศัยสหวิชาชีพอย่างเช่นนักจิตนักสังคมนักอาชีวะบำบัดมาช่วยในการประเมินศักยภาพของคนที่ใช้สารเสพติดการรับมือกับความเครียดการทักษะการจัดการกับอารมณ์จะทำยังไงให้เขาเมื่อเจอภาวะการมีปัญหาและกลับไม่แก้ปัญหาโดยการที่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำอะค่ะ
1: ค่ะในปัจจุบันนี้สำหรับผู้ป่วยที่เข้าข่ายโรคจิตเวชประเภทสารเสพติดเนี่ยค่ะมีจำนวนเยอะขึ้นมากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอ
0: ก็ด้วยปัจจุบันนะคะการแพร่ระบาดของสารเสพติดที่มากขึ้นทำให้ผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิตเวชจากสารเสพติดอะค่ะก็เป็นมากขึ้นด้วยอะค่ะ
1: ส่วนมากผู้ป่วยจะเข้ามาพบแพทย์เองหรือว่าจะเป็นทางบ้านหรือว่าคนรู้จักส่งมามากกว่าคะ
0: ปัจจุบันเนี่ยค่ะการรักษาทางจิตเวชเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาโดยที่เห็นก็จะเป็น3อย่างอะค่ะก็คืออย่างแรกก็คือผู้ป่วยเนี่ยรับรู้ถึงอาการทางจิตเวชที่เกิดขึ้นใส่ใจว่าต้องการที่จะเลิกแต่ไม่สามารถเลิกเองได
1: ้
0: อย่างที่2ก็อย่างที่ได้เรียนไปก็คือเรื่องที่ว่าญาติเนี่ยเป็นห่วงสังเกตเห็นถึงความผิดปกติที่เปลี่ยนไปก็พากันมาอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่3ก็คืออาจจะได้รับบทลงโทษทางกฎหมายอะค่ะกฎหมายก็พาผู้ป่วยมาบำบัดรักษาค่ะ
1: คุณหมอคิดว่าปัญหานี้เนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะเริ่มต้นแก้ไขจากตรงจุดไหนคะ
0: ก็อย่างแรกเลยอะค่ะการที่เรื่องของยาเสพติดอะค่ะเป็นวาระระดับชาติอะค่ะก็ต้องเริ่มการแก้ที่ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิอะค่ะระดับปฐมภูมิก็คือต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดโทษของสารเสพติดให้แก่โรงเรียนครอบครัวช่วยกันตระหนักช่วยกันป้องกันนะคะและรับรู้ถึงวิธีการรักษาแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมอะค่ะอย่างระดับที่2ก็คือระดับทุติยภูม
1: ิ
0: ระดับทุติยภูมิอะค่ะก็คือโรงพยาบาลนะคะจะช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องสารเสพติดอย่างเหมาะสมอะค่ะหรือส่งต่อในสถานที่ที่เหมาะสมอะค่ะและอย่างที่3ก็คือสำคัญมากเลยก็คือระดับตติยภูมิอะค่ะก็คือมีการรักษาที่เหมาะสมมีการดูแลติดตามเคสอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ผู้ที่เคยใช้สารเสพติดกลับไปหวนใช้ซ้ำอะค่ะ
1: ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าการรักษาเนี่ยผู้ป่วยไม่ยอมร่วมมือด้วยการบำบัดมันจะได้ผลบ้างไหมคะ
0: จริงๆแล้วอะค่ะการรักษาที่ดีที่สุดอะค่ะสำหรับผู้ที่ใช้สารเสพติดอะค่ะผู้ที่ใช้สารเสพติด

0: เนี่ยควรจะให้ความร่วมมือในการรักษาแต่หากว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาค่ะในช่วงแรกค่ะช่วงที่เป็นระยะเฉียบพลันหรือระยะรุนแรงนะคะเราจะมีพระราชบัญญัติสุขภาพจิตนะคะพุทธศักราช2551นะคะช่วยดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะอันตรายต่อตนเองหรืออันตรายต่อสังคมอะค่ะในการที่จะช่วยบังคับบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมอะค่ะ
1: แล้วนี้คุณหมอมีอะไรจะบอกคนทางบ้านไหมคะสำหรับคนที่อาจจะมองว่าโอ้โหคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยไม่ควรให้โอกาสในการกลับตัวกลับใจเลยเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้มองว่ามันเป็นโรคหนึ่ง
0: ค่ะจริงๆแล้วอะค่ะสารเสพติดเนี่ยเป็นสารที่อันตรายผู้ที่ใช้ยาเสพติดหรือสารเสพติดนั้นนะคะถ้าเขารู้ถึงผลหรือโทษของมันจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ได้อยากใช้มันแต่ตราบใดที่เขาไปเคยได้ลองใช้เนี่ยเขาจะรู้ถึงความสุขแต่ความสุขนั้นเนี่ยมันเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขที่อันตรายและเป็นความสุขที่นำไปถึงชีวิตได้อะค่ะถ้าเขารู้อย่างนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่อยากใช้การให้โอกาสแต่การมองคนที่ใช้สารเสพติดอะค่ะเป็นผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่จำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลรักษาทางด้านกายจิตและสังคมอะค่ะก็จะเป็นการให้โอกาสเขากลับมาได้อะค่ะ
1: ค่ะซึ่งในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็อย่างที่คุณหมอได้บอกไปค่ะว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็สำคัญมากเป็นวาระระดับชาติเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะทีนี้คุณหมอจะแนะนำคนทางบ้านยังไงเอ่ยว่าในเมื่อเราอยู่ในสังคมแบบนี้สังคมที่มันมียาเสพติดสามารถซื้อขายกันได้ง่ายดายขนาดนี้เราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงให้ห่างไกลจากยาเสพติดบ้าง
0: ค่ะอย่างแรกเลยอะค่ะก็คือการช่วยสอดส่องดูแลในครอบครัวในสังคมช่วยกันเป็นหูเป็นตาว่ามีสารเสพติดยังไงหรือว่าพาไปรักษายังไงแล้วก็การช่วยรับรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ที่ใช้สารเสพติดว่ามีแนวทางการรักษายังไงพาไปรักษาอย่างเหมาะสมยังไงอะค่ะก็จะช่วยป้องกันบุตรหลานหรือว่าคนในครอบครัวให้ไม่ไปเกิดอันตรายกับการใช้สารเสพติดได้อะค่ะ
1: แล้วก็ถ้าเป็นจริงๆก็คือสามารถที่จะมารักษาให้หายขาดได้ถ้าได้รับความร่วมมือทั้งจากตัวของผู้ป่วยเองแล้วก็คนในครอบครัวที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เคสที่คุณหมอเคยเจอที่รุนแรงที่สุดถึงขั้นไหนเลยคะสำหรับเคสที่เป็นโรคจิตประเภทสารเสพติด
0: ความจริงแล้วเนี่ยค่ะคำว่ารุนแรงเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหลายประเภทนะคะรุนแรงตั้งแต่รุนแรงที่ติดกันหลายคนติดทั้งครอบครัว
1: หรือว่าติดกันแบบทั้งครอบครัวเลย
0: เพราะว่าบางทีเนี่ยพฤติกรรมเรียนแบบมันเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคนที่เป็นพ่อเกิดความเครียดแล้วใช้สารเสพติดแล้วสบายใจขึ้นลูกอาจจะได้รับการเรียนรู้ว่าสามารถหายเครียดโดยใช้สารเสพติดลูกก็อาจจะติดสารเสพติดจากพฤติกรรมเรียนแบบคุณพ่อได้อันนี้ก็เป็นการติดเรียกว่าถามว่ารุนแรงไหมเป็นการเรียกว่ายุ่งยากซับซ้อนดีกว่าค่ะ
1: แล้วนี้มีวิธีการบำบัดยังไงล่ะคะมากันทั้งบ้านแบบนี้เลย
0: การบำบัดเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มบำบัดเป็นในแต่ละบุคคลมากกว่าค่ะเพราะว่าทักษะในการรับมือกับความเครียดหรือปัญหาของคุณพ่อเนี่ยอาจจะต้องจัดการให้เหมาะสมกับตัวคุณพ่อแล้วก็การรับรู้เกี่ยวกับการระบายความเครียดโดยการใช้เสพติดของลูกเนี่ยอาจจะต้องใส่สิ่งใหม่ๆเข้าไปอะค่ะทดแทนสิ่งเดิมที่เคยใช้อะค่ะ
1: ค่ะนอกจากโรคสมองติดยาที่ถือว่าเป็นโรคจิตเวชประเภทหนึ่งแล้วซึ่งมันเกิดจากสารเสพติดจริงๆแล้วยังมีสาเหตุอื่นไหมคะที่นำพามาจนถึงโรคจิตเวชที่ทำให้ติดสารเสพติดได
0: ้ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยอะค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะสารเสพติดเนี่ยติดมากติดน้อยเนี่ยบางคนเนี่ยขึ้นอยู่กับโรคทางจิตเดิมก่อนหน้านี้โดยที่บางคนเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นโรคทางจิตเวชเดิมมาก่อนหน้านี้อย่างเช่นบางคนเป็นโรควิตกกังวลโรคเครียดหรือโรคซึมเศร้าก็รับรู้เพียงแต่ว่านอนไม่หลับนะนอนไม่หลับแล้วอาจจะใช้พวกสารเสพติดเข้ามาช่วยเพื่อเป็นการรักษาด้วยตนเองสุดท้ายก็คือแทนที่จะมาหาหมอด้วยอาการของโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลก็กลับมาหาหมอด้วยเรื่องโรคของโรคทางจิตจากสารเสพติดการรักษาอาจจะต้องรักษาคู่ควบกันทั้งโรคทางจิตจากสารเสพติดโรคสมองติดยาเสพติดแล้วก็โรคซึมเศร้าวิตกกังวลที่อาจจะเป็นสาเหตุหลักเพราะว่าถึงแม้ว่าจะหยุดสารเสพติดได้แต่ว่าโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าก็อาจจะกำเริบมาก็อาจจะทำให้เป็นสาเหตุที่หวนกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำอย่างที่เห็นบ่อยๆเลยค่ะอย่างเช่นคนที่

0: มีภาวะเครียดภาวะเศร้านอนไม่หลับก็อาศัยตัวแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าเบียร์เนี่ยเข้าไปช่วยเพื่อให้ทำให้หลับได้คลายเครียดแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องติดสารพวกติดสุราตามมาได้ค่ะ
1: และอย่างนี้แล้วต้องระวังนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ใครที่อยู่ในภาวะเสี่ยงแบบที่คุณหมอบอกไปนะคะนอนไม่หลับปุ๊บต้องมีการก้องกันกรึ๊บเข้ามาเนี่ยถ้าคุณทำงานทุกวันเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดได้เลย
0: ใช่
1: อันตรายมากๆแล้วนี้อาการของเขาที่แสดงออกมาเนี่ยมันจะแตกต่างจากโรคจิตประเภทอื่นบ้างไหมคะ
0: ภาวะโรคจิตเวทที่เกิดจากสารเสพติดที่มีภาวะโรคอื่นก่อนหน้านั้นนะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็โดยหลักๆเนี่ยก็อาจจะมีภาวะโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคเครียดก่อนที่จะใช้สารเสพติดแล้วประวัติก็อาจจะมีเรื่องนอนไม่หลับภาวะซึมเศร้าทานไม่ได้ไม่มีสมาธิเบื่อหรือว่าขาดความสนใจก่อนที่จะใช้สารเสพติดแล้วหลังจากใช้สารเสพติดในระยะแรกอาการเหล่านั้นอาจจะดีขึ้นแต่ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปก็อาจจะเกิดเรื่องโรคของสมองติดยาก็คือผ่านไประยะนึงที่เคยมีความสุขหรือว่าอาการดีขึ้นจากการดื่มสุราก็เกิดการดื้อขึ้นมาก็คือต้องใช้ในปริมาณที่มากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อเรื่องการงานครอบครัวหรือว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนได้อะค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้เราจะเวลารักษาเนี่ยค่ะเราควรจะรักษาจากจุดไหนประเภทไหนก่อนดีคะ
0: อย่างแรกเลยอะค่ะเราต้องทำการวินิจฉัยได้ว่ามีโรคทางจิตเวชร่วมอะไรบ้างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของภาวะทางจิตจากสารเสพติดแล้วก็โรคทางจิตเวชเดิมอย่างเช่นซึมเศร้าวิตกกังวลด้วยหรือเปล่าในระยะแรกอาจจะต้องทำการถอนเรื่องสารเสพติดรักษาฟื้นฟูในเรื่องสารเสพติดต่อก่อนเมื่อตรงนี้ดีขึ้นก็ทำร่วมกับการประเมินโรคทางจิตเวชอื่นโดยการที่ดูว่าเขาเป็นโรคอะไรโรคซึมเศร้าวิตกกังวลหรือว่าโรคอารมณ์สองหรือเปล่าการจัดการเนี่ยอาจจะใช้ดูว่าจำเป็นต้องรับประทานยาเพื่อแก้โรคนั้นๆไหมทักษะการรับมือกับความเครียดทักษะการรับมือกับการแก้ปัญหาการควบคุมอารมณ์รวมถึงทักษะในการปฏิเสธเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องฟื้นฟูและดูแลด้วยค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้คนในครอบครัวเนี่ยจะมีส่วนในการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้ที่ป่วยยังไงบ้างคะ
0: ค่ะคนในครอบครัวเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเลยค่ะปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการดูแลช่วยเหลือสอดส่องและให้กำลังใจเข้าใจผู้ที่ใช้สารเสพติดว่าตรงไหนที่เขาต้องทนตรงไหนที่เขาพยายามอยู่การให้กำลังใจเมื่อเขาพลาดไปแล้วก็พามาฟอลโล่อัพพามาเจอแพทย์อีกครั้งอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เขาสามารถหยุดกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำได้อย่างนานที่สุดนะคะ
1: ก็คือโอกาสหายขาดเนี่ยมีโอกาสอย่างแน่นอนอยู่ที่การมาพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอแล้วก็รวมถึงสภาพจิตใจของผู้ป่วยแล้วก็การช่วยเหลือจากคนในครอบครัวด้วยนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าโรคสมองติดยานะคะคุณผู้ชมจะถือว่าเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มโรคที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้โดยการที่ไม่ไปยุ่งไม่ไปข้องเกี่ยวกับสารเสพติดต่างๆนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะแพทย์หญิงจันทการอยู่เย็นนะคะจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะและก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำค่ะจากทางสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยานั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพตามเวลาเดิมนี้สวัสดีค่ะ

0: ู่ถนนเยาวราชใช่ไหมคะเป็นสุขจำได้คุณพ่อคุณแม่เคยพามาเที่ยว
1: ร่มเย็นก็จำได้เพราะเคยมากินของอร่อยที่นี่ด้วย
0: ถ้าเป็นเรื่องของอร่อยเนี่ยจำได้ดีเลยนะร่มเย็นเอ๊ว่าแต่เยาวราชไม่น่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยได้เลยนะคะคุณเวลาน
1: ั่นสิครับคุณเวลาคุณเวลาพาพวกเรามาที่นี่ทำไมหรอครับ
2: เท่าที่ผ่านมากว่าหลายร้อยปีคิดว่าไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทยที่ไม่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะสำเพ็งเยาวราชก็เช่นเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์การที่8เสด็จขึ้นครองราชย์ในปีพุทธศักราช2477ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง8พรรษา5เดือน11วัน

ในเวลานั้นประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะสงครามถึง2ครั้งทั้งสงครามอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพาในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างรุนแรงแม้พระองค์ท่านจะประทับและทรงศึกษาเล่าเรียนอยู่ต่างประเทศแต่ก็ทรงห่วงใยสถานการณ์ประเทศไทยเสมอมาจวบจนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2488พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลได้เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งที่สองและได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายรวมไปถึงการเสด็จประพาสสำเพ็งเพื่อสมานมิตรไมตรีให้เกิดความรู้สึกดีๆร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนทุกดวงใจไทยไม่ว่าจะเชื้อสายใดก็กลับกลายสมัครสมานสามัคคีด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระผู้เป็นที่รักของแผ่นดินแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาไม่นานที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชแต่ภาพจำแห่งน้ำพระราชหฤทัยไม่เคยเลือนหายไปจากดวงใจชาวไทยทุกคน

0: าอังกฤษโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย The success from the last season is what brought us back and you're watching See You on the Road Season 2Alright, สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ทีมแรกที่เข้าสู่รอบสุดท้ายในการคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง The national winner of this year's competition will go home with a scholarship and an honorable trophy from จุฬาลงกรณ์ University และตอนนี้เรายังคุมอยู่ในรอบการเฟ้นหาตัวแทนภาคกลางถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ3หนุ่มจากระยองวิทยาคมและน้องๆจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจะหาไปไหนนะน้องบอมน้องกันแล้วก็น้องเฟิร์มสามหนุ่มจากระยองมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากสรีไหมครับ
1: คือพวกเราก็มากันไกลขนาดนี้แล้วครับจะกลับไปมือเปล่าก็เสียดายค่าน้ำมัน
0: นะโอเคอ้าวขอเสียงปรบมือน้องระยองวิทยาคมด้วยครับเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าเขามาทั้งทีเนี่ยเขาจะไม่กลับมือเปล่าแล้วน้องๆสระบุรีวิทยาคมแล้วมีอะไรอยากจะบอก3หนุ่มจากระยองไหมครับ
2: We are ready
0: เอ้าเราพาน้องๆทั้ง6คนไปรับฟังกติกาสักนิดนึงครับ
3: น้องๆทั้ง2โรงเรียนจะต้องแข่งขันเพื่อที่จะเก็บคะแนนจากเกมทั้ง3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเกมแรกทดสอบการฟังคือเกมตอบคำถามจาก BTR
4: Right now I'm in Ayutthaya. Do you know what this place is?
5: This is Wat Niwet Thammaprawat, a temple built in the Western style in the middle of the Chao River.
4: This temple was built during King Rama V's reign in Gothic Revival style, which was a popular architectural style for religious places in Europe at this time. Its distinctive features are the vault ceiling, numerous windows that allow in lots of natural light, a tower topped by a spire, and colorful stained glass windows.Even though the exterior of the temple is in a Western style, the interior contains a Buddha statue in the meditation pose named Prabuddha Narumon Dhammapas. The statue was designed by Prince Pradit Vorakan, who combined traditional Thai and Western styles together to create a Buddha statue whose features are more lifelike.And the altar where the Buddha statue stands is designed to resemble a church altar. In the past, King Rama V used this temple for merit making during his stays at Bangpa Inn Palace.
0: Which of the following church characteristics does not appear in Wat Niwet Thammaprawat? A. Vaulted ceilings. B. A tower topped by a spire.C. Rows of pews. Or D. Stained glass windows. C. You! ระยองวิทย์ได้ไปอ่ะตอบว่าอะไรลูก
1: The answer is B. A tower topped by a spire.
0: Your answer. B. Incorrect. น้องๆสระบุรีวิทยาคมตอบว่า
6: C
0: ค่ะ
6: C Rolls of pews
0: Your answer C is correct Pews คือลักษณะของที่นั่งในโบสถ์ฝรั่ง Vaulted ceilings นะครับก็คือจากข้างในจะมีลักษณะของความโค้งนะฮะเรียกว่าเป็นศิลปะยุโรปมาเลยอ่ะนะครับในขณะที่ stained glass windows ก็คือกระจกที่มีลักษณะของสีสันต่างๆที่ทำให้มันมีความtranslucent มองเห็นแสงทะลุมาได้อยู่แต่ว่าไม่เคลียร์นะครับอ้าวไปกันที่200คะแนน The next 200 points will come from a game which these two teams are very familiar with Who What or Where The following are the characteristics of which place? Clue number one. It is situated between the borders of Jordan, Israel, and Palestine. It is 80 kilometers long and 18 kilometers wide. Question number two. It is 400 meters deep and situated 417.5 meters below sea level. Clue number three. It is in the desert with little and irregular rainfall. กดไปแล้วนะครับระยองวิทยาคมกันตอบว่า
1: Dead Sea.
0: Your answer, Dead Sea is... Correct! ทำไมถึงคิดว่าเป็น The Dead Sea ลูก
7: We think that Dead Sea is in Israel and that's the first place that come into our mind.
0: ขออนุญาตอ่านให้จบนะครับคำใบ้เขาบอกว่า It is in the desert with little and irregular rainfall averaging only about 65 millimeters of rainfall per year. It is a sea without any living organisms except for a few types of bacteria and fungi. Surrounding this place is a large body of water with no outlet streams. และข้อสุดท้ายคือ It is the saltiest body of water in the world. It is 4 times saltier than other seas. The deepest part of this body of water has salinity of 30%, while most of the seas, like the Gulf of Thailand, has only 3% salinity. ในขณะที่อ่าวไทยแล้วเนี่ยเค็ม 3% เนี่ยจุดที่เค็มที่สุดเนี่ยปลาเข้าไป 30% นะฮะ This place's unusually high salinity makes you float. นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมโดดลงไปยังไงก็ไม่จมครับน้องๆระยองวิทยาคมมีอยู่200คะแนนสระบุรีวิทยาคมมี100คะแนนเราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
3: เปิดเวทีจุฬาเสวนาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิดที่ว่าเมื่อสังคมมีปัญหาจุฬาช่วยหาคำตอบโดยใช้องค์ความรู้และความร่วมมือจากพันธมิตรรับฟังแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาร่วมก้าวผ่านปัญหาไปด้วยกันติดตามและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเวทีจุฬาเสวนาได้ตลอดผ่านทางช่องทางเหล่านี้
0: Welcome back to See You on the Road ที่เรามาดูครับว่าน้องๆสองรุ่นนี้จะแข่งกันในเกมอะไรในการแรนดอมครับลอจิก There are 5 girls sitting on a bench facing you. Sarah is on Hermione's left and Zoe's right. Maryis on Hermione's right. Rose is between Hermione and Mary. In which order are the girls sitting, starting from Hermione's right?
3: สังเกตดีๆนะครับว่าโจทย์ให้เรียงจากด้านไหนไปไหนคุณผู้ชมทางบ้านล่ะครับคิดว่ายังไงตอบกันได้หรือเปล่า
0: เอาละสิระยองวิทยาคมกดแล้วระหว่างนี้สระบุรียังคิดได้ต่อคำตอบของน้องๆระยองวิทยาคม
1: Mary, Rose, Hermione, Sarah, and Zoe.
0: Your answer. Correct. ขั้นตอนที่ยากเนี่ยมันคือการอธิบายอ่ะว่าไปครับ
1: เริ่มจากตัว H ก่อนก็คือ Hermione นะครับ
0: Hermione
1: เขาบอกว่าซาร่าอยู่ทางด้านซ้ายของ Hermione ก็ซาร่าไปไว้ทางซ้ายของ Hermione แล้วเขาบอกว่าซาร่า is on Zoe's right หมายความว่า Zoe ต้องอยู่ทางด้านซ้ายของซาร่าซึ่งในตอนนี้นะครับเรียนจากซ้ายสุดไปก็คือ Zoe, Sarah แล้วก็ Hermione
0: โอเค
1: แล้วเขาบอกว่า Mary is on Hermione's right
0: โอเค
1: ก็คือ Mary อยู่ขวาจาก Hermione แล้วก็Rose is between Hermione and Mary ก็เอา Rose ไปไว้ตรงกลางระหว่าง Hermione กับ Mary
0: ซึ่งพอโจทย์ถามว่า In which order are the girls sitting starting from Hermione's right ซึ่งก็คือต้องเริ่มจาก
1: Mary
0: นั่นเอง มีอะไรที่อยากจะฝากไปถึงหนุ่มๆระยองวิทยาคม

0: ็ไปให้ถึงที่สุดสุดๆ
1: คร
2: ับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสระบุรีวิทยาคมด้วยนะครับคราวที่แล้วพี่เต้ถามว่าอยากจะฝากอะไรไว้อะไรนะสมิงแปลว่าเสือมะเขือ
3: จ
2: ิ้มน้ำพริกรอบนี้ขอเด็ดเด็ดคมๆเลยมาม
4: ีนแปลว่าปลาลาครับบ๊ายบาย
2: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตัวแทนที่จะเข้าสู่รอบสุดท้ายด้วยครับโอ้โหชอบอ่ะชอบแต่จะบ๊ายบายซะทีเดียวก็ไม่ใช่เพราะว่าอย่าลืมว่า10โรงเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกพ่วงมาด้วยคัดเหลือ5 5เหลือ4 4เหลือ2นี่แหละครับคือรอบที่เหลือ2ที่สุดท้าย and you're one of the two finalists so you can't go anywhere you know why because we are entering the final round เราเดินทางมาถึงจุดที่เหลือ2โรงเรียนสุดท้ายเมื่อชนะการแข่งขันในครั้งนี้จะมี1เดียวครับที่ก้าวเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในฐานะตัวแทนภาคกลางขอเสียงปรบมือดังๆน้องๆโรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดจันทบุรีและน้องๆระยองวิทยาคม
1: โอ
2: ้
1: โห
2: มาถึงจุดนี้แล้วนะครับที่จะชิงความเป็นที่หนึ่งตุตะออมสินลูกตาลมีอะไรที่น้องๆจากจันทบุรีอยากจะบอกเพื่อนชาวระยองแล้วครับ
0: รักทีมนี้มากๆเลยค่ะ
2: เอาล่ะสิเฟิร์มกันบอมน้องๆระยองวิทยาคมอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากจันทบุรีครับ
5: Honestly I've never thought we would come this far so good luck and have fun
2: ช่วงนี้นำทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบ VTR ครับ
6: Have you ever wondered how you can get rich off of just one rye of land if you live according to the sufficiency economy philosophy?
7: The sufficiency economy philosophy isn't about what you mean. Instead, it teaches you to grow and develop independently, to truly understand yourself and to truly understand you do. There are a community that has goal based in this principle, and there are Nong Kadon Mon community in Suphan Buri.
6: The first thing that should happen when it comes to the sufficiency economy is the locals coming together to find out what the community wants and create jobs based on the geosocial or the geography and the characteristics of the people and the society in the community. The farmers or the people in the community shouldn't grow individually. They have to know how to work together to gain negotiating power.This community was able to grow because everyone took part in its development process, whether it be by doing market research for their produce, managing the environment with a waste bank, or running a community rice mill with a community funding system. Most people in this community are farmers, and each family has been trying out a new agricultural theory, where a piece of land is divided into four parts, 30% for a pond,30% for growing rice, 30% for growing perennial plants, and 10% for their own house.
8: The people in the Nong Kadon Mon community have successfully created their own community of self-sufficiency. Some of them even sell their products so well that they're able to pay off their debts and start their own savings.
2: Which of the following is not something that Nong Kadon Mon community did?Or are doing to develop their community according to the sufficiency economy philosophy. A. Trying out a new agricultural theory. B. Initiating the development process themselves. C. Forming a waste bank and a community rice mill using a community funding system. Or D.Successfully planting crops by farmers from other regions of Thailand. C. You. Benjamin Rashutit Chanthaburi. ตอบว่า
5: D. Successfully planting crops by farmers from other regions of Thailand.
2: Your answer. Correct. ทำไมข้อดีถึงถูก
5: เพราะว่า because like.According to the theory, like this philosophy.

0: Philosophy, they have to depends on themselves first, not from the other people.
1: แน่นอนครับการที่เอาเรียกว่า farmers from other regions เนี่ยเอาชาวนาที่อื่นมาช่วยกันหน่อยไม่ต้องทำเองนะฮะ200คะแนนต่อไป the next game who what or where the following are the characteristics of which superhero clue number oneThis superhero is part of DC Comics and a member of the Justice League. The character joins the league after an invitation from Bruce Wayne.
2: เบนจมะราชูทิศกดได้ออมสินตอบว่า
3: The Flash.
2: เป็นคำตอบที่
1: โอ้โหจากคืออันนี้เดี๋ยวอ่านให้จบให้ขึ้นข้อแรกก่อนนะ The character joins the league after an invitation from Bruce Wayne ซึ่ง Bruce Wayne AKA ย่อมาจาก also known as
4: Batman
1: a movie featuring this superhero came out in 2017 there was also a TV series that lasted for 4 seasons character's normal life he works as a forensic scientist ครับIn a crime lab of Central City Police Department, he obtains his special powers after a chemical spill caused by lightning. His suit is scientifically altered to be kept in a ring and designed by Central City University professor Ira West. Codice, his enemy also has a special power and is the person who killed his mother. และข้อสุดท้ายคือ the character's superpower ของเขา is called Speed Force. นะครับHe's so fast that he could go back in time and even create a small thunderstorm. ตอนนี้น้องๆจากเบนจมราชูทิศนำอยู่ที่300คะแนนระยองวิทยาคมยังไม่มีคะแนนให้หายใจก่อนแป๊บหนึ่ง We'll be back after these messages. Let's see which gameIs gonna come up on the screen and will be used to play. Sequencing. Arrange the following events in chronological order. The Ban Mun Jom Declaration. The Tom Yam Gung Financial Crisis.The revelations of the Panama Papers. The inauguration of Donald Trump as the 45th President of the United States. The resignation of Pope Benedict XVI. The disappearance of Malaysia Airlines Flight 370. The Andaman Tsunami. The death of Al-Qaeda leader Osama bin Laden. The Chilean mining accident.And the launch of the first iPhone. พร้อมนะครับเริ่มครับ
5: เกมนี้ระยองวิทยาคมต้องกลับมาชนะให้ได้เพื่อเสมอและไปลุ้นกันต่อใน Sudden Death หรือเบนจมราชูทิศจันทบุรีจะคว้าชัยชนะและกลายเป็นตัวแทนภาคกลางทันทีไปติดตามกันเลยครับ
2: 5 4 3 2 1 Hands off
1: มีตรงกันแค่จุดเดียวคือลำดับเหตุการณ์ตามเส้นเวลาวิกฤตต้มยำกุ้งครับผลจากการนับคะแนนมีอยู่ทีมหนึ่งที่ได้2คะแนนอีกทีมหนึ่ง1คะแนนและโรงเรียนที่ได้300คะแนนได้แก่ระยองวิทยาคมเดี๋ยวพี่ยังไม่ได้เป็นแชมป์ประเทศนะพี่ใจเย็นนะก่อนอื่นเลยต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับมันคือเกิดขึ้นก่อนเพื่อเลยคือเมื่อปี97ตามด้วยสึนามิปี2004 iPhone เครื่องแรก2007 The Chilean mining incident was 2010 The death of Al-Qaeda leader Osama bin Laden 2011 นะฮะ The resignation of Pope Benedict XVI 2013

0: จากนั้นเครื่องบิน MH370 ก็หายไปเมื่อปี2014 The revelations of the Panama Papers was 2016 and then it was the inauguration of Donald Trump as the 45th president of the United States 2017และล่าสุดเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานี่แหละครับปันมุนจอมเมื่อผู้นำสองเกาหลีมาปะแหมๆแล้วถ่ายรูปจับมือกันรู้สึกเหมือนชีวิตมันมีความหวังไ
1: หมรู้สึกเหมือนชีวิตจะมีความหวังมาก
0: รู้สึกเหมือนชีวิตจะมีความหวังมากไม่ตลกหน่อยเหรอไม่ฮาเหรอ
1: ไม่ฮาไม่ฮา
0: ไม่จังหวะนี้ฮาไม่ออกฝั่งนี้ก็ฮาไม่ออกเหมือนกันโอ้เป็นจังหวะ you were this close man literally this closeไม่เป็นไรเสมอก็ไม่ตาย
2: ไม่งั้นยังไม่หนุกค่ะ
0: ยังไม่หนุกนั่นเองนะฮะเสมอตาเสมอก็ไม่ตายแต่ที่แน่เขาเชิญคำถามสุดท้ายครับกับรอบ sudden deathIn the sudden death round น้องๆทั้งสองทีมไม่จำเป็นต้องรอให้ผมอ่าน choice จนจบไม่ต้องรอให้อ่านคำถามจนจบเลยก็ได้มีโอกาสตอบได้ทีมละ2ครั้งเท่านั้น Here we go What is the only district in Thailand that has its own car license plate คำตอบของเฟิร์มคือ
1: เบตงครับ
0: Are you confident?
3: No
0: โอ้โห but that was your answer คำตอบของน้องเฟิร์มเป็นคำตอบที่ Correct
4: คำถามที่พี่เต้มีต่อไป
0: รู้ได้ยังไงโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆอันนี้ให้พักหายใจแป๊บนึงก่อนเอามาพูดคุยกับน้องๆเบนจมะราชูทิศมีอะไรอยากจะบอกกับตัวแทนของพวกเราที่จะเข้าสู่รอบต่อไป
5: ก่อนอื่นเลยคือพวกเราไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ครับตอนแรกแค่หวังว่าจะผ่านรอบแรกเข้ามาแล้วก็พอใจแล้วครับ
0: ครับผม
5: แต่ว่ามาถึงขนาดนี้ได้ก็ดีใจมากๆแล้วครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยครับที่คอยสอนมาตลอดแล้วก็เพื่อนๆด้วยขอให้แบบโชคดีแล้วก็ไปเป็นตัวแทนของพวกเราที่เป็นภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ไปแข่งต่อไปจะคอยเชียร์อยู่เรื่อยๆครับ
0: เย้โอเคปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆเบนจมะด้วยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตัวแทนภาคกลางด้วยครับกลับมาเจอกันคราวหน้าเราจะเริ่มการเฟ้นหาตัวแทนจากกรุงเทพมหานครซึ่งซีซั่นที่แล้วสาธิตจุฬาคว้าตำแหน่งที่1ของการแข่งขันสำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ
6: This may be a bigger useful for the people worldwide. Finally, I want the robot can help improvement in the children.
7: สวัสดีครับผมชื่อเอมครับ
6: These robots are educational robots for autistic children. Last like 8 years ago, we started a project and it is because of our country. We have a very limited number of occupational therapists or even speech pathologists. So right now, even currently, we have around 1,400 people around there for occupational therapists. And there are approximately around 400,000 children with autism reported in our country. So it is.Pretty severe imbalance between children and the therapist. So that's why we need some tools to help them. We have several teaching contents, including like math, mathematics, English, or even like life skill lessons, and also Thai, right? And these contents are designed by therapists, by teachers from the schools in like Thailand.And we can also design our own teaching content to fit with individual needs. And the robot be able to recognize the response for the children, whether they can respond appropriately or not, correct or not, and provide the response to the children in order to encourage the children to

ดูจะคึกคักกับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่เอามากๆเลยครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนผ่านกิจกรรมล่องแก่งที่สนุกและแอดเวนเจอร์จนเริ่มสนิทคุ้นเคยกันแต่ก็ดูเหมือนว่า

0: อยากทำความรู้จักกับลูกทัวร์แก๊งเพื่ออินเตอร์ให้มากกว่านี้จึงเกิดบรรยากาศงงงวยแบบลุ้นๆของลูกทัวร์และหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบบนโต๊ะอาหารอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
1: You have someone special?
2: น้องตุลถามว่า someone special นี่หมายถึงว่าใครเป็นคนพิเศษนะ
1: I said that in your family you have something special
3: Oh something special
1: Yeah
3: Like what
2: Family หรือ country คะ
1: country
4: sorry sorry I'm thinking country
1: do you have something special in your country
4: okay they have snow actually there
0: แม่ที่แท้ก็จะถามว่า do you have anything special in your country ในประเทศของคุณมีอะไรที่พิเศษบ้างกว่าจะนึกประโยคนี้ออกก็ทำเอาลูกทวงงงเป็นไก่ตาแตกเลยล่ะครับซึ่งตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า they get confused นั่นเองครับ
5: Everybody, I will tell you about this place. This place is the Child of Godfather, Khao Yai. And I will tell you about the history. This Child of Godfather, Khao Yai, is we built it to show respect. Yeah, to pay respect for Nai Chang. Nai Chang is a soldier. He has been fighting in the war for a long time. He's so very brave. And then, when the war ends, the war finished, they find something that his friend in the war become a thief. Yes, and then he offered them to run off this national park, but they don't want it.
0: ฮะฝรั่งจะเข้าใจไหมล่ะครับเนี่ยหากจะบอกว่าประมาณนี้นะเข้าใจไหมควรใช้คำว่า right นั่นเองครับ
5: and it's have a fighting about Nai Chang and his friend and Nai Chang kill his friend and then Nai Chang has become the godfather and then they become a more powerful of national park yeah
6: butHe died by malaria fever when he was 75 years old. After that, the government Salit Thanarat discovered and built up Khao Yai National Park. And he dreamed about a people who protect us from the bad thing.And protect the animal forest or anything else. Do you understand?
3: Yeah.
1: Okay, so now let's go to pay respect. Okay.
6: Okay.
1: Let's go.
7: Good morning, how are you, Jack? What's your name?
1: Okay, everyone repeat after me. Okay. Namo Tassa.
8: Namo Tassa.
1: พระคาวาโตมันเป็นฟิลที่โอเคมากเพราะว่าได้นำเขาสวดเงี้ยสวดพุทธแล้วคือเขาก็ไม่เคยสวดมาก่อนไม่เคยพูดภาษาไทยมาก่อนแล้วแบบอยู่ดีก็ต้องมาสวดเงี้ยแต่เขาก็สวดมันสนุกมากค่ะแบบประทับใจปุนายะปุนายะตวาเส
9: ตวาเส
1: ยังนะเส
9: ยัง

0: this one.
1: Yeah.
0: If you wish something, that will come true. Thing which were was lost, you will get the thing you love back. You will be happy and good luck. You're lucky, happy, and have a good friends.
2: เขาบอกว่าถามหาลาภก็มีเป็นสิส
3: ุ
2: นี่ลาภทุกหางตนกุศลสนองถามคนป่วยว่าหายคลายโรคปองมิมัวหมองสุขกายสบายใจ
0: And if you want money you get money so
2: ask for money
4: I think I'm getting
5: money soonฟังไกด์เด็กอ่านคำทำนายจากการเสี่ยงเซียมซีให้ลูกทัวร์แต่ละคนฟังดูเหมือนจะพึงพอใจในผลคำทำนายเป็นอย่างมากครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะต้องพูดว่า they are very satisfied
0: Welcome again in the show
6: ทัวร์วิวทัวร์ฟัง
2: Ladies and gentlemen now we are at เขาใหญ่ National Park Thailand
7: Our friend, the lovely friend and friendly friend. Yes, we are here, international friends.
6: Yeah.

0: นะครับเข้าไปดูในเขาใหญ่ว่าบรรยากาศด้านในเราจะเจอกับอะไรยังไงบ้างเป็นแหล่งข้อมูลก่อนที่เราจะไปลุยกันจริง
1: ๆโอเค everybody now we are going to visitor center
2: ดูมีความสุขกันมากเลยนะครับตอนน
3: ี้
2: เป็นกับเพื่อนชวนเพื่อนไป
3: ไปเที่ยวนะ
2: ก็เดี๋ยวจะเข้าไปด้านในนะครับเพื่อไปดูรายละเอียดต่างๆน้องๆจะคงจะแนะนำ
3: ใช่ค่ะ
2: ที่นี่คือดง
3: พญาเย็นค่ะ
2: หรือว่า
3: เขาใหญ่นั่นเองค่ะนะคะ
2: เดี๋ยวตามไปฟัง
3: ไปดูกันค่ะ
4: Okay, go back into 120 years ago.
5: การบอกจำนวนปีเราใช้แค่ go back ด้วยจำนวนปีครับส่วนการใช้ into จะใช้กับกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่เช่น we went into the forest.
4: There's a story told about this place that every whoever try to cross this area to walk on this area, they have to like stay for two nights.And there are a lot of people dying in this area. So King Rama V decided to change the name from Thueh Khao Dong Phaya Phai to Dong Phaya Yen.
6: What does it mean?
4: The Dong Phaya Phai is the fire, about fire. And the Dong Phaya Yen is about cool. Yeah, cool.
7: They changed the name because they believe that.Change the name will make them luckier, happier, and more living thing.
6: After that, people stop dying here or something?
7: Yes.
8: Okay, about 36 years ago, this red tiger, they stay under the home of Xi Nuan. She's a young girl, and she dropped her pencil. So when she...come down to get her pencil. This tiger bite her and then she died because she can't fight with the hurt. Yeah.
6: Poor girl.
8: And yeah, and the nature of tiger when it needs food it will come back to it again.
9: Yeah.
8: Yeah.
6: This girl?
8: No, this tiger.
6: Okay.
8: Yeah.
9: Yes, and the police think about that, and they came to catch it. Yeah, and it have one police named Mr. Somphong. They plan how to catch it. Yes, and it's a bad thing, bad luck of him. Yes, they beat him again.
6: Oh, okay. And they did it?
9: They beat.They bite him, they kill him.
6: Kill him too?
8: Yeah.
9: Yes.
6: So two people died.
8: Yeah. And after it, 2 days,
9: yeah.
8: they will catch it.
6: Oh, 36 years old, he's look old already.
10: Yeah. She's in her late.
6: Hungry. Hungry old tiger.
4: Go back into 140 million years ago. There was the evidence of a dinosaur here that left a footprint near the waterfall in the lower part of this place and also some fossils. Mm-hmm.
7: The footprint is long, about
4: 31
7: centimeters.
5: จะบอกว่ารอยเท้าไดโนเสาร์นั้นยาวประมาณเท่าไหร่น้องเปรมของเราเลยพูดว่า foot print long about เล่นพูดแปลสับกันทีละตัวเลยนะครับน้องเปรมทางที่ดีจะให้เข้าใจและถูกต้องควรพูดว่า the length of footprint is about แล้วตามด้วยตัวเลขบอกขนาดนะครับน้องเปรมจำไว้Explain บอกเล่าให้ลูกทัวร์ได้รู้จักประวัติเรื่องราวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันไปพอสมควรแล้วกิจกรรมต่อไปจะพาแก๊งเพื่อนอินเตอร์ไปแอดเวนเจอร์ที่ไหนต่อล่ะครับไกด์เด็ก

0: to a night safari before?
1: No, never.
2: Oh, this is your first time?
1: Of course! Yeah.
3: นอนเวลาไปไนท์ซาฟารีเราก็จะไปเจอสัตว์ต่างๆมากมายนะเดี๋ยวจะสมมุติว่าถ้าเจอช้างจะบอกเขายังไงดีน้องเปรม
4: Elephant
3: This is an elephant
0: This is an elephant
3: ถ้าเจอกวางเอามี
0: มี
1: Bear
2: This is a bear
3: อ๋อได้กวาง
1: Deer
3: เก่ง
1: ฮะ
2: This is a kind of deer
0: It's a kind of deer
3: Barking deer ถ้าเจอชะมด
5: ชะมดชะแอนลูกเวฟของเราครับตอบออกมาอย่างไวครับว่าชะแอนงานนี้ไม่งงเฉพาะลูกทัวร์ครับงงกันทั่วหน้าละครับซึ่งคำว่าชะมดภาษาอังกฤษก็คือคำว่าซีเวท
3: ชะมดอธิบายไงชะมดอ่ะ
2: โอ้ it is an ant เลย it have a long nose
0: long mouth
2: Yeah.
4: Okay, if you are ready, we have to go now.
1: Yeah.
4: Okay.
1: Yeah. We are going to through the way, but it's a circle.
6: Oh, okay.
1: Yeah. It used to have a monk that lost in the forest.
7: Yeah. And nobody finds them.
1: Yes, but finally they can find.
7: How long after?
4: About per week, one week.
1: 1 week.
6: Was he alive when they found him?
1: Of course.
4: บรรยากาศที่ไปส่งสัตว์ขณะอยู่บนรถเนี่ยหนาวมากเลย
1: It's called chamot. That's called chamot.
7: What is
1: chamot?
7: Chamot.
1: No.
7: Oh,
1: yeah. What? Oh. What? Evia cat? Huh? Period cat? Oh.

0: Wait, camera.
1: No, no.
2: This is
3: a male deer.
4: A female deer.
3: A female deer.
5: No, it is a female deer.
2: How do you know it's female?
6: เขาสับนี้นกแป้งของเราได้แต่ใดมาครับเนี่ยเขาสัตว์ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า horns นะครับน้องแป้งไม่ใช่อะเขาอย่างนั้น
3: This is a female deer.
5: Female deer. Why do you know it's a female?
3: Because
5: over there,
7: don't have a horn.
3: Horn. Yeah.
5: Oh.
3: แล้วก็โฆษณาไว้เยอะมากแต่แรกประมาณว่าเฮ้ยในซาฟารีอ่ะเนี่ยเป็น National Park นะเขาใหญ่ต้องมีสัตว์เยอะแยะมากมายพอไปถึงเจอแต่กวางเต็มไปหมดเลยอย่างเง
8: ี้
3: ย
8: Do you have a tiger here?
9: Yes, it have but
7: the tail bred off people.
5: Okay. A tiger bred off people?
7: Yes, we have more than them.
5: We have a lot.
8: Do you have a crocodile?
3: No,
6: no. ก็โม้ไว้ซะเยอะเลยครับว่าคืนนี้จะได้เจอสัตว์หลากหลายชนิดสรุปว่าเจอแต่กวางและก็กวางแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า To boast more than is becoming โม้ไว้เยอะเกินสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆล่ะครับ
3: How is it
10: in time?
3: กวางมีแต่กวางไปอวดเขาเยอะหนูไปอวดเขาเยอะแบบหูเดี๋ยวเจอนู่นนี่ปรากฏคือบ้านเขาเซาท์แอฟริกาแล้วแบบมีเยอะกว่าเราเยอะไงแต่เขาไม่พูดไงแต่เรามีแต่กวางกันเลยประมาณนี
5: ้ They have something called the Big Five
2: Big Five
5: Have you heard about it
2: No
5: It's like five animals in South Africa elephants lions
3: giraffe
2: cheetah
5: yeah giraffe there's so many different animals zebras and everything
2: Yeah because South Africa is famous for likeAnimals, like wild animals.
7: อ๋อคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงตอนกลางคืนซึ่งสัตว์หลายชนิดอ่ะเขาหากินตอนกลางวันกัน
3: She said that here we have a day trip to see monkey bird but in daytime but you have to go with officer and it's have a walkway to you In your country, have a national park like this.
8: Well, as I was saying, there are some national parks where you can go in to truck to visit like the forest and stuff. But not at night.

0: I've never seen this.
1: I'm used to go to Night Safari in Chiang Mai, and giraffe come to
0: really
1: come to nearby you.
2: Next to you
1: and you can kiss them.
2: Really? Yeah.
1: You can kiss giraffe.
3: Today we saw deer and deer.
1: Mosquitoes.
4: แต่กวางที่ไหนนะครับคุณครูเลดี้เก๋ๆลูกทัวร์บอกว่ายังมีมอสคิโตอีกด้วย
2: มาครั้งนี้เนี่ยสัตว์เห็นไม่ค่อยเยอะเนาะอาจจะเห็นบางชนิดที่มันแบบเมืองกวางมีเยอะก็เห็นนะฮะยังไม่เห็นช้างไม่เห็นเสือยังไม่เห็นอะไรต่าง
3: เห็นเม่นด้วย
2: แต่จะได้เห็นหลังจากนี้ครับ
3: อะไรคะพี่บ๊อบ
2: เพราะว่าเราจะมีเกมให้เล่นกันพร้อมกับปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้เป็นบาร์บีคิวปาร์ตี้และที่สำคัญครับเกมในครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะให้น้องๆได้ใบ้คำสัตว์โดยที่1นะฮะอันดับแรกเลยห้ามพูดชื่อสัตว์แน่นอน2ห้ามเรียนเสียงสัตว์ชนิดนั้นแต่ให้อธิบายสิ่งที่เห็นอาจจะมีท่าประกอบได้บ้างสุดแล้วแต่แล้วใครทำได้ดีก็คะแนนเต็มไป
3: สำหรับใครนะคะที่ใบ้นานเกินไปจะต้องถูกเขียนบนหน้าค่ะ
2: ให้ใครเขียนให้เพื่อนฝรั่งเขียนไหม
3: ให้เพื่อนฝรั่งเขียนเป็นการเจิมหน้าเบาๆ
2: เอาล่ะตอนนี้เราพูดไปเนี่ยมันเป็นกติกาของไทยมันต้องทำให้เพื่อนๆเข้าใจด้วยว่าเรากำลังจะทำอะไรกันอยู่อาเชิญ
1: Let you all guys guess what I am acting or if it be an animal and if I take too much timeYou have to write on my face.
5: Lusa.
1: So, you can act and you can explain about that animal, but you can't tell their name and can't make a voice like it. Yeah.
2: The animal sound cannot make like it. That animal sound. Okay. Are you ready to go to party?
1: Yeah.
2: Very fun. Okay.
3: Okay.
2: Let's start the party now.
4: Let's start the party now. ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่างานปาร์ตี้ได้พร้อมขึ้นแล้วล่ะครับแต่ว่าใครจะจับคู่ใครแล้วทีมไหนจะเล่นเกมเป็นฝ่ายชนะไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยดีกว่าครับ
1: Okay, who want to play a game?
6: A game?
1: Can maybe I come over with you?
6: Maybe.
1: I'm on the kitchen today. I'm
7: the first cool partner.
1: Okay, let's start. One,
2: okay.
1: two, three.
7: Yeah.
6: Yes.
2: Okay. It jumps.
1: It jumps. Kangaroo.
2: Yes.
1: Wow.
8: What's that?
6: Difficult. It's running on the night time.
8: On the night time.
6: Oh. Yeah.
8: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
1: It had a light.
9: Tail?
1: Their bottle.
9: Tail?
1: No. Light.
9: L-E. Okay.
1: On there. On the bottom.
9: What is it called? Okay, so describe more.
1: What is?
9: Fire?
1: Yeah, fire.
9: On the bottom?
1: No. They are adverb of.
9: Is it insect? Is it animal?
1: Insect.
9: What's that? Wait. Is there?
1: It's a...
9: Come on.
1: I guess it's gonna be
9: fire.
1: Yeah!
6: It's in the water. Yeah. And it has like
4: a. เอาละสิครับทีมของน้องเปรมจะทำเวลาได้ช้ากว่าทีมของน้องตุลจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปหรือเปล่าสัปดาห์หน้ามาตามเชียร์กันต่อนะครับช่วง wrap up
10: หนูจำได้ไหมคะเทรยูค่ะเทรยูเนี่ยเป็นเพื่อนแก๊งชาวอินเตอร์ค่ะเทรยูกำลังพูดอยู่หนูบอกว่าเนี่ยที่จริงหนูต้องการจะพูดว่าเนี่ยฉันขอเป็นคู่คุณได้ไหมหนูพูดว่า Can I be a couple?

0: คอปเปิลซึ่งคำว่าคอปเปิลแปลว่าหลุก
1: แฟน
0: เหรอแปลว่าแฟนหรือคู่รักแต่เป็นไทยท่านผู้ชมคะแปลว่าคุณคะฉันขอเป็นคู่รักของคุณได้ไหมคะโอ้ถึงว่าสิเทอยู่ทำหน้าเจือนๆนู่นแหละดังนั้นหนูก็ต้องใช้คำใหม่ค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยความหมายมันจะเปลี่ยนไปเลยนะดังนั้นหนูอาจจะพูดว่า could I pair up with you could I pair up เพราะคำว่า pair up pair up แปลว่าเป็นคู่นั่นเองใช่ไหมคะหนูเนี่ยมีคำพูดบางคำเช่นคำว่า history
2: I will tell you about the history
0: เด็กไทยสมัยนี้จะออกเสียงอย่างเงี้ยค่ะตรงตัว history ซึ่งไม่ได้ค่ะต้องอ่านออกเสียงว่า history นะคะเด็กๆทางบ้านออกเสียงตามนะคะ history
2: history
0: ดีมากค่ะหรือคำว่าอีกคำนึงค่ะที่น่าสนใจมากคำว่าน่าสนใจภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูก
2: interesting
0: เห็นไหมหนูลูกเอ้ย interesting นะคะ เด็กสมัยนี้นะคะโอ้ย interesting หมดเลยค่ะไม่ได้นะคะต้องออกเสียงว่า interesting interesting นะคะการฝึกเนี่ยก็คือง่ายๆลูกพยายามเนี่ยฟังเพลงลูกนะคะฟังเพลงภาษาอังกฤษบ่อยๆ used to ครูบอกไปแล้วที่แปลว่าเคยใช่ไหมลูกหลังโทบอก verb infinitive จำได้ไหมลูกที่เราอยู่บนกระบะหนูบอก night safari นะคะหนูเล่าเรื่องพระที่เคยหลงทางหนูพูดว่า it used to have monk
3: it used to have a monk that lost in the forest
0: it used to have a monkถูกค่ะนะคะเขาว่า used to แปลว่าเคยเพราะหนูแปลจากไทยเป็นอังกฤษเนี่ย used to ที่แปลว่าเคยแต่จริงแล้วเนี่ยการใช้ประโยคให้ถูกต้องน่าจะใช้คำว่า there was a monk that got lost in the jungle โอเคไหมลูกคำว่า get lost ค่ะเป็นสำนวนค่ะท่านผู้ชม get lost สมมุติว่าข้อสอบออกข้อสอบเอ็นชอบออกด้วยนะคะคำว่า get lost เนี่ยจะแปลว่าใส่หัวไปนะเป็นการเป็นคำอุทานนั่นเองค่ะนะมีหลายความหมายมากขึ้นอยู่กับบริบทค่ะดังนั้นค่ะ get lost นะคะแปลว่าอะไรคะ1ใส่หัวไป2หลงทาง3ไม่เข้าใจค่ะนะคะความรู้เพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมนะคะและหนูตุ่นด้วย
4: ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าแค่รู้จักใช้รู้จักฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะเป็นคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เองครับ
5: เราจะได้เปรียบด้วยเรื่องการหางานเพราะว่าเขาก็จะต้องการคนที่มีความสามารถในทางด้านภาษาต่างประเทศ
6: แต่ละประเทศก็จะเริ่มเป็นสากลมากขึ้นเริ่มทำธุรกิจร่วมกันต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะซึ่งต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้เด็กๆต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้
7: ถ้าเกิดเก่งมากดีแล้วพูดไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกขอให้แก้ขอให้กล้าพูดก็พอครับเพราะว่าถ้าเกิดกล้าพูดแล้วเราไปเรียนเพิ่มเติมได้ครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาต้องใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติทั่วโลกเลยครับเพราะเป็นภาษาสากลด้วย
8: การออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างฟันอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเจ็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน3
9: 3
8: 3เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดทงมันไม่ใช่3อะไรนะคะ3
9: 3
8: thanks
9: thanks
8: thanks
9: thanks
8: think
9: think
8: think
9: think
8: I think about something something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ thin
9: thin
8: thin
9: thin
8: thin เฮ้ยรูปปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ thing
9: thing
8: thing
9: thin
8: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป thirty
9: thirty
8: thursday
9: thursday
8: thursday มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่สองนะคะจะเป็นเสียง voiced voice เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันเนี้ยลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆมีในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะ

0: ลองพร้อมกันโอเคไหมได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
1: the
0: อืมโอเคอ่ะต่อไป
1: that
0: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
1: those
0: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก dose มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป these เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่า tongue twisters พูดให้ลิ้นมันพันเบลเบลแรกกันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง question and answer format ในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาค3ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาต่อกันนะฮะจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับคราวที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้เนี่ยนะครับที่พี่น้องของคำถาม What is your name คุณชื่ออะไรครับวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะฮะที่คำถามชุด Is there กับ Are there นั่นเองครับซึ่งคำถาม Is there นะครับเราจะเริ่มจากคำถาม Is there นะครับก็แปลว่ามีนั่นเองครับที่จริงแล้วนะครับบ้านเราเนี่ยจะเข้าใจผิดอย่างนะครับว่าคำภาษาอังกฤษที่แปลว่ามีเนี่ยนะครับก็คือเราจะใช้คำว่า have อยู่แล้วใช่ไหมอย่างเช่น I have a car you have a car she has a car เพราะทุกคนตอนนี้ have a car กันหมดเลยนะฮะรถติดสุดๆเลยนะฮะ so I have a car you have a car แต่ถ้าไม่มีประธานครับอย่างเช่นจะบอกว่ามีงูอยู่ในห้องน้ำมันไม่มีใครมีนะครับจะไปบอกว่า have a snake in the toilet ฝรั่งทั้งโลกเข้าใจนะฮะแต่มันไม่ถูกต้องครับต้องใช้ there is a snake in the toilet เห็นไหมฮะไม่ได้ใช้ have a snake เพราะ have ต้องมี I have you have we have เป็นต้นนั่นเองครับดังนั้นครับคำถาม is there กับ are there วันนี้มีอะไรกันบ้างครับครั้งที่แล้วเราดูแล้วนะครับว่าคำถามทุกคำถามนั้นมีคำถามแบบรายละเอียดที่ใช้ question word กับคำถาม yes no คำถามรายละเอียดนะครับหรือคำถาม question word question นะครับของคำถาม is there ก่อนมีหัวอยู่แค่เดียวครับคือ how much ครับเพราะที่จริงแล้วนะครับ is there เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของนามที่นับไม่ได้หรือเอกพจน์นั่นเองฮะคำที่เป็นเอกพจน์คือมีแค่อันเดียวใช่ไหมครับอย่างเช่นครับเราอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่มากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องถามว่า how muchfood is there นั่นเองครับอาจจะถามว่ามีเหล้าแอลกอฮอล์อยู่เท่าไหร่ how much alcohol is there เงินก็เป็นอะไรที่นับไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเงินเนี่ยนะครับมันมีหลายสกุลหลาย currency มีทั้งเหรียญ coins มีทั้ง bank notes คือธนบัตรครับดังนั้นเนี่ยนะครับอาจจะอยากจะทราบว่ามีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่ how much money is there ส่วนให้มันใส่คือ is there how much money is there in the account ครับก็ถ้าเป็นช่วงปลายเดือนนะครับก็อาจจะเหลือ0แต่ถ้าเป็นช่วงเงินเดือนออกก็คงจะมีหลาย0เลยทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นคำถาม yes no ครับของ is there ครับซึ่งวันนี้นะครับทุกคนครับเรามาทำความคุ้นเคยกับสามเหลี่ยมของเราอีกครั้งนะฮะ QPN เพราะคำถามแรกเลยนะครับก็คือที่เราใช้กันเป็นสำเนารูปจำมาเลยครับ is there a แล้วคุณก็เอานามตามมานั่นเองครับแปลว่ามีสิ่งนั้นหรือเปล่าต้องการแค่อย่างเดียวครับหรืออันเดียวเท่านั้นครับยิ่งเช่นครับวันนี้คุณอยากจะถามฝรั่งว่าแถวนี้มีห้องน้ำไหม is there a toiletaround here และคำตอบคืออะไรครับ there is a toilet around here และคำตอบเชิงลบก็คืออะไร there isn't a toilet around here หรืออย่างเช่นครับจะถามว่ามีปั๊มน้ำมันแถวนี้ไหมครับ is there a gas station around here หรือชาวอังกฤษก็จะเป็น is there a petrol station around here คำตอบครับก็จะเป็นอะไร there is a gas station around here there isn't a gas station around hereวันนี้ครับคุณจะไปบุกล่าท้าผีกับพี่ป๋องครับผมแล้วถามว่ามีผีอยู่ในบ้านหรือเปล่าครับเนี่ย Is there a เห็นไหมฮะ Is there a so สิ่งที่เรากำลังพยายามจะขายคุณเนี่ยนะครับในครั้งนี้กับครั้งที่แล้วคือคำถามกับคำตอบประโยคสำเร็จรูปเนี่ยนะครับคุณจะ Is there a ออกมาจากจิตใต้สำนึกเหมือน What is your name บ้านนี้มีผีหรือเปล่า Is there a ghost in the house แล้วคำตอบครับไม่แน่นะครับมีผีอยู่ในบ้าน There is a ghost in the houseไม่ผีก็ต้องเป็นอะไรครับ There isn't a ghost in the house นั่นเองครับ So คำถาม format คือ Is there a ใช่ไหมครับอันดับต่อไปคือ Is there any ครับอันนี้เราใช้นะครับกับนามที่นับไม่ได้นั่นเองนะครับนับไม่ได้อย่างเช่นอะไรไหมฮะเอาอาหารไหมฮะวันนี้ครับคุณโทรไปหาแม่ของคุณที่บ้านครับแล้วอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่ที่บ้านบ้างไหมวันนี้ครับในสามเหลี่ยมของเราเนี่ยนะครับ
วันนี้จะต้องใส่คำว่า any นะฮะในคำถามนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับคุณก็จะต้องถามว่า is there any food at home เราต้องใช้ any เพราะอะไรครับ any แปลว่าบ้างไหมนั่นเองฮะส่วนคำถามคือ is there any food at home และแน่นอนนะครับคำตอบเชิงบวกต้องเป็นอะไรครับผมให้เลือกครับระหว่าง some กับ any ครับคำตอบคือ some นั่นเองครับ there's some food at home ครับsome ก็แปลว่ามีอยู่พอประมาณอาจจะบอก there is a lot of food มีเยอะ there is a little bit of food มีอาหารอยู่นิดๆหน่อยๆนั่นเองครับดังนั้นครับ is there any food at home there is some food at home แต่ถ้าไม่มีอาหารเลยจะเป็นไงครับ there isn't any food หรือจะใช้ there is no food ก็ได้ครับ at home แต่ผมอยากจะให้คุณนั้นคุ้นเคยกับ is there any there is some there isn't any นั่นเองครับอย่างเช่นครับอันต่อไปนั่นนะฮะวันนี้คุณอาจจะอยากจะทราบว่าคุณจะไปกด ATM ครับแล้วก็ลุ้นนะฮะมีเงินอยู่ในบัญชีบ้างไหมเนี่ยมีบ้างไหมมีบ้างไหมภาษาไทยคือมีบ้างไหม Is there any มีบ้างไหม Is there any money in the account กดมา Yes

เงินเดือนเพิ่งออกครับ there is some money in the account แต่ เงินเดือนยังไม่มาก็กินมาม่าต่อไป there isn't any money in the account นั่นเองครับ so is there any there is someThere isn't any นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างคร่าวๆนะฮะแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนนามนะฮะ108,900ก็จะได้มาอีก108,900ประโยคเลยทีเดียวต่อไปก็เป็นคำถามของ are there กันบ้างครับซึ่งถ้าเป็นคำถามรายละเอียดจะใช้หัวอยู่อยากหลักๆเนี่ยนะครับก็คือ how many นั่นเองครับ how many ก็แปลว่ากี่อันซึ่งก็หมายความว่า are there ต้องใช้กับนามที่นับได้นั่นเองครับอย่างเช่นครับวันนี้คุณอยากจะทราบนะครับว่าโรงเรียนของผมมีนักเรียนกี่คนHow many students ก็คือ how many students นักเรียนกี่คน are there at my school how many students are there at your school ก็คือโรงเรียนผมก็จะบอกครับมีนักเรียนอยู่สมมตินะครับมีนักเรียนอยู่100คน there are 100 students at school ถ้าไม่มีเลยก็คือ there aren't any ครับผมไม่มีเลยครับ there aren't any students at school ถ้าวันนี้ครับเราอยากจะทราบว่าวันนี้นะครับผมมีรถใหม่กี่คันเข้ามาวิ่งกันอยู่ในเมืองฮะ How many new cars are there in Bangkok? How many new cars ต้องใส่ st cars เพราะ how many กับนามที่นับได้นะฮะ How many new cars are there in Bangkok? ปรากฏว่ารถเพิ่มขึ้นมาล้านกว่าคันเองฮะ There are over a million new cars in Bangkok ครับมีรถกว่า1ล้านคันที่เป็นรถใหม่เข้ามาวิ่งอยู่ในถนนครับนี่ไงHow many are there, ครับ ต่อไปนะครับถ้าเป็นคำถาม yes no ครับเราก็จะใช้แบบนี้ครับอันดับที่หนึ่งคำถามสำเร็จรูป are there a lot ครับผมแปลว่ามีเยอะหรือเปล่าอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณเนี่ยนะฮะเป็นผู้ชายนะฮะแล้วคุณก็โทรไปถามเพื่อนคุณที่อยู่ที่รุดไปที่จุดเกิดเหตุนะครับก็คือที่ผับครับแล้วถามว่าเฮ้ยที่ผับอ่ะมีผู้หญิงสวยๆเยอะไหมซึ่งนะครับในครั้งก่อนเราสอนแล้วครับว่าสาวสวยคือ hot chicks ครับเราก็ต้องถามว่า hey man are there a lot of hot chicks at the club ต้องใช้คำว่า at the club ก็คือ night club นะฮะและถ้ามีเยอะครับ yes there are a lot of hot chicks at the club ถ้ามีอยู่นิดเดียวเนี่ยนะครับก็คือ there aren't a lot of hot chicks at the club ก็คือมีไม่เยอะเท่าไหร่ตามใจคุณผู้หญิงกันบ้างครับผู้ชายน่ารักอะน่ารักก็คือคิวต์กายก็คือผู้ชายใช่ไหมครับเธอผู้ชายน่ารักเยอะๆมาเนี่ยเธอ are there a lot of cute guys there are a lot of cute guys there aren't a lot of cute guys ถ้าถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะไหม are there a lot มีเยอะไหม are there a lot นั่นเองครับแต่นั้นรู้สึกว่าคุณไม่ชอบ a lot เนี่ยนะฮะมันก็จะมีอีกหนึ่งคำที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยแล้วก็คือคำว่า many นั่นเองครับแต่อย่าลืมนะครับว่า many เนี่ยถ้าหลักๆแล้วนะครับภาษาอังกฤษจะใช้กับ countable nouns ก็คือนามที่นับได้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าคนเยอะไหมที่พารากอนก็ต้องถามว่า are there many people at Paragon today are there many people at Paragon today แล้วก็แน่นอนครับถ้าคนเยอะซึ่งก็น่าจะเยอะทุกวันนะครับพารากอน there are many people at Paragon ถ้าคนไม่เยอะก็คือ there aren't many people at Paragon นั่นเองครับส่วนถ้าถามว่ามีบ้างไหมแบบนามที่นับได้ครับผมก็เปลี่ยน a lot เป็น any ไงเหมือนเดิมครับผม are there any ฮะอย่างเช่นครับสมมติวันนี้คุณเปิดธุรกิจครับแล้วอยากจะถามลูกน้องของคุณนะฮะวันนี้มีลูกค้าบ้างไหม are there any customers today there are อะไรฮะ some นั่นเองครับ there are some customers today ถ้ามีเยอะก็คืออะไรครับ there are a lot of customers there are many customers ก็ได้ส่วนถ้ามีอยู่ไม่กี่คนเราจะใช้ there are a few นั่นเองครับ a few คือนามที่นับได้ก็คือมีอยู่ไม่กี่คน there are a few customers are there any customers there are some customers there are many customers there are a few customers นั่นเองครับถ้าไม่มีลูกค้าสักคน there aren't any customers หรือว่า there are no customers นั่นเองครับผมนี่แหละครับก็คือตัวอย่างนะครับของคำถามare there นั่นเองนะฮะซึ่งคุณผู้ชมก็เอาไอ้โครงที่เราสอนกันไปเนี่ยนะฮะไปลองเล่นดูนะครับกับนามอื่นๆกันได้

นะครับแล้วรับรองครับว่าลองซ้อมพูดและมันก็จะเริ่มคุ้นเคยพอมันเริ่มคุ้นเคยเราก็จะเริ่มคุ้นชินและเริ่มพูดมันได้อย่างเป็นธรรมชาติแถมน่าจะถูกต้องหรือก็ใกล้เคียงกับความถูกต้องแล้วเองครับคำถามชุดต่อไปครับเป็นคำถามที่มีคำภาษาอังกฤษก็คือคำว่า do นั่นเองฮะซึ่งคำว่า do verb to do เนี่ยนะครับจะเป็นคำถามที่จะต้องมี verb เนี่ยนะฮะอยู่ในคำถามพวกนั้นนะครับซึ่งเวลาเราเห็นคำถาม do เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับปกติครับว่าเกิดขึ้นเป็นประจำนะฮะอย่างเช่นอะไรครับ where do you live where do you live ก็อาจจะบอกครับว่า I live in Bangkok ใช่ไหมครับหรืออาจจะถามว่าคุณทำงานอะไรครับก็คือปกติแล้วคุณทำงานอะไร What do you do ซึ่งคุณต้องเข้าใจนะครับคุณผู้ชมครับว่าคำว่า do ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่เหมือนกับบอกว่าปกติแล้วที่เป็นประชุดประจำวันนะฮะที่เกิดขึ้นทุกๆวันเป็นยังไงเพราะอย่างเช่นนะครับเรามาลองดูฮะว่าถ้าจะถามฝรั่งว่าคุณทำงานอะไรเนี่ยหรือคุณทำอะไรในชีวิตเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นนักเรียน What do you do now ครับ What do you do แล้วถ้าไปถามฝรั่งว่า What are you doing จะแปลว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ถ้าจะถามฝรั่งในอดีตคือ what did you do คุณทำอะไรไปและถ้าเป็นอนาคตก็คืออะไร what will you do เห็นไหมฮะดังนั้นคำว่า do นะครับก็คือปกติแล้วนะครับก็คือคุณทำอะไร so what do you do ก็คือคุณทำงานอะไรครับหรืออาจจะถามคำว่า where do you work นั่นเองนะฮะหรืออาจจะถามคำถามอย่างเช่นอะไรครับ who do you live with คุณพักอาศัยอยู่กับใครอาจจะถามว่าคุณมีรถกี่คัน how many carsDo you have? แล้วคุณก็ตอบตามเนื้อผ้าที่ verb ที่ส่งมานั่นเองครับหรืออาจจะถามคำถามแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือ What do you like to do in your free time? นี่ไงฮะหรืออาจจะถามคำถามนี้ก็ได้ครับคุณต้องไปสนามบินกี่โมง What time do you have to go to the airport? และสมมติคุณต้องไปสนามบินตอน 3 โมง I have to go to the airport at 3 o'clock.อีกหนึ่งคำถามของ do you ที่ต้องจำไว้เลยนะฮะก็คือ what do you mean อย่างเช่นฝรั่งมาถามหญิงไทยว่า are you a transvestite คุณเป็นกระเทยแปลงเพศหรือเปล่าหญิงไทยก็ไม่แน่ใจก็เลยตอบ yes มัวๆไปก่อน yes ดังนั้นครับไม่แน่ใจไม่เข้าใจถามเลยครับ what do you meanอีกหนึ่งคำถามที่เป็นคำถาม do you ที่ผมว่าพี่น้องชาวไทยต้องจำเลยนะฮะก็คือคำถามคุณคิดยังไงนั่นเองครับถ้าเราไปแปลตรงๆครับว่าคุณคิดยังไงไปถามฝรั่งว่า how do you think มันจะแรงได้นะฮะมันอาจจะแปลได้ว่าคุณใช้อะไรคิดก็ได้นะฮะอุ้ยอันนี้แรงนะฮะที่จริงแล้วนะครับเราต้องใช้คำถาม what do you think คุณคิดยังไงหรือพาฝรั่งไปร้านอาหาร what do you think about the restaurant และอีกหนึ่งคำถามที่มันเป็นพี่น้องกันกับ what do you think หรือ what do you think about ก็คือคำถาม how do you find ซึ่งหลายๆครั้งครับพี่น้องชาวไทยไปต่างประเทศฝรั่งอยากจะถามคนไทยว่าคุณคิดยังไงกับร้านอาหารไปถามว่า how do you find the restaurantไปบอกครับว่า I find the restaurant in the internet บ้าง in the brochure บ้างมันไม่ถูกนะฮะ How do you find หรือ What do you think about มันจะแปลว่าคุณคิดยังไงกับสิ่งนั้นนั่นเองครับส่วนคำถามดูเนี่ยนะครับเป็นคำถามที่มีเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สามารถไปเป็นคำถามอะไรครับคำถาม yes no ได้ด้วยเหมือนกันครับอย่างเช่นครับDo you like pop music? คำถามที่พี่น้องชาวไทยหลายคนนั้นรู้จักกันแล้วล่ะนะฮะ Do you love me? คุณรักฉันไหมหรือคุณรักผมไหม Do you remember me? แต่พี่น้องชาวไทยชอบไปถามว่า Are you remember me? ไม่ได้นะครับเพราะมัน Are you บอกแล้วไง Are ห้ามคาดตามกับ verb ธรรมดานะครับ Do you remember me? หรืออาจจะเป็นนี่เลยครับพรุ่งนี้ต้องทำงานไหม Do you have to work tomorrow? I have to work tomorrow. I don't have to workTomorrow นั่นเองครับอีกหนึ่งคำถามดูยูนะฮะที่ผมว่าอยากจะให้รู้จักกันจริงๆนี่นะครับก็คือคุณว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าแน่นอนครับเราจะถามว่า Can you swim ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่หลายๆครั้งฝรั่งเขาจะตอบว่าหรือเขาจะถามว่า Do you know how to swim Do you know how to swim ถ้าว่ายน้ำเป็นก็คือ I know how to swim ว่ายน้ำไม่เป็นก็คือ I don't know how to swim นั่นเองครับหรืออาจจะถามฝรั่งครับว่าคุณเล่นกอล์ฟเป็นไหมก็ถามนี่ครับ Do you know how to play golf? I know how to play golf. I don't know how to play golf. ดังนั้นนะครับคุณจะเห็นได้นะครับว่าคำถามดูเนี่ยนะฮะเป็นคำถามที่ถูกใช้เยอะที่สุดเลยนะครับหนึ่งคำถามดังนั้นครับไม่ยากครับ
วิธีเดียวที่จะรู้ว่ามันมีเยอะอยู่แค่ไหนนะครับก็คือต้องเอาสมองหูตาปากของตัวเองไปเริ่มคลุกคลีนะครับกับคำถามภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆแล้วก็เริ่มสังเกตว่าฝรั่งเขาใช้ยังไงแล้วคุณ

เจอคำถามที่มีดูเยอะมากเลยทีเดียวครับต่อไปนะครับคำถามดูก็จะเปลี่ยนเป็นคำถาม does ได้เหมือนกันครับ does ซึ่งคำถามหลักๆที่ใช้ของ does นะครับมีดังต่อไปนี้นะฮะคำถามที่ถามฝรั่งคือบินไปลอนดอนใช้เวลานานเท่าไหร่คำถามครับคือ how long does it takeนี่คือคำถามสำเร็จรูปครับ How long does it take? แล้วคุณก็ใส่ fly to London ครับ So how long does it take to fly to London? แล้วคุณเห็นคำถามมี How long does it take? So คำตอบก็ต้องเป็นอะไรครับ It takes สมมติว่าบินไปลอนดอนใช้เวลา11ชั่วโมง It takes 11 hours to fly to London ขับรถไปพัทยาใช้เวลานานเท่าไหร่ต้องเป็นอะไรครับตอนนี้คุณก็จำเลย How long does it take to drive to Pattaya?ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับ It takes about 2 hours to drive to Pattaya ครับส่วนคำถามสำเร็จรูปคือ How long does it take หรือคำถามต่อไปที่ใช้บ่อยมากนะครับก็คือ How much does it cost How much does it cost ราคาเท่าไหร่ครับ How much does it cost หรือวันนี้คุณอาจจะไปเช่ารถที่ต่างประเทศครับจะถามว่าเช่ารถเนี่ยนะครับราคาเท่าไหร่ How much does it cost to rent a carฝรั่งอาจจะถามคุณครับอาจจะบอกว่าราคา 1,000 บาทสำหรับการเช่ารถต่อ1วันครับก็ต้องเป็นอะไร How much does it cost to rent a car ก็ต้องเป็นอะไร It costs 1,000 บาท to rent a car per day ครับผม So how much does it cost ก็เป็นพี่น้องกับ How long does it take So คำถาม does นะครับก็จะมีเยอะมากเลยครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าผู้หญิงคนนั้นเธอพักอาศัยอยู่ที่ไหนจะถามว่า Where do she live ได้ไหมครับไม่ได้ครับมันก็จะงงๆมันจะแปลกๆใช่ไหมฮะWhere does she live นั่นเองครับ Where does she live Where does she live นะครับผมหรือจะถามครับวันนี้คุณไปต่างประเทศจะถามรถไฟออกกี่โมง What time does the train leave What time does the train leave หรือจะถามว่าบริษัทของคุณทำอะไรเมื่อกี้เรามีคุณทำอะไรเป็น What do you do ก็ต้องเปลี่ยนเป็น What does your company do ครับแล้วก็แน่นอนครับคำถาม does ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นคำถาม Yes No ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเช่น Does she have a car? She has a car. She doesn't have a car. อันนี้ฝากเลยนะฮะ Does she have a car? ดังนั้นนะครับ She has a car. ไม่ใช่ she have a car นะฮะ He she it นะฮะชื่อผู้ชายชื่อผู้หญิงชื่อสิ่งของสถานที่หรือพูดง่ายคือ he she it เนี่ยเป็นประธาน s นะครับ She has a car. ถ้าชีไม่มีรถเนี่ยนะครับชาวไทยชอบพูดว่าถ้าบางคนไม่เก่งเลยก็ She no have a car. บางคนก็ She don't have a car.แต่ให้ถูกต้องก็เป็น she doesn't have a car นะครับหรือวันนี้ผมติดไมค์อยู่ตรงนี้ครับอยากจะทราบว่าไมโครโฟนมันทำงานไหม does the microphone work the microphone works ใส่ s the microphone doesn't work นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของ do กับ does นะครับคำถามรวมถึงประโยคบอกเล่านะครับที่มี verb แท้หรือ verb นี่นะครับจริงๆอยู่ในคำถามหรืออยู่ในประโยคบอกเล่าดังนั้นครับก็ทำตัวให้คุ้นเคยกับคำถามแบบนี้ครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยม

0: ไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: การออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน
4: three
3: เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่ three นะคะ three
4: thanks. Think.
3: I think about something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ
4: thin
3: อุ้ยรูปปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ
4: thing
3: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
4: Thursday
3: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่2นะคะจะเป็นเสียง voiced เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันนี้ลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆมีในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกันโอเคไหมได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
4: the
3: โอเคอ่ะต่อไป that ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวเนาะมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
4: those
3: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป these

0: these
1: เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันแร่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทางทวิสเตอร์ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Watch your step ปกติคำว่า watch แปลว่าดูใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้ watch your step แปลว่าให้ระวังเวลาเราก้าวอะค่ะนะคะคำว่า step นะคะ watch your step อันนี้ก็คือ stairways อะไรคะ stairways
1: ระวังตกบันได
0: ใช่นะคะคือบันไดนะคะเพราะฉะนั้นเจอคำว่า caution คือให้ระวังเขาเตือนเราให้ว่าให้ระวังนะคะต่อไปค่ะอ๋ออันนี้ทีนี้ป้ายทีละอันปุ๊บป้ายอันนี้ลองเดามีคำว่า entrance เคยเจอคำว่า entrance ตามที่ไหนบ้างคำนี้เวลาลงหนังครูว่าก็มีนะลงหนังก็จะมีคำว่า entrance อยู
1: ่
0: ไม่ใช่ทางเข้า entrance แปลว่าทางเข้าตรงเข้าคำว่าอะไรทางออกทางออกคืออะไรเอ็นทรานส์ทางเข้า exit ทางออก

0: คะ exit ทางออกค่ะอันนี้เขาบอกว่า main entrance ออกเสียงตาม main entrance ก็คือว่าทางเข้าทางหลักเลยคำว่า main แปลว่าหลักนะคะคำว่า main แปลว่าหลักต่อไป give way คำว่า give แปลว่าอะไรเอ่ย give แปลว่าอะไร give เวลาที่มีคนบางอย่างเอาอะไรบางอย่างมาเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรให้คำว่า give แปลว่าให้ way แปลว่าทางนะคะรวมกันเป็นให้ทางนะคะให้ทาง give way 3คนนั้นออกมานั่งข้างนอกกับครูไหมครับเอาไหมครับต่อไปนะคะต่อไป no truck คำว่า no แปลว่าอะไรเมื่อกี้บอกแล้วคำว่า truck แปลว่าอะไร truck มันมีเป็นพาหนะอย่างหนึ่งที่มี6ล้อค่ะแปลว่ารถบรรทุกใช่ไหมคำว่า truck นะคะดังนั้นอันนี้คืออะไร no truck ก็คือเขาห้ามอะไรคะ
1: ห้าม
0: รถบรรทุกเข้ามาใช่ไหมในบางถนนที่เป็นถนนสายเล็กๆเนี่ยบางทีเขาไม่ให้รถบรรทุกขึ้นไปใช่ป่ะ no truck นะคะต่อไป no buses อันนี้คือไม่ให้รถไม่ให้อะไรขึ้นไป
1: รถบัส
0: อันนี้คือรถบัสที่โรงเรียนใครมีรถบัสบ้างรถบัสคืออะไร
1: รถบ
0: ั
1: ส
0: คล้ายๆรถโรงเรียนคล้ายรถเมย์คล้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆกันคือรถบัสนะคะบางทีก็เป็นรถประจำทางที่แบบคันใหญ่ๆเวลาไปทัวร์อย่างเงี้ยรถบัสนะคะอันนี้คือไม่ให้รถบัสขึ้นมาเนาะต่อไป
1: can go swimming สามารถว่ายน้ำได
0: ้ใช่บริเวณเนี้ยสามารถว่ายน้ำได้ไม่มีจระเข้ว่ายน้ำได้เลยอย่างเงี้ยนะคะต่อไปKeep
1: this door closed.
0: Keep this door closed. คำว่า close แปลว่าอะไรคะ
1: close.
0: เวลาครูบอกว่า close the door แปลว่าอะไรเอ่ยปิดใช่ไหมปิดประตูอันนี้คือต้องการให้เราทำอะไรอันนี้ให้ปิดประตูให้สนิทใช่ไหมก็คือห้ามเปิดใช่ไหมต่อไปอันว่าอะไรคะ
1: no
0: ภาษาไทยเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ภาษาอังกฤษเรียกว่าม
1: อเตอร์ไซค์
0: ดังนั้นพอมีคำว่า no ออกเสียงว่า no motorcycle 1 2 3 no
1: motorcycle อ
0: ันนี้เขาไม่ให้อะไรคะ
1: ห้าม
0: ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบริเวณนี้นะคะ no motorcycle ต่อไปอันนี้แล้วซ้ำนะคะซ้ำแล้วอ้าวทีนี้อ๋ออีกอันนึงน่าสนใจอันนี
1: ้
0: ไอสัตว์ตัวนี้มันคืออะไรเอ่ย squirrels คืออะไรคะ
1: squirrels.
0: ตัวอะไรอันนี้ตัวนี
1: ้
0: กระรอกไม่ใช่หนูนะดูดีนี่คือกระรอกนะคะ do not feed the squirrels อันนี้คือกระรอกสมมติป้ายนี่เปลี่ยนว่า do not feed the cats แปลว่าอะไรคะ
1: ห้ามให
0: ้อาหารแมว do not feed the dogs do not feed the horsesถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการได้สามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยเจอคำว่าดูน็อตเมื่อไหร่คือห้ามทำนะคะคุยแจกบางคนถือไว้ค่ะอ้าวนันธิดาเราเลยมาถือไว้เอาเห็นแล้วใช่ไหมคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะอะหนูเราอึ๊บ

ลงทีนี้เฉพาะฟังดีๆเฉพาะคนที่มีป้ายอยู่ในมือ

0: ตรงไหนก็ได้นั่งไหนก็ได้เอาอันนี้เหมือนเรานะความหมายเหมือนเราใครได้แล้วนั่งลงได้แล้วเหรอคะอ๋อเก่งมากนั่งไหนลูกนั่งลงเลยนี่ใช่ไหมสองคนนั่งลงก่อนนะ
1: หนูยังไม่ได
0: ้เดี๋ยวเราให้เล่นนั่งก่อนใครได้แล้วนั่งลงตรงไหนก็ได้นั่งลงอัศวินีติ๊กเกอร์ไปแปะอันนี้เขาได้ก่อนให้คนละสองดวงที่เหลือก็คือ1ดวง1ดวงใครได้แล้วนั่งลงเลยค่ะใครได้คู่แล้วนั่งลงอัศวินีดูว่าถูกได้ไหมนะใครได้แล้วนั่งลงค่ะใครได้แล้วนั่งลงใครได้คู่แล้วนั่งลงเลยมีใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นมีคนยังไม่ได้ยกมือขึ้นคืออะไรป้ายของเราคืออะไรเปิดได้อะไรนั่นน่ะนั่นน่ะหาเพื่อนนู่นนี่แป๊บนึงคนที่ได้นั่งลงค่ะนั่งแยกไปเลยคนที่ได้แล้วได้ยังคะนี่นี่คนนั้นนั่งด้วยกันไปเร็วนั่งด้วยกันได้หรือยังคะข้างหลังได้ยังคะขอดูป้ายหน่อยหมุนป้ายคุณดูหน่อยของใครได้ให้ทางให้ทางของเราได้อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันอ้าวอ้าวนั่งลงนั่งลงคนที่เสร็จแล้วนั่งลงนุ่นคนนุ่นคนนุ่นดูด้วยนะเดี๋ยวคุณจะดูว่าของใครของใครถูกหรือเปล่าอ้าวคู่แรกอันนี้เป็นคู่ชนะคู่แรกสองคนยืนขึ้นกันถือป้ายด้วยอย่าเสียงดังผ่านคู่มาอ่ะสองคนถือคนละอันถือคนละอันอ้าวโอเคของเพื่อนเขียนว่าอะไรเอ่ย
2: No
0: motorcycles ก็คือ
2: motorcycle
0: มาถูกต้องไปนั่งที่ค่ะต่อไปคู่ต่อมาค่ะมานี่เร็วคู่ต่อไปชูป้ายสีคนละอันโอเคอะไรเอ่ย can go swimming ดูชูป้ายค่ะ
2: can go swimming
0: นะคะอีท่าอะไรเนี่ยกำลังไว้ท่านี่ท่าอะไรเนี่ยรู้แล้วเขาเรียกว่าท่าอะไรว่ายน้ำท่าเนี้ยเนี่ยท่าเนี้ยว่ายน้ำมีหลายท่ามากเลย
2: ลงมาตกน้ำตาย
0: ครูว่าอันนี้อ๋อท่าจะไม่รอดถูกใส่อันนี้คือฟรีสไตล์ไหมแบบนี้ท่าคล้ายฟรีสไตล์ใช่ไหมขอบคุณค่ะอ่ะคู่ต่อมาค่ะชูป้ายตัวเองชูป้ายตัวเองชูป้ายสูงโนอะไรเอ่ย no trucks ห้ามอะไรเอ่ยนะคะโอเคต่อไปต่อไปต่อไปชูสูงสูงชูสูงสูงเขียนว่าอะไรเอ่ย keep this road closed แปลว่าโอเคต่อค่ะอ้าวเขาเรียกว่าอะไรคะ

0: please turn off when not in use ก็คือปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้เนาะ switch off นะคะ switch offชูป้ายชูป้ายเขาเขียนว่าอะไรเอ่ยเมนอะไรคะเมื่อกี้สอนแล้วเมนอะไรเมนเอนทรานส์เมนเอนทรานส์แปลว่าโอเคสูงสูง
1: ผิดแล้วครับผิดแล้วครับน
0: ะคะอะไร no อะไร no buses
1: No
0: buses ห้ามห้ามรถบัสเข้าตรงนี้ใช่ป่ะ No bus นะคะ No buses นะคะต่อไป
1: ผมย
0: ัง
1: ไม่ได้เล
0: ่
1: น
0: เดี๋ยวนี้ give way แปลว่าอะไรเอ่ย
1: ให้ทาง
0: นะคะให้ทางกลัวขนาดหนักเลยหมดหรือยังคะหมดแล้วเนาะโอเคทีนี้เกมต่อไปเนี่ยมันเป็นเกมใบ้คำเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ครูอยากได้อาสาสมัครหนึ่งคนที่จะมานั่งแล้วก็สามารถตอบได้ว่าเพื่อนจะใบ้คำว่าอะไรหนึ่งคนเร็วขอตัวแทนหนึ่งคนเราทุกครั้งเลยออกมาไม่ทำทุกครั้งเลยจะทำไหมออกมาไหมฟงมาไหมมาเดี๋ยวครูไปซื้อให้โรงเรียนจีนเอาไหมเดี๋ยวมาติดให้เดี๋ยวเพื่อนจะเห็นคำศัพท์เราจะห้ามไปดูหันไปดูนะโต๊ะนี้เรียกว่าเขาเป็น hot seat โต๊ะที่บอกว่าเก้าอี้มันร้อนนั่งแล้วมันจะร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเห็นคำศัพท์ก็คือใบ้เพื่อนนะคะใบ้เพื่อนแต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาภาษาอังกฤษสิเราต้องตอบคำตอบว่าเพื่อนพูดใบ้อะไร
1: ว่าลื่นแบบน
0: ั้
1: น
0: เป็นสถานที่นะสถานที่อย่างเดียวเราห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมา
1: น้ำเปียกมากๆเลยแบบน
0: ั้
1: น
0: อะไรวะ
1: เด
0: ิน
1: แล้วมันจะลื่นนะ
0: เป็นสถานที่เราตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคำศัพท์นั้นคำแรก
1: ไม่ถูก
0: พูดภาษาไทยเราพูดภาษาไทยได้แต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาเร็วพูดดังๆอะไรพูดดัง
1: ๆโรงอาหาร
0: บ้าโรงอาหารที่ไหน
1: บ้าโรงอาหารที่ไหน
0: ได้ออกมาเล่นมาได้ฮะ
2: รถตำรวจ
0: เช่นตรงที่เราไปกินข้าวอ่ะ
2: โรงอาหาร
0: ไม่ใช่ตรงที่เราไปกินข้าวต้องจ่ายตังค์ด้วยอ่ะห้ามพูดตรงที่เราไปกินข้าวต้องเขาจะจ่ายตังค์ด้วยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
1: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ฮึ
1: คล้ายๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: คล้ายตรงไหนวะกูยังไม่คิดไม่ออกแล้วมันคล้ายตรงไหน
2: ไม่ใช
0: ่ที่กินข้าวเนาะเป็นที่กินข้าวแล้วเราแบบกินข้าวพ่อแม่อย่างเงี้ยนั่งด้วยกัน
1: กินที่โต๊ะครับที่ข้าวรถถูก
0: นี่ขอซื้อนะ10บาทห้ามพูดห้ามพูดอยู่เฉย
1: ๆได้มั้ย
0: อ่ะทำก่อนได้อ่ะต่อไปที่เราไป no ไม่เอาคำว่าซูเปอร์
2: ถูกแล้วเมื่อกี้ไม่เอาคำว่า
0: ไม่เอาคำว่าซูเปอร
1: ์มาเก็ตเฉยๆก็พอแล้ว
0: บอกแล้วอย่าพูดฮะมาเก็ตต่อไป
1: ไปแล้วนี
2: ่เปิดแล้วไปไหน
0: ภาษาอังกฤษ
2: hospital
0: เก่งมากลูกEnglish โดนเพื่อน
2: School
0: ห้ามพูดคำศัพท์นั้น
1: MU
0: มีแนวโน้มเนาะมีแนวโน้
2: ม
0: มิวเซียมโอ้มีมิวเซียมมีหนังสือเยอะมากเลยสถานที่นี้จุดอ่านหนังสือเป็นจุดอ่านหนังสือ
1: ห้อง
0: ไลอะไรนะไล
3: ไลดรายไลดรี
0: no no no ไลอะไรกับถูกละไลอะไร
1: ไลก้อน
3: ไลดราไลดรา
0: no
1: ไลก้อนเริ่มไลไปก้อน
0: มานี่มาไปนั่งนู้นไปคนเดียวไปไปนั่งนู้นคนเดียวไปไลบรารีไลบรารีไลบรารีอ่ะมีต้นไม้เยอะเลยบางทีก็ปลูกดอกไม้อยู่ในนั้นไม่สวนสาธารณะไม่ใช่สวนนั่นแหละนั่นแหละใช่สวนที่เราบอกภาษาอังกฤษข้ามก่อนข้ามก่อน
1: มีสัตว์เยอะแยะ
0: ซูใช่ซูเสี่ยวที่สุดสถานที่ no no สถานที่ที่มีเครื่องบินน่ะสถานที
1: ่คนเยอะๆไปต่างประเทศ
0: อืมใช่ใช่ใช่อันนั้นแหละอาข้ามข้ามโอเคคล้ายๆโคลีเซียมอ่ะไม่ใช่ร้าน
2: ใหญ่ที่เชื่อไหน
3: ร้านที่ทำไม
4: ร้านสะดวก
2: เสื้อที่ไม่ถอดได้ไหม
0: ค่ะอะคามอุ๊บ
3: ช็อป
0: โฮเทลโอเค thank you เพื่อน thank you นะคะทีนี้เรามาทวนคำศัพท์อีกรอบนึงเนาะนะคะที่บางคำก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะคะคำแรกเลยเนี่ยหลอกเสียงว่าอะไรคำนี้ restaurant
2: restaurant
0: แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าร้านอาหารคำศัพท์คำนี้เป็นคำที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษนะคะกฎอังกฤษยืมมาจากฝรั่งเศสเป็นว่า restaurant เหมือนคำว่าคาเฟ่ใช้คำว่าคาเฟ่อะอันนั้นคือคำศัพท์ที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสเหมือนประเทศไทยบางทีเราก็ยืมภาษาอื่นมาใช้เหมือนกันก็จะมีเหมือนกันเนาะอันนี้คือคำว่า
2: market
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
2: market แปลว่าร้านสะดวกซ
0: ื้อแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเอ่ยตลาดนะถ้าครูอยากจะให้คำว่าตลาดสดภาษาอังกฤษครูใช้ว่าอะไรเอ่ยตลาดสดขายปลาขายอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยชอบจังเลยสำเนียงนี้เราใช้คำว่า wet market คำว่า wet แปลว่าเปียกพี่หรอกไหม market ตลาดเปียกคือตลาดสด wet market ต่อไป hospital ที่ hospital จะมีใครทำงานอยู
2: ่
0: ภาษาอังกฤษ
2: doctor
0: กับ nurse doctor กับ nurseต่อไป
2: school
0: that's right school
2: museum
0: นะคะเวลานักเรียนเจออันนี้เรียกว่าตัวอะไรเนี่ย
2: s
0: ถ้าตัว s อยู่ระหว่างสระในภาษาอังกฤษในภาษาอังกฤษมีสระกี่ตัว
2: a e i o u
0: มี5ตัว a e i o u อันนี้ s อยู่ระหว่างสระ2ตัวเสียงตัว s เวลาเราออกเสียงให้เปลี่ยนเสียงเป็นเสียงตัวเสียงตัว z ทันทีดังนั้นเราไม่ออกเสียงว่ามิวเซียมเราเสียงว่ามิวเซียมมิวเซียมโอเคนะคะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าอะไร
2: library
0: นะคะต่อไป มีสวน
3: การ
0: ์เดน
3: การ
0: ์เดนนะคะเก่งมากเสียงเลย zoo zoo เราไม่ออกเสียงว่า zoo นะ zoo zoo มีเครื่องบินได้เยอะเลยมีเครื่องบินได้เยอะเลย airport
3: airport
0: มีตัว t ข้างหลังด้วยค่ะ airport
3: airport
0: เห็นไหมน้ำลายใครท่วมหัวเพื่อนไหมคะ airport shopping mall เราจะไปหาซื้อสรรพสิ่งเลยเป็นห้างที่มันใหญ่ๆเนาะ shopping mall นะคะ
3: hotel
0: ใช่ไหม hotel นะคะคำนี้เป็นคำที่แปลกมากเลยยาวยาว construction area
3: construction area
0: แปลว่าที่ก่อสร้างบริเวณที่มีเขตก่อสร้างอยู่นะคะนะคะอ้าวทีนี้ให้นักเรียนเปิดไปหน้าต่อไปอุ้ยป้ายนี้นี่เหมาะกับห้องนี้มากเลยในบางคนเขาบอกอะไรครับ Quiet please ก็คือให้เงียบนะคะให้เงียบNo durian allowed เขาไม่ให้ทำอะไรห้ามเอาทุเรียนขึ้นไปเราจะเจอป้ายที่ไหนได้บ้างโรงแรมทำไมโรงแรมไม่เอาทุเรียนเข้าไปอ่ะถูกต้องแล้วพวกทุเรียนมันเหม็นไหม
3: ไม่เหม็น
0: ถ้าคนที่ชอบจะบอกว่าไม่เหม็นใช่ไหมถ้าคนที่ไม่ชอบบอกว่าเหม็นใช่ไหมเรานะคะทีนี้ทุเรียนเนี่ยตามโรงแรมต่างๆเนี่ยเขาจะไม่เอาขึ้นเลยอุ้ยเดี๋ยวครูจะแยกผู้หญิงด้วยนะดีไหมผู้หญิงได้แยกด้วยจะได้ไม่คุยใช่ไหมนะคะอันนี้คือทุเรียนก็คือตามโรงแรมเขาจะมีป้ายห้ามอยู่นั่งเฉยๆอันตรายอันตรายนะคะ danger นะคะ danger ป้ายนี้เจอที่ไหนคะ
3: สนามบิน
0: เรามีตรงไหนเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นสนามบิน
3: เครื่องบินมีเครื่องบิน
0: นะคะแล้วมีอันแรกเลยมีคำว่า departureลองเดาซิแปลว่าอะไร departure พอเครื่องบินมันพร้อมแล้วมันจะทำอะไรต
3: ่อ
0: มันจะออกใช่ไหมเครื่องบินจะออกคือ departure เครื่องบินจะออกไปทีนี้เครื่องบินยังไงครับอย่างนี้หัวมันมาถึงใช่ไหม arrival ก็มาถึงต่อไปค่ะแล้วกระเป๋ามันสำคัญอย่างเครื่องบินพอเครื่องมันมาถึงแล้วเราก็ต้องไปเอากระเป๋าใช่ไหมไปรับกระเป๋าของเราใช่ไหมคะต่อไปค่ะมันมีด้วยมันมีคำว่าเกตใครที่ผ่านมาเคยเจอคำว่าเกตไหมเกตแปลว่าอะไรคะฮะกาละเกตคนไหนคะกาละเกตของแม่กาละเกตคำว่าเกตอันนี้แปลว่าประตูขึ้นเครื่องนะคะถ้าเราเห็นทางนี้หมายความว่าไปทางไหน
3: ในทางนี้หมายความว่าไปทาง
0: ต่อไปมีตัวไหนเรารู้จักบ้างมีตัวไหนที่เรารู้จักบ้างแปลว่าอะไรเอ่ย
3: dogs
0: แปลว่าหมาแปลว่าหมาแล้วไงต่อหมากับหญ้ามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงทำท่าให้ดูหน่อยได้ไหมทำยังไงโอ้โหใช่เขาไม่ให้เอาหมาทำอะไรคะดูดีๆเขาไม่ให้เอาทำอะไรเขาไม่ให้เอาสุนัขเข้าไปในบริเวณที่เป็นสนามใช่ไหมคำว่าหญ้าคือคำว่า grass นะคะทำไมเขาถึงไม่ให้เอาเข้าไปอ่ะเมืองไทยเนี่ยเวลามันอึใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรแต่เมือง

นอกเนี่ยมันเป็นกฎหมายเลยว่าห้ามที่จะให้สุนัขถ่ายเลียราดคนที่อยู่เมืองนอกจะมีถุงหนึ่งซึ่งว่าเดินไปเนี่ยถ้าเราเลี้ยงสุนัขใช่ป่ะแล้วมันถ่ายเนี่ยเราต้องเก็บเนี่ยมาคิดออกไหมดังนั้นในเมืองนอกเราจะไม่เห็นกองขี้หมาแต่เมืองไทยเมืองไทยเป็นโชคชะตาของคนแต่ละคนที่ได้เจอใช่ไหมเราเจอก็คือแบบโอ้โชคดีจังเลยได้เจอกองขี้หมาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็โชคดีทุกวันเลยนะคะto careful of radiation radiation เราจะเจอลักษณะรูปแบบนี้บ่อยๆตามโรงพยาบาลเวลาสมมุติเราเคยไปสมมุตินะเอ็กซเรย์แต่เบอร์อะไรเบอร์3เบอร์3เราจะเจอที่ไหนบ่อยๆโรงพยาบาลโรงหนังใช่ไหมหรือบางทีตึกสูงๆเนี่ยเจอบ่อยๆนะคะนะมีใครทุ่มหมดเลยยกมือขึ้น

0: Today is another special day as I have been invited by Teacher Tho, the owner of the salt farming school in Simuk Songkhla province, to join as an English language instructor for children participating in a salt farming learning activity at the school. Besides being a place of learning, it is also a community development center that promotes the culture of salt farming for everyone interested in the subject.
1: นาเกลือลงมาทั้งนั้นเลยนี่คือตอนนี้มันจะเป็นเกลือแล้วเนี่ยเกลือตัวนี้ประมาณสัก3วันแล้ว
2: สวัสดีครับครูโตครับ
1: สวัสดีครับเซซิเคสครับโอ้โหตอนนี้ครับเด็กๆรออยู่ครับ
2: โอ้รอนานหรือยังครับ
3: ไม่นาน
0: My name is Teacher Greg. Hello everyone.
4: Good morning, Teacher Greg.
0: Nice to meet you.
4: Nice to meet you too.
2: โอ้ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ
1: วันนี้คือเด็กๆจะมาเรียนรู้เรื่องการทำนาเกลือ
2: นาเกลือเด็กๆรู้หรือเปล่าใช้คำว่า salt field
4: salt field
2: เสียงดีชัดโอ้นี่ครูโตพูดได
1: ้วันนี้ครูโตจะสอนการทำนาเกลือแต่ทีเชอร์เกสจะสอนภาษาอังกฤษเรื่องการทำนาเกลือ
4: โอเคค่ะ
0: แล้วทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเรื่องเกลือนั่นเองครับขอให้โชคดีนะโอ้โหหน้าเกลือมันใหญ่มันกว้างมากเลยนะครับ What size is the salt field ที่แปลว่าหน้าเกลือมันใหญ่มันกว้างพื้นที่มันเยอะแค่ไหนนะครับ What size is the salt field
4: is the salt field
1: พื้นที่ไม่ใหญ่มากครับแต่มีประมาณ31ไร่กว่า
2: โอ้31ไร่มันใหญ่มากเลยอ่ะนั้นเด็กๆออกเชียงด้วย It's big
4: It's big.
0: It's huge.
4: It's huge.
0: It's gigantic.
4: It's gigantic.
2: นาเกลือทำยังไงครับหรืออธิบายให้ฟังหน่อยให้เด็กๆฟังด้วย
1: ได้เลยครับตอนนี้คือพื้นที่นาเกลือเนี่ยก็บอกแล้วพื้นที่ต้องมีอย่างน้อย10ไร่แต่ว่าของที่ครูโตอยู่เนี่ยมี31ไร่ทำไมถึงต้องมีเยอะมันมีแต่ละนาเลยพื้นที่ตัวนี้ห่างจากทะเล3กิโลพื้นที่ตัวนี้ต้องเป็นดินเหนียวที่ติดกับ

0: ชายทะเลนาขั้นนาอันแรกเลยเข้าสู่นาวังจะมีพื้นที่ที่ใหญ่ๆหน่อยคือประมาณ10ไร่ที่สําหรับกักน้ําน้ําทะเลดูดเข้ามาสู่เข้าสู่นาวังยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งกักน้ําใหญ่ยิ่งเยอะยิ่งดีนาวังสามารถเลี้ยงปลาได้เลี้ยงกุ้งได้เลี้ยงไอ้พวกนี้ได้หมดเลยพอเข้าสู่นาวังเสร็จเข้าสู่อีกอันนึงเค้าเรียกว่านาตากก่อนที่จะปล่อยน้ําเข้าสู่นาวังเข้าสู่นาตากเค้าต้องเก็บดินหนังหมาเอาออกพอลุงมาทํางานวิจัยเปลี่ยนชื่อเป็นดินขี้แดดนาเกลือเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไม้เลยกิโลละ3บาท
1: wow.
0: ต่อ1ไร่เนี่ยประมาณ3ตันถึง2ตันให้เก็บนาตากพอเราเก็บไอ้ดินหนังหมาหรือขี้แดดนั่นก็ออกให้หมดพอออกหมดปั๊บเราก็จะปล่อยน้ำนาวังเข้าสู่นาตากตากนึงสูงก็ประมาณสัก10นิ้วให้น้ำมันระเหยนาเกลือมันต้องพึ่งธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง4คืออะไรรู้ไหมครับ
2: รู้ครับ
0: มีอะไรบ้าง
2: ดินน้ำลมไฟ
3: โอ้4คำที่น่ารู้นะกลับไปดูคำแรกคำแรกคืออะไรครับ
2: ดิน
3: ภาษาอังกฤษว่า dirt
2: dirt
3: ลงท้ายตัวทีนิดหนึ่ง dirt
2: dirt
3: โอ้สุดยอดทุกตัวครับคำที่สองคืออะไรครับ
2: น้ำ
3: น้ำใช้คำว่าอะไรครับ
2: water
3: เก่งมากหนู water และคำที่สาม
2: ลม
3: คือ wind
2: wind
3: เก่งมากและคำสุดท้าย
2: ไฟ
3: คือ
4: ไฟ
3: ไฟแบบไหนครับ
0: ดวงอาทิตย์
3: ใช้คำว่า sunlight
2: sunlight
0: ฤดูที่เราทำนาเกลือกันคือรู้ไหมครับฤดูนี้นี่ทำนาเกลือ
2: รู้ครับหน้าร้อน
3: โอ้อีกหนึ่งคำที่ต้องรู้นะครับหน้าร้อนใช้คำว่า summer
2: summer
3: แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเรียกว่า winter
2: winter
3: เด็กๆชอบแบบไหนครับ summer หรือ winter
2: Winter.
3: โอ้โหเหมือนกันชอบฤดูหนาวแต่ทำนาเกลือไม่ได้เลย
0: หนาวไม่เอา
3: ไม่มีประโยชน์
0: ซัมเมอร
3: ์เกลือชอบแดด
0: ชอบแดดนาวังฟาร์มเค็มบําถ้าปล่อยลงไปในน้ำปั๊บถ้าเขาสุกลอยแปลว่าเค็ม
3: แล้วปัจจุบันนี้ใช้เครื่องอะไรที่จะวัดความเค็มนะครับ
0: ใช้ประหลอดวัดความเค็มเอาน้ำใส่ไปนี่ปั๊บความเค็มกี่ดีกี่กี่ดีกี่ถึงรู้เลยวัดเช้าวัดเย็น
3: เพราะอะไรครับวันละ2รอบ
0: คือตอนเช้าเนี่ยความเค็มประมาณเท่านี้ถ้าความเค็มเกินเราต้องเอาน้ํานาอื่นเข้าไปเติมพอเข้าสู่นาตากสุดท้ายความเค็มประมาณ16ดีกรีแล้วเข้าสู่นาอันที่3เค้าเรียกว่านารองเชื้อความเค็มก็จะเข้มงวดไปเรื่อยๆจนประมาณ20ดีกรีขึ้นไปเข้าสู่นาอันที่4เค้าเรียกว่านาเชื้อพอนาเชื้อปั๊บก็อีกชนิดนึงตกอยู่ที่นาเชื้อเค้าเรียกว่าเกลือจืดเกลือจืดนี่จืดเลยภาษาวิทย์ก็คือแคลเซียม
3: โอเคเด็กๆเดี๋ยวกลับไปดูอีก2คำที่ต้องรู้นับคำว่าเกลือ salt
2: salt
3: แต่คำว่าเค็มแค่เติมตัว y ที่หลัง salty
2: salty
3: นั้นที่จะแกงจะพูดไทยให้เด็กแปลเป็นภาษาอังกฤษ ready steady เกลือ
2: salt
3: เค็ม
4: เค็ม
3: เขาจะแลกเปลี่ยนภาษาเดี๋ยวลองใหม่ครับลองใหม่ครับเกลือ
2: salt
3: เก่งมากเค็ม
2: Salty
3: สุดยอดเปลี่ยนสลับกัน salt
2: เกลือ
4: เกลือ
3: หุยแปลว่าอะไรครับ salt
2: เกลือ
3: เก่งมาก salty
2: เค็ม
3: เก่งมาก
0: เก่งเก่งเก่ง
3: โอ้โหแต่ที่จะโอ้ดูไม่ออกนะครับหน้าไหนก็แต่ละนาครับหน้าเกลือหน้าเชื้อดูไม่ออกช่วยอธิบายหรืออยู่ตรงไหนครับ
0: เกลือที่สะอาดมากๆเลย
3: ครับนั้นสอนคำว่าสะอาดภาษาอังกฤษใช้คำว่า cleanโอ้ดูมาแล้วนะก็อยากชิมด้วยรสชาติจะเป็นยังไง
0: เดี๋ยวเราต้องไปชิมดู
3: โอเค
0: ตัวนี้คือที่เรามีนาเกลือเนี่ยอยู่เยอะเลยตอนนี้เรามีผักตลาดเต็มไปหมดเลยหรือเราเรียกว่าผักชะคราม
3: เอ๊ะใบชะครามคืออะไรครับ
5: พี่เชอร์คะ
3: ครับ
5: ใบชะครามคือพืชท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
6: มันจะขึ้นตามชายฝั่งที่มีน้ำเค็มขึ้นถึงค่ะ
3: แล้วเด็กๆ did you ever eat it before หรือว่าเคยกินหรือเปล่า
5: เคย
3: กินบ้างยกมือให้ดูหน่อยครับยกเว้นทีเชอร์เกรกเองนั้นถามนิดหนึ่งครับ how does it
2: how does it
3: taste ที่แปลว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างจืดใช้คำว่า bland
2: bland
3: แต่ที่แรกไม่เชื่อขอชิมด้วยได้ไหม
0: ชิมได้เลยครับต้องเอาสีเขียวๆนี
3: ้ one two three น้องก้าวรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
6: เค็ม
3: ๆใช้คำว่า salty
2: salty
3: ที่แรกว่าไม่เค็มธรรมดาครับเค็มปิ๊ดปีเลย it's very salty ทำกับข้าวทำเมนูอะไรบ้างครับ
0: ทอดไข่แกงส้มยำโอ้โหได้หลายอย่างเยอะเลย
3: หลายอย่างแสดงว่านาเกลือมีมากกว่าเกลืออย่างเดียวครับ
0: เดี๋ยวเราจะอยากรู้เรื่องเกลือเดี๋ยวเราเข้า

0: ไปดูข้างในกันเด็กๆอยากฟังอยากรู้ไหมครับ
1: อยาก
2: อยาก
0: เฮ้ยลุย
3: let's go
0: let's go ไปอันนี้คือเรามาอยู่ที่ยุ้งหรือฉางเกลือที่สำหรับเก็บเกลือข้างหลังนะครับเป็นเกลือที่อยู่เต็มไปหมดเลยสามารถกอกใส่ถุงขายได้ทั้งปีเลย
4: นั้นสอนคำว่ายุ้งเกลือใช้คำว่า salt barn
1: salt barn
4: ลองด้วย
0: salt barn
4: ถูกต้องแล้วโหน่ารักที่สุดเดี๋ยวอธิบายให้ฟังด้วยนะครับที่นี่มีความพิเศษอะไรบ้างครับ
0: ที่นี่คือจะเป็นโรงเรียนสอนทำนาเกลือแห่งแรกในประเทศไทย
4: โอ้นั้นเป็นประโยคที่ยาวนิดนึง the first
1: the first
4: the first ว่าแห่งแรกนะครับคำต่อไปโรงเรียนสอนทำนาเกลือก็คือ salt farming school
1: salt farming school
4: เก่งมากและสุดท้ายในประเทศไทย in Thailand
1: in Thailand
4: มาผสมกันครับ the first saltFarming school in Thailand. ใครพูดได้ยกมือให้ดูหน่อยครับมีรางวัลรออยู่ครับโอเคโอเคลองพูดเองนะ one two three go
5: salt
4: เดี๋ยวเอา the first ไปก่อน
5: the first salt farming school in Thailand
4: ยอดปรบมือนะรับมาเลยนะรางวัลรออยู่พูดเล่นพูดเล่น
0: อันนี้คือบ้านใครทำนาเกลือมั่งยกมือขึ้นเอาแล้วหนูรู้ไหมครับว่าประโยชน์ของเกลือทำอะไรได้มั่งใครรู้ไหมครับ
6: สามารถใช้ขัดผิวได้ค่ะ
7: yeah.
6: สามารถใช้ทำอาหารได้ค่ะ
4: yeah. และสามารถป้องกันผลไม้เปลี่ยนสีด้วยนะครับที่เชอร์เคยลองกับลูกแอปเปิ้ลไม่เปลี่ยนสีเลยฮะ
0: wow. เกลือเป็นพระเอกนางเอกตัวร้ายตัวโกงตัวประกอบเขาอยู่ในตัวเลยเกลือสามารถทำของเล่นได้ใส่เสื้อผ้าสีผ้าตกก็ใส่เกลือเข้าไปนะทำอาหารทำยาสีฟันแล้วเกลือสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกรู้ไหมเอาไปทาหน้าเอาถนอมผิวพรรณได้สวยงามได้อีก wow. เกลือสมุทรกับเกลือสินเทา
4: แตกต่างกันยังไงครับ
0: ยังไงครับเกลือสมุทรมีสารอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีไอโอดีนอยู่ 0.2% กินปั๊บเราไม่เป็นคอหอยพ่อแต่แบบเกลือสินเทาที่ดูดจากข้างใต้ดินแล้วเอามาต้มนั่นต้องหยดไอโอดีนลงไปแต่ไอเกลือพวกนั้นจะดองผักดองอะไรไม่ได้เลยเน่าหมดเลยแต่ต้องเป็นเกลือสมุทรอย่างเดียว
4: เดี๋ยวสอนคำว่าเกลือสมุทรไปก่อนครับใช้คำว่า sea salt
1: Sea salt
4: เก่งมากแล้วจะมีอีกแบบหนึ่งที่มาจากดินนะครับหรือจะเรียกว่าเกลือ
1: สินเทา
4: เรียกว่า rock salt ใต้ดินหน้าตาเหมือนหรือเปล่าครับ
0: มันจะแตกต่างกันเลยคือถ้าเป็นเกลือสินเทาเนี่ยมันจะออกขาวขาวจั๊วเลยเขาจะใช้สารฟอกแต่ของเราเกลือสมุทรเนี่ยมันจะออกสีออกแบบตุ่นๆนิดๆนึงอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากที่นาเกลือหมดเลยขั้นแรกที่เราได้ก่อนก็คือไอ้ขี้แดดนาเกลืออยู่ที่นาตากไปใส่ต้นไม้เอาไปให้วัวกินเอาไปให้สัตว์ป่ากินได้อันนี้คือเกลือจืด
4: เดี๋ยวๆๆคุณครูครับย่อมปกติเกลือจะเค็มไม่ใช่หรออ
0: ันนี้คือจะมีเกลือจืด
4: โอ้ที่จริงไม่เชื่อมันจะจืดจริง
0: ลองชิมดู
4: ไม่ลองไม่รู้
0: อ่ะเกลือจืดอยู่ที่นาไหนอยู่ที่นาเชื้อที่มีความเค็มประมาณ 22-23 ดีกรีเค็มจนจืดเลย
4: ครับต้องลองนะ
0: เทสได
4: ้ได้ครับเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับเราจะใช้คำว่า let's prove it
1: let's prove it
4: ที่แปลว่าไม่ลองไม่รู้ต้องดูว่ามันจืดหรือเปล่าอ้าบาก ครูครับ
0: คร
4: ับ โกหกผมหรือเปล่า มันจืดไม่มีรสชาติอยากลองหรือเปล่าเด็กๆลองไหมโอเคนิด
0: นิดนึงนะครับแค่ลงแตะนึง
4: แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็ไม่มีรสชาติ
0: จากไอในน้ำทะเลเนี่ยมีสารอาหารอยู่ประมาณ30ชนิดชาวบ้านเขาเรียกว่าเกลือจืดในภาษาวิทย์ก็คือแคลเซียมมันจะฝังตัวอยู่ที่นาเชื้อเลยแล้วไอเกลือจืดเอาไปทำอะไรรู้ไหม
4: ไม่รู้มัน
0: เอาไปทำเป็นแป้งทาหน้า
4: powder
1: powder
0: จากเกลือตัวนี้ครับไม่ละลายน้ำแต่ถ้าเอาไปคั่วเสร็จสามารถบี้น้ำได้เลยแล้วก็สามารถมาเป็นแป้งทาหน้าได้มันจะดูดซับเหงื่อได้ดีมากเลย
4: เด็กๆถ้าเราจะพูดถึงรสชาติแล้วจะถามว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง How does it taste
1: How does it taste
4: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่ารสชาติจืดก็ It's bland
1: It's bland
4: รสชาติเผ็ด It's spicy
1: It's spicy.
4: รสหวาน It's sweet.
1: It's

0: รสขม it's bitter
1: it's bitter
0: อร่อยที่สุดในโลก it's delicious
1: It's delicious.
0: อร่อยที่สุดในสามโลก It's super super super yummy.
1: It's super super super yummy.
0: มีแบบนี้ด้วยเหรอครับ อร่อย
2: คุณโตครับทำไมถึงมีเกลือจืดครับ
3: เกลือจืดเนี่ยเป็นผลพลอยได้ที่เราได้จากน้ำทะเลเข้ามาเกลือจืด1ปีเนี่ยทำได้ครั้งเดียวคือเขาเรียกว่าหน้าฝนเดือนแบบพอฝนตกปั๊บเราถึงได้เกลือจืดเลยอันนี้คือเป็นผลพลอยได้เลย
0: คำว่าผลพลอยได้นะครับเด็กๆใช้คำว่า by product
1: by product
0: ต้องครับมีหลายอย่างเห็นไหมครับ
3: มีหลายอย่าง
0: แล้วเดือนที่11
3: ครับ
0: ภาษาอังกฤษใช้คำว่า November
1: November
0: แล้วถ้าเป็นเดือนที่3ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ
4: March
0: ถูกครับเด็กๆลองด้วยนะ March
1: March
0: ถูกต้อง
3: เดือนมกรากุมภาปลายเดือนกุมภาเราก็จะได้ดอกเกลือขั้นแรกเลยแล้วเราก็ได้เป็นกองๆเราก็ได้เกลือขาวเกลือจะขาวคัดเลยเกลือขาวก็เอาไปทำขนมจีนเอาไปทำพวกมะขามจี๊ดเกลือกลางเกลือจะออกสีแบบตุ่นนิดหน่อยเหมือนอยู่แบบข้างหลังดองผักดองปลาทำปลาทูนั่งงอคอหักไอ้พวกนี้ได้หมดเลย
0: ได้หมด
3: ได้หมดเลยแล้วจะเป็นเกลือดำเกลือดำเนี่ยมันเกลือแบบก้นกองก้นพื้นเลยเกลือดำเอาไปทำไอติมเดี๋ยวเราทับกันร้อนๆเดี๋ยวเอาไปใส่ไอถังปั๊บเพราะทำไมเกลืออื่นทำได้ไหมเกลืออื่นได้แต่เกลือดำมันถูกเราเอาเกลือดำไปทำไอติมเด็กๆใครอยากทำไอติมไหมครับ
0: โอ้
3: ป่ะเดี๋ยวเราไปทำกัน
0: Let's go

0: อยตีมที่เราทำเองมาแล้วชิมได้เลยนะครับโอ้เย็นสบายรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมฮะ
1: อร่อยค่ะ
0: นั้นพูดว่า it's super yummy
1: it's super yummy
0: เย็นสดชื่นใช้คำว่า cool and fresh
1: cool and fresh
0: แล้วเรามาทบทวนประโยคภาษาอังกฤษแค่2ประโยคครับ Sea salt
1: Sea salt
0: is from the sea
1: is from the sea
0: ที่แปลว่า
2: เกลือสมุทร
3: จากทะเล
0: โอ้ครับประโยคที่2 Rock salt
1: Rock salt
0: is from the ground
1: is from the ground
0: แปลว่า
1: เกลือสีเทามาจากดิน
0: ใต้ดินก็ได้มาจากดินครับ
4: วันนี้คือผมขอขอบคุณทีเชอร์มากตามคำเชิญผมได้ประสอนภาษาอังกฤษกับเด็กๆครับ
0: ทีเชอร์ต้องขอขอบคุณครูโตด้วยนะครับที่ให้ความรู้เรื่องนาเกลือมีมากกว่าเกลือแน่นอนครับและเด็กๆขอบคุณที่มาพูดคุยกับทีเชอร์ลองฝึกการออกเสียงและทำไอติมที่แสนอร่อยอยากกินต่อยกมือฮะ
1: หนูค่ะ
0: เชิญเลยครับทานให้อร่อยYou're welcome. เลือกเลยนะครับเลือกได้มา Today, I'm very impressed with Teacher Tong. He can be considered an expert and is someone who passes on his knowledge about salt farming to the youth or anyone who wants to learn about salt farming. Green, what's green? สีเขียว Red, สีแดง
5: ลวก
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: To focus on developing our children to learn better. However, we reckon that there remains an equal distribution of educational opportunities across the country, and this problem has to be solved.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol ซึ่งใน EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะตลอดระยะเวลาทุก EP ที่ผ่านมาเรามีไอดอลที่มานั่งอยู่เก้าอี้ข้างหลังครูง้อนี้นะคะมาโดยตลอดแต่ละคนเนี่ยมาให้แรงบันดาลใจมาให้ความรู้มาให้ความคิดที่ทำให้พวกเราไปต่อข้างหน้าได้และแน่นอนค่ะวันนี้ใน EP สุดท้ายคนที่มาให้แนวคิดแรงใจกับเรารับรองได้เลยค่ะว่าพิเศษมากๆเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นเด็กผู้หญิงที่มีชีวิตที่ดีงามสวยงามเพอร์เฟคค่ะได้มีโอกาสอายุ14ก็ได้ไปเรียนต่างประเทศด้วยนะคะเขาก็ไปเรียนที่สิงคโปร์แต่เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดก็เกิดขึ้นในวัยเพียง14ค่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาและทำให้เขาต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปสำหรับเด็กวัยนั้นนะคะที่ต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปมันน่าจะเป็นเรื่องที่ end of the world หมดแล้วชีวิตสำหรับเด็กคนหนึ่งเลยนะแต่เด็กคนนี้ไม่ใช่ค่ะเขาเลือกที่จะเปลี่ยนทุกวิกฤตในชีวิตให้เป็นโอกาสเขามาอยู่กับเราตรงนี้ใครที่คิดว่าอุ๊ยชีวิตฉันหนักมากเลยฉันผ่านนู่นนี่นั่นมาเจอเรื่องร้ายต่างๆมาอยากให้มาฟังค่ะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวผู้หญิงคนนี้จะมาบอกแนวคิดที่ทำให้เขาก้าวข้ามเรื่องใหญ่ของมนุษย์ได้เลยนะคะที่ทำให้เขาสูญเสียขาไปแต่กลับกลายเป็นว่าเขากลับยืนแล้วสง่างามกว่าเดิมเขาอยู่กับเราแล้วตรงนี้น้องทันนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์ค่ะ
1: จุฬานะคะแล้วก็ทำด้านสื่อสารองค์กรนะคะที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้วยจริงๆอะค่ะทั้ง3บทบาทเนี่ยที่กว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเติบโตมาพร้อมกับทันเลยตลอดระยะเวลา11ปีที่ผ่านมาคือจริงๆแล้วอะค่ะทันเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตอนวัยเด็กอะคือแทบจะไม่มองเห็นอนาคตในเส้นทางนี้เลยค่ะเพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่พูดไม่ชอบการสื่อสารรู้สึกว่าเงียบดีกว่าปลอดภัยมีเซฟโซนของตัวเองจนกระทั่งอายุประมาณ14อะค่ะเรารู้สึกว่าเคยมีคุณครูถามทันว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะแล้วแบบสิ่งที่เราสังเกตหรือว่าสิ่งที่เรานึกถึงได้ค่ะคือไม่ใช่การที่แบบเรามีไอเดียแล้วเราพูดออกมาเลยอ่ะมันกลายเป็นแบบเรามองคนรอบข้างเขาตอบอะไรกันมันก็เลยทำให้ทันรู้สึกว่า14ปีไม่ได้แล้วต้องหาอะไรที่เป็นแพชชั่นของตัวเองโอเคมูมานะเลยออกไปเดินทางไปท่องโลกกว้างดีกว่าเพราะทันรู้สึกว่าการเดินทางตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะทันเป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงที่อยู่จังหวัดตรังแล้วตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอยู่จังหวัดตรังเนี่ยมันก็ไปต่างจังหวัดไปจังหวัดอื่นมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยขอคุณพ่อไปเรียนต่อต่างประเทศเลยละกันตอนนั้นก็เลยขอไปเรียนประเทศสิงคโปร์ค่ะตอนนั้นอายุ14ก็คือแบ็คแพ็คไปคนเดียวเลยซึ่งตอนที่ไปเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าแบบคือทันไม่ได้ไปเหมือนคนปกติทั่วๆไปที่แบบมีการเดินทางนั่งเครื่องบินไปอะไรอย่างเงี้ยคือเส้นทางอ่ะเหมือนกับทันอยากเก็บเกี่ยวทุกเส้นทางของการเดินทางไปเรียนตอนนั้นนะคะก็คือนั่งรถทัวร์ไปเป็นรถบัสตอนนั้นรถบัสก็คือไปขึ้นจากตรังพ่อไปส่งที่หาดใหญ่แล้วก็นั่งรถบัสข้ามมาเลไปสิงคโปร์แล้วก็ไปอยู่ใช้ชีวิตที่นั่นซึ่งจริงๆอ่ะแพนต้องอยู่ที่นั่นประมาณ1เดือนค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตใน3อาทิตย์ที่ผ่านมาในชีวิตที่อยู่ในสิงคโปร์อ่ะค่อนข้างแบบมีความสุขมากเพราะว่าแพชชั่นที่เจอตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับเฮ้ยเราเหมือนมีไอเดียแล้วถ้าเรากลับมาที่เมืองไทยเนี่ยหรือว่าเรามาเรียนต่อตอนนั้นทันเรียนอยู่ม.2กำลังจะขึ้นม.3เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเรากลับมาม.3อ่ะแน่นอนถ้าอาจารย์ถามว่าเราอยากเรียนอะไรเราน่าจะตอบได้ทันทีเลยว่าแบบเอ้ยฉันอยากเป็นอันนู้นอยากเป็นอันนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือทางที่ใช่แล้วในการมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์จน

กระทั่งอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่จะกลับประเทศไทยเนี่ยค่ะก็คือว่าก็รู้สึกว่าโอเคใกล้จะต้องกลับประเทศแล้วขอมีเวลาสักหนึ่งอาทิตย์ในการแบบเก็บเกี่ยวกับเพื่อนที่นั่นเก็บเกี่ยวประสบการณ์เผื่อเราจะได้บินกลับมาใหม่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นเช้าวันอาทิตย์เลยก็คือทันมีนัดกับเพื่อนว่าเอ้ยจะขอไปเที่ยวสวนสาธารณะไปเที่ยวที่เป็นป๊อปปูล่าของที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอไปถึงอะค่ะก็คือว่ายังไม่ได้เดินทางไปไหนเลยเพิ่งออกจากบ้านในตอนเช้าแล้วก็ไปรอรถไฟแต่ในระหว่างที่รอรถไฟเนี้ยค่ะอยู่ดีๆก็คือเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าทุกอย่างมันผิดปกติค่ะคือทุกอย่างมันไปได้แบบเหมือนในชีวิตประจำวันใน3วีคที่เราใช้ชีวิตอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยทยอยมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะพอทยอยมามากขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบโอเคแบบเรายังทรงตัวได้อยู่แหละพอรถไฟกำลังเข้าชานชาลาเท่านั้นนะคะคือเหมือนมันเป็นจุดเปลี่ยนแบบตัดชึบไปในชีวิตของเราเลยอะใช่คือมันเป็นจุดที่แบบเหมือนกับเกิดการเบียดเสียดกันแล้วก็ทำให้เราตกไปหน้ารถไฟอะค่ะแล้วทุกอย่างคือเหมือนมันเกิดเหตุการณ์แบบรวดเร็วมากคือเรียกว่าตอนนั้นอะเคิร์ฟที่สวยงามคือเหมือนโดมิโนที่มันพังทลายไปหมดเลยจนกระทั่งพอหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปทันได้รับการช่วยเหลือใช่ไหมคะไปอยู่โรงพยาบาลแล้วช่วงจังหวะที่แบบตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองไม่มีขาค่ะคือตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าทำไมชีวิตของเราแบบเฮ้ยมันเปลี่ยนไปขนาดนี้แผนที่เราเคยตั้งไว้3มีขาในช่วงประมาณ2อาทิตย์แรกตอนนั้นทันว่ามันเป็นช่วงชีวิตที่เป็นจุดเปลี่ยนใน2วีคมากๆค่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่เหมือนกับแบบเราต้องลุกมาเข้าห้องน้ำเองใช้ชีวิตเองแล้วมันไม่ใช่การเข้าห้องน้ำแบบปกติอะค่ะคือทันรู้สึกว่าจุดเปลี่ยนใน2อาทิตย์อ่ะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือย้าย

0: ิ่งที่เราเจอหรือว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงในชีวิตอะค่ะพอเราเรียนรู้ได้แล้วอะแล้วเราก็ค่อยๆขยับทำสิ่งง่ายๆอะที่มันอยู่รอบตัวเองก่อนแล้วพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตได้โดยที่แบบว่าเออเรายังเห็นความสำคัญของตัวเองอะพอเราออกไปข้างนอกอะมันเหมือนเป็นแบบเลเวล2ของการใช้ชีวิตที่ออกไปเจอกับคนออกไปดูว่าเอ้ยการสู้สายตาคนเข้าห้องน้ำหรือการใช้ชีวิตในห้องสี่เหลี่ยมตามลำพังอ่ะมันเป็นเลเวลที่แบบเบสมันก็จะมีสายตาอีกแบบนึงที่ไม่ได้เหมือนกับคนทั่วไปหรือว่าที่มองคนป่วยในโรงพยาบาลนะคะแล้วตอนนั้นมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่แบบเฮ้ยเราจะสู้หรือเราไม่สู้แล้วตอนนั้นมันก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับพวกแบบกระแสข่าวที่ไม่ดีกับอุบัติเหตุเราในเรื่องของแบบฆ่าตัวตายบ้างเป็นลมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะสายตาที่คนมองมามันไม่ใช่สายตาแบบภาคภูมิใจว่าเด็กคนนี้สู้อะค่ะมันเป็นสายตาที่แบบชวนสงสัยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอยากเข้ามาถามอยากอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเลเวลที่ยากแล้วพอเลเวลตรงนั้นนะคะมันถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งที่2ที่ทำให้ทันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมาเป็นทันในทุกวันนี้เลยอะเพราะตอนนั้นทันเริ่มที่จะเปิดใจว่าแบบโอเคนะมันเหมือนแบบไปหาสาเหตุว่าอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกแบบนั้นอ๋อมันเป็นเพราะว่าคนเขาไม่เคยฟังจากเราเขาไม่เคยเห็นว่าอะไรคือความจริงเขาไม่ได้ฟังว่าอะไรมันเกิดขึ้นส่วนใหญ่เขาก็ฟังจากการบอกเล่าต่อๆกันหรืออาจจะเป็นทางครอบครัวบอกกับสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการสื่อสารที่สำคัญกับตัวเราอ่ะหรือการสื่อสารที่มาจากตัวเองอะค่ะหรือการออกมาพูดอะการแสดงจุดยืนของตัวเองอะ
1: ที่นู่น
0: ของที่ต่างประเทศค่ะแบบเปิดใจให้กับสื่อแบบโอเคมาถ่ายรูปเลยเวลคัมถามอะไรก็ได้เรายินดีตอบแล้วก็เป็นตัวของตัวเองอะค่ะแล้วตอนนั้นคือทันจำได้เลยว่าเหมือนกับทันก็สนิท กับนักข่าวคนนึงแล้วก็นักข่าวคนนี้เขาก็แบบให้เราแบบถ่ายรูปให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยแบบว่าโอเคเป็นตัวของตัวเองชูถ่ายรูปชู2นิ้วค่ะแล้วก็แบบปรากฏว่ารูปนั้นเนี่ยมันก็แบบถูกตีไปตามหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ที่สิงคโปร์แล้วก็เหมือนกับว่าพอภาพนั้นนะคะที่มันถูกกระจายไปอ่ะจากคีย์เวิร์ดที่ข่าวผ่านมาหลายๆอาทิตย์อ่ะเป็นเรื่องของแบบเด็กไทยในสิงคโปร์อุบัติเหตุชีวิตน่าสงสารต่อสู้กับสายตาใต้หรืออะไรเงี้ยก็ลงไปพูดก่อนแล้วพอไปเสร็จอะค่ะปรากฏว่าเฮ้ยฟีดแบ็กมันเกินคาดมันดีมากมันเจอคนคนนึงอ่ะที่นั่งฟังเราจากเรื่องราวของเราอ่ะเดินเข้ามาบอกเราว่าขอบคุณมากเลยที่ทำให้แบบพี่ได้ไอเดียว่าพี่จะไม่ลาออกจากงานแล้วพี่จะแบบไปทำอย่างอื่นที่ทำให้แบบชีวิตพี่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็เลยเจอพอท่านเจอประโยคนั้นท่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีอิทธิพลกับคนคนนึงขนาดนี้เลยหรอตอนนั้นท่านก็เลยเริ่มที่จะเหมือนกับรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนเราสามารถให้กับคนอื่นได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีสิ่งของหรือว่าอะไรอ่ะเหมือนเราแบบแค่สื่อสารออกไปจากสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราไปเสร็จมันก็เลยทำให้ตั้งแต่นั้นมาก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็คือ10กว่าปีแล้ว
1: ฝันในอนาคตต่อไปของหนูคืออะไร
0: จริงๆฝันในอนาคตของทันก็คือทันอยากทำด้านของคล้ายๆเหมือนเป็นคนที่ช่วยรณรงค์หรือว่าเป็นนักสื่อสารเนี่ยค่ะในการรณรงค์เกี่ยวกับพวกเรื่องของคนพิการไม่ว่าจะเป็นสิทธิโอกาสกิจกรรมหรืออะไรแบบนี้หรือว่าการทำงานด้านของคนพิการในประเทศไทยเพราะท่านรู้สึกว่าเหมือนเราอะได้เป็นคนพิการคนหนึ่งแล้วเราได้ใช้ชีวิตมันจริงๆเราได้เข้าถึงสิทธิจริงๆเราได้เรียนรู้กับมันจริงๆอะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปบอกคนอื่นอะเราผ่านมาแล้วเราสามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้สามารถที่จะช่วยเหลือสามารถเป็นกระบอกเสียงให้เขาได
1: ้ดีใจอะดีใจมากเลยอะแล้วก็มั่นใจด้วยไม่ใช่แค่ดีใจแล้วจะไม่ได้บอกว่าขอให้ทำได้เพราะครูรู้ว่าหนูจะทำได้แล้วครูรู้ว่าหนูจะช่วยคนอีกมากมายเลยลูกในสิ่งที่หนูมีหนูเป็นมันมีอีกคำถามนึงซึ่งจริงแล้วครูรู้สึกว่าคำถามนี้อาจจะไม่จำเป็นสำหรับหนูแต่ว่าก็ยังอยากถามอยู่ดีว่าคือเรื่อง mindset ที่ค่อนข้างแข็งแรงของหนูเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายขนาดเรื่องนี้ยังผ่านมาได้แต่ก็ขอถามค่ะว่ามีไหมหลังจากเหตุการณ์เนี้ยตลอดระยะเวลาเนี่ยแน่นอนมันต้องมีเรื่องท้าทายเข้ามาในชีวิตมีครั้งไหนในชีวิตบ้างไหมที่หรือเหตุการณ์ท้าทายที่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้สะเทือนใจเราหรือว่าม ีผลต่อจิตใจของเราแล้วเราก้าวข้ามมันยังไง
0: ค่ะ
1: มีไหมคะ
0: มีค่ะแน่นอนมีอยู่แล้วคือเหมือนกับอย่าง พอเราอยู่ในที่แจ้งใช่ไหมคะมันก็เป็นที่ที่เหมือนกับเราอยู่ในที่ที่สว่างกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราเจอเราก็จะเจอกับคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานชีวิตครอบครัวมาเหมือนเราในพาร์ทของคนพิการเองหรือว่าคนทั่วไปเองเขาก็อาจจะมองได้หลายมุมคือทันเข้าใจเขาว่าเขาอาจจะมองว่าการ

ที่เราแบบก้าวข้ามมาถึงจุดนี้ได้เป็นเพราะว่าเรามีครอบครัวที่ดีเรามีฐานะที่สามารถซัพพอร์ตได้แต่ถ้าในมุมของคนพิการทั่วไปอาจจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราสื่อสารไปอ่ะมันเหมือนกับบางประโยคหรือว่าบางกิจกรรมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือเขาจริงๆประมาณนี้ฮันก็เลยรู้สึกว่ามันก็เลยเหมือนสะท้อนกลับมาหาเราว่าถามว่าตอนนั้นเฟลไหมมันก็เฟลบ้างค่ะเพราะเราแบบยังเด็กด้วยวุฒิภาวะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราจะแก้ไขอย่างนั้นได้ยังไงบ้างคือท่านก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความแตกต่างที่มันไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อะค่ะเราไม่สามารถเอาเงินของเราไปทำให้ฐานะเขาเท่ากับเราได้หรือว่าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาที่เคยเป็นมาได้เพราะฉะนั้นอะสิ่งที่เราจะทำได้คือเหมือนกับต้องอยู่ในทางของตัวเองในการแบบว่าให้ไอเดียเขาไปออกแบบชีวิตของเขาเองที่เขาจะเอาไปใช้ได้จริงๆมันเลยเหมือนกับเป็นวิกฤตหรือว่าเป็นอุปสรรคนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เราได้พัฒนาตัวเองจากเมื่อก่อนที่เราพูดชีวิตของตัวเองแล้วก็แบบให้คนอื่นเข้าใจมันกลายเป็นว่าเราต้องปรับการสื่อสารเราต้องเหมือนกับการสื่อสารของเราต้องไม่ได้ไปสร้างชีวิตให้กับเขาแต่เราต้องเป็นการสื่อสารของเราอะต้องไปเป็นไอเดียที่ให้เขาไปออกแบบชีวิตของตัวเองอะค่ะ

0: ก็เลยเป็นหนึ่งสิ่งที่ทำเพจขึ้นมาเพื่อที่จะแบบว่าใช้เป็นอีกช่องทางในการสื่อสารไปว่าจริงๆอ่ะชีวิตคนเราอ่ะใครก็สามารถออกแบบชีวิตของตัวเองได้เหมือนที่ทุกวันนี้ที่ทันแบบก็ออกแบบชีวิตของตัวเองโดยที่ไม่ได้มีใครมากำหนดว่าเป็นคนพิการต้องอยู่ที่นี่นะต้องทำสิ่งนี้ต้องเป็นอาชีพนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราก็ออกแบบชีวิตที่เรามีความสุขเองได
1: ้เป็นยังไงกันบ้างคะบอกแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ผิดหวังในการที่เราจะใช้เวลาอันมีค่าในชีวิตเราได้ฟังสิ่งนี้จากคนที่มีความคิดที่น่าสนใจมากๆนะคะวันนี้ครูง้ออยากให้พวกเราได้เห็นค่ะ5หัวข้อหลักๆที่เราสกัดออกมาได้จากเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะซึ่งเขาไม่เด็กแล้วนะคะเขา25นะคะเขาโตเป็นสาวเต็มวัยแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ Amazing ครูมาตลอดไม่ว่าจะรู้จักหนูตั้งแต่ตอนนู้นไม่รู้กี่ปีแล้วเนาะจนมาถึงวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้ทุกคนลองเอาไปใช้ถ้าเกิดวันนึงเราเจออุปสรรคเจอความท้าทายเข้ามาในชีวิตสิ่งแรกเลยที่ทำให้น้องทันผ่านมาได้ก็คือการยอมรับก่อนไม่ปฏิเสธข้อเท็จจริงคือโวยวายไปมันเปลี่ยนข้อเท็จจริงไม่ได้เห็นไหมเขายอมรับอ่ะก็มันก็เหลือเท่านี้อ่ะมันมีเขาเหลือให้เท่านี้ก็เท่านี้แล้วก็ใช้ไอ้เท่านี้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดถูกไหมคะหรือแม้กระทั่งวันที่เขาไปแล้วเจอจุดการต่อต้านจากบางคนบอกว่าแหมก็เธอก็พูดได้สิเธอรวยนี่ก็ต้องยอมรับอีกว่ามันก็คือความจริงที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงฐานะของใครกันไม่ได้เห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากก่อนที่เราจะก้าวข้ามอะไรก็แล้วแต่ยอมรับก่อนเมื่อยอมรับปุ๊บจุดที่สำคัญต่อมาคือจุดตัดสินใจค่ะเราจะเป็นผู้เลือกหรือเป็นผู้ถูกเลือกเราจะกลายเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้เลือกหนทางในชีวิตของเราเขาจะเลือกที่จะโวยวายให้กับชีวิตตัวเองก็ได้ฟูมฟายท้อถอยกลด่าชะตากรรมก็ยอมได้แต่น้องทันเลือกที่จะเป็นคนผู้เลือกชะตาชีวิตของตัวเองแล้วเขาเลือกได้ยังไงคะเขาเลือกจากข้อ3เนี่ยค่ะความฝันเขาชัดเจนค่ะเห็นไหมคะเราพูดเรื่องของการตั้งเป้าหมายมาเรียกว่าจะแทบทุก EP เลยเห็นไหมคะว่ามันสำคัญขนาดไหนถ้าคนคนหนึ่งมันมีภาพชัดว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะสร้างอะไรให้กับโลกใบนี้เราอยากจะภูมิใจกับตัวเองอย่างไรในชีวิตอะค่ะนั่นนะคะมันคือแรงขับเคลื่อนที่ดีมากที่จะทำให้เราตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องเสมอแล้วพอเขาตัดสินใจค่ะข้อที่4ที่ครูชอบมากเลยคือเด็กคนนี้อยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับเบบี้สเต็ปนะเขาไม่ได้คิดว่าฉันตัดสินใจแล้วฉันจะต้องโหเจ๋งเลยเขาค่อยๆมีเลเวลของเขาในการพัฒนาจากห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะขยายออกไปเป็นออกไปเจอผู้เจอคนต่างๆนานานะคะแล้วก็นำมาสู่วันนี้ที่เป็นตัวเขาข้อสุดท้ายข้อที่5นี่สำคัญมากนั่นก็คือ mindset ของเขานั่นเองนะคะ mindset และการสื่อสารครูขอรวมอันนี้มาอยู่ในข้อที่สำคัญที่สุดเลยคือข้อสุดท้ายเขาเลือกที่จะสื่อสารสิ่งที่มันอยู่ข้างในของเขาแต่สื่อสารย้ำนะคะมันมาหลังจากความคิดค่ะนะเราต้องคิดถูกก่อนแล้วเดี๋ยวเราถึงจะสื่อสารสิ่งที่ถูกออกไปเขาคิดอะไรคะที่เขาคิดถูกเขาคิดถูกตั้งแต่ทั้งหมด4ข้อที่ครูง้อพูดมาเขาคิดถูกที่เขาบอกว่าสิ่งที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จมันไม่กายค่ะแต่มันคือหัวสมองของเขาต่างหากมันคือหัวใจของเขาต่างหากในวันที่เขาแก้ปัญหาทีละเปราะทีละเปราะไปเรื่อยๆวันนี้เราได้เห็นเด็กผู้หญิงเรียกว่าเป็นคนคุณภาพ

0: ของสังคมนะคะสองขาที่หายไปสร้างสองขาที่มั่นคงยิ่งกว่าให้กับชีวิตของเขามันไม่มีคำว่าจนมุมค่ะสำหรับคนที่คิดเป็นไม่มีนะคะเขาเดินไปทางนี้ไม่มีคนที่คิดเป็นจะหาทางใหม่ที่ดีกว่าให้ชีวิตตัวเองเสมอและนี่คือสิ่งที่วันนี้เราได้จากคนคุณภาพคนนี้นะคะน้องทันซึ่งถ้าเกิดใครที่ดูแล้วรู้สึกประทับใจไม่ได้มีแค่น้องทันคนเดียวนะคะซึ่งที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เรามีไอดอลทั้งหมด12ท่านแต่ละท่านนี่ก็โอ้โหเรียกว่าเป็นเพชรให้กับพวกเราทั้งนั้นนะคะสามารถย้อนชมกันได้และพวกเราจะกลับมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการพูดอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของเราเติบโตและดีขึ้น
1: มีคำจำกัดความของผมนะจำกัดกันเอาเองง่ายๆก็คือพูดให้ดีคือถ้าพูดดีเนี่ยก็เฉยๆแต่ถ้าพูดให้ดีมันเกินกว่าคำว่าพูดดี
2: เราไม่จำเป็นต้องพูดให้เพอร์เฟกต์ตั้งแต่แรกขอให้ได้ขอแค่พูดออกมาก่อนถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่สเต็ปแรกเราก็จะเห็นสเต็ปต่อไปแต่ถ้าเราไม่เริ่มทำปุ๊บก็อยู่กับที่อยู่ที่เดิมดีไม่ดีถอยหลังลงคลองด้วย
3: โอ้ยังเชื่อมั่นว่าการศึกษายังทำให้คนเป็นคนดีเป็นคนเก่งใช่วันนี้ทุกสังคมต้องการคนดีแต่ถ้าคุณเป็นคนดีที่มีความเก่งสังคมอยากได้มากกว่า
4: พี่ๆน้องๆทุกคนเลยครับที่มีความคิดอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะอย่าคาดหวังว่ามันจะประสบความสําเร็จไหมถ้ามันไม่ประสบความสําเร็จผมอยากให้มองว่าอย่างน้อยเราได้ทําในสิ่งที่เรารักและเราชอบแล้ว
5: สิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันจําเป็นที่จะต้องโมทิเวทคนตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่ในจอให้เขาลุกขึ้นมาออกกําลังกายให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีพลังนิดนึงค่ะ
6: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะการได้พบเจอผู้คนการได้เรียนรู้เชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติ
2: จริงๆตั้งแต่นั้นนะครับผมก็ไม่เคยหยุดลงคลิปเลยนะคือแบบมันเรียกว่า consistency เนาะแล้วผมก็มองว่าอันนี้สำคัญมาก consistency is the key to success
0: คือแบบว่าการ
2: ใช่ๆสม่ำเสมอวันนึงเราจะสำเร็จ
7: เราเลือกมาซีนหนึ่งแล้วเราเลือกบทมาปุ๊บเราก็ซ้อมอย่างนั้นนะคะวันแรกอัดเสียงไว้ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแล้วเรามาฟังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30แอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอน
8: ความเป็นผู้ประกาศข่าวก็ไม่สามารถที่จะดราม่ามากเกินไปได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องคงความเป็นกลางในแง่ของความน่าเชื่อถือไม่ได้มีอารมณ์ร่วมมากเกินไปแต่ต้องการที่จะมานำเสนอความจริงที่รอบด้าน
9: ไม่เคยเอาความคิดพวกนั้นมาใส่หัวเลยค่ะหนูอ่านมิ้นนะคะหนูอ่านมิ้นว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเกิดมาเป็นผู้ชายเสียชาติเกิดทำไมเป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องไปฟังเขาเพราะเราเป็นตัวของเรา
10: และตอนนั้นมาเป็นแนวแบบพลังสู้นุ้ยมองคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นน่ะมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราต้องพิสูจน์ตัวเอง
0: ได้
10: แล้วก็ลบคำสบประมาทให้ได้

วิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะในวันนี้นะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคกลางค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของ

ประเทศจีนค่ะและในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยในวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคกลางกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะบริเวณภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้นะคะจังหวัดระนองและพังงาค่ะและในส่วนของคลื่นลมในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกับ

0: ทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
0: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยชึ้ง
2: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับ
4: โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
0: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
5: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
6: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
5: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
6: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
7: แล้วนี่รู้ไหมสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
1: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงราชการที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือดำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
0: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: มหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรัก

0: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
1: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
0: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะ
2: มีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
1: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
0: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
1: อโอ้องค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะแล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอเอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
3: โอ้โห
4: ไดโนเสาร์สูญพัน
0: ธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
1: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
5: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
1: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
6: เ
5: ฮ้ยพอก่อนนะ DLTV อินฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
0: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอที่เตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
1: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับตัวเองเลย
1: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
0: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
7: ฮะฉันบอก
0: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
1: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
8: ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: This technology for smelling shirt, this is the first one in the world that shirt can smell the human body and tell about the disease. This technology is work at your nose.It can smell because inside have the many gas sensor array and we use the algorithm is like a AI technology work at your brain that can remember and recognition what is the odor. For the starting point from this research, the doctor teach the dog to learn the smell from the patient and the normal and they found that the dog can recognition who is got the disease.So the doctor try to use the other way that because if you use the dog, it means the technology is dead with the dog. So the doctor want to try the other technology that can solve this problem. This our technology can learn act as the dog knows. Now we have collaboration with the Lama Thibodi Hospital and Sirilat Hospital. We use this technology to learn the liver cancer.The diabetes, the lung cancer, and the intestine cancer. The doctor said the patient from the diabetes, normally human body odor from the diabetes smell like a flower. And with the flower smell is come from the acetone that release from the metabolism inside. So the doctor want the innovation or the technology can smell the human body.

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังน้องๆเรื่องของ comparison of adjectives ค่ะซึ่ง comparison of adjectives นะคะคือคำที่ใช้เปรียบเทียบคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์หรือ adjective ก็คือคำที่ใช้ขยายหรือบอกลักษณะของคำนามนั่นเองค่ะ
1: แล้ว comparison of adjectives นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3ขั้นค่ะขั้นแรกคือขั้นเท่า
2: ขั้นที่2
1: ขั้นกว่า
0: ขั้นที่3ขั้นสูงสุดการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์แบบแรกนะคะคือการเปรียบเทียบแบบขั้นที่เท่ากันค่ะเราจะใช้โครงสร้าง subject บวก verb to be บวก asบวก adjective แล้วก็บวก as อีกตัวหนึ่งค่ะตัวอย่างเช่นไมค์และนิกสูงเท่าๆกันเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is as tall as Mick เห็นไหมคะคำว่าไมค์ที่เป็นประธานบวกด้วย is ที่เป็น verb to be เราจะใช้ as มาก่อนแล้วก็ตามด้วย adjective คือคำว่า tall ที่แปลว่าสูงแล้วบวกด้วย as อีกตัวหนึ่งค่ะ
1: เอาละค่ะมาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่ากันนะคะน้องๆการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่าเนี่ยเราจะเปรียบคนหรือสิ่งของ2สิ่งค่ะโครงสร้างแบบแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก adjective บวก er บวก than นั่นเองค่ะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่า Mike สูงกว่า Mick ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Mike is taller than Mick น้องๆคะเห็นไหมคะ Mikeเป็นประธานนะคะ is เป็น verb to be tall เป็น adjective เติม er than นะคะเป็นขั้นกว่าค่ะเห็นไหมคะเปรียบเทียบของ2สิ่งใช้ขั้นกว่านะคะ
0: คราวนี้นะคะเรามาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่าในแบบที่2กันค่ะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก more แล้วตามด้วย adjective แล้วตามด้วย than ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ more than นะคะเราก็จะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์ค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เนทจะบอกว่า Mike เนี่ยหล่อกว่า Mick เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is more handsome than Mick น้องๆเห็นไหมคะคำว่า Mike เป็น subject คำว่า is เป็น verb to be คำว่า more than เราจะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์คือ handsome ที่แปลว่าหล่อนั่นเองค่ะ
1: สำหรับการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดนะคะเราสามารถเปรียบเทียบคนหรือสิ่งของได้3สิ่งขึ้นไปนั่นเองมีรูปแบบทั้งหมด2รูปแบบนะคะโครงสร้างที่1ค่ะ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective แล้วก็บวก est นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าครูพี่นุ่นจะพูดว่า Mike เป็นนักเรียนที่สูงที่สุดในห้องภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าMike is the tallest student in the class. เห็นไหมคะ Mike เป็นประธาน is เป็น verb to be ค่ะมี the ตามด้วย adjective คือคำว่า tall และเติม est ลงไปเห็นไหมคะคำว่า tall เป็น adjective 1พยางค์เราเติม est ในขั้นสูงสุดนะคะ
0: คราวนี้เรามาดู

0: การเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดในแบบที่2กันค่ะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most แล้วก็ตามด้วย adjective ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ the most นะคะน้องๆเราจะใช้กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าไม้เนี่ยเป็นเด็กที่รอที่สุดในชั้นเรียนเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า ไม้ is the most handsome student in the class ก็คือไม้เนี่ยนะคะรอที่สุดในชั้นเราจะใช้ the most แล้วตามด้วย adjective คือคำว่า handsome ที่มี2พยางค์นั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobsแล้วน้องๆมานั่งดูกันนะคะว่าจะเจอ comparison of adjectives ในประโยคไหนกันบ้าง
1: ใบให้นะคะว่าเป็น adjective ขั้นกว่าค่ะไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: Hello good afternoon great great great great great great great great great great great great great great great great great great great great great great great
3: great great
2: great great great
3: great great great great great great great great
2: great
3: เฮ้ยนะแฮงอัพไม่ได้แบบคนที
2: ่แบบอ๋อ sorry you called wrong number
3: คำแรกนะคำว่าแฮงอัพมันแปลว่าวางหู
2: อ้าวเหรอปกติหนูพูดพุทธดาวเดีย
3: พุทธดาวเดียอ๋อวางหูลงไป
2: ใช
3: ่แฮงเราแปลไทยเป็นอังกฤษที่สองเนี่ยก็คือไม่เข้าใจฝรั่งมันแย่เนี่ยเขาเรียกว่าเธอเนี่ยเข้าใจไม่ได้เข้าใจไหมและระดับสุดท้ายเนี่ยก็คือเธอรับโทรศัพท์เนี่ยเธอรับอะไรของเธอ Hey we're gonna help you ทำอะไร
2: ก็หนูเห็นเวลาพนักงานออฟฟิศหรือว่าพนักงานโรงแรมเวลาเขาโทรศัพท์เขาก็พูดรัวๆแล้วมันดูฉลาดดูเก่งก็เลยทำบ้างใช่แต่หนูฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
3: ก็จะเป็นเลขาฝรั่งหรือทำงานองค์กรนานาชาติเราก็จะต้องรับมือกับสายโทรศัพท์ที่เป็นฝรั่งหรือชาวต่างชาติเข้าใจไหม
4: คุณผู้ชมครับหรือพี่น้องชาวไทยที่ทำงานในโรงแรมหรือว่าร้านค้าหรือในบริษัทเนี่ยนะครับสิ่งแรกเวลาฝรั่งโทรมาเนี่ยขอเลยได้ไหมครับไม่ต้องพูดเร็วและรัวได้ไหมครับจะเร็วแต่ขอแรงๆอย่างเช่น Hello good afternoon how can I help you ฝรั่งต้องจับได้ Hello can I help you สิ่งที่จะทำนะครับคือ Hello good afternoon thank you for calling the จุดhotelHow can I help you อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะเน้นให้มันแบบชัดๆไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งเขาฟังไม่ออกเข้าใจไหมจ๊ะ สิ่งตัวที่สองก็คือเวลาฝรั่งโทรมาก็ตั้งสติเข้าใจไหมแล้วก็บอกให้เขาพูดช้าๆ My English is not very good Can you speak slowly please กลัวทำไมหรอ Answer the phone
2: โทรศัพท์เหรอคะ
3: ไม่ใช่ตอบโทรศัพท์ answer แปลว่าตอบนะครับแต่ answer the phone แปลว่ารับโทรศัพท
2: ์ sorry I didn't วางหู
3: hang up
2: I didn't hang up สายหลุด
3: the line cut
2: the line cut สัญญาณไม่ดี
3: the reception is bad
2: อ๋อพนักงานต้อนรับไม่ดีค่ะ
3: ไม่ใช่ the reception is bad สัญญาณไม่ดี
2: อ๋อ the reception is bad can you speak slowly please and can you speak loud
3: ห้อย
2: บรูฟังบ่ออ๋อ
3: มันก็เป็นจังสัน
2: อ้าว
3: Can you speak louder
2: Can you speak louder please Who would you like to talk to Mr. Stefan Hold the line please I will transfer your call
5: Hello cook what's up
2: Hello boss You have a line
5: in
3: You have a phone call
2: Sorry, but you have a phone call.
5: Okay, so who's calling?
2: Nathan is calling you.
5: Tell him I'm not here, okay? And tell him I went to a product launch.
2: Okay, but my boss went to product lunch.
3: ไม่ใช่ lunch ที่แบบอาหารกลางวันสิ
2: น
3: ้าเขาบอก product launch คือเขาไปเปิดตัวสินค้าเขาออกไปเนี่ยงานอีเวนต์เป็นพวกกับงานอีเวนต์เปิดตัวสินค้าเรียก product launch
2: my boss went to product launch okay sir would you like to leave a message
3: massage มันนวด message คือข้อความ
2: okay sorry sir would you like to leave a message
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs เนี่ยน้องๆเห็น comparison of adjectives กันบ้างไหมคะ
1: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะ

0: แล้วแบบที่2นะคะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก more แล้วบวกด้วย adjective แล้วตามด้วยแดนค่ะซึ่งเวลาเราใช้ more แล้วบวกด้วย adjective แล้วบวกด้วยแดนเนี่ยเราจะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์แล้วก็3พยางค์ขึ้นไปนั่นเองค่ะถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเรามาลองเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ากระเป๋าของฉันเนี่ยใหญ่กว่ากระเป๋าของคุณเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า my bag is than yours ใช้อะไรดีคะระหว่าง bigger กับ more big ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า bigger นะคะMy bag is bigger than yours. กระเป๋าของฉันใหญ่กว่ากระเป๋าของคุณเราใช้ bigger เติม er เพราะว่า big มีแค่1พยางค์นั่นเองค่ะ
1: ถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ากระเป๋าของฉันแพงกว่าของคุณภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า My bag is than yours. ใช้อะไรดีคะระหว่าง more expensive กับ expensiver ติ๊กตอกติ๊กตอกใช้อะไรดีนะ more expensive หรือเปล่าหรือ expensiver ใช่แล้วค่ะตอบเป็น more expensive นะคะ my bag is more expensive than yours กระเป๋าของฉันแพงกว่ากระเป๋าของคุณ
2: Thai small red chili
3: พี่หนู
2: yeah พริกขี้หนู
3: นั่นแหละทีเด็ดอยู่ตรงนี้ อันนี้เรียบร้อยแล้วแล้วตัว ส่วนอื่นๆครับจ๊ะครับ
2: shrimp paste
3: shrimp paste คือกะปิครับ
2: กะปิ fish sauce
3: น้ำปลาครับ
2: lime juice
3: แน่นอนน้ำมะนาวฮะ
2: and sugar
3: น้ำตาลนั่นคือส่วนหนึ่งแล้วแล้ววันนี้แน่นอนที่สุดก็จะมีพี่มังคุดคัตของเรา sliced unripe mango seed มาเป็นชิ้นๆเลยนะอาจารย
2: ์ silver perch
3: silver perch แปลเป็นไทยคือ
2: ปลากระพงค่ะ
3: ปลากระพง
2: we can use chicken stock or fish stock
3: น้ำซุปปลาหรือซุปไก่ก็ได้
2: yes.
3: นะครับโอเค ingredients check chef
2: yeah
3: check นะโอเค let's get cooking so how is it different from the spicy and sour curry soup แกงส้มอื่นๆกับแกงส้มมังคุดคัตเนี่ยมันต่างกันยังไงอาจารย
2: ์ for the taste is not different but if we use มังคุดคัต it can feel more crispy
3: เนื้อของมันในความกรอบกรึบๆเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นได้แล้วต้องนานแค่ไหนกว่ามังคุดจะสุกจ้ะ
2: it's ready to eat
3: เดี๋ยวผมเอาถ้วยให้อาจารย์นะว้าวนี่มาแล้ว
2: ขอบคุณค่ะ and it's the right time to put lime juice because everything already done
3: ครับผม
2: so just turn off the stove
3: ปิดเตาซะต้องใส่ไฟสุดเพราะไม่งั้นมันจะขมนะงั้นเดี๋ยวเคลียร์อัพเลยนะจ๊ะนะ
2: you see
3: that's it
2: Yes.
3: Oh, นี่นะครับ Thai Southern style spicy and sour curry soup with mangosteen แกงส้มมังคุดคัต
1: กันบ้างคะน้องๆดูรายการ Itchy Feed แล้วเจอ comparison of adjectives กันไหมคะ
0: ครูพี่แนทเจอนะคะจากรายการ Itchy Feed ครูพี่แนทเจอคำว่า the greatest food queen แปลว่าราชินีผลไม้นั่นเองค่ะซึ่งคำว่า greatest นะคะเป็น adjective ขั้นสูงสุดค่ะน้อง
1: ๆเอาละค่ะมาทวนกันอีกครั้งนะคะ adjectiveเปรียบเทียบขั้นสูงสุดเนี่ยนะคะเราจะมีด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1โครงสร้างแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective บวก est นั่นเองค่ะ
0: ทีนี้นะคะการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดแบบที่2เราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most บวกด้วย adjective ค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปนั่นเอง
1: ก็ลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะข้อแรกนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพ่อของฉันแก่ที่สุดในบ้านภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า My dad is person in the house ใช้อะไรดีคะระหว่าง the most old กับ the oldest ติ๊กตอกติ๊กตอกใช้อะไรดีเอ่ยถูกต้องนะคะตอบ the oldest นั่นเองค่ะ My dad is the oldest person in the house พ่อของฉันแก่ที่สุดในบ้านคำว่า old นะคะเป็น adjective 1พยางค์ในขั้นสูงสุดเราใช้ the บวก adjective บวก est นั่นเองค่ะ
0: ถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีMy dad is person in the house ใช้อะไรดีคะระหว่าง the most intelligent กับ the intelligentest ติ๊กตอกติ๊กตอก ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้ the most

0: most intelligent นะคะ My dad is the most intelligent person in the house แปลว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเลยเราใช้ the most เพราะว่าคำว่า intelligent ที่เป็น adjective เนี่ยมี3พยางค์ค่ะ
1: แล้วนอกจากนี้นะคะ comparison of adjectives เนี่ยยังมี adjective บางตัวนะคะที่เปลี่ยนรูปไปเลยนั่นเองค่ะไม่เติม er ไม่เติม more ไม่เติม most นะคะแล้วก็ไม่เติม est นะคะตัวอย่างของ adjective เหล่านี้นะคะเช่น good better best
0: ดีดีกว่าดีที่สุด
1: bad worse worst
0: แย่แย่กว่าแย่ที่สุด
1: little less least
0: น้อยน้อยกว่าน้อยที่สุดค่ะเช่นถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่ารถคันนี้ดีเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า this car is good ถ้าครูพี่แนทต้องการจะเปรียบเทียบรถ2คันเราจะพูดว่า this car is better than that car รถคันนี้ดีกว่ารถคันนั้นถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่ารถคันนี้ดีที่สุดในโลกเลยเป็นขั้นสูงสุดนะคะน้องๆเราจะพูดว่าThis is the best car in the world.
1: ถ้าเราใช้ adjective ขั้นสูงสุดกันเป็นแล้วนะคะต่อไปไปเติมพลังคำศัพท์กันกับรายการ
2: Vocab King
0: ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆ นะคะว่าจะสะกดคำกันได้กี่คำแล้วที่สำคัญน้องๆอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Good morning Vocab King
4: Let's play spelling
5: Ultra, your first word for the spelling final is fine.
6: V I N E.
5: Fine.
6: W I N E.
5: Fine. Oh, Ultra.
7: ช็อกกันทั้งสตูดิโอครับมาคำแรกก็ผิดเลยสงสัยน้องอุลตร้าจะฟังคำนี้ผิดไปครับ
5: Fine.
6: F I N E.
5: There it is. There it is.
8: ทำไมเราไม่เมื่อกี้ไปสะกด V
5: The F and V, they're very similar, but the F.Is really soft, fine, but the V is a little stronger, fine.
8: คำต่อไปตั้งใจฟังดีๆนะ
5: All right, Ultra, your next word is find.
6: F-I-N-D.
5: Correct, you're in the game.
8: อันนี้เราหลอกคุณตาไม่ได้นะครับ
5: All right, Ultra, your third word is foul.
6: F-O-U-L.
5: Correct.Ultra, how are you feeling now? You feeling a little more relaxed?
6: Yes.
5: All right.
8: สบายใจขึ้นแล้วนะตอนนี้ถูกไปแล้ว2คำนะแต่ผิดไม่ได้แล้วนะเพราะผิดคำแรกไปแล้ว
5: Your next word is foggy.
6: F A C K Y.
5: Foggy.
6: F R I C K Y.
5: Foggy.
6: F U C K Y.
5: Oh! Close. Just one little letter. Foggy. Foggy. F O-G-G-Y. Foggy.
1: ครูพี่แนทคะวันนี้มีเวอร์แคปอะไรที่จะมาเติมพลังกันให้น้องๆบ้างคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทอยากจะเติมพลังคำศัพท์น้องๆกับคำว่า fine ค่ะคำว่า fine แปลว่าดีเป็น adjective นะคะซึ่งเราก็จะมาใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วอะอย่างเช่น I am fine ฉันสบายดี
1: ใช่แล้วค่ะนอกเหนือจากคำว่า fine นะคะ adjective ที่แปลว่าดีก็มีอีกคำหนึ่งคือคำว่า good นะคะชอบสับสนกันนะคะระหว่างคำว่า good กับ well
0: แล้วอย่างนี้คำว่า good กับ well เนี่ยค่ะครูพี่นุ่นมีความแตกต่างกันยังไงเหรอคะ
1: good นะคะเป็น adjective well เป็น adverb นั่นเองค่ะแปลว่าดีทั้งคู่เลยนะคะมาดูกันที่ตัวอย่างแรกนะคะการใช้ good ถ้าเกิดว่าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายที่ดีภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า he is a good boy เห็นไหมคะเราใช้คำว่า good เป็น adjective ขยาย boy ซึ่งเป็นคำนามค่ะข้อนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ adverb well มาขยายได้นะคะเพราะ adjective ขยายคำนามต้องใช้ good นั่นเองค่ะ
0: แล้วถ้าประโยคที่บอกว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า he speak English well เขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีน้องๆเห็นไหมคะเราจะใช้คำว่า well ขยาย speak นะคะคำว่า well เป็น adverb ขยาย speak ที่เป็น verb เพราะว่า adverb ต้องใช้ขยาย verb ค่ะเราจะไม่ใช้คำพูดที่บอกว่า he speak English good ใช้ good ไม่ได้นะคะเพราะว่า good เป็น adjective ต้องขยายคำนามเท่านั้นค่ะ
1: แค่นี้ก็แยกออกแล้วใช่ไหมคะ

0: เมื่อไรจะใช้ good เมื่อไรจะใช้ well
1: ต่อไปนะคะครูเมย์จะชวนน้องๆไปเติมพลังกันต่อกับรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกตอนครูอาร์ตตามหาการ์ตูนในห้องเรียนค่ะ
0: วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
2: แนวคิดเรื่องการนำการ์ตูนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับในฐานะตัวผู้สอนเองเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่การเริ่มต้นการวางแผนการจัดการเรียนรู้เลยนะครับเราสามารถใช้การ์ตูนได้ตั้งแต่ขั้นนำนะครับเอาไปใช้ในการสอนหรือเอาไปใช้ในการสรุปก็ได้ในบทบาทของครูเนี่ยครูควรจะต้องมีการเพิ่มการ์ตูนนะครับเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอนในการออกแบบเอกสารการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งในหนังสือเรียนเองก็ตามเป็นการ์ตูนเพื่ออธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ยากๆเนี่ยให้เข้าใจได้ง่ายส่วนบทบาทของนักเรียนผมกำลังมองว่าพอเด็กเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้วทางวิทยาศาสตร์ปกติเวลาเราจะทดสอบเด็กเราก็จะใช้วิธีการสอบถามใช่ไหมครับตั้งคำถามมาหรือใช้วิธีการให้เขาทำข้อสอบเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นอีกวิธีนึงที่ใช้ในการวัดและประเมินผลได้ก็คือพอเขาเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสร็จไปปุ๊บลองสรุปเรื่องที่ได้เรียนทั้งหมดสิแต่ว่าอยากให้ลองสรุปไม่สอบแล้วเรื่องนี้เราลองให้นักเรียนนำเสนอในรูปแบบของการ์ตูนดูคราวนี้พอนักเรียนวาดการ์ตูนมาแน่นอนว่าจินตนาการของเขาอะไม่มีขอบเขตจำกัดละเขาจะได้ออกแบบอย่างอิสระพอเขาวาดการ์ตูนมาเนี่ยสิ่งที่ครูคาดหวังว่าจะได้เห็นก็คือคอนเซปต์ที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์นะครับตัวที่เขามีความสุขในการวาดการ์ตูนมาด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าสิ่งที่เขาเข้าใจถูกหรือผิดโดยดูจากการ์ตูนนี่แหละครับมันมีค่าเท่ากับการทดสอบหรือการถามเลยครับวันนี้จะได้ทดลองเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ทำให้ความดันอากาศเปลี่ยนไปครูเคยสอนแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช่ไหมแล้วยิ่งคาบนี้เรียนเรื่องแรงดันอากาศเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเลยแต่เราจะอธิบายให้มันเห็นเป็นภาพได้ตอนนี้ยังไม่ได้ปิดอะไรคิดว่ามันรักษาสมดุลได้ไหมอากาศมันเข้าไปได้ใช่ไหมครับเออแล้วถ้าเกิดเราเอาลงนะพอเราเอาลงเสร็จอากาศมันยังร้อนอยู่ใช่ไหมครับแล้วเอาดินน้ำมันอุ่นเนี่ยคิดว่าอากาศมันจะเข้าไปได้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวคอยดูลองคิดดูสิว่าตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่าฟังเสียงเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นกระป๋องมันค่อยๆบีบมีใครไปบีบมันหรือเปล่าแล้วสรุปใครบีบมันเนี่ย
3: พลังงานบางอย่าง
2: พลังงานบางอย่างนั่นคือเดี๋ยวต้องลองสรุปนะและอธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเนี่ยยังไม่หยุดเลยครับยังไม่หยุดเลยนะครับ
1: โอ้โหจากรายการเนี่ยนะคะทำให้เห็นว่าการใช้การ์ตูนเป็นสื่อการสอนในห้องเรียนเนี่ยทำให้น้องๆเข้าใจบทเรียนกันมากขึ้นเลยนะคะเนี่ย
0: ว่าแต่เอ๊ะน้องๆรู้กันไหมคะว่าคำว่าเข้าใจในภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่าอะไรกันคำว่าเข้าใจในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า understand เป็น verb ค่ะยกตัวอย่างเช่นครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันเข้าใจในภาษาอังกฤษจะพูดว่า I understand English ฉันเข้าใจในภาษาอังกฤษค่ะคำว่า understand เป็น verb แปลว่าเข้าใจค่ะ
1: ส่วนคำว่าเข้าใจได้ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า understandable เช่นThis is an understandable reason. นี่เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้ค่ะ Understandable เป็น adjective นะคะแปลว่าเข้าใจได้นั่นเอง
0: แล้วถ้าเราจะพูดว่าเข้าใจผิดภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า misunderstand เป็น verb นะคะแปลว่าเข้าใจผิดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าอย่าเข้าใจฉันผิดนะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Don't misunderstand me อย่าเข้าใจฉันผิดค่ะ Misunderstand เป็น verb แปลว่าเข้าใจผิดนั่นเองค่ะเรื่องแรกที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะคือเรื่องของ comparison of adjectives นั่นเองค่ะมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้นนะคะขั้นแรกคือขั้นเท่าขั้นที่2คือขั้นกว่าขั้นที่3คือขั้นสูงสุดค่ะขั้นแรกนะคะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก as บวก adjective บวก as ค่ะ
1: แล้วขั้นที่2คือขั้นกว่านะคะขั้นกว่าเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบค่ะโครงสร้างแรกก็จะเป็น subject บวก verb to be บวก adjective บวก er แล้วก็ตามด้วยแดนค่ะเราจะใช้กับคำ adjective ที่มีแค่1ถึง2พยางค่ะส่วนรูปแบบที่2นะคะโครงสร้าง subject บวก verb to be บวก more และตามด้วย adjective และตามด้วยแดนเราจะใช้ more than กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปค่ะ
0: ข้อที่3นะคะ

0: เป็นเรื่องของ adjective ขั้นนั่นเองค่ะ adjective ขั้นสูงสุดนะคะก็มีด้วยกัน2รูปแบบเช่นเดียวกันค่ะโครงสร้างแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective บวก est ค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี1พยางค์นะคะส่วนรูปแบบที่2เนี่ยเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most บวก adjective นั่นเองค่ะรูปแบบที่2นี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี 2-3 พยางค์ขึ้นไปค่ะ
1: แล้วคำ adjective หรือคำคุณศัพท์บางตัวนะคะก็ต้องเปลี่ยนรูปไปเลยเราจะเติม er est หรือใช้ more กับ most ไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่น good better best ดีดีกว่าดีที่สุด bad worse worst แย่แย่กว่าแย่ที่สุด little less least น้อยน้อยกว่าน้อยที่สุดนั่นเองค่ะ
0: คำว่าดีนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3คำนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า fine เป็น adjective ค่ะคำที่2 good เป็น adjective เช่นกันค่ะคำที่3 well เป็น adverb ค่ะน้องๆคะอย่าลืมนะคะว่า adjective ขยายคำนาม adverb ขยาย verb ค่ะ
1: ต่อมานะคะคำว่า understand เป็น verb แปลว่าเข้าใจค่ะคำว่า understandable เป็น adjective แปลว่าเข้าใจได้และคำสุดท้ายคำว่า misunderstand แปลว่าเข้าใจผิดเป็น verb เหมือนกันค่ะ
0: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ reading makes a full man การอ่านหนังสือจะทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์ค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษก็ต้องมันอ่านทบทวนหนังสือกันด้วยนะคะ
1: สำหรับวันนี้นะคะรายการ English Level Up ก็ต้องลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะ

ใครเป็นแบบนี้บ้างพี่คะหนูเนี่ยนะคะ present perfect จำได้หมดเลยค่ะ subject บวก verb has หรือ have แล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่3หรือจริงๆมันคือ past participleจำได้ด้วยค่ะว่า present perfect ต้องใช้กับเหตุการณ์อดีตถึงปัจจุบันยังคงอยู่แต่อดีตถึงปัจจุบัน

0: เรามาดูกันค่ะว่าทำไมเราถึงจำได้แต่ว่าใช้ไม่เป็นทีนี้ค่ะทุกคนเคยเชียร์กีฬาถ้าเราเป็นคนเชียร์ใช่ไหมสมมติเรากำลังเชียร์มวยเราเห็นเขากำลังชกมวยอยู่เลยเนี่ยเรารู้แล้วโอ้ยทำไมไม่ศอกหมัดซ้ายหมัดขวาออกไปเลยเปรียบเสมือนว่าลงไปต่อยเองได้เลยแต่ถ้าเราต้องเป็นนักมวยจริงๆเราลงไปจริงมันต้องใช้อีกคนละทักษะหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการจำได้รู้นะว่าท่ามันคืออะไรรู้นะว่าเวิร์บมันคืออะไรกับการใช้ให้เป็นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่สิ่งเดียวกันเสมอไปทุกคนกำลังคิดใช่ไหมคะแหมพี่เก่งนักนี่ฉันก็คือเธอก็คือฉันเราก็เหมือนกันนั่นแหละคณะก็เป็นเด็กคนนึงเด็กได้ไหมเด็กไม่ได้แล้วละกันอ่ะเป็นคนคนนึงละกันที่ไม่ได้เติบโตต่างประเทศหน้าก็ไม่ได้ฝรั่งแต่อย่างใดเลยนะคะแต่วิธีที่เราลองใช้ก็คือวิธีในการเข้าใจจากบริบทเข้าใจจากสถานการณ์สมมติว่าเราไปดูหนังมาเราฟังเพลงหรือว่าเราได้ยินเจ้าของภาษาเนี่ยเขาพูดพอเราได้ยินแล้วเราเข้าใจปุ๊บให้เราเข้าใจจากสถานการณ์นี้ว่าอ๋อมันคือสถานการณ์นี้ที่ทำให้เขาอ่ะใช้ประโยคแบบนี้พอเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายกันเช่น I have been to Thailand เคยไปมาแล้วประเทศไทยเนี่ยเคยไปมาแล้วเขาใช้กับสถานการณ์เขาใช้ present perfect เราอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายๆกันมีคนถามว่าเคยไปประเทศนู้นประเทศนี้มาหรือยังเราจะได้ใช้แบบเดียวกันแล้วก็พูดต่อกลับไปให้เราเข้าใจสถานการณ์แล้วค่อยไปเข้าใจโครงสร้างแล้วใช้ให้ถูกสถานการณ์ค่ะทีนี้เรามาดูกันว่า present perfect เนี่ยใช้กับสถานการณ์ไหนได้บ้างแบ่งให้เห็นชัดละกันนะคะเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเนี่ยคือเหตุการณ์ที่มันยังไม่จบคือมันเกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังคงดำเนินมาเรื่อยๆเช่น I have known John for 10 years. He has lived in Bangkok since 2001. We have worked here for a few months. พวกประโยคเหล่านี้เราจะใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่เวลาเมื่อไหร่กับ forเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วนะคะได้เหมือนกันเพื่อเป็นการบอกเวลาว่ามันเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยจนมาถึงตอนนี้มันใช้เวลามาประมาณเท่าไหร่แล้วหรือมันเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่กลุ่มที่สองเนี่ยล่ะค่ะที่งงกันทั้งประเทศเลยจริงๆมันจบไปแล้วแต่มันก็ยังส่งผลมาถึงปัจจุบันและเราต้องการเน้นผลขยี้ลงไปว่าผลมันเป็นอย่างนี้นั่นเนี่ยเพราะมันเกิดอย่างนี้มันถึงเกิดผลแบบนี้ในปัจจุบันอันอะไรมันส่งผลงงไปหมดเลยไม่เข้าใจแล้วมันจะใช้ยังไงถูกล่ะคะทีนี้อันนี้คือมันจะขึ้นอยู่กับว่าผู้พูดต้องการสื่อว่าอะไรให้กับผู้ฟังออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้พูดเป็นหลักเลยค่ะอ่ะเรามาดูกันง่ายๆ Have you been to JapanHave you been to Japan? ถ้าแปลเป็นไทยแบบเอาให้เซนส์มันยังคงอยู่นะคุณเคยไปประเทศญี่ปุ่นมาหรือยังอันนี้ก็ดู make sense สมเหตุสมผลดูเป็นสิ่งที่คนพูดกันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะพูดประโยคว่า Did you go to Japan? Did you go to Japan? ถ้าแปลแบบให้ได้เซนส์ของประโยคนี้คุณไปประเทศญี่ปุ่นมาหรือไม่มันก็ไม่ผิดแต่ว่าก็คนไม่ได้พูดกันสักเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่เวลาเราถามว่าคุณเคยไปประเทศญี่ปุ่นมาหรือยังเราต้องถามต่อเฮ้ยเคยไปดูซากุระไหมเฮ้ยเคยกินซูชิไหมแล้วมันดีมากตรงนั้นมันอย่างงู้นมันอย่างงี้เราคุยต่อว่าเฮ้ยแล้วผลของการไปญี่ปุ่นของคุณน่ะมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการใช้แล้วเราต้องการเน้นผลหรือเปล่าถามว่าถ้าเราต้องการเน้นแค่ว่ามันจบไปแล้วแหละมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเมื่อวันก่อนจบไปแล้วเราก็สามารถใช้ past simple tense ได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเกิดต้องพูดว่ามันจบไปแล้วนะแต่มันส่งผลแล้วเรากำลังจะพูดถึงผลมันต่อนะเราค่อยไปที่ present perfect tense ค่ะถ้าน้องๆยังไม่เก็ทกันน้องๆเคยจุดธูปไหมคะธูปเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่มันเป็นไฟแบบแดงๆจับไปนี่โอ้โหร้อนแน่ๆเลยนะคะกับส่วนที่มันเป็นขี้เถ้าสีเทาแล้วแต่ว่ามันยังร้อนอยู่เลยถ้าลองนึกภาพว่าส่วนที่กำลังแดงๆร้อนๆเนี่ยกำลังเกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันถ้าเราลองคิดนะคะ present perfect เนี่ยอาจจะใช้กับส่วนที่มันเป็นอดีตคือขี้เถ้าเนี่ยแหละมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือที่ยังร้อนอยู่นะคะเป็นไฟสีแดงอันนี้คือกรณีแรกนะคะกับกรณีที่2ที่เรางงกันเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนที่เราอยากจะใช้มากที่สุดก็คือแค่เฉพาะส่วนของขี้เถ้าเราต้องการขยี้ว่าเอ้ยขี้เถ้าตรงเนี้ยเนี่ยถ้าเราเอามือไปแตะเนี่ยมันร้อนเหมือนกันนะก็สะดุ้งเหมือนกันนะมันยังมีความทรงจำมันยังมีความรู้สึกมีสิ่งที่มันส่งผลต่อที่เราต้องการขยี้เราต้องการเน้นตรงนั้นอันนั้นคือกรณีที่2เดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเพิ่มนะคะ I have lost
1: 3 kilograms
0: อุ้ยเนี่ยค่ะพอดีว่าลดน้ำหนักไปเนี่ยพยายามกินคลีนมาประมาณ3เดือนแล้วนะคะแล้วก็ชั่งน้ำหนักเมื่อประมาณ2วันที่แล้วค่ะหายไป3กิโลเลยนะคะตอนนี้คือผอมแล้วอะค่ะนี่คือผอมแล้วตอนนี้เราต้องการเน้นว่าเราไม่ได้แค่เมื่อ2วันที่แล้วเราหายไป3กิโลนะแต่ตอนนี้เราผอมแล้วนะจ๊ะอันนี้คือผลของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตที่เราต้องการเน้นเราเลยใช้ present perfect ค่ะหรืออีกตัวอย่างนึง we haven't seen her at school todayWe haven't seen her school today. วันนี้ตั้งแต่เช้าไปโรงเรียนกันนะเราก็หวังว่าเพื่อนผู้หญิงคนนี้เราจะต้องเจอแต่ว่าเขาไม่มาโรงเรียนเฉยเลยตั้งแต่เช้าที่ผ่านไปแล้วจนถึงตอนเย็นพอเรากลับมาบ้านปุ๊บเราไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนแล้วนะ We are not at school anymore แต่เราก็ยังนั่งคิดถึงว่าเฮ้ มันทำอะไรมันเกิดขึ้นเพราะว่าเธอไม่มาโรงเรียนวันนี้นะเราก็เลยต้องกังวลเลยเธอจะไม่สบายหรือเปล่ามันมีผลตามมาจากการที่เราไม่เห็นเธอที่โรงเรียนในวันนี้พอเก็ตพอเห็นภาพมากขึ้นไหมคะทีนี้นะคะสิ่งที่จะช่วยให้เราใช้ present perfect ได้ง่ายมากที่สุดคือให้เราจำจากสถานการณ์หรือจำจากบริบทให้เรายกประโยคนั้นเนี่ยมาใช้เลยค่ะในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันสมมุตินะเราเคยได้ยินเพลงของ Michael Bublé ไหมคะ I just haven't met you yet นี่นะคะ I just ฉันก็แค่ haven't met ยังไม่ได้เจอเธอคนนั้นเลยสักทีนะคะแต่เดี๋ยวก็มาฉันมั่นใจว่าเดี๋ยวก็มาสมมติว่ามีคนตามงานเราได้ทำหรือยังกันบ้านอันนั้นอะโปรเจกต์อันนั้นได้ทำหรือยัง I just haven't done it yet I just haven't done it yet ก็ร้องเพลงเป็น Michael Bublé ตอบกลับไปนะ คือยกประโยคที่คล้ายกันลองมาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเปลี่ยนจาก met มาเป็น done ได้ไหมได้คล้ายๆกันจะไปนั่งสร้างโครงสร้างโอ้โห subject บวก verb แทนที่เราจะทำแบบนั้นให้เราจำแล้วเอามาใช้ทันทีแบบนี้จะง่ายที่สุดเราจะได้ไม่ต้องงงกับ present perfect อีกต่อไปค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับพบกับผมเทรนเนอร์ต๊อดครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: และนี่คือรายการ Strong Together รายการที่พาทุกท่านไปฟิตร่างกายยามเช้าครับ
1: รวมถึงการดูแลสุขภาพให้ดีตลอดทั้งวันกันด้วยครับผม
0: แล้วก็เช่นเคยครับวันนี้เราก็จะมาฝึกในรูปแบบของเวทเทรนนิ่งนะครับโปรจ๊าบก็อย่างที่ทราบกันดีการเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันก็จะมีแรงต้านเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงต้านในวันนี้อาจจะใช้ง่ายๆเหมือนที่เคยฝึกมาก็คืออาจจะเป็นน้ำหนักที่ทำจากขวดน้ำใช่ไหมเรามีขวดน้ำที่บ้านอยู่แล้วเนาะแต่ละบ้านรวมถึงถ้าใครมีดัมเบลใช้ดัมเบลแล้วก็อีกอย่างนึงที่หาได้ง่ายที่สุดก็คือน้ำหนักตัวเรานี่แหละ
1: ถูกต้องครับเป็นบอดี้เวทนั่นเองนะครับ
0: ครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมเตรียมอุปกรณ์กันสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาครับ
1: ครับผม
0: ครับ

0: โอเคครับเรากลับมาเตรียมความพร้อมเรียบร้อยเมื่อกี้เราเตรียมเบาะเตรียมอะไรเรียบร้อยเพราะเดี๋ยวเราจะมีการลงไปเล่นกับพื้นด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาสู่ในช่วงเซตแรกทีนี้เนี่ยเซตแรกเราจะเน้นเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วก็ใช้ออกแรงซึ่งกล้ามเนื้อมัดใหญ่เนี่ยเดี๋ยววันนี้ที่ผมจะเอามาในชุดแรกเนี่ยมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่ตรงข้ามกันก็จะเป็นหน้าและหลัง
1: หน้าและหลังใช่ครับ
0: แล้วก็กล้ามเนื้อส่วนหลัง
1: ดันดึงนั่นเองนะ
0: ถูกต้องครับเป็นพุชพูลอย่างนั้นประมาณนั้นเลยโดยที่การฝึกของเราก็จะไปพร้อมๆกันนะครับผมหน้าหลังสลับแล้วค่อยพักทีเดียวงั้นถ้าพร้อมแล้วไปเลยไหม
1: ได้เลยครับ
0: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราลงกับพื้นนะครับลงกับที่บอกเลยแบบนี้ท่าแรกเรียกว่าท่า kneeling push up เนาะท่า kneeling push up ก็คือเหมือนเราดันพื้นแหละแต่ให้เราใช้เข่าในการวางลำตัววางซัพพอร์ตนะครับน้ำหนักแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้เวลาอยู่ประมาณ30ถึง40วินาทีต่อเซตนะ
1: กำลังดีครับ
0: โอเคครับโอเคถ้าอย่างนั้นเริ่มวางมือช่วงหัวไหล่ประมาณนี้ถ้าพร้อมแล้วไปครับแบบนี้เลยพุชอัพดันตัวขึ้นนะโน้มตัวลงแล้วดันขึ้นสิ่งที่สำคัญท่านี้คือตอนที่เราดันตัวลงไปฮะมือเราจะไม่แคบจนเกินไปเนาะแล้วก็หรือไม่ว่าไม่กว้างจนเกินไปเพราะฉะนั้นจะอยู่ประมาณตำแหน่งของหัวไหล่ประมาณนี้กำลังดีนะครับลงไปซักประมาณนี้สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ายังทำตามรู้สึกว่าโหมันหนักเกินอ่ะขยับลำตัวหรือขยับเข่าเข้ามานิดนึงเพื่อลดแรงต้านหรือแรงหน่วงของเรานะครับแล้วค่อยดันขึ้นย่อแล้วดันขึ้นโอเคประมาณนี้ครับนี้ท่าที่1 นะจากนั้นท่าที่2ในระหว่างที่เราพักนอนลงไปครับท่านี้ scapular retraction หรือการใช้ให้สะบักและกล้ามเนื้อหลังของเราเนี่ยทำงานให้เรากางแขนออกไปครับ
2: โอ้ผมชอบท่านี้มากครับ
0: ร้อนเก่งกล้ามเนื้อหรอ
2: ร้อนสบายดีฮะ
0: โอเคครับท่านี้ก้มศีรษะเล็กน้อยครับจากนั้นครับนิ้วโป้ชี้ไปที่เพดานนะครับหัวมือเราชี้เพดานจากนั้นยกตัวขึ้นครับยกแขนขึ้น

0: แบบนี้ให้กล้ามเนื้อส่วนหลังแบบนี้เราดึงเข้าหากันแบบนี้นะเพราะฉะนั้นล็อกลำตัวทั้งหมดของเราติดกับพื้นไว้ตั้งแต่ช่วงท้องต้นขาเนี่ยไม่ต้องยกขึ้นมานะฮะแบบนี้ศีรษะกดไปที่พื้นได้เลยก้มหน้าลงท่านี้เก่งค้างด้านบนนิดนึงนะโอเคง่ายๆเป็นไงบ้างครับก็จับ
1: รู้สึกตึงหลังด้านบนเหมือนกันครับผม
0: โอเคเรากลับมาที่ท่าแรกครับ
1: เห็นไหมท่านี้มันก็ทำต่อเนื่องกันค่อนข้างง่ายถ้าพร้อมแล้วพุชอัพครับไปดันครับอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้น้ำมันอยู่ทางบ้านนะรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหตอนเช้ามาดันหนักเกินไปอ่ะดันหนักจังเลยขยับเข่าเข้ามานิดนึงนะแล้วก็โน้มตัวไปสักครึ่งนึงแล้วดันตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรมีสมาธิหรือว่าโฟกัสเนี่ยคือกล้ามเนื้อส่วนอกแขนแล้วก็เกรงหน้าท้องไปด้วยยุบ
0: แล้วเราควรวางมือระดับไหนดีครับโค้ช
1: ตำแหน่งของมือเหรอครับประมาณอยู่ที่ประมาณอกนะ
0: อก
1: ไม่ควรล้ำไปแบบนี้ไม่ควรล้ำไปเหนือศีรษะแบบนี้นะครับประมาณอกความกว้างของมือคือประมาณไหล่อ่ะเราดันขึ้นโอเคครับเป็นไงบ้างโค้ช
0: รู้สึกเริ่มตึงหัวไหล่และแขนนิดนึงนะคร
1: ับท่าที่2ต่อมันจะเป็นท่าที่ใช้งานกล้ามเนื้อตรงข้ามกันให้ฟังก์ชันมันทำงานคู่กันนะครับ3 2 1ไปครับ
0: ยกขึ้น
1: ค้างนิดนึง
2: ยกท่านี้ครับโค้ชตอนอันนี้ช่วยแก้ปัญหาไหล่ห่อด้วยหรือเปล่าครับท่านี
1: ้อันนี้ดีมากใช่ๆดี
2: ผมรู้สึกว่าเวลาทำท่านี้อกยืดได้มากขึ้นลำตัวตั้งตรงหลังแข็งแรงมากขึ้น
1: อย่างที่ทราบกันดีคือสมมติถ้ายิ่งใครนั่งนานๆนะออฟฟิศซินโดรมเนี่ยท่านี้ทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นเนี่ยมันเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นนะครับผม
2: อย่างบางทีเรานั่งนานใช่ไหมโค้ด
1: ใช่ใช่
2: ม
1: ัน จะห่อไหล่ลักษณะของคนนั่งนานเนี่ยหลังก็จะงุ้มเหมือนหลังคนหลังค่อมเนาะเพราะฉะนั้นทำให้กล้ามเนื้อส่วนอกตึงบ่าตึงเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อส่วนนี้มันเป็นการโมดิเวตหรือว่าการแอคทีเวททำให้กล้ามเนื้อมันเลยเปิดขึ้นแบบนี้ครับ
0: ถูกต้อง
1: อกผายไหล่พึง
0: จะแข็งแรงสมาร์ทมากขึ้นนะครับ
1: อ่ะกลับมาในท่าที่1ในเซตสุดท้ายแล้วมาพุชอัพต่อเลยทำต่อเนื่องกัน3 2 1ไปครับใช่เห็นไหมออกแรงดันท่านี้มันจะทำให้กล้ามเนื้อส่วนอกอ่ะตึงเกร็งแล้วก็แข็งแรงส่วนท่าที่สองอ่ะเป็นการทำตรงข้ามกันให้หลังอ่ะแข็งแรงแต่อกอ่ะถูกยืดเหยียดออกแบบนี้ครับเห็นไหมเราต้องเกร็งหน้าท้องไปด้วยนะโค้ชจ้ารู้สึกไหม
2: ใช่ครับ
1: ใช่
2: ถ้าใครหลังปวดหลังนี่อาจจะไม่ได้ม้วนก้นไม่ได้เกร็งหน้าท้องหลังแอนอย่างนี้หลังโค้ง
1: ใช่โอเคมาให้สองต่อเหมือนเดิมลองกางแขนไปให้สุดดูถ้าเมื่อกี้ใครรู้สึกว่ามันยังเก่งไม่ได้ลองเหยียดไปให้สุดดูแล้วก้มศีรษะลงก้มหน้าลง3 2 1ไปครับ
0: ยก
1: ให้ช่วงแขนกับหัวไหล่เราขึ้นจากพื้นนะครับเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกลำตัวตั้งแต่ช่วงตัวครับลงไปถึงขาเนี่ยติดพื้นไว้ล็อกไว้3 2 1โอเค
0: ว้าวหลังด้านบนรู้สึกว่าตรงนี้ร้อนๆตึงๆ
1: นะ
0: ยืดตัวขึ้นอย่างเมื่อที่เช้าเราแบบตื่นร่างกายแบบไม่เปิดรับเล่นท่านี้เป็นการแบบเปิดรับพลังงานดีๆด้วย
1: ใช่เขาเรียกว่า activate คือทำให้ร่างกายเรามันพร้อมใช้งานตลอดทั้งวัน
0: ถูกต้อง
1: ครับเพราะฉะนั้นท่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่สามารถใช้ได้มันอาจจะไม่ใช่แค่ท่านี้ท่าเดียวมันก็จะมีอีกหลายท่าหลายออปชันแต่ท่านี้สามารถเอาไปฝึกได้ครับ
0: โอเคครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูในช่วงที่2ว่าเราจะฝึกอะไรกันบ้าง
0: โอเคครับ
1: ครับ

0: โอเคกลับมาครับในช่วงที่2ทีนี้เราก็จะเพิ่มความต่อเนื่องแล้วก็ความเข้มข้นขึ้นอีกเล็กน้อย
1: ใช่ครับโอ้อะไรครับโพสอันนี้น้ำหนักเถิบขึ้นมาน
0: ะอันนี้มองไม่ใช่จานร่อนมุม
1: ไม่ใช่จานร่อนนะครับ
0: เป็นแผ่นน้ำหนักถูกต้องครับก็อย่างที่เราพูดกันตอนแรก
1: ใช่ครับ
0: เราก็สามารถใช้น้ำหนักอื่นๆได้นะครับอาจจะในบางบ้านเนี่ยอาจจะมีดัมเบล
1: ใช่ครับ
0: หรือมีตัวถังน้ำมีขวดน้ำที่ขวดไซส์ใหญ่หน่
1: อ
0: ยทำให้มันมีน้ำหนักหรือมีแรงต้านเนี่ยโอเคถือว่าโอเคครับ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ท่าทางว่าเราทำถูกต้องไหมแล้วก็ทำต่อเนื่องไหม
1: เพราะว่ารอบนี้เราจะเน้นด้านล่างกล้ามเนื้อมัดใหญ่กันครับผม
0: ใช่ครับ
1: น้ำหนักต้องประมาณหนึ่งถ้าเราเล่นบอดี้เวทอย่างเช่นแอร์สควอตหรือว่าการแค่ลุกนั่งเนี่ยเราแข็งแรงระดับนึงแล้ว

0: อาจจะไม่เพียงพออาจจะต้องมีการเติมโหลดหรือว่าเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาสักเล็กน้อยนะ
1: ครับใช่มันอาจจะทำให้การพัฒนาของร่างกายเรามันอาจจะน้อยนิดนึง
0: ใช่
1: เราต้องเพิ่มพวกนี้เข้าไปนะครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเรา
1: ไปกันเลยไหม
0: ไปกันเลยฮะ
1: โอเคท่าแรกครับซิงเกิลเล็กเดดลิฟต์นะท่านี้คือเหมือนเราก้มเก็บของครับโค้ชจัสโดยที่การถือน้ำหนักกับขาที่เราเหยียดไปอ่ะคนตรงข้ามกันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยลองดูอ่ะหนึ่งสองปึ๊บไปครับเก็บของเก็บของอะไรอย่างนี้ตัวทีครับไปที
0: ่ข้างไหนฮะ
1: ข้างนี้สลับข้างกัน
0: ใช่ครับ
1: ใช่แบบนี้แบบนี้เหมือนแบบเหมือนเราทำของหล่นใช่ไหมโค
0: ้
1: ช
0: ใช่ครับ
1: ของหล่นปุ๊บ
0: ของหล่น
1: เก็บของ
0: ก้มเก็บแต่อันนี้เรามาก้มแบบถูกวิธีหลังตรงนะฮะบางคนหลังยอก
1: แบบหลังถ้าแบบที่เราเจอแบบผิดวิธีคือเราก้มทำไงโค้ช
0: ก้มไปเลยก้มอย่างนี้เลยหยิบของ
1: หลังใช่ไหมหลังง
0: อนี่อาจจะงอขาย่อขาสักนิดนึง
1: นี่ต้นขาที่ทำงานหลังส่วนล่างหน้าท้องสะโพกโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเปลี่ยนข้าง
0: มา
1: ลองถ้าใครไหวเนี่ยในเซตที่2เดี๋ยวเซตที่2นะลองยกขาดูแต่ตอนนี้เอาแบบนี้ก่อน
0: ธรรมดาก่อนนะครับ
1: 2 1ค่อยๆไปครับแบบนี้ตำแหน่งของน้ำหนักอยู่สักประมาณช่วงของท่อนขาหรือว่าหน้าแข้งเราครับประมาณนี้กำลังดีโดยที่ให้เรารักษาระดับของช่วงลำตัวของเราเนี่ยให้เป็นแนวเส้นตรงต้นของไม่ต้องเหงนหน้าขึ้นมานะครับ
0: เก็บคางไว
1: ้ถอยเท้าไป1ข้างแล้วขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกได้ว่าถึงรู้สึกได้ถึงการเกร็งของต้นขาสะโพกรวมถึงหลังส่วนล่างด้วยฮึบโอเคเป็นไงบ้าง
0: โอ้รู้สึกก้นเริ่มตึงนะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวท่าที่เราต่อเนื่องกันก็จะเป็นท่าสควอตเพรสนะครับสควอตเพรสคือเรานั่งบนเก้าอี้แล้วก็ถือน้ำหนักไว้ในตัวจากนั้นยกขึ้นไป
0: ได้ครับ
1: 3 2 1ไปครับนั่งเก้าอี้นะเก่งหน้าท้องแล้วยกน้ำหนักขึ้นนะครับยกขึ้นเหนือศีรษะเลยยืดให้สุดตอนนั่งถ้าใครรู้สึกว่าไม่มั่นใจตอนนั่งนะครับเราสามารถเอาเก้าอี้มาวางได้จริงๆเนาะเอาเก้าอี้ที่ระดับสักประมาณเข่าเราหรือเก้าอี้ทั่วไปเรามาเพื่อซัพพอร์ตในการฝึกของเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ยังไม่คุ้นกับการทำสควอตอ่ะพอย่อจะรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะหงายหลังหรือเปล่าไม่เป็นไรนะค่อยๆฝึกไปนะครับประมาณนี้3 2 1โอเคอ
0: ันนี้รอบที่2เราเพิ่มความยากขึ้นมานะครับโค้ชต๊อด
1: ครับผม
0: หลายท่านอาจจะแบบเอ้ยเริ่มได้น้ำหนักเริ่มเบา
1: ใช
0: ่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า
1: ไปครับพร้อมนะ3 2 1ครับลองดู

0: เราไม่ต้องทำเร็วนะเราเน้นเก่งโฟกัสกล้ามเนื้อเหยียดแขนเราสามารถกางได้นะเพื่อเป็นการสร้างบาลานซ์นะครับโค้ชส่วนท่านผู้ชมทางบ้านถ้าสงสัยหรือทำไม่ไหวเอาเท้าแตะได้ก่อนถ้าใครไหวไปเลยโอเคเดี๋ยวเราสลับข้าง
1: พอยกขารู้สึกต้นขาหลังแฮมสตริงฮะทำงานแบบ
0: มีการจิกเกร็ง
1: แล้วมัน
0: ไว้ไอ้ที่สั่นๆแกว่งๆนี่จริงๆอันนี้คือธรรมชาตินะเพราะว่ากล้ามเนื้อเราได้ทำงานเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ
1: ใช่ครับ
0: อ่ะมาครับ3 2 1ไปแทงเข่าทีนี้ยืดตัวตรงเหยียดขาเฮ้ยยืดอ่ะดีครับฮึบอย่าลืมนะตัวเรายังตรงอยู่ไม่งั้นเกร็งท้องส่วนถ้าใครไม่ไหวแตะเหมือนเดิมแตะเหมือนเดิมยืดตัวตรงใครไหวอ่ะเหยียดขายกเข่า
1: โอ้
0: เป็นไง
1: โอ้เกร็งตั้งแต่น่องขึ้นมาเลยฮะ
0: ฝ่าเท้า
1: จิกอย่างนี้เลยเกร็งสั่นนะ
0: สั่นสั่นสั่นนี่คือกล้ามเนื้อเราทำงานเต็มที่อยู่
1: ใช่ครับช่วงกลางนี่หนักหน่วงมาก
0: แต่จริงๆแล้วก็คือโค้ชเหนื่อยนั่นแหละ
1: ใช
0: ่หลอก
1: ยามเช้ามายามเช้าแอคทีฟกันหน่อย
0: 3 2 1ครับ
1: สควอทเพสครับ
0: ไปเดี๋ยวดูด้านข้างโค้ชจ๊าบทำด้านหน้าอย่างที่บอกครับเมื่อกี้ถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจในการสควอทเอาเก้าอี้หรือเบาะรองมาเสริมก่อนได้แต่ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเราทำได้นะเราฝึกกันมาหลายเซสชันนะ
1: ใช่ครับ
0: พยายามเก่งหน้าท้องไว้ย่อดีครับจังหวะตำแหน่งของการย่อคือย่อไปนู่นเลยสุดเลยศอกถึงเข่าเลยแล้วยกโอเคครับเป็นไง
1: สุดยอดครับ
0: ขา
1: เหลือขึ้น
0: หัวไหล่ต้นจริงๆเนี่ยทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะพอกล้ามเนื้อมัดใหญ่เราทำงานอ่ะเราจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันเริ่มเลือดมันสูบฉีดเยอะขึ้นนะครับผมอ่ะรอบสุดท้ายกลับมาเมื่อกี้ซิงเกิลเล็กเดดลิฟต
1: ์ครับผม
0: พร้อมครับ3 2 1ไปครับลองดูนะยกเข่าด้วยนะเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ารู้สึกว่าเอ้ยทำแล้วมันแกว่งจังเลยอ่ะลองขมแหววท้องหรือเก่งหน้าท้องเพิ่มดูนะลองดูเหยียดขาเก่งท้องเยอะปึ๊บแล้วขึ้นยกเข่า
1: เอ็นเล็กน้อยฮะเสียสมดุล
0: ฮึบโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนข้าง
1: เปลี่ยนข้างครับผม
0: กางแขนได้กางแขนได้บางทีเราไม่กางแขนแต่จริงพอไม่กางแขนเนี่ยมันก็ยากขึ้นนะ
1: ใช่
0: แต่มันก็ดีเป็นจุดดีลองดู
1: ได้โฟกัสนะ
0: ฮึบพยายามตัวตรงไว้บาลานซ์ถ่ายน้ำหนักเก่งที่ต้นขาออกแรงเก่งหน้าท้องดูดิแค่นี้ก็ทำให้แบบว่าได้เหงื่อและได้ยามเช้าแอคได้แบบฟิตร่างกาย
1: ฮึบเน้นความสม่ำเสมอครับผมวันนี้วันละหน่อยสักจริงๆสักวันละครึ่งชั่วโมงยามเช้าครับนี่ก็ถือว่าถ้าเรานัดจริงๆถ้าชั่วโมงถ้าทั้งสัปดาห์เนาะสัก30นาทีต่อวัน5วันนี่ก็150นาทีต่อสัปดาห์เป็นเกณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพแล้ว
0: ใช่
1: เขาจะแนะนำไว้ประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์อย่างน้อยนะครับในการออกกำลังกายที่ต้องมีความเหนื่อยเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างบางทีเราทำงานบ้านหรือว่าทำสวนเนี่ยอาจจะ
0: ไม่พอ
1: ฮาร์ดเรทยังขึ้นไม่ถึงประมาณนี้ครับ
0: พอฮาร์ดเรทเราขึ้นไม่พอเนี่ยเขาเรียกอะไรนะความเข้มข้นในการใช้พลังงานมันอาจจะน้อย
1: ถูกต้องครับ
0: โอเคอ่ะมา
1: สควอทเพส
0: มา
1: สควอทเพสครับ
0: let's go
1: แค่อย่างน้อยครับโปรตอสสักวันละ30นาทีเนาะ
0: ใช่ครับ
1: แต่เราเน้นการสะสมทั้งสัปดาห์เนี่ย5วัน35ก็3คูณ15ก็150นาทีแล้วเนาะ
0: โอ้ถือว่าเยอะจริงๆถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องอ่ะมันก็จริงๆมันสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะเพียงพอนะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคเรียบร้อย
1: ครับผม
0: เยี่ยมครับอันนี้คือเซสชันที่2ในเซตที่2ของเรานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาช่วงที่3กันโอเคครับ

0: ใหญ่ไปแล้วนี้เรามาเน้นในส่วนของคอมเพรสเซอร์กันบ้าง
1: ถูกต้องครับ
0: โอเคเพราะนั้นเดี๋ยวเรากลับมาใช้เบาะกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นท่านี้ที่เราจะใช้เนี่ยคือจะเป็นท่าที่เขาเรียกว่าเป็นการใช้งานร่วมกันระหว่างแกนกลางทั้งหมดกล้ามเนื้อส่วนหลังกล้ามเนื้อหน้าท้องชั้นในชั้นนอกรวมถึงสะโพกด้วยเพราะฉะนั้นท่านี้เรียกว่าท่าเบิร์ดด็อกเนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยเริ่มจากการเซตอัพเป็น4 position นะครับวางมือ2เข่า2แบบนี้เนาะแบบนี้เขานับเป็น4 position เนาะเพราะฉะนั้นเกร็งหน้าท้องยืดลำตัวไว้เพราะฉะนั้นท่านี้เวลาเราทำเนี่ยสิ่งที่ควรระวังคือมันไม่ห่อแบบนี้นะเพราะฉะนั้นยืดไปให้สุดเข้ามาเอาท้องเก็บคางนิดนึงเพื่อให้ต้นคอกับแนวสันหลังอ่ะเป็นแนวเดียวกันนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เหยียดแขนกับขาคนละข้างครับออกไปใช่แล้วกลับก่อนที่จะออกไปเนี่ยเอาดึงเข่ากับศอกเข้าหากันก่อนหดตัวเข้ามาก่อนแล้วเหยียดออกไปใช่ครับอ่ะสลับข้างเข่าแตะศอกแล้วเหยียดไปให้สุดสวยงามครับเหมือนเดิมสลับข้างเข่าศอกเหยียดการดึงหดเข้ามาแบบนี้คือให้หน้าท้องเกร็งแล้วยืดออกเกร็งหน้าท้องส่วนในกล้ามเนื้อหลังพยุงฮะโอเคประมาณนี้ท่าต่อไปทีนี้แพลงคูชาก็ยังอยู่ในหน้าท้องอยู่โดยใช้กล้ามเนื้อต้นแขนด้วย
1: นะฮะ
0: เซต5คือวางศอกครับ
1: วางศอก
0: แบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ายังรู้สึกว่าท่านี้เวลาทำแล้วไม่ไหวก็วางเข่าก่อนได้วางเข่าเป็นค่อยๆดันตัวขึ้นแบบนี้ได้แต่ท่านี้คือเราจะยกเข่าขึ้นเนาะโค
1: ้
0: ช
1: ใช่ครับ
0: 3 2 1ยืดเข่าขึ้นจากนั้นค่อยๆดันตัวขึ้นมาแบบนี้ครับค่อยๆลงทีละข้างนะแล้วค่อยดันตัวขึ้นทีละข้างเหมือนกันตำแหน่งของการวางมือวางศอกเท่ากันนะตำแหน่งของการวางคือสมมติเวลาที่เราอะตอนที่เราเป็นเซตท่าแพงปุ๊บศอกอยู่ตรงนี้แต่ตอนที่เราดันยันตัวขึ้นมือมาแทนข้อศอกนะครับเก่งหน้าท้องตลอดเวลาแต่ถ้าเราเหยียดไม่สุดเราเหยียดแค่นี้มันไม่รู้สึกอะไรเนาะส่วนล่างมันจะรู้สึกแค่นิดหน่อยเพราะฉะนั้นลองทำดูดึงเข้าหากันแล้วเหยียดออกให้สุดดึงเข้าหากันเหยียดออกโอเคประมาณนี้ท่านี้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะทำงานตั้งแต่ด้านหลังด้านหน้าด้านบนด้านล่างทำด้วยกันทำช้าช้าย
1: ืดเหยียดกล้ามเนื้อยามเช้าพร้อมไปด้วยกัน
0: โอเค
1: กระตุ้น
0: แทงพุชอัพอย่าลืมนะมือไปแทนที่ของข้อศอกนะ3 2 1ไปครับอย่างที่ผมแจ้งมาเมื่อกี้นะสำหรับออปชั่นท่านผู้ชมทางบ้านถ้ายังทำรู้สึกโอ้โหดันตัวไม่ขึ้นวางเข่าแบบผมได้วางเข่าก่อนเป็นออปชั่นแล้วค่อยๆเก่งตัวลงพื้นให้นิ่มที่สุดหมายถึงลงตอนลง นิ่มที่สุดดันตัวก็ดันนิ่มๆอย่าให้มันกระแทกแบบนี้นะไปลงให้นิ่มลงให้นิ่มโอ้ครับเป็นไงพอเราเริ่มจับจังหวะได้พอเราโฟกัสเนี่ยลงน้ำหนักให้นิ่มเนี่ยมันเริ่มรู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันได้เก่งมากขึ้น
1: ยากขึ้นด้วยรู้สึกยากขึ้นด้วย
0: ถูกต้องครับนั้นท่านผู้ชมลองท่านผู้ชมลองทำตามดู
1: อะไรครับ
0: ทำช้าๆลงให้ซอฟนะครับมาเซตสุดท้ายครับ
1: รอบสุดท้ายครับ
0: รอบสุดท้ายของเซตนี้เนาะพร้อมครับ3 2 1ไปครับดึงเข่ากับศอกเจอกันที่กลางตัวเหยียดออกไปสลับครับเอาใหม่นะดีครับอย่าลืมนะอย่าแหงหน้าขึ้นมานะเก็บศีรษะลงนิดนึงฮึบโอเคเรียบร้อย
1: รู้สึกทำท่าเมื่อกี้แล้วหลังมันจะยืดด้วยนะครับผม
0: ใช่ครับ
1: ช้าๆอย่างบางทีเรานอนปวดหลังนอนเตียงแข็งเกินไปนิ่มเกินไปรู้สึกตื่นมาปวดหลังส่วนล่าง อันนี้ก็แบบเป็นการยืดช่วงตามแนวกระดูกสันหลังออกเหตุการณ์ด้วย
0: ครับจริงๆปัญหานี้ก็เจอกันบ่อยเนาะพวกหลังส่วนล่างที่คนก็จะปวดหลัง
1: กันตื่นมาแล้วปวดหลังตึงหลังเอ๊ะทำไมซ้ายขวาไม่แข็งแรงไม่เท่าก
0: ันเรียกว่าอะไรนะวงการไปรุ่นปวดหลัง
1: ไปรุ่นปวดหลังไปรุ่นหลังจะปวด
0: ท่านี้แก้ได้ท่านี้ช่วยได้
1: ใช่ครับ
0: การฝึกแบบ
1: แยกข้างนะครับโค้ช
0: 3 2 1ไปครับ
1: ดันตัวขึ้น
0: ลองดูนะลงนิ่มๆลองดูลงให้นิ่มที่สุดเก่งเยอะๆครับถ้าลงแรงเนี่ยอาการบาดเจ็บก็เกิดขึ้นง่ายรวมถึงกล้ามเนื้อก็เก่งน้อยด้วยลองดู

0: โอเคครับผมก็ในเซตที่3เนาะก็เดี๋ยวเรามาฝึกในส่วนของแกนกลางลำตัวกัน
1: ถูกต้องครับ
0: เมื่อกี้เราใช้พลังงานใช้การใช้เขาเรียกอะไรการเคลื่อนไหวบวกกับ

0: โอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วอันนี้3เซตแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ครบแล้วครับผม
0: ยอดมากสุดยอดมากครับวันนี้ถ้าอย่างที่เมื่อกี้เราทำกันเนี่ยถ้าท่านผู้ชมทางบ้านทำตามตั้งแต่ต้นนะผมรับรองว่าวันนี้ทั้งวันน่ะแอคทีฟแล้วก็ฟิตมากแน่ๆนะครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเดี๋ยวเรายืดกล้ามเนื้อกันนิดนึงเนาะ
1: สักนิดสักหน่อยฮะ
0: เดี๋ยวยืดกล้ามเนื้อกันเลยช่วงสุดท้ายเดี๋ยวให้โค้ชจาร์ฟเนี่ยนำยืดเหยียดกล้ามเนื้อสักเล็กน้อย
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันนะครับเราจะไล่แบบบนลงล่างเนาะ
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวเริ่มจากยืดช่วงบ่าของเราก่อนครับเราใช้มือข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ครับดึงศีรษะไปตรงกันข้าม
1: อย่าเพิ่งไปไหนนะช่วงนี้สำคัญนะ
2: สำคัญนะครับตื่นเช้ามาลองยืดแบบนี้ได้ออฟฟิศซินโดรมนะครับปวดคอบ่าไหล่ดึงศีรษะกับหัวไหล่หนีจากกันนะครับเราไม่ยักบ่านะครับจังหวะที่เรายืดกล้ามเนื้อเนาะหายใจเข้าลึกไว้พอลมหายใจยาว
1: ครับผม
2: ให้ร่างกายอยู่สภาวะที่รีแลกซ์เต็มที่สุดนะ
0: นี่นะยืดตั้งแต่ตรงนี้จุดนี้ขึ้นมาถึงจุดนี
2: ้เอาไหล่นี้หูนี้ไหล่นะครับ
1: 3
2: 2 1เปลี่ยนข้างช้าๆนะครับจุดนี้เราก็จะไม่เร็วไม่เร่งไม่กดดัน
1: ค่อยๆทํา
2: ค่อยๆทําไปเรื่อยครับยามเช้านี่เป็นแหมเวลาเรายืดกล้ามเนื้อนะครับโปรตอส
1: ครับผม
2: ระบบไหลเวียนเลือดเราก็ดีขึ้นหลอดเลือดเราขยายมากขึ้นนะครับหายใจได้เต็มที่สูดหายใจลึกๆครับยืดอกบางตรง
1: ตึงมากเลยเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกครับยิ่งถ้าเป็นส่วนนี้นะค่อนข้างสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างให้ความสำคัญกับเขานิดนึงไม่ต้องกระตุกหรือว่ากระชากนะครับ
2: ทีนี้เราประสานมือด้านหลังนะครับแบบนี้กำมือให้แน่นกดหัวไหล่ลงเชิดปลายคางขึ้นอย่างบางทีเรายักบ่ายักไหล่ตลอดทั้งวันนะครับอันนี้ยืดให้อกผายไหล่ฝืนนะครับตัวไม่ห่อนะครับเกรงหลังไว้นิดนึงเนาะแล้วค่อยๆเอ็นตัวไปช้าๆเชิดปลายคางขึ้นหายใจเข้าช่องท้องหายใจเข้าท้องป่องออกท้องแบบให้สึกผ่อนคลายทีนี้ทางตรงกันข้ามนะครับประสานมือด้านหน้านะครับกำแน่นแล้วยืดแขนไปไกลตัวเอาแค่พอตึงๆนะครับเหมือนมีคนดึงมือเราไปให้รู้สึกตึงที่หลังช่วงบนคอบ่าไหล่เราจะไม่ยืดจนไกลเกินไปนะครับเอาแค่รู้สึกตึงๆช่วงบ่านิดนึงแล้วก็ค้างไว้ตำแหน่งนั้นทีนี้การขาช้าๆครับทีนี้โลว์บอดี้บ้างเนาะเราเริ่มจากเอ็นไปข้างใดข้างหนึ่งก่อนก็ได้นะครับเลเวลที่1จับหัวเข่า2หน้าแข้ง3ข้อเท้าถ้าไหวแตะพื้นนะครับเลือกเอาที่เราไหวเนาะขาตึงนะครับลงเท่าที่เราไหวจะรู้สึกว่าตึงช่วงสะโพกหลังล่างเล็กน้อยต้นขาด้านหลังนะครับหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบเหมือนเดิมเนาะแล้วค่อยเปลี่ยนข้างครับมาอีกหนึ่งฝั่งนะฮะกดตัวลงเหมือนเดิมนะครับเข่าตึงเท่าที่เราไหวนะถ้าไม่ไหวงอเข่าได้นะครับนะฮะสามสองหนึ่งยืดตัวขึ้นช้าๆครับทีนี้ลองบิดตัวเล็กน้อยนะครับบิดข้างหนึ่งปึ๊บแล้วค้างไว้ตำแหน่งนั้นนะครับเราเอี้ยวตัวค้างไว้เกร็งหน้าท้องด้านข้างนิดนึงนะครับแล้วบิดตำแหน่งนี้ค้างไว้จะรู้สึกว่าเอ๊ะหลังส่วนล่างกับช่วงปีกข้างลำตัวเราเนี่ยมันถูกยืดออกจากกันแล้วค่อยๆบิดกลับช้าๆนะครับ
1: รู้สึกดีมากเลยอ่ะ
2: ใช่ครับยามเช้าเนาะเฮ้ยเอาแค่พอตึงๆนะครับเราจะไม่เกร็งไม่กระชากจนเกินไปนะครับเอียวตัวไปด้านหลังให้มากที่สุดนะครับสุดท้ายครับประสานมือด้านบนบ้างผ่อนคลายช่วงบ่านะครับเท่าที่เราไหวเหยียดฝ่ามือขึ้นด้านบนเกร็งหลังส่วนล่างเล็กน้อยและเอ็นตัวไปครับหายใจเข้าท้องป่องออกท้องแฟบให้รู้สึกตึงที่หน้าท้องด้านหน้าเชิดปลายคางขึ้นนะครับค่อยๆลดแขนลงช้าๆครับโอเคครับโค้ชตอสเป็นไงบ้าง
1: โอ้รู้สึกว่าหลอดเลือดเราขยายมากขึ้น
2: เยี่ยมเลย
1: เราหายใจดีขึ้นครับ
0: อย่างที่บอกนะอย่าลืมนะอย่าเลื่อนไปไหนตอนที่พอเรายืดเหยียดกล้ามเนื้อนี่จริงๆสำคัญมากนะ
1: ใช่
0: เพราะนั้นทั้งลดอาการบาดเจ็บด้วยรวมถึงทำให้อุณหภูมิที่มันร้อนๆที่ฮีทอยู่เนี่ยตอนที่เราออกกำลังกายเนี่ยมันคูลดาวน์ลง
1: ใช่ครับ
0: มันทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันลดอุณหภูมิจากนั้นการบาดเจ็บมันก็จะน้อยลง
1: ครับผม
0: โอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อย
1: จบภารกิจของเราฮะ
0: ครับผมวันนี้สำหรับเวทเทรนนิ่งของเราก็เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นฝากติดตามพวกเราทั้งช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับทาง T-Sport 7นะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เรา2คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะฉะนั้นพบกับพวกเราได้ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเลือกกีฬาสำหรับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางสาวมายาซันดูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวากรุงคีชินาวในโอกาสบรรเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ชั้นมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:48 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดสีชมพูเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริซึ่งโรงเรียนดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569มาตั้งแต่ปี2560ถึงปัจจุบันมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายต่างๆที่มุ่งให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่เมื่อนักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วได้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ผลการทดสอบโอเน็ตคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ2กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียนเช่นกิจกรรมหัศจรรย์ยางกล้วยสอนให้เรียนรู้ส่วนประกอบต้นกล้วยฝึกกระบวนการคิดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันใช้พื้นที่ว่างในโรงเรียนทำแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกแปลงปลูกผักยกสูงการเลี้ยงไก่ไข่เพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานหรือเห็ดภูฏานเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์สามารถนำผลผลิตการเกษตรไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้ซึ่งด้านการจัดการเรียนรู้เกษตรนักเรียนได้เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเรียนรู้การแก้ปัญหาเช่นในฤดูฝนพื้นที่เกษตรน้ำท่วมขังไม่สามารถปลูกพืชผักได้นักเรียนจึงช่วยกันขุดคลองไส้ไก่รูปเลขเก้าไทยและนำดินทำเป็นโคกเพื่อใช้ทดลองปลูกพืชผักและจัดทำโครงงานสมาร์ทส้มตำ Explorer ซึ่งเป็นการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษจากการตำส้มตำที่เกิดจากความสนใจของนักเรียนที่เรียนที่สวนของพ่อซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริอีกทั้งมีการฝึกอาชีพแก่นักเรียนเช่นทำกล้วยฉาบและทำข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมการบริหารชุดคีตะมวยไทยที่สร้างความสนุกสนานในการออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงและยังได้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของนักเรียนชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยประยุกต์เป็นกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีให้แก่นักเรียนตลอดจนให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
โรงเรียนยังมีกิจกรรมห้องพยาบาลห้องสมุดและกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้นักเรียนเก็บตัวอย่างพันไม้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชอย่างเป็นระบบเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืนทั้งมีกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าด้วยโรงเรียนนี้ก่อตั้งเมื่อปี2476เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลคลอง10วัดสีชมพูต่อมาปี2515เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดสีชมพูปัจจุบันมีนักเรียนระดับปฐมวัยถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6จำนวน116คนเวลา 13:23 เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเคหะทุ่ง2ห้องวิทยา1เขตทุ่ง2ห้องกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสให้คนในชุมชนช่วยสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนาช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปพร้อมๆกันปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน919คนมีครูและบุคลากร65คนโดยจัดการเรียนการสอน2ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นไปตามนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของสำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำหรับภาษาอังกฤษมีการจัดห้องเรียนภาษาและกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครูต่างชาติทำให้นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารและก้าวทันโลกนอกจากนี้มีเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจำนวน4คนได้จัดการสอนในแบบเรียนรวมและมีการจัดสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละบุคคลโดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2568ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศด้านกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสมองการทำน้ำหอมจากดอกไม้ไทยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลช่วยให้นักเรียนมีสมาธิรู้จักการรอคอยการตัดสินใจและมีความคิดสร้างสรรค์ด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นเก็บตัวอย่างพันไม้ภายในโรงเรียนและจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชามะแวงเครือพบว่าผลของชามะแวงเครือสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้กิจกรรมเลี้ยงปลาสวยงามเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเน้นปลาสวยงามที่เลี้ยงง่ายและเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นปลาหางนกยูงปลากัดปลาบอลลูนและปลาสอดเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกันของเด็กและเยาวชนและเป็นการฝึกทักษะอาชีพสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคตนั้นกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงช่วยการปลูกพืชหมุนเวียนที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่จำกัดสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทั้งพืชผักสวนครัวเพื่อสมุนไพรเช่นมะเขือคะน้ามะระจีนฟักเขียวมะแว้งเครือตะไคร้ขิงและข่าไม้ผลที่ให้ผลผลิตระยะปุ๋ยใบไม้แบบกลับกองการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานด้านกิจกรรมห้องสมุดมีการส่งเสริมรักการอ่านต่างๆโดยจัดกิจกรรมกระตุ้นนิสัยรักการอ่านเช่นกิจกรรมพี่อ่านและเล่านิทานให้น้องฟังหน้าเสาธงเดือนละหนึ่งครั้งจากเรื่องย่อหรือข้อคิดจากหนังสือที่ประทับใจและนำหนังสือหน้าอ่านหน้าเสาธงทุกวันอังคารและกิจกรรมสหกรณ์ส่งเสริมการผลิตด้วยการแปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตรเช่นแหนมเห็ดขนมทองพับเห็ดนางฟ้าเห็ดสวรรค์สลัดโรน้ำพริกปลาดุกฟูไส้อั่วปลาดุกและน้ำสาวรสซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การวางแผนจนถึงการจัดจำหน่ายสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนและพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคตโดยผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆของนักเรียนนำไปวางจำหน่ายในร้านสหกรณ์โรงเรียนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทำให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาต่อมากขึ้นรวมทั้งพัฒนาความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนในแต่ละพื้นที่

พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินิพัทมหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:44 น.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นทรงเปิดอาคารเพชรสุวัฒนาและประธานเข็มที่ระลึกเข็มกิตติคุณแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพนมมาศพิทยากรจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้เวลา

9:19 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนพนมมาศพิทยากรอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายรัชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาฉะนั้นทรงเปิดอาคารเพชรสุวัฒนาซึ่งทางโรงเรียนได้ปรับปรุงขึ้นเนื่องในอภิรักษ์กิตติสมัย100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและ100ปีวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีพุทธศักราช2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงสืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่6ในการปฏิรูประบบการศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับบริบทแห่งความเป็นรัฐสมัยใหม่ยังความเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นแก่ประเทศชาติซึ่งอาคารหลังนี้เป็นอาคารโถงชั้นเดียวใช้สำหรับจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ของโรงเรียนต่อจากนั้นประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จำนวน1รายประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีและประธานเกียรติบัตรแก่ลูกเสือยุวกาชาติผู้มีจิตสาธารณะต้นแบบโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานนักเรียนและผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนอาทิการปักหน้าหมอนผาโดยมีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปให้ความรู้แก่นักเรียนด้วยการใช้เทคนิคการปักดิ้นยืดลายโบราณเช่นลายนาคลายหงและลายไทยลงบนหน้าหมอนผาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวลับแลเพื่อให้เยาวชนได้สืบสานภูมิปัญญาและรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นนิทรรศการวิชาการศิลปะการแข่งประกวดภาพระบายสีการจัดสวนถาดแบบแห้งและกิจกรรมชมรมดนตรีไทยที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศในรายการต่างๆโรงเรียนพนมมาศพิทยากรเดิมชื่อโรงเรียนทองอินทรวิทยาคมในปี2450พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อครั้งทรงดำรงสิริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวิชราวุธสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนและพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนพนมมาศพิทยากรต่อมาในปี2562มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพระเจ้าราชสุดาได้รับโรงเรียนแห่งนี้ไว้เป็นโรงเรียนในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน554คนมีครูและบุคลากร58คนมีนางนฤมลเลิศรัตน์พัฒนาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

ในบริเวณชุมชนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวันนี้ที่โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน20ถุงไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุอัคคีภัยบริเวณชุมชนวัดประชาระบือธรรมเมื่อเวลา 21:53 น.ของวันที่26สิงหาคม2,000กองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานวันนี้ณโรงแรมตรังเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนคุณค่าด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเข้าร่วมในงานนี้ด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาโรงเรียนให้ตอบโจทย์บริบทจริงโดยใช้ข้อมูลจากสถานศึกษาเป็นฐานในการวิเคราะห์และออกแบบแนวทางดำเนินงานโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรวม206คนจากโรงเรียน206แห่งในพื้นที่ห่างไกลครอบคลุมพื้นที่63จังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีความแตกต่างของขนาดโรงเรียนกำลังครูและความท้าทายในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะนำข้อมูลมาใช้ประกอบการกำหนดแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนภายใต้แนวทางพัฒนา3เสาหลัก5กลยุทธ์พร้อมขับเคลื่อนผ่านการพัฒนาครูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะด้านวินัยและคุณธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพโดยผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทมาซาย่าเฟอร์นิเจอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทุ่งท่าช้างจังหวัดลพบุรีวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่บริษัท KAPEX ประเทศไทยจำกัดบริษัทฮอลลีวูดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและนายบงบริษบูราณพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดกำแพงกรุงเทพมหานครวัดปรมายิกาวาสวัดบางเลนเจริญจังหวัดนนทบุรีวัดหัวเตยจังหวัดพัทลุงวัดปูนวัดสนจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจสีย่านกรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและโรงเรียนกันตบุตรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดขุนพรหมดำริวัดป่าโนนสะอาดวัดสิริบุญญารามวัดมงคลสามัคคีวัดหัวหนองวัดดอนงัววัดป่าบ้านยางวัดวังหินวัดนาดีวรารามและวัดศาลาทองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.พักกล้าธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและตัวแทนประชาชนชาวเทศบาลตำบลเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเทศบาลเมืองกระนวลจังหวัดขอนแก่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีท่านิสนพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งแล้วเด็กนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานเปิดการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่โรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครเขตหลัก4กรุงเทพมหานครนายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่

และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่27-28สิงหาคม2569เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขยายผลต่อยอดงานวิจัยหญ้าแฝกให้ครอบคลุมทุกมิติโดยเฉพาะการปลูกฝังคนรุ่นใหม่และการขยายเครือข่ายอันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืนโอกาสนี้ประธานในพิธีบรรยายพิเศษถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อมหัศจรรย์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปี2534และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืนในงานยังมีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆที่ดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริในการส่งเสริมและพัฒนาหญ้าแฝกรวมถึงเกษตรกรเครือข่ายคนรักแฝกที่ทดลองปลูกหญ้าแฝกและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมมีการจัดนิทรรศการผลสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนาและงานรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานต่างๆเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นการรวบรวมผลงานในการเข้าร่วมการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่8ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12-14พฤษภาคม2570ณเมืองเจนไนสาธารณรัฐอินเดียจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี้
1: ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยเฮ้ย

0: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
1: โชคดีนะครับ
2: โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
3: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
2: แล้วนี่รู้ไหมสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
6: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือดำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์มันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2 อย่างนี้มันสามารถรังสรรค์เมนูได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทำในอาหารมันได้ทุกอย่างเลยครับ
2: อาหารไร้ขีดจำกัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำการเสิร์ฟหรือการกินเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยก่อนคือในอนาคตมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อีกเรื่อยๆมันก็เลยเป็นนิยามของคำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดค่ะ

0: การปรุงอาหารในครัวเรือนถือเป็นเรื่องปกติในการใช้ชีวิตของทุกวันนี้และแน่นอนว่าทุกๆครัวเรือนจะต้องมีวัตถุดิบของตนเองเอาไว้ติดบ้านเพื่อปรุงอาหารเชื่อเหลือเกินว่าในแต่ละบ้านจะต้องมีวัตถุดิบอยู่หนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้วัตถุดิบชนิดนั้นก็คือไข่นั่นเองครับเมนูในวันนี้จะมีวัตถุดิบหลักในการปรุงอาหารก็คือไข่ซึ่งไม่ใช่ไข่ธรรมดาแต่มีชื่อเรียกว่าไข่ไก่อารมณ์ดีซึ่งจะเอามาปรุงในรูปแบบแกสโทรโนมีนั่นเอง
1: ทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินค่ะมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในประสาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะอย่างไข่ทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลย
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำวัตถุดิบไข่ไก่อารมณ์ดีมารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆเมนูแรกในวันนี้ไข่คว่ำสามสหายซึ่งถูกรังสรรค์เมนูโดยเชฟปัญญานั่นเอง
2: สวัสดีค่ะชื่อปัญญานะคะจากร้านก่องคำอาหารพื้นเมืองแม่ริมค่ะเสน่ห์ของอาหารเหนือนี่ก็จะมีเป็นพวกเครื่องแกงอะค่ะส่วนผสมของเครื่องแกงก็จะเป็นหอมแดงหรือว่ากระเทียมกะปิหรือว่ามะแขวนมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันแล้วก็จะมีที่เชียงใหม่ดังๆเลยก็จะมีเห็ดหอบค่ะจะเป็นเห็ดกลมๆเล็กๆกรอบๆเนี่ยค่ะหาทานได้ยากมากแต่ว่าถ้ามาที่ร้านนี้ก็มีนะคะโครงการแกสโตรโนมีเนี่ยจัดทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่ไหมคะส่วนตัวแล้วนี่จบมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยเห็นตามหน้าเพจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกสนใจเพราะทำร้านอาหารอยู่ด้วยเงี้ยค่ะโครงการแกสโตรโนมีก็คือได้รู้เทคนิคเยอะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์การควบคุมอุณหภูมิจะได้ไปเข้าร่วมกับเชฟก็คือจะช่วยพัฒนาเมนูของเราการจัดวางจานแบบเบสิกเชฟก็จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำการจัดวางอาหารให้อย่างเงี้ยค่ะวิทยาศาสตร์ที่ได้ใช้โดยตรงกับที่ร้านเนี่ยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิของอาหารชนิดต่างๆเพื่อที่จะได้เท็กซ์เจอร์ที่ดีขึ้นที่เหมาะสมกับการรับประทานเนี่ยค่ะเมนูวันนี้ที่เราจะมาทำกันก็คือเมนูไข่คว่ำสามสหายนะคะที่มาของไข่คว่ำสามสหายเนี่ยเดิมก็คือมาจากไข่คว่ำธรรมดาก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่หน้าโรงเรียนเนี่ยก็จะมีอาหารขายอยู่ใช่ไหมคะแล้วหนึ่งในนั้นที่คุณพ่อชอบทานก็คือไข่คว่ำก็จะขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนเนี่ยค่ะคุณพ่อก็แบบทานอยู่เป็นประจำแต่พอโตมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างหาทานได้ยากมากเลยแล้วคุณพ่อก็เลยอยากที่จะนำไข่คว่ำเนี่ยกลับมาทานอีกครั้งเพื่อให้คนที่แบบเจนเดียวกับคุณพ่อเนี่ยค่ะได้ลิ้มรสของอดีตเมื่อก่อนที่เคยทานร่วมกัน

ปลาของทางภาคเหนือด้วยจะได้เป็นไข่คว่ำที่รวมภาคเหนือหลายๆอย่างในจานเดียวกันที่ใช้ในเมนูไข่คว่ำของเรานี้ก็จะมีทั้งไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่ค่ะโดยที่ไข่เป็ดเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบหลักในการทำไข่คว่ำเพราะว่าเปลือกมันจะแข็งทำให้ไข่คว่ำเนี่ยอยู่ทรงแล้วก็ส่วนไข่ไก่เนี่ยเราจะใช้สำหรับชุบหน้าไข่คว่ำแล้วก็ตกแต่งจานค่ะไข่ไก่อารมณ์ดีเท่าที่รู้จักเนี่ยนะคะคือไก่เนี่ยมันได้รับการเลี้ยงแบบปล่อยได้วิ่งเล่นแข็งแรงเนี่ยค่ะทำให้ได้รับไข่คุณภาพที่ดีออกมามีโปรตีนสูงกว่าไข่ไก่ทั่วไปค่ะขั้นตอนการทำไข่คว่ำนะคะขั้นแรกคือเราจะนำไข่เป็ดไปล้างให้สะอาดก่อนเสร็จแล้วเราก็จะนำไข่เป็ดเนี่ยไปต้มให้

คะแล้วก็ควัดเนื้อไข่ออกมาผสมกับกระเทียมรากผักชีพริกไทยปรุงรสให้เข้ากันเนี่ยค่ะเราก็จะนำไปคลุกกับหมูสับในส่วนของไข่คว่ำออริจินอลนะคะแต่ถ้าเป็นไข่คว่ำมะแขวนก็คือจะเพิ่มมะแขวนลงไปถ้าเป็นในส่วนไข่คว่ำปลาบ้วงก็จะใช้เนื้อปลาบ้วงแทนเนื้อหมูค่ะหลังจากนั้นพอเรานำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกรวมกันใช่ไหมคะเราก็นำไปใส่กลับคืนในไข่ในเปลือกไข่เหมือนเดิม

เสร็จแล้วเราก็จะนำไปนึ่งให้ไข่สุกก่อนมันจะได้นุ่มด้านในนะคะพอสุกเสร็จเราก็จะนำไปชุบกับไข่ไก่แล้วก็คว่ำหน้าลงไปทอดค่ะแล้วก็จะได้ไข่คว่ำออกมาค่ะ

0: จุดเด่นของเมนูนี้นะคะคือไข่คว่ำสามสหายเนี่ยเท็กซ์เจอร์มันเนี่ยด้านนอกเนี่ยจะกรอบด้านนอกเพราะว่าเรานำไปทอดมาแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีเท็กซ์เจอร์ที่นุ่มก็คือกรอบนอกนุ่มในนั่นแหละค่ะแล้วก็รสชาติเนี่ยจะมีรสชาติกลมกล่อมของเครื่องเทศโดยที่จะไม่เผ็ดดังนั้นเด็กก็จะสามารถกินได้หรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่ทานเผ็ดก็จะสามารถกินไข่คว่ำได้เหมือนกันค่ะกลุ่มเป้าหมายเลยก็คือ1ก็จะเป็นรุ่นคุณพ่อค่ะที่ได้กลับมากินอาหารที่เคยกินในสมัยก่อนสมัยตอนเรียนค่ะแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นเด็กๆเชื่อว่าเด็กๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักเมนูนี้ก็อยากให้ได้ลองทานอาหารโบราณของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: เมนูไข่ถือได้ว่าเป็นเมนูที่หลากหลายสามารถทำอาหารได้หลากหลายชนิดไข่จึงเป็นวัตถุดิบที่นิยมมีไว้ติดครัวเรือนและเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดไข่คว่ำสามสหายก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีการรังสรรค์มาจากวัตถุดิบไข่ที่ผสมผสานวัตถุดิบในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าไข่จะเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไข่ที่ได้มานั้นสดใหม่และมีคุณภาพดังเช่นฟาร์มไข่ไก่ของที่นี่ที่เรียกกันว่าไข่ไก่อารมณ์ดีนั่นเอง
2: ชื่อพี่หยีนะคะเจ้าของฟาร์มกังฟูฟาร์มค่ะคือตอนแรกที่มาเลี้ยงนี่คือเราจะเข้ากลุ่มกับชุมชนทีนี้เขาไม่เห็นว่าเรามีพื้นที่เหมาะกับการที่จะเลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเข้ามาชวนเราก็เลยว่าเออเป็นเรื่องที่น่าทำเหมือนกันเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเริ่มจากตรงนั้นเริ่มต้นที่ทำก็

พี่ไปดูเล้าตัวอย่างตะกอนก่อนที่เลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีเหมือนกันอย่างนี้นะคะว่าต้องทำคอกยังไงมีวิธีการที่จะต้องดูแลยังไงนะคะไปขอความรู้จากกลุ่มเกษตรกรที่เขาเลี้ยงมาก่อนวิธีการเลี้ยงของเราเราก็ยังใช้อาหารข้างนอกอยู่แต่ว่าเราจะมีการเสริมด้วยสมุนไพรด้วยผลไม้แล้วก็ผักอะไรอย่างนี้ค่ะที่มีในสวนของเราก็จะหมุนเวียนกันไปมีแหน่บ้างมีกล้วยบ้างหญ้าเนเปียอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราใช้จะพวกบอระเพ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่มีในสวนพยายามจะเอาวัสดุในท้องถิ่นเนี่ยค่ะอย่างเช่นข้าวเราจะมีกลุ่มในกลุ่มที่เราทำเนี่ยเกษตรกรทำนาข้าวอินทรีย์อยู่แล้วมีทำไร่ข้าวโพดอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะวัตถุดิบหลายๆอย่างในพื้นที่เนี่ยเราสามารถจะหาได้อยู่อย่างหนึ่งวันเนี่ยเราจะให้อาหารเขาเนี่ยช่วงเช้านะคะช่วงเช้าก็คือเฉลี่ยแล้ว1ตัวเนี่ยประมาณ100กรัมต่อ1ตัวต่อวันนะคะอย่างระหว่างวันนี้ค่ะเราก็จะดูแต่ละฤดูอย่างเงี้ยว่าในสวนเราเนี่ยช่วงนี้เรามีอะไรอย่างเช่นเรามีกล้วยเราก็จะเสริมด้วยกล้วยบางครั้งก็จะเป็นหยวกกล้วยหมักก็มีมะม่วงเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผักต่างๆเราก็จะช่วยเสริมให้เขาในช่วงบ่ายเราก็จะมีการเก็บไข่ในช่วงเช้าแล้วมาอีกทีก็ช่วงบ่ายๆอะค่ะเพราะถ้าเราไม่เก็บออกเนี่ยมันจะมีขี้ไก่ติดตรงไข่แล้วเราจะทำความสะอาดยากจริงๆแล้วไข่เนี่ยอย่างเราเลี้ยงลักษณะการเลี้ยงแบบปล่อยแบบนี้นะคะจริงๆแล้วสีเขาจะไม่ค่อยเข้มมันจะออกสีเหลืองจะไม่ค่อยติดออกส้มจริงๆแล้วคุณภาพของมันนี่คือดีมากไข่จะเป็นวุ้นเลยนี่ค่ะมันสดคือเราเก็บปุ๊บไม่เกิน2วันก็จะถึงมือลูกค้าอย่างนี้ค่ะทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในประสาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นแต่เลี้ยงในกรงซึ่งแบบนั้นเนี่ยคุณภาพของแม่ไก่น่ะเลี้ยงได้ไม่ยาวนานนะคะจะเลี้ยงเต็มที่ได้ประมาณ1ปีหรือปีครึ่งไม่เกินนี้เลยเต็มที่แต่ว่าอย่างเราเลี้ยงแบบปล่อยอย่างเงี้ยเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเงี้ยแม่ไก่จะมีสุขภาพที่ดีมากเราสามารถจะเลี้ยงได้2ถึง3ปีซึ่งการเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเราจะต้องมีพื้นที่ให้เดินไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงในกรงอย่างเดียวนะคะค่ะมันจะมีแบบเลี้ยงปล่อยในกรงด้วยกับเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินเรื่องของแม่ไก่อย่างที่บอกนะคะถ้าเลี้ยงในกรงแบบไม่มีพื้นที่ให้เดินสุขภาพเขาจะไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแม่ไก่ซึ่งมันก็จะมีผลต่อไข่เหมือนกันอย่างไข่ทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะแล้วเวลาเราเอาไปทำอาหารเนี้ยค่ะเวลาเราตอกออกมาเนี่ยมันจะเป็นวุ้นเลยเป็นชั้นแล้วก็ไข่แดงก็จะนูนนี่คือความต่างถ้าในตลาดทั่วไปลองตอกเทียบดูเนี่ยสีเราอาจจะไม่สวยเท่านะคะแต่ว่าไข่เนี่ยมันจะแบนไข่แดงมันจะไม่นูนเหมือนของเราและจะมีกลิ่นที่ชัดเจนค่ะคือขนาดไซส์เนี่ยอย่างที่บอกอยู่ที่1คืออายุไก่ด้วยค่ะถ้าไก่แม่ไก่ที่เรามาใหม่เนี่ยขนาดมันก็จะเริ่มจากไข่ฟองเล็กๆก่อนถึงจะไล่ไปฟองใหญ่ๆค่ะทีนี้เนี่ยอย่างไก่อย่างเราเลี้ยงปล่อยแบบนี้ค่ะเวลาไก่เขากินอาหารเข้าไปใช่ไหมคะเขาไม่สามารถที่จะเอาไปสร้างเป็นไข่ได้ 100% เพราะเขาต้องเอามาทำแอคทิวิตี้ของเขาค่ะคือก็เลยจะสูญเสียสารอาหารที่กินเข้าไปแต่ตรงนี้ส่วนหนึ่งทำให้ไข่เขานั้นไม่สามารถจะได้ฟองที่ใหญ่ไซส์ใหญ่มากส่วนมากจะเป็นไซส์กลางๆมีอยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนกับถ้าเทียบที่เลี้ยงกรงทั่วไปนะคะอย่างไข่นะคะมันจะออกแค่ประมาณ60-70% เต็มที่นะคะเต็มอันนี้เราพูดถึงตอนที่มันเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าทั่วไปเนี่ยที่เขาเลี้ยงกรงเนี่ยจะขึ้นถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 100% เลยค่ะค่ะเพราะอย่างเงี้ยเลยทำให้ไข่อารมณ์ดีนะคะจะมีราคาสูงกว่าไข่ตลาดทั่วไปนิดนึงแต่ก็จะถูกกว่าไข่อินทรีย์นะคะรู้สึกยังไงไอ้อีกก็รู้สึกดีมากๆค่ะที่ถ้าเกิดว่าเชฟเขาเห็นถึงคุณค่าตรงนี้เพราะว่าเชฟเอาไปทำอาหารถึงมือผู้บริโภคอย่างเงี้ยมีผลที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือตรงนี้ก็เริ่มจากตัวอีเองเลยนะคะที่อีมาเลี้ยงทำให้อีมาอยากมาเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีค่ะเริ่มต้นนี่ก็คือสุขภาพอีไม่ค่อยดีเนาะอีทำเสริมสวยมานานละ

็นช่างเสริมสวยมานานอยู่กับเคมีมาตลอดและหยีต้องผ่าตัดตอนนั้นเลยทำให้หยีกลับมาสนใจที่จะมาทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี้ยค่ะพอดีมาเจอที่ว่าเขาเลี้ยงไก่ไข่แบบนี้แล้วหยีก็มีความสนใจมากเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ทำไข่ไก่อารมณ์ดีอะค่ะอยากจะได้อาหารดีๆไข่ที่ดีต่อสุขภาพอะค่ะเลยมาทำตรงนี้แล้วก็มีโอกาสได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างร้านอาหารหรือลูกค้าที่ไปบริโภคจากร้านค้าของลูกค้าเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีส่วนนึงที่เราส่งให้โรงเรียนก็มีนะคะในราคาที่ถูกที่สามารถซื้อกินกันได้สุขภาพดีกลับไปด้วยนะคะ

ชื่อหนุ่มครับวีรพงศ์อุ่นเมืองทองครับผมเป็นเจ้าของร้านยูมนกินหวานอาหารเหนือจริงๆมันก็มีหลากหลายเนาะทั้งของคาวของหวานแต่ว่าเสน่ห์ของมันคือวัตถุดิบครับคือเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นหาง่ายๆตามบ้านครับผมจุดเริ่มต้นเลยเริ่มจากที่ตอนแรกเราเป็นร้านที่เราเริ่มขายกาแฟก่อนทีนี้เราก็มีครัวเราอยากทำเมนูอาหารที่เป็นแบบว่านอกจากอาหารตามสั่งธรรมดาครับพอดีโครงการนี้ก็คือเปิดรับสมัครผู้สนใจเนาะก็เลยลองสมัครดูครับจากที่ได้เข้าโครงการมาจริงๆให้ทางด้านความรู้แล้วก็พวกนวัตกรรมการทำอาหารเยอะมากเลยครับมันสามารถเพิ่มมูลค่าในตัวเมนูอาหารแล้วก็เพิ่มความอยากกินจุดเริ่มต้นจากความชอบครับจริงเราเป็นคนชอบทานไข่ข้นนะครับเมนูไข่แล้วก็จะมีตัวกะเพราเป็นกะเพราที่เป็นจากที่เราปลูกเองครับ

วัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือพวกมีพริกเผามีผงกะหรี่ครับจะมีซอสผัดกะเพราของเราเองตัวใบกะเพราผูกเองก็คือมีทั้งกะเพราแดงกะเพราเขียวนะครับจะให้ความหอมกับรสชาติที่แตกต่างกันในคนเราใช้ไข่ไก่เป็นไข่ไก่อารมณ์ดีจากฟาร์มในเชียงใหม่เลยครับไก่เขาเลี้ยงแบบปล่อยไม่ได้เลี้ยงแบบว่าในฟาร์มในเล้าที่เป็นระบบปิดเนาะเราจะรู้ตั้งแต่ตอนที่เราตอกไว้ก็คือมันจะไม่เละครับเกิดการหมุนเวียนเนาะก็คือเราได้อุดหนุนเกษตรกรในพื้นที่ของเราเองมันยั่งยืนครับผมในตัวผมนะเศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนในท้องถิ่นในท้องถิ่นเราคุยกันง่ายกว่าเราไปซื้อตามห้างอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นคนทำคนเลี้ยงไก่หรือว่าคนเลี้ยงหมูหรือว่าอะไรเขาสามารถอยู่ได้ครับเขาอยู่ได้เราอยู่ได้มันก็คือยั่งยืนครับผมคิดว่า

ั้นตอนก็คือถ้าข้าวก็คือเริ่มจากข้าวญี่ปุ่นเนาะแล้วก็หุงไว้ก่อนจากนั้นเราก็มาเตรียมวัตถุดิบแยกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นไข่ข้นกับส่วนกะเพราเนาะไข่ข้นวัตถุดิบก็คือเป็นพวกนมพริกเผาแล้วก็ซอสเราจะมีปูอัดผงกะหรี่ครับ

0: รสชาติกับกลิ่นก็คือความหอมของกะเพราเนาะที่เราจะได้อย่างแรกแล้วก็เป็นตัวไข่ข้นเนี่ยไข่ข้นจะมีความมันๆแล้วก็มีความหวานนิดหน่อยคือตัดกับตัวกะเพราเลยถ้ากินคู่กับกะเพรามันก็กะเพรามันจะมีความเผ็ดร้อนเนาะมันก็จะเข้ากันแล้วก็ลงตัวครับเรามีข้าวก็คือข้าวญี่ปุ่นก็ยิ่งหนึบเลยครับ3อย่างนี้ลงตัวผสมผสานในคำเดียวนี่คือแบบว่าแทบคือน้ำลายอย่างเงี้ยครับมันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2อย่างเนี้ยมันสามารถรังสรรค์เมนูได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทําในอาหารเนี่ยมันได้ทุกอย่างเลยครับ
1: อีก1เมนูอย่างโอมูไรซ์ไข่ไก่อารมณ์ดีเป็นเมนูผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นและวัตถุดิบของภาคเหนืออย่างไข่ไก่อารมณ์ดีได้อย่างลงตัวเป็นเมนูทรงคุณค่าที่แสดงออกถึงความเป็นแกสโทรโนมีได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับเราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่ได้มีการนำไข่ไก่อารมณ์ดีมาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าของอาหารพื้นเมืองไปสู่วงกว้างและยกระดับมูลค่าอาหารให้มากยิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะที่ผ่านมาในรายการนะคะได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคจิตนะคะว่ามีสาเหตุเกิดขึ้นมากมายหลากหลายสาเหตุเลยบางสาเหตุก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่บางสาเหตุก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้หรือว่าเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะแต่ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมถึงอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการเป็นโรคจิตได้แต่เป็นสาเหตุที่คุณสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือสารเสพติดนั่นเองค่ะการใช้สารเสพติดถือว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุนะคะที่จะนำพาคุณนั้นไปสู่การเป็นโรคจิตได้เพราะฉะนั้นปัญหาการใช้สารเสพติดถือว่าสำคัญมากๆและก็เป็นวาระแห่งชาติที่ควรจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังนั่นเองค่ะวันนี้เราเกียรติจากแพทย์หญิงจันทการอยู่เย็นจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามาร่วมพูดคุยกันถึงประเด็นนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงโรคจิตนะคะและปัจจุบันในประเทศของเราจิตเวชที่เกิดจากสารเสพติดต่างๆนั้นถือว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดคะ
1: ค่ะด้วยปัจจุบันนะคะสารเสพติดอะค่ะได้รับการแพร่ระบาดมากขึ้นทำให้ผู้ที่เสพสารเสพติดหรือว่าใช้สารเสพติดอะค่ะพบโรคร่วมทางจิตเวชได้มากขึ้นถึง 50% เลยค่ะ
0: แล้วงี้การใช้สารเสพติดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับอาการทางจิตยังไงล่ะคะ
1: ค่ะก็คือสารเสพติดเนี่ยตัวสารเสพติดเลยเนี่ยจะทำลายสมองส่วนคิดซึ่งสมองส่วนคิดเนี่ยจะเป็นสมองที่ช่วยให้ความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลพอสมองส่วนคิดถูกทำลายจะทำให้สมองส่วนอยากมามีอิทธิพลเหนือสมองส่วนคิดเมื่อสมองส่วนอยากมีอิทธิพลเหนือสมองส่วนคิดจะทำให้คนที่ใช้หรือใช้เสพสารเสพติดเนี่ยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วก็ขาดความยับยั้งชั่งใจแล้วก็ทำให้สามารถทำอะไรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเหตุผลอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักขโมยหรือเหตุการณ์ที่ก่ออาชญากรรมเกิดขึ้นได้อะค่ะ
0: ก็เป็นภาพที่เราน่าจะได้เห็นจากตามพวกหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวที่เกิดขึ้นจากสารเสพติดบ่อยมากขึ้นนะคะแล้วสารเสพติดอะไรบ้างคะที่ส่งผลต่อระบบของประสาทของเราได้บ้าง
1: ค่ะโดยทั่วไปนะคะสารเสพติดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทซึ่งสารเสพติดแต่ละประเภทเนี่ยก็จะออกฤทธิ์ต่อโรคทางจิตเวชได้ตั้งแต่ระดับรุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงมากอะค่ะ
0: มีประเภทไหนบ้างคะสำหรับตัวของสารเสพติด
1: สารเสพติดเนี่ยก็ถ้าแบ่งตามประเภทของมันนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็นประมาณ5ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือประเภทของสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทนะคะที่ตัวอย่างเช่นก็จะเป็นพวกแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าซึ่งเป็นสารเสพติดที่รุนแรงเพราะว่ามันขายได้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วอาจจะทำให้สามารถใช้และเข้าถึงได้ง่ายถ้าใช้ในปริมาณที่มากหรือว่ามีผลมันจะมีผลต่อเรื่องการกดระบบหายใจได้สารอีกตัวหนึ่งของสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทก็คือฟินฟินนี่สมัยก่อนก็ได้รับการระบาดมากเลยนะคะส่วนประเภทที่สองก็คือสารเสพติดสุกุมกระตุ้นประสาทสารเสพติดกลุ่มกระตุ้นประสาทเนี่ยก็คือสารกลุ่มแอมเฟตามีนสารกลุ่มแอมเฟตามีนก็ตัวอย่างเช่นก็คือยาไอซ์หรือว่ายาบ้าสารกลุ่มกระตุ้นประสาทกลุ่มนี้ค่ะตอนนี้ได้รับการแพร่ระบาดแล้วก็ในหมู่วัยรุ่นแล้วก็คนทำงานมากอะค่ะสารกลุ่มกระตุ้นประสาทอย่างอื่นก็จะมีทั้งโคเคนแล้วก็บุหรี่นี่ก็เป็นสารที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทอ่อนๆด้วยอะค่ะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3ก็คือสารที่ออกฤทธิ์หลอนประสาทก็จะมี LSD คนที่ใช้ LSD เนี่ยก็จะมีภาวะประสาทหลอนเกิดขึ้นได้ค่ะ
0: เช่นอะไรคะ LSD เผื่อบางคนอาจจะไม่เข้าใจนึกไม่ออกว่ามันเป็นสารตัวไหน
1: สาร LSD เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้รับการแพร่ระบาดหรือแพร่หลายมากค่ะจะเป็นต่างประเทศที่จะเยอะกว่าของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นสารเสพติดกลุ่มกระตุ้นประสาทแล้วก็กดประสาทอย่างเช่นแอลกอฮอล์ที่จะแพร่ระบาดมากกว่าค่ะ
0: ค่ะตัวต่อไปค่ะประเภทออกฤทธิ์
1: ค่ะอีกอย่างนึงก็คือประเภทที่4นะคะก็คือประเภทที่ออกฤทธิ์รวมๆกันอย่างเช่นกัญชากัญชาเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ทั้ง3ฤทธิ์เลยที่กล่าวมาก็คือทั้งกดประสาทกระตุ้นประสาทแล้วก็หลอนประสาท
0: อย่างนี้ถือว่ารุนแรงสุดเลยไหมคะ
1: ก็ขึ้นถามว่ารุนแรงสุดไหมก็ขึ้นอยู่กับ ภาวะของแต่ละบุคคลที่ได้รับการตอบสนองต่อสารเสพติดนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือสารระเหยสารระเหยเนี่ยถือว่ามีความรุนแรงมากเพราะว่าสารระเหยเนี่ยมันติดอยู่ในสมองได้เพราะสารระเหยเนี่ยจะละลายอยู่ในเนื้อไขมันของชั้นสมองถึงแม้ว่าผู้ที่เสพสารระเหยเนี่ยจะหยุดใช้ไปแล้วแต่ตัวสารระเหยยังฝังอยู่ในสมองได้อยู่อะค่ะ
0: ค่ะแล้วนี้เราต้องใช้ยาระดับไหนล่ะคะถึงจะเรียกได้ว่าเรากำลังเสพติดแล้ว
1: คำว่าเสพสารเสพติดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณว่าระบุแน่ชัดว่าเท่าไหร่แต่คำว่าติดสารเสพติดแล้วหรือเรียกว่าโรคสมองติดยาเนี่ยก็คือมันคือการที่สมองเนี่ยได้รับการทนต่อสารเสพติดนั้นคือตอนแรกเราอาจจะใช้ปริมาณน้อยๆแล้วเรามีความสุขต่อมาเมื่อเราใช้ปริมาณน้อยๆอย่างนั้นร่างกายจะร่างกายหรือสมองจะทนต่อสารเสพติดนั้นคือไม่เกิดความสุขแล้วจำเป็นที่จะต้องใช้ปริมาณที่เยอะขึ้นเยอะขึ้น
0: เหมือนการดื้อยาต
1: ้
0: องเพิ่มปริมาณ
1: ค่ะอันนั้นก็เลยเรียกว่าติดหรือว่าสมองติดยาก็คือสารเคมีในสมองเนี่ยมันคล้ายๆว่าผิดปกติของสมดุลสมองนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ได้รับสารเสพติดในปริมาณที่เคยได้หรือได้น้อยกว่าเดิมเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ถอนหรือว่าลงแดงได้ค่ะ
0: อย่างนี้ก็คือถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าการลงแดงหรือฤทธิ์ถอนนั้นน่ะเป็นฤทธิ์ถอนของสารเสพติดชนิดไหนอะคะ
0: น่ากลัวมากๆเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะโรคสมองติดยาเนี่ยเขาถือว่าเป็นโรคจิตเวชชนิดหนึ่งเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาพิสูจน์ได้แล้วอะค่ะว่าโรคสมองติดยาเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองที่เกิดการผิดสมดุลกันนะคะเกิดขึ้นก็เลยเรียกว่าโรคสมองติดยาเนี่ยค่ะเป็นโรคที่ผิดปกติทางจิตเวชและนำไปสู่ภาวะอื่นๆอย่างเช่นโรคจิตจากสารเสพติดได้อย่างเช่นหูแว่วประสาทหลอนมีพฤติกรรมหวาดระแวงได้อะค่ะ
0: ค่ะอย่างนี้สารเสพติดทุกๆอย่างสามารถที่จะพาเราไปเป็นโรคจิตเวชได้ไหม
1: คะโดยส่วนมากอะค่ะแล้วก็สารเสพติดเนี่ยสามารถนำไปสู่ภาวะทางจิตได้ซึ่งอย่างที่บอกกล่าวไปอะค่ะก็คือสารเสพติดที่เกิดภาวะทางจิตเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสารเสพติดแล้วก็ประเภทของโรคทางจิตเวชอาจจะเป็นตั้งแต่โรคทางจิตเวชที่มีความรุนแรงน้อยอย่างเช่นวิตกกังวลจนถึงโรคจิตเวชที่มีความรุนแรงมากอย่างเช่นหูแว่วหรือประสาทหลอนได้อ่ะค่ะ
0: ค่ะอาการของโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดเนี่ยจะมีอาการอะไรที่บ่งบอกเราออกมาได้บ้างนะคะ
1: ค่ะโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดนะคะก็อาการที่บ่งบอกเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นโรคจิตจากสารเสพติดพวกกระตุ้นประสาทอะค่ะก็จะมีอาการเริ่มตั้งแต่เริ่มนอนไม่หลับมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นรวมถึงความคิดหวาดระแวงพฤติกรรมมีเรื่องหูแว่วหวาดกลัวเก็บตัวเกิดขึ้นได้อะค่ะ
0: อันนี้คือขึ้นอยู่กับอะไรคะสำหรับอาการต่างๆที่จะออกมา
1: อาการต่างๆที่ออกมาเนี่ยปัจจุบันเขาพิสูจน์ได้แล้วว่ามันขึ้นอยู่กับหนึ่งก็คือพันธุกรรมก็คือจีนคือแต่ละคนเนี่ยการไวต่อสารเสพติดก็จะแตกต่างกันบางคนเอ๊ะทำไมใช้แล้วถึงไม่มีอาการทางจิตทำไมบางคนใช้แล้วถึงมีอาการทางจิตคืออย่างหนึ่งก็คือเรื่องพันธุกรรมสองก็คือภาวะการใช้สารเสพติดว่าเป็นสารเสพติดตัวไหนเพราะว่าสารเสพติดแต่ละตัวก็มีความรุนแรงที่แตกต่างกันปริมาณที่ใช้ระยะเวลาที่ใช้ยิ่งใช้นานใช้ปริมาณมากความรุนแรงของตัวโรคเนี่ยก็จะมากถึงขนาดที่ว่าอาจจะทำให้สมองอะค่ะผิดปกติหรือเสื่อมอย่างถาวรถึงแม้ว่าหยุดสารเสพติดก็อาจจะไม่หายจากโรคทางจิตเวชได้อะค่ะ
0: นอกจากที่ตัวของโรคสภาวะของโรคจิตเวชเนี่ยค่ะนะคะก็คืออย่างที่คุณหมอบอกไปว่ามันก็ถือว่าเป็นโรคจิตเวชอย่างหนึ่งที่เกิดจากสารเสพติดทีนี้นอกจากที่มันจะกระทบในเรื่องของสภาพจิตใจนะคะในเรื่องของสมองต่างๆสมองการสั่งงานต่างๆแล้วมันยังมีการกระทบต่อสุขภาพร่างกายด้วยไหมคะ
1: ก็การกระทบต่อสุขภาพร่างกายอะค่ะอย่างที่เรียนไว้นอกจากที่กระทบต่อทางจิตแล้วการกระทบต่อทางกายเนี่ยก็มีตั้งแต่หลายระดับตั้งแต่ระดับที่เป็นรุนแรงน้อยๆจนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งการรุนแรงความรุนแรงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทของสารเสพติดที่ใช้อย่างถ้าเป็นกลุ่มแอมเฟตามีนนะคะถ้ารุนแรงต่ำๆก็อาจจะมีโรคผิวหนังหรือว่าสุขภาวะช่องฟันหรือว่าช่องฟันที่ผิดปกติจนถึงรุนแรงมากถึงขนาดท่านหัวใจที่เต้นเร็วชีพจรที่เต้นเร็วหรือว่าหัวใจวายได้อะค่ะ
0: ค่ะคุณหมอจะมีวิธีวินิจฉัยได้ยังไงล่ะคะว่านี่คือโรคจิตเวชที่เกิดจากสารเสพติดชนิดไหน
1: อย่างแรกเลยอะค่ะก็คือเราต้องซักประวัติของคนไข้เนี่ยต้องดูว่าคนไข้เนี่ยมีโรคหรืออาการทางจิตเนี่ยเป็นมาก่อนการใช้สารเสพติดหรือเปล่าหรือว่าเป็นหลังจากที่ใช้สารเสพติดถ้าแล้วก็อย่างที่สองก็คือระยะเวลาที่หยุดสารเสพติดอะค่ะคือโดยปกติถ้าหยุดสารเสพติดอะค่ะประมาณ1เดือนนะคะอาการทางจิตควรจะหายถ้าเป็นอาการทางจิตจากสารเสพติดแต่หากอาการทางจิตจากสารเสพติดนั้นไม่หายเป็นหลังจากที่หยุดสารเสพติดไป1เดือนก็อาจจะพิจารณาว่าอาการทางจิตนั้นอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่สารเสพติดนะคะ
0: ค่ะแล้วการบำบัดรักษาเนี่ยมีโอกาสหายขาดไหมคะเผื่อบางคนตอนนี้อาจจะมีคนในครอบครัวที่เข้าข่ายว่าเป็นโรคจิตเวชประเภทสารเสพติดอยู
1: ่ค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะก็คือโรคจิตเวชจากสารเสพติดนะคะมันต้องอาศัยปัจจัยหลายๆด้านในการดูแลรักษาปัจจัยทั้งเรื่องการจัดการกับอารมณ์ปัจจัยเรื่องสภาวะแวดล้อมสังคมสิ่งกระตุ้นแล้วก็ครอบครัวก็จะช่วยเหลือทำให้การบำบัดหายขาดได้อย่างถาวร นะคะ
0: ส่วนมากจะใช้เวลารักษานานไหมคะ
1: ค่ะการรักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าสารที่ใช้เป็นสารอะไรความรุนแรงของโรคทางจิตเวชนะคะรุนแรงขนาดไหนก็จะเป็นตัวปัจจัยในการกำหนดระยะเวลาในการรักษาได้อะค่ะ
0: ค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของการบำบัดรักษาดีกว่าสำหรับผู้ป่วยจิตเวชประเภทติดสารเสพติดมีวิธีการบำบัดอาการต่างๆยังไงบ้างคะรักษา
1: การบำบัดรักษาค่ะในช่วงแรกเลยอะค่ะในช่วงที่มีภาวะโรคทางจิตเวชจากสารเสพติดอะค่ะอาจจะต้องได้รับการบำบัดในระยะเฉียบพลันก็คือดูแลเรื่องอาการทางจิตอย่างเช่นหูแว่วประสาทหลอนอาจจะจำเป็นต้องใช้ยาทางจิตเวชในการที่จะรักษาภาวะฉุกเฉินเหล่านี้ก่อนนะคะ
0: ค่ะแล้วการฟื้นฟูหลังจากที่ได้รับการรักษาไปแล้วถ้าสมมติว่ารักษาในเบื้องต้นอย่างที่คุณหมอแจ้งมาแล้วอาการไม่ดีขึ้นเราจะมีวิธีการรักษาขั้นตอนต่อไปยังไงบ้างคะ
1: การรักษาอีกขั้นตอนนึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยอะค่ะการรักษาที่ในระยะต่อเนื่องหรือระยะฟื้นฟูอะค่ะเป็นการรักษาที่จะทำให้คนที่ใช้สารเสพติดเนี่ยค่ะไม่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำได้การรักษาวิธีนี้อาจจะต้องอาศัยสหวิชาชีพอย่างเช่นนักจิตนักสังคมนักอาชีวะบำบัดมาช่วยในการประเมินศักยภาพของคนที่ใช้สารเสพติดการรับมือกับความเครียดการทักษะการจัดการกับอารมณ์จะทำยังไงให้เขาเมื่อเจอภาวะการมีปัญหาและกลับไม่แก้ปัญหาโดยการที่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำอะค่ะ
0: ค่ะในปัจจุบันนี้สำหรับผู้ป่วยที่เข้าข่ายโรคจิตเวชประเภทสารเสพติดเนี่ยค่ะมีจำนวนเยอะขึ้นมากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอ
1: ก็ด้วยปัจจุบันนะคะการแพร่ระบาดของสารเสพติดที่มากขึ้นทำให้ผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิตเวชจากสารเสพติดอะค่ะก็เป็นมากขึ้นด้วยอะค่ะ
0: ส่วนมากผู้ป่วยจะเข้ามาพบแพทย์เองหรือว่าจะเป็นทางบ้านหรือว่าคนรู้จักส่งมามากกว่าคะ
1: ปัจจุบันเนี่ยค่ะการรักษาทางจิตเวชเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาโดยที่เห็นก็จะเป็น3อย่างอะค่ะคืออย่างแรกก็คือผู้ป่วยเนี่ยรับรู้ถึงอาการทางจิตเวชที่เกิดขึ้นใส่ใจว่าต้องการที่จะเลิกแต่ไม่สามารถเลิกเองได
0: ้
1: อย่างที่2ก็อย่างที่ได้เรียนไปก็คือเรื่องที่ว่าญาติเนี่ยเป็นห่วงสังเกตเห็นถึงความผิดปกติที่เปลี่ยนไปก็พากันมาอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่3ก็คืออาจจะได้รับบทลงโทษทางกฎหมายอะค่ะกฎหมายก็พาผู้ป่วยมาบำบัดรักษาค่ะ
0: คุณหมอคิดว่าปัญหานี้เนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะเริ่มต้นแก้ไขจากตรงจุดไหนคะ
1: ก็อย่างแรกเลยอะค่ะการที่เรื่องของยาเสพติดอะค่ะเป็นวาระระดับชาติอะค่ะก็ต้องเริ่มการแก้ที่ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิอะค่ะระดับปฐมภูมิก็คือต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดโทษของสารเสพติดให้แก่โรงเรียนครอบครัวช่วยกันตระหนักช่วยกันป้องกันนะคะและรับรู้ถึงวิธีการรักษาแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมอะค่ะอย่างระดับที่2ก็คือระดับทุติยภูม
0: ิ
1: ระดับทุติยภูมิอะค่ะก็คือโรงพยาบาลนะคะจะช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องสารเสพติดอย่างเหมาะสมนะคะหรือส่งต่อในสถานที่ที่เหมาะสมนะคะและอย่างที่3ก็คือสำคัญมากเลยก็คือระดับตติยภูมิอะค่ะก็คือมีการรักษาที่เหมาะสมมีการดูแลติดตามเคสอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้

0: ้ผู้ที่เคยใช้สารเสพติดกลับไปหวนใช้ซ้ำนะคะ
1: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าการรักษาเนี่ยผู้ป่วยไม่ยอมร่วมมือด้วยการบำบัดมันจะได้ผลบ้างไหมคะ
0: จริงๆแล้วอะค่ะการรักษาที่ดีที่สุดอะค่ะสำหรับผู้ที่ใช้สารเสพติดอะค่ะผู้ที่ใช้สารเสพติดเนี่ยควรจะให้ความร่วมมือในการรักษาแต่หากว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาอะค่ะในช่วงแรกอะค่ะช่วงที่เป็นระยะเฉียบพลันหรือระยะรุนแรงนะคะเราจะมีพระราชบัญญัติสุขภาพจิตนะคะพุทธศักราช2551นะคะช่วยดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะอันตรายต่อตนเองหรืออันตรายต่อสังคมนะคะในการที่จะช่วยบังคับบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ
1: แล้วอย่างนี้คุณหมอมีอะไรจะบอกคนทางบ้านไหมคะสำหรับคนที่อาจจะมองว่าโอ้โหคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยไม่ควรให้โอกาสในการกลับตัวกลับใจเลยเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้มองว่ามันเป็นโรคหนึ่ง
0: ค่ะจริงๆแล้วอะค่ะสารเสพติดเนี่ยเป็นสารที่อันตรายผู้ที่ใช้ยาเสพติดหรือสารเสพติดนั้นนะคะถ้าเขารู้ถึงผลหรือโทษของมันจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ได้อยากใช้มันแต่ตราบใดที่เขาไปเคยได้ลองใช้เนี่ยเขาจะรู้ถึงความสุขแต่ความสุขนั้นเนี่ยมันเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขที่อันตรายและเป็นความสุขที่นำไปถึงชีวิตได้อะค่ะถ้าเขารู้อย่างนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่อยากใช้การให้โอกาสและการมองคนที่ใช้สารเสพติดอะค่ะเป็นผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่จำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลรักษาทางด้านกายจิตและสังคมอะค่ะก็จะเป็นการให้โอกาสเขากลับมาได้อะค่ะ
1: ค่ะซึ่งในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็อย่างที่คุณหมอได้บอกไปค่ะว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็สำคัญมากเป็นวาระระดับชาติเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะทีนี้คุณหมอจะแนะนำคนทางบ้านยังไงเอ่ยว่าในเมื่อเราอยู่ในสังคมแบบนี้สังคมที่มันมียาเสพติดสามารถซื้อขายกันได้ง่ายดายขนาดนี้เราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงให้ห่างไกลจากยาเสพติดบ้าง
0: ค่ะอย่างแรกเลยอะค่ะก็คือการช่วยสอดส่องดูแลในครอบครัวในสังคมช่วยกันเป็นหูเป็นตาว่ามีสารเสพติดยังไงหรือว่าพาไปรักษายังไงแล้วก็การช่วยรับรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ที่ใช้สารเสพติดว่ามีแนวทางการรักษายังไงพาไปรักษาอย่างเหมาะสมยังไงก็จะช่วยป้องกันบุตรหลานหรือว่าคนในครอบครัวให้ไม่ไปเกิดอันตรายกับการใช้สารเสพติดได้อะค่ะ
1: แล้วก็ถ้าเป็นจริงๆก็คือสามารถที่จะมารักษาให้หายขาดได้ถ้าได้รับความร่วมมือทั้งจากตัวของผู้ป่วยเองแล้วก็คนในครอบครัวที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เคสที่คุณหมอเคยเจอที่รุนแรงที่สุดถึงขั้นไหนเลยคะสำหรับเคสที่เป็นโรคจิตประเภทสารเสพติด
0: ความจริงแล้วเนี่ยค่ะคำว่ารุนแรงเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหลายประเภทนะคะรุนแรงตั้งแต่รุนแรงที่ติดกันหลายคนติดทั้งครอบครัว
1: หรือว่าติดกันแบบทั้งครอบครัวเลย
0: เพราะว่าบางทีเนี่ยพฤติกรรมเรียนแบบมันเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคนที่เป็นพ่อเกิดความเครียดแล้วใช้สารเสพติดแล้วสบายใจขึ้นลูกอาจจะได้รับการเรียนรู้ว่าสามารถหายเครียดโดยใช้สารเสพติดลูกก็อาจจะติดสารเสพติดจากพฤติกรรมเรียนแบบคุณพ่อได้อันนี้ก็เป็นการติดเรียกว่าถามว่ารุนแรงไหมเป็นการเรียกว่ายุ่งยากซับซ้อนดีกว่าค่ะ
1: แล้วนี้มีวิธีการบำบัดยังไงล่ะคะมากันทั้งบ้านแบบนี้เลย
0: การบำบัดเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มบำบัดเป็นในแต่ละบุคคลมากกว่าค่ะเพราะว่าทักษะในการรับมือกับความเครียดหรือปัญหาของคุณพ่อเนี่ยอาจจะต้องจัดการให้เหมาะสมกับตัวคุณพ่อแล้วก็การรับรู้เกี่ยวกับการระบายความเครียดโดยการใช้เสพติดของลูกเนี่ยอาจจะต้องใส่สิ่งใหม่ๆเข้าไปอะค่ะทดแทนสิ่งเดิมที่เคยใช้อะค่ะ
1: ค่ะนอกจากโรคสมองติดยาที่ถือว่าเป็นโรคจิตเวชประเภทหนึ่งแล้วซึ่งมันเกิดจากสารเสพติดจริงๆแล้วยังมีสาเหตุอื่นไหมคะที่นำพามาจนถึงโรคจิตเวชที่ทำให้ติดสารเสพติดได
0: ้ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยอะค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะสารเสพติดเนี่ยติดมากติดน้อยเนี่ยบางคนเนี่ยขึ้นอยู่กับโรคทางจิตเดิมก่อนหน้านี้โดยที่บางคนเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นโรคทางจิตเวชเดิมมาก่อนหน้านี้อย่างเช่นบางคนเป็นโรควิตกกังวลโรคเครียดหรือโรคซึมเศร้าก็รับรู้ได้เพียงแต่ว่านอนไม่หลับแล้วอาจจะใช้พวกสารเสพติดเข้ามาช่วยเพื่อเป็นการรักษาด้วยตนเองสุดท้ายก็คือแทนที่จะมาหาหมอด้วยอาการของโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลก็กลับมาหาหมอด้วยเรื่องโรคทางจิตจากสารเสพติดการรักษาอาจจะต้องรักษาคู่ควบกันทั้งโรคทางจิตจากสารเสพติดโรคสมองติดยาเสพติดแล้วก็โรคซึมเศร้าวิตกกังวลที่อาจ

0: จะเป็นสาเหตุหลักเพราะว่าถึงแม้ว่าจะหยุดสารเสพติดได้แต่ว่าโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าก็อาจจะกำเริบมาก็อาจจะทำให้เป็นสาเหตุที่หวนกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำ อย่างที่เห็นบ่อยๆเลยอะค่ะอย่างเช่นคนที่มีภาวะเครียดภาวะเศร้านอนไม่หลับก็อาศัยตัวแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าเบียร์เนี่ยเข้าไปช่วยเพื่อให้ทำให้หลับได้คลายเครียดแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องติดสารพวกติดสุราตามมาได้ค่ะ
1: และอย่างนี้แล้วต้องระวังนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ใครที่อยู่ในภาวะเสี่ยงแบบที่คุณหมอบอกไปนะคะนอนไม่หลับปุ๊บต้องมีการก้องกันกรึบเข้ามาเนี่ยถ้าคุณทำงานทุกวันเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดได้เลย
0: ใช่อ
1: ันตรายมากๆแล้วนี้อาการของเขาที่แสดงออกมาเนี่ยมันจะแตกต่างจากโรคจิตประเภทอื่นบ้างไหมคะ
0: ภาวะโรคจิตเวชที่เกิดจากสารเสพติดที่มีภาวะโรคอื่นก่อนหน้านั้นนะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็โดยหลักๆเนี่ยก็อาจจะมีภาวะโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคเครียดก่อนที่จะใช้สารเสพติดแล้วประวัติก็อาจจะมีเรื่องนอนไม่หลับภาวะซึมเศร้าทานไม่ได้ไม่มีสมาธิเบื่อหรือว่าขาดความสนใจก่อนที่จะใช้สารเสพติดแล้วหลังจากใช้สารเสพติดในระยะแรกอาการเหล่านั้นอาจจะดีขึ้นแต่ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปก็อาจจะเกิดเรื่องโรคของสมองติดยาก็คือผ่านไประยะนึงที่เคยมีความสุขหรือว่าอาการดีขึ้นจากการดื่มสุราเกิดการดื้อขึ้นมาก็คือต้องใช้ในปริมาณที่มากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อเรื่องการงานครอบครัวหรือว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนได้นะคะ
1: ค่ะอย่างนี้เราจะเวลารักษานี่ค่ะเราควรจะรักษาจากจุดไหนประเภทไหนก่อนดีอะคะ
0: อย่างแรกเลยอะค่ะเราต้องทำการวินิจฉัยได้ว่ามีโรคทางจิตเวชร่วมอะไรบ้างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของภาวะทางจิตจากสารเสพติดแล้วก็โรคทางจิตเวชเดิมอย่างเช่นซึมเศร้าวิตกกังวลด้วยหรือเปล่าในระยะแรกอาจจะต้องทำการถอนเรื่องสารเสพติดรักษาฟื้นฟูในเรื่องสารเสพติดต่อก่อนเมื่อตรงนี้ดีขึ้นก็ทำร่วมกับการประเมินโรคทางจิตเวชอื่นโดยการที่ดูว่าเขาเป็นโรคอะไรโรคซึมเศร้าวิตกกังวลหรือว่าโรคอารมณ์สองขั้วหรือเปล่าการจัดการเนี่ยอาจจะใช้ดูว่าจำเป็นต้องรับประทานยาเพื่อแก้โรคนั้นๆไหมทักษะการรับมือกับความเครียดทักษะการรับมือกับการแก้ปัญหาการควบคุมอารมณ์รวมถึงทักษะในการปฏิเสธเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องฟื้นฟูและดูแลด้วยค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้คนในครอบครัวเนี่ยจะมีส่วนในการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้ที่ป่วยยังไงบ้างคะ
0: ค่ะคนในครอบครัวเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเลยอะค่ะปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการดูแลช่วยเหลือสอดส่องและให้กำลังใจเข้าใจผู้ที่ใช้สารเสพติดว่าตรงไหนที่เขาต้องทนตรงไหนที่เขาพยายามอยู่การให้กำลังใจเมื่อเขาพลาดไปแล้วก็พามาเจอแพทย์อีกครั้งอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เขาสามารถหยุดกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำได้อย่างนานที่สุดนะคะ
1: ก็คือโอกาสหายขาดเนี่ยมีโอกาสอย่างแน่นอนอยู่ที่การมาพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอแล้วก็รวมถึงสภาพจิตใจของผู้ป่วยแล้วก็การช่วยเหลือจากคนในครอบครัวด้วยนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าโรคสมองติดยานะคะคุณผู้ชมจะถือว่าเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มโรคที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้โดยการที่ไม่ไปยุ่งไม่ไปข้องเกี่ยวกับสารเสพติดต่างๆนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณค่ะแพทย์หญิงจันทการอยู่เย็นนะคะจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะและก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำค่ะจากทางสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยานั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพตามเวลาเดิมนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เกมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย The success from the last season is what brought us back and you're watching See You on the Road Season 2Alright, สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ทีมแรกที่เข้าสู่รอบสุดท้ายในการคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง The national winner of this year's competition will go home with a scholarship and an honorable trophy from จุฬาลงกรณ์ University และตอนนี้เรายังคุมอยู่ในรอบการเฟ้นหาตัวแทนภาคกลางถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ3หนุ่มจากระยองวิทยาคมและน้องๆจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจะหาไปไหนนะน้องบอมน้องกันแล้วก็น้องเฟิร์มสามหนุ่มจากระยองมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากสรีไหมครับ
1: คือพวกเราก็มากันไกลขนาดนี้แล้วครับจะกลับไปมือเปล่าก็เสียดายค่าน้ำมัน
0: นะโอเคอ้าวขอเสียงปรบมือน้องระยองวิทยาคมด้วยครับเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าเขามาทั้งทีเนี่ยเขาจะไม่กลับมือเปล่าแล้วน้องๆสระบุรีวิทยาคมแล้วมีอะไรอยากจะบอก3หนุ่มจากระยองไหมครับ
2: We are ready
0: เอ้าเราพาน้องๆทั้ง6คนไปรับฟังกติกาสักนิดนึงครับ
3: น้องๆทั้ง2โรงเรียนจะต้องแข่งขันเพื่อที่จะเก็บคะแนนจากเกมทั้ง3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเกมแรกทดสอบการฟังคือเกมตอบคำถามจาก BTR
4: Right now I'm in Ayutthaya. Do you know what this place is?
5: This is Wat Niwet Thammaprawat, a temple built in the Western style in the middle of the Chao River.
4: This temple was built during King Rama V's reign in Gothic Revival style, which was a popular architectural style for religious places in Europe at this time. Its distinctive features are the vault ceiling, numerous windows that allow in lots of natural light, a tower topped by a spire, and colorful stained glass windows.Even though the exterior of the temple is in a Western style, the interior contains a Buddha statue in the meditation pose named Prabuddha Narumontomapas. The statue was designed by Prince Pradit Vorakan, who combined traditional Thai and Western styles together to create a Buddha statue whose features are more lifelike.And the altar where the Buddha statue stands is designed to resemble a church altar. In the past, King Rama V used this temple for merit making during his stays at Bangpa-in Palace.
0: Which of the following church characteristics does not appear in Wat Niwet Thammaprawat? A. Vaulted ceilings. B. A tower topped by a spire.C. Rows of pews. Or D. Stained glass windows. C. You! ระยองวิทย์ได้ไปอ่ะตอบว่าอะไรลูก
1: The answer is B. A tower topped by a spire.
0: Your answer B. Incorrect. น้องๆสระบุรีวิทยาคมตอบว่า
6: C ค่ะ
0: C
6: Rows of pews
0: Your answer C is correct Pews คือลักษณะของที่นั่งในโบสถ์ฝรั่ง Vaulted ceilings นะครับก็คือข้างในจะมีลักษณะของความโค้งนะฮะเรียกว่าเป็นศิลปะยุโรปมาเลยอ่ะนะครับในขณะที่ stained glass windows ก็คือกระจกที่มีลักษณะของสีสันต่างๆที่ทำให้มันมีความtranslucent มองเห็นแสงทะลุมาได้อยู่แต่ว่าไม่เคลียร์นะครับอ่ะไปกันที่200คะแนน the next 200 points will come from a game which these two teams are

0: very familiar with who, what, or where. The following are the characteristics of which place? Clue number one. It is situated between the borders of Jordan, Israel, and Palestine. It is 80 kilometers long and 18 kilometers wide. Question number two. It is 400 meters deep and situated 417.5 meters below sea level. Clue number three. It is in the desert with little and irregular rainfall. กดไปแล้วนะครับระยองวิทยาคมกันตอบว่า
1: Dead Sea.
0: Your answer, Dead Sea is... Correct! ทำไมถึงคิดว่าเป็น The Dead Sea ลูก
2: We think that Dead Sea is in Israel and that'sThe first place that come into our mind.
0: ขออนุญาตอ่านให้จบนะครับคำใบ้เขาบอกว่า it is in the desert with little and irregular rainfall, averaging only about 65 millimeters of rainfall per year. It is a sea without any living organisms except for a few types of bacteria and fungi. Surrounding this place is a large body of water with no outlet streams. และข้อสุดท้ายคือIt is the saltiest body of water in the world. It is 4 times saltier than other seas. The deepest part of this body of water has salinity of 30%, while most of the seas, like the Gulf of Thailand, has only 3% salinity. ในขณะที่อ่าวไทยเราเนี่ยเค็ม 3% เนี่ยจุดที่เค็มที่สุดเนี่ยปลาเข้าไป 30% นะฮะ This place isUnusually high salinity makes you float. นักเก็ตบอกดีว่าทำไมโดดลงไปยังไงก็ไม่จมครับน้องๆระยองวิทยาคมมีอยู่200คะแนนสระบุรีวิทยาคมมี100คะแนนเราพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
3: เปิดเวทีจุฬาเสวนาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิดที่ว่าเมื่อสังคมมีปัญหาจุฬาช่วยหาคำตอบโดยใช้องค์ความรู้และความร่วมมือจากพันธมิตรรับฟังแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาร่วมก้าวผ่านปัญหาไปด้วยกันติดตามและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเวทีจุฬาเสวนาได้ตลอดผ่านทางช่องทางเหล่านี้
0: Welcome back to See You on the Road. ที่เรามาดูครับว่าน้องๆสองรุ่นนี้จะแข่งกันในเกมอะไรในการแรนดอมครับลอจิก There are 5 girls sitting on a bench facing you. Sarah is on Hermione's left and Zoe's right.Mary is on Hermione's right. Rose is between Hermione and Mary. In which order are the girls sitting, starting from Hermione's right?
4: สังเกตดีๆนะครับว่าโจทย์ให้เรียงจากด้านไหนไปไหนคุณผู้ชมทางบ้านล่ะครับคิดว่ายังไงตอบกันได้หรือเปล่า
0: เอาละสิระยองวิทยาคมกดแล้วระหว่างที่สระบุรียังคิดได้ต่อคำตอบของน้องๆระยองวิทยาคม
1: Mary, Rose, Hermione, Sarah, and Zoe.
0: Your answer. Correct. ขั้นตอนที่ยากเนี่ยมันคือการอธิบายอ่ะว่าไปครับ
5: เริ่มจากตัว H ก่อนก็คือ Hermione นะครับ
0: Hermione
5: เขาบอกว่า Sarah อยู่ทางด้านซ้ายของ Hermione ก็ Sarah ไปไว้ทางซ้ายของ Hermione แล้วเขาบอกว่า Sarah is on Zoe's right หมายความว่า Zoe ต้องอยู่ทางด้านซ้ายของ Sarah ซึ่งในตอนนี้นะครับเรียงจากซ้ายสุดไปก็คือ Zoe, Sarah แล้วก็ Hermione
0: โอเค
5: แล้วเขาบอกว่า Mary is on Hermione's right
0: โอเค
5: ก็คือ Mary อยู่ขวาจาก Hermione แล้วก็Rose is between Hermione and Mary ก็เอา Rose ไปไว้ตรงกลางระหว่าง Hermione กับ Mary
0: ซึ่งพอโจทย์ถามว่า In which order are the girls sitting starting from Hermione's right ซึ่งก็คือต้องเริ่มจาก
6: แมรี่
0: นั่นเองมีอะไรที่อยากจะฝากไปถึงหนุ่มๆระยองวิทยาคม
7: ก็ไปให้ถึงที่สุดสุดๆ
6: ครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสระบุรีวิทยาคมด้วยนะครับคราวที่แล้วพี่เต้ถามว่าอยากจะฝากอะไรไว้อะไรนะสมิงแปลว่าเสือมะเขือ
8: จิ้มน้ำพริก
0: รอบนี้ขอเด็ดๆคมๆเลยมาม
9: ีนแปลว่าปลา

0: 5เหลือ4 4เหลือ2นี่แหละครับคือรอบที่เหลือ2ที่สุดท้าย and you're one of the two finalists so you can't go anywhere you know why because we are entering the final round เราเดินทางมาถึงจุดที่เหลือ2โรงเรียนสุดท้ายเมื่อชนะการแข่งขันในครั้งนี้จะมี1เดียวครับที่ก้าวเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในฐานะตัวแทนภาคกลางขอเสียงปรบมือดังๆน้องๆโรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดจันทบุรีและน้องๆระยองวิทยาคมโอ้โหมาถึงจุดนี้แล้วนะครับที่จะชิงความเป็นที่หนึ่งตุตะออมสินลูกตันมีอะไรที่น้องๆจากจันทบุรีอยากจะบอกเพื่อนชาวระยองแล้วครับ
1: รักทีมนี้มากๆเลยค่ะ
0: เอาละสิเฟิร์มกันบอมน้องๆระยองวิทยาคมอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากจันทบุรีครับ
2: Honestly I've never thought we would come this far so good luck and have fun
0: ช่วงนี้นำทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบ VTR ครับ
3: Have you ever wondered how you can get rich off of just one rye of land if you live according to the sufficiency economy philosophy?
4: The sufficiency economy philosophy isn't about what you mean. Instead, it teaches you to grow and develop independently, to truly understand yourself, and to truly understand what you do. There are communities that has goal based in this principle, and there are Nong Kadon Mon community in Suphan Buri.
5: The first thing that should happen when it comes to the sufficiency economy is the locals coming together to find out what the community wants and create jobs based on the geosocial or the geography and the characteristics of the people and the society in the community. The farmers or the people in the community shouldn't grow individually. They have to know how to work together to gain negotiating power.This community was able to grow because everyone took part in its development process, whether it be by doing market research for their produce, managing the environment with a waste bank, or running a community rice mill with a community funding system. Most people in this community are farmers, and each family has been trying out a new agricultural theory, where a piece of land is divided into four parts, 30% for a pond,30% for growing rice, 30% for growing perennial plants, and 10% for their own house.
3: The people in the Nong Kadong Mon community have successfully created their own community of self-sufficiency. Some of them even sell their products so well that they're able to pay off their debts and start their own savings.
0: Which of the following is not something that Nong Kadong Mon community did?Or are doing to develop their community according to the sufficiency economy philosophy. A. Trying out a new agricultural theory. B. Initiating the development process themselves. C. Forming a waste bank and a community rice mill using a community funding system. Or D.Successfully planting crops by farmers from other regions of Thailand. C. You. Benjamin Rashutit Chanthaburi. ตอบว่า
2: D. Successfully planting crops by farmers from other regions of Thailand.
0: Your answer. Correct. ทำไมข้อดีถึงถูก
2: เพราะว่า because likeaccording to the theory, like this philosophy, they have to depends on themselves first, not from the other people.
0: แน่นอนครับการที่เอาเรียกว่า farmers from other regions เนี่ยเอาชาวนาที่อื่นมาช่วยกันหน่อยไม่ต้องทำเองนะฮะ200คะแนนต่อไป the next game who what or where the following are the characteristics of which superheroClue number one, this superhero is part of DC Comics and a member of the Justice League. The character joins the league after an invitation

0: from Brooklyn เบนจมะราชูทิศกดได้ออมสินตอบว่า
1: The Fashion
0: เป็นคำตอบที่ Correct โอ้โหจากคืออันนี้เดี๋ยวอ่านให้จบให้ขึ้นข้อแรกก่อนนะThe character joins the league after an invitation from Bruce Wayne. ซึ่ง Bruce Wayne aka ย่อมาจาก also known as
2: Batman.
0: A movie featuring this superhero came out in 2017. There was also a TV series that lasted for 4 seasons. In the character's normal life, he works as a forensic scientist ครับin a crime lab of Central City Police Department. He obtains his special powers after a chemical spill caused by lightning. His suit is scientifically altered to be kept in a ring and designed by Central City University Professor Ira West. ข้อที่ 4. His enemy also has a special power and is the person who killed his mother. และข้อสุดท้ายคือ the character's superpower ของเขา is called Speed Force. นะครับHe's so fast that he could go back in time and even create a small thunderstorm. ตอนนี้น้องๆจากเบนจมราชูทิศนำอยู่ที่300คะแนนระยองวิทยาคมยังไม่มีคะแนนให้หายใจก่อนแป๊บหนึ่ง We'll be back after these messages.Let's see which game is gonna come up on the screen and will be used to play. Sequencing. Arrange the following events in chronological order. The Ban Mun Jom Declaration. The Tom Yam Gung Financial Crisis.The revelations of the Panama Papers. The inauguration of Donald Trump as the 45th President of the United States. The resignation of Pope Benedict XVI. The disappearance of Malaysia Airlines Flight 370. The Andaman Tsunami. The death of Al-Qaeda leader Osama bin Laden. The Chilean mining accident.And the launch of the first iPhone. พร้อมนะครับเริ่มครับ
3: เกมนี้ระยองวิทยาคมต้องกลับมาชนะให้ได้เพื่อเสมอและไปลุ้นกันต่อใน Sudden Death หรือเบนจมราชูทิศจันทบุรีจะคว้าชัยชนะและกลายเป็นตัวแทนภาคกลางทันทีไปติดตามกันเลยครับ
0: 5 4 3 2 1 Hands offมีตรงกันแค่จุดเดียวคือลำดับเหตุการณ์ตามเส้นเวลาวิกฤตต้มยำกุ้งครับผลจากการนับคะแนนมีอยู่ทีมหนึ่งที่ได้2คะแนนอีกทีมหนึ่ง1คะแนนและโรงเรียนที่ได้300คะแนนได้แก่ระยองวิทยาคม
4: เดี๋ยว
0: พี่ยังไม่ได้เป็นแชมป์ประเทศนะพี่ใจเย็นนะก่อนอื่นเลยต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับมันคือเกิดขึ้นก่อนเพื่อเลยคือเมื่อปี97ตามด้วยซูนามิปี2004 iPhone เครื่องแรก2007The Chilean mining incident was 2010. The death of Al-Qaeda leader Osama bin Laden, 2011. Mm-hmm. The resignation of Pope Benedict XVI, 2013. จากนั้นเครื่องบิน MH370 ก็หายไปเมื่อปี2014. The revelations of the Panama Papers was 2016. And then it was the inauguration of Donald Trump as the 45thPresident of the United States 2017และล่าสุดเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานี่แหละครับปันมุนจอมเมื่อผู้นำสองเกาหลีมาปะแหมๆแล้วถ่ายรูปจับมือกันรู้สึกเหมือนชีวิตมันมีความหวังไ
2: หมรู้สึกเหมือนชีวิตจะมีความหวังมาก
0: รู้สึกเหมือนชีวิตจะมีความหวังมากไม่ตลกหน่อยเหรอไม่ฮาเหรอ
2: ไม่ฮา
0: ไม่จังหวะนี้ครับฟังดีกว่าครับ

0: that's right. You were like, you were this close, man. Literally this close.
1: ไม่เป็นไรเสมอก็ไม่ตาย
2: ไม่งั้นเดี๋ยวไม่หนุกค่ะ
1: เดี๋ยวไม่หนุกนั่นเองนะฮะเสมอตาเสมอก็ไม่ตายแต่ที่แน่เขาเชิญคำถามสุดท้ายครับกับรอบ sudden death in the sudden death round น้องๆทั้งสองทีมไม่จำเป็นต้องรอให้ผมอ่าน choice จนจบไม่ต้องรอให้อ่านคำถามจนจบเลยก็ได้มีโอกาสตอบได้ทีมละ2ครั้งเท่านั้น here we go what is the only district in Thailand that hasIts own car license plate. คำตอบของเฟิร์มคือ
3: เบตงครับ
1: Are you confident?
4: No, no.
1: Oh, but that was your answer. คำตอบของน้องเฟิร์มเป็นคำตอบที่
5: คำถามที่พี่เต้มีต่อไป
1: รู้ได้ยังไงโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆอันนี้ให้พักหายใจแป๊บนึงก่อนมาพูดคุยกับน้องๆเบนจมะราชูทิศมีอะไรอยากจะบอกกับตัวแทนของพวกเราที่จะเข้าสู่รอบต่อไป
6: ก่อนเลยคือพวกเราไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ครับตอนแรกแค่หวังว่าจะผ่านรอบแรกเข้ามาแล้วก็พอใจแล้วครับ
1: ครับผม
6: แต่ว่ามาถึงขนาดนี้ได้ก็ดีใจมากๆแล้วครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยครับที่คอยสอนมาตลอดแล้วก็เพื่อนๆด้วยขอให้แบบโชคดีแล้วก็ไปเป็นตัวแทนของพวกเราที่เป็นภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ไปแข่งต่อไปจะคอยเชียร์อยู่เรื่อยๆครับ
1: เย้โอเคปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆเบนจมะด้วยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตัวแทนภาคกลางด้วยครับกลับมาเจอกันคราวหน้าเราจะเริ่มการเฟ้นหาตัวแทนจากกรุงเทพมหานครซึ่งซีซั่นที่แล้วสาธิตจุฬาคว้าตำแหน่งที่1ของการแข่งขันสำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: In 2017, Sokonakon Province was severely hit by the tropical storms Sonka and Talas, which caused heavy and continuous rainfall. Many reservoirs were damaged due to the incredible volume of that had overflowed their banks, affecting the homes and farms of the local people. One of the affected reservoirs was the Huineng Reservoir, built under the royal initiative in Ban Na Pang, Hu Pan District, Sakonakon Province.
1: ผมไม่คิดว่าน้ำจะขึ้นขนาดนั้นเลยเพราะเราไม่เคยเห็นน้ำมาแบบนี้มันจะพุ่งมาทีเดียวเลยตีสองตีสามพอมันสว่างปั๊บน้ำไม่มีเนาะน้ำพุ่งนี่ก็ตีขึ้นมาว่าไงตีขึ้นมารับกันท่วมไปน้ำเหมือนคอยไปทางไหนแดงหมดเลยว่าไงมีแต่น้ำอย่างเดียวข้าวก็แทบจะไม่อยากมันเหมือนคนอดอะไรตายอยากตอนที่เราเหลียวเห็นน้ำท่วมนาน่ะโอ้ยแล้วไม่มีอยู่มีกินแล้ววันนี้คิดอย่างเดียวไม่มีอยู่มีกินแล้วพังหมดแล้วอ่ะ
0: His Majesty was deeply concerned for his people and the strength of the reservoirs. So he instructed relevant agencies to expeditiously improve the Huineng Reservoir under the royal initiative to increase the strength of the dam and the capacity and efficiency of the drainage systems in order to protect against similar disasters in the future.
2: ทรงเป็นห่วงเรื่องเขื่อนเตาเก่าห้วยแหน่งเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโครงการที่จะต้องดำเนินการมีการซ่อมแซมแล้วก็อาจจะเพิ่มน้ำได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมชลชลประทานซึ่งจะต้องไปสำรวจพื้นที่แล้วก็ออกแบบในการที่จะดำเนินการ
0: The Huineng Reservoir Repair Project under the Royal Initiative was one of His Majesty's works which continues the aspiration

0: of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great and Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, to alleviate hardships for the people. Moreover, His Majesty was committed to maintain and pursue the royal projects under the Royal Initiative for maximum benefit of His people. His Majesty also continued the royal initiative of his father, His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, to find sustainable solutions to the flooding problems in Sokona Khan province. Located in the storm path from the South China Sea, Sokona Khan province often faces heavy rainfall and flooding. Several tributaries in Sokona Khan flow into Nong Han Lake. But there is only one outlet, which is called Gum Creek.
1: น้ำก่ำเนี่ยมันไหลลงแม่โขงแต่น้ำก่ำเนี่ยมันก็ยาวพอสมควรนะฮะแล้วมันคดเคี้ยวอีกต่างหากมันเป็นลำน้ำธรรมชาติไอ้ปากน้ำก่ำที่น้ำจะออกจากหนองหานเนี่ยมันมีประตูซึ่งเป็นพระราชดำริของเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อจะเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ด้วยเนื่องจากมันคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมาเนี่ยมันก็ไหลช้าเพราะนั้นท่านก็โปรดดีไซน์ไว้ว่าให้สร้างคลองประมาณ 3-4 คลองเพื่อจะช่วยระบายแต่ละคลองนี้ก็มีประตูปิดในช่วงที่น้ำน้อยเราก็ต้องปิดเอาไว้เพื่อจะเอาน้ำไปใช้ในการเกษตรเพราะฉะนั้นไอ้คลองเนี่ยก็กำลังจะดำเนินการ
0: With His Majesty's firm commitment to sustainably protect His people from natural disasters, the Lut Canal and Spillway Project under the Royal Initiative in Sokona Khan have been further developed to achieve the royal aspiration of His Majesty King Rama IX.

0: งจะคึกคักกับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่เอามากๆเลยครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนผ่านกิจกรรมล่องแก๊งที่สนุกและแอดเวนเจอร์จนเริ่มสนิทคุ้นเคยกันแต่ก็ดูเหมือนว่าน้องตุนของเรายังอยากทำความรู้จักกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์ให้มากกว่านี้จึงเกิดบรรยากาศงงงวยแบบลุ้นๆของลูกทัวร์และหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบบนโต๊ะอาหารอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
1: You have someone special?
2: No, no, Tun, no, Tun. What someone special? นี่หมายถึงว่าใครเป็นคนพิเศษนะ
1: I said that in your family. You have something special.
3: Oh, something special.
1: Yeah.
4: What do you mean?
3: Like what?
2: Family หรือ country คะ
1: Oh, country. Sorry. Do you have something special in your country?
4: Okay. It has snow actually there.
0: แม่ที่แท้ก็จะถามว่า Do you have anything special in your country? ในประเทศของคุณมีอะไรที่พิเศษบ้างกว่าจะนึกประโยคนี้ออกก็ทำเอาลูกทวงงงเป็นไก่ตาแตกเลยล่ะครับซึ่งตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า They get confused นั่นเองครับ
5: Everybody, I will tell you about this place. This place is the child of Godfather Khao Yai. And I will tell you about the history. This child of Godfather Khao Yai is we built it to show respect. Yeah, to pay respect for Nai Chang. Nai Chang is a soldier. He has been fighting in the war for a long time. He's so very brave. And then, when the war ends, the war finished, they find something that his friend in the war become a thief. Yes, and then he offered them to run away, to run off his national park, but they don't want it.
0: ฮะฝรั่งจะเข้าใจไหมล่ะครับเนี่ยหากจะบอกว่าประมาณนี้นะเข้าใจไหมควรใช้คำว่า right นั่นเองครับ
5: and it's have a fighting about Nai Chang and his friend and Nai Chang kill his friend and then Nai Chang has become the godfather and then they become a more powerful of national park yeah
6: butHe died by malaria fever when he was 75 years old. Okay. After that, the government Salit Thanalat discovered and built up Khao Yai National Park. And he dreamed about a people who protect us from the bad thing.And protect the animal forest or anything else. Do you understand?
3: Yeah. Yeah.
1: Okay. So now let's go to pay respect. Okay.
6: Okay.
1: Let's go.
7: Okay. Good morning. How are you, Jack? What's your name?
1: Okay. Everyone, repeat after me. Okay. Namo Tassa.
8: Namo Tassa.
1: พักคาวาโตมันเป็นฟิลที่โอเคมากเพราะว่าได้นำเขาสวดเนี้ยสวดพุทธแล้วคือเขาก็ไม่เคยสวดมาก่อนไม่เคยพูดภาษาไทยมาก่อนแล้วแบบอยู่ดีก็ต้องมาสวดเนี้ยแต่เขาก็สวดมันสนุกมากค่ะแบบประทับใจ
9: ปุนายะ
1: ปุนายะ
9: ตะวาเส
1: ตะวาเส
9: ยังนะเส
1: ยัง

0: Yeah.
1: Yeah. If you wish something, that will come true. Yeah. Thing which were was lost, you will get the thing you love back. You will be happy and good luck. You're lucky, happy, and have a good friends. Mm-hmm.
2: เขาบอกว่าถามหาลาภก็มีเป็นสิส
3: ุ
2: มีลาภทุกหางตนกุศลสนองถามคนป่วยว่าหายคลายโรคปองมิมัวหมองสุขกายสบายใจ
1: If you want money you get money
2: Ask for money
4: แม่ฟังไกด์เด็กอ่านคำทำนายจากการเสี่ยงเซียมซีให้ลูกทัวร์แต่ละคนฟังดูเหมือนจะพึงพอใจในผลคำทำนายเป็นอย่างมากครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องพูดว่าThey are very satisfied.
1: Welcome again in the show, Twirling Wobang.
2: Ladies and gentlemen, now we are at Khao Yai National Park, Thailand.
5: Yeah! And with our friend, the lovely friend and friendly friend, we are here, international friends.
6: Special activities, night safari.
7: โอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำไม่ต้องรอกันเลยใช่ไหม
8: ต้องขอบอกเลยนะคะว่าตอนนี้หนูเริ่มเก่งขึ้นและมีความกล้ามากขึ้นแล้วนะคะ
9: ก็ถือว่าทำได้ที่หัวใจพี่บ๊อบแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ Visitor Center ก่อนนะครับเข้าไปดูในเขาใหญ่ว่าบรรยากาศด้านในเราจะเจอกับอะไรยังไงบ้างเป็นแหล่งข้อมูลก่อนที่เราจะไปลุยกันจริง
2: ๆโอเค everybody now we are going to visitor center
9: ดูมีความสุขกันมากเลยนะครับตอนน
10: ี้
9: เกับเพื่อนชวนเพื่อนไป
10: เที่ยวนะ
9: ก็เดี๋ยวจะเข้าไปด้านในนะครับเพื่อไปดูรายละเอียดต่างๆน้องๆจะคงจะแนะนำ
10: ใช่ค่ะ
9: ที่นี่คือดง
10: พญาเย็นค่ะ
9: หรือว่า
10: เขาใหญ่นั่นเองค่ะนะคะ
9: ตามไปฟัง
10: ไปดูกันค่ะ
1: โอเค go back into 120 years ago
4: การบอกจำนวนปีเราใช้แค่ go back ตามด้วยจำนวนปีครับส่วนการใช้ into จะใช้กับกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่เช่น we went into the forest
1: There's a story told about this place that every whoever try to cross this area to walk past this area they have to like stay for two nights.And there are a lot of people dying in this area. So King Rama the Fifth decided to change the name from เทือกเขาดงพญาไฟ to ดงพญาเย็น
6: What does it mean?
1: Yeah, the ดงพญาไฟ is the fire about fire, and the ดงพญาเย็น is about cool. Yeah, cool.
2: They changed the name because they believe that.Change the name will make them luckier, happier, and more living thing.
6: After that, people stop dying here or something?
2: Yes.
11: Okay, about 36 years ago, this red tiger, they stay under the home of Si Nuan. She's a young girl, and she dropped her pencil. So when she...come down to get her pencil that this tiger bite her
6: okay.
11: And yeah and then she died because she can't fight with the hurt yeah
6: poor girl
11: and yeah and the nature of tiger when it need food it will come back to it again
6: yeah this girl
11: No, this tiger.
6: Okay.
11: Yeah.
12: Yes, and the police think about that, and they came to catch it. Yeah, and it have one police named Mr. Somphong. They plan how to catch it. Yes, and it's a bad thing, bad luck of him. Yes, they beat him again.
6: Oh, okay. And they did it?
12: They beat. They bite him. They kill him.
6: Kill him too?
11: Yeah. Yes.
6: So two people died.
11: Yeah. And after it, 2 days,
12: yeah,
11: they will can catch it.
6: Oh, 36 years old. He look old already.
2: She's in her late.
6: Hungry, hungry old tiger.
1: Go back into 140 million years ago. There was the evidence of a dinosaur here that left a footprint near the waterfall in the lower part of this place, and also some fossils.
2: The footprint is long, about
1: 31
2: centimeters.
4: จะบอกว่ารอยเท้าไดโนเสาร์นั้นยาวประมาณเท่าไหร่น้องเปรมของเราเลยพูดว่า footprint long about เล่นพูดแปลสับกันทีละตัวเลยนะครับน้องเปรมทางที่ดีจะให้เข้าใจและถูกต้องควรพูดว่า the length of footprint is แล้วตามด้วยตัวเลขบอกขนาดนะครับน้องเปรมจำไว้Explain บอกเล่าให้ลูกทัวร์ได้รู้จักประวัติเรื่องราวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันไปพอสมควรแล้วกิจกรรมต่อไปจะพาแก๊งเพื่อนอินเตอร์ไปแอดเวนเจอร์ที่ไหนต่อล่ะครับไกด์เด็ก

0: Okay, so now we are going to Night Safari. It's so excited.
1: Yeah.
2: Yes.
1: And inside of the forest, it have many, many wild animals. Yes, it's maybe dangerous, but it's so amazing.
2: Still fun.
1: Yeah.
2: Okay. It's still fun. Cool, let's go.
1: Yeah.
2: Let's go.
3: Have you ever gone to Night Safari before?
2: No, never.
1: This is the first time?
2: Of course. Yeah.
4: แน่นอนเวลาไปไนท์ซาฟารีเราก็จะไปเจอสัตว์ต่างๆมากมายนะเดี๋ยวจะสมมติว่าถ้าเจอช้างจะบอกเขายังไงดีน้องเปรม
5: This is an elephant
4: ถ้าเจอกวางหมีแบร์ได้กวาง
1: เดียร์เก่ง
4: แล้วเจอ
2: ชะมด
6: ชะแอนน้องเวฟของเราครับตอบออกมาอย่างไวครับว่าชะแอนงานนี้ไม่งงเฉพาะลูกทัวร์ครับงงกันทั่วหน้าละครับซึ่งคำว่าชะมดภาษาอังกฤษก็คือคำว่าซีเวท
3: ชะแอน
4: ชะมดชะมดอธิบายยังไงชะมดอ
1: ่
4: ะ
1: โอ้ it's an ant เลย it have a long nose
3: long mouth
1: Yeah.
5: Okay, if you are ready, we have to go now.
2: Yeah.
5: Okay.
2: Yeah.
0: We are going to throw the way, but it's so cool.
7: Oh, okay.
0: Yeah. Okay. It used to have a monk that lost in the forest.
2: Yeah. And nobody finds him.
0: Yes, but finally they can find.
2: How long after?
5: About one week.
0: 1 week.
7: Was he alive when they found him?
0: Of course.
5: บรรยากาศที่ไปส่งสัตว์ขณะอยู่บนรถเนี่ยหนาวมากเลย
0: It's called Chamot. That's called Chamot.
2: What is
0: Chamot?
2: Chamot.
0: No.
2: What?
0: เรียกว่าอะไรนะคะ What? Evia cat? Period cat?

0: female deer.
1: This is a
2: female deer.
3: A female deer.
1: A female deer.
4: So it is a female deer.
0: How do you know it's a female?
1: Because
5: เขา
6: แม่สับนี้นกแป้งเราได้แต่ใดมาครับเนี่ยเขาสัตว์ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า horns นะครับน้องแป้งไม่ใช่อะเขาอย่างนั้น
1: This is a female deer.
4: Female deer. Why do you know it's a female?
1: Because the,
4: over there.
7: Don't have a horn.
1: Horn. Yeah. แล้วก็โฆษณาไว้เยอะมากแต่แรกประมาณว่าเฮ้ยในซาฟารีอ่ะเนี่ยเป็น National Park นะเขาใหญ่ต้องมีสัตว์เยอะแยะมากมายพอไปถึงเจอแต่กวางเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ย
8: Do you have a tiger here?
1: Yes, have but not
7: some
1: but that you see
4: a tiger afraid of people?
7: Yes, we have more than them.
4: We have a lot.
8: Do you have a crocodile?
6: ก็โม้ไว้ซะเยอะเลยครับว่าคืนนี้จะได้เจอสัตว์หลากหลายชนิดสรุปว่าเจอแต่กวางและก็กวางแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า To boast more than is becoming โม้ไว้เยอะเกินสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆแหละครับ
1: How is it in time? กวางมีแต่กวางหมดเลยไปอวดเขาเยอะหนูไปอวดเขาเยอะแบบหูเดี๋ยวเจอนู่นนี่ปรากฏคือบ้านเขาเซาท์แอฟริกาแล้วแบบมีเยอะกว่าเราเยอะไงแต่เขาไม่พูดไงแต่เรามีแต่กวางกันเลยประมาณนี
4: ้ They have something called the Big Five
1: Big Five
4: Have you heard about it
1: No
4: It's like five animals in South Africa elephants lions
1: giraffe
4: cheetah yeah giraffe so many different animals zebras and everything
0: Yeah because South Africa is famous for likeanimals
7: อ๋อคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงตอนกลางคืนซึ่งสัตว์หลายชนิดอ่ะเขาหากินตอนกลางวันกัน
1: She said that here we have a day trip to see monkey bird but in daytime but you have to go with officer and it have a walkway to youIn your country, have a national park like this.
8: Well, as I was saying, there are some national parks where you can go into a truck to visit like the forest and stuff. But not overnight. I've never done this, never seen this.
1: I'm used to go to Night Safari in Chiang Mai, and giraffe come to
8: really
1: yeah
8: to you?
1: Come to nearby you.
4: Next to you and
1: you can kiss them.
4: Really? Yeah.
1: You can kiss giraffe.
0: Today we saw deer. And deer.
1: Mosquitoes.
6: เจอแต่กวางที่ไหนนะครับคุณครูเลดี้เก๋ๆลูกทัวร์บอกว่ายังมีมอสคิโตอีกด้วย
9: มาครั้งนี้เนี่ยสัตว์เห็นไม่ค่อยเยอะเนาะอาจจะเห็นบางชนิดที่มันแบบเมืองกวางมีเยอะก็เห็นนะฮะยังไม่เห็นช้างไม่เห็นเสือยังไม่เห็นอะไรต่าง
0: เม่นด้วย
9: แต่จะได้เห็นหลังจากนี้ครับ
0: อะไรคะพี่บ๊อบ
9: เพราะว่าเราจะมีเกมให้เล่นกันพร้อมกับปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้เป็นบาร์บีคิวปาร์ตี้และที่สำคัญครับเกมในครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะให้น้องๆได้ใบ้คำสัตว์โดยที่1นะฮะอันดับแรกเลยห้ามพูดชื่อสัตว์แน่นอน2ห้ามเรียนเสียงสัตว์ชนิดนั้นแต่ให้อธิบายสิ่งที่เห็นอาจจะมีท่าประกอบได้บ้างสุดแล้วแต่แล้วใครทำได้ดีก็คะแนนเต็มไป
0: สำหรับใครนะคะที่ใบนานเกินไปจะต้องถูกเขียนบนหน้าค่ะ
9: ให้ใครเขียนให้เพื่อนฝรั่งเขียนไหม
0: ให้เพื่อนฝรั่งเขียน
9: เ
0: ป็นการเจิมหน้าเบา
9: ๆเอาล่ะตอนนี้เราพูดไปเนี่ยมันเป็นกติกาของไทยมันต้องทำให้เพื่อนๆเข้าใจด้วยว่าเรากำลังจะทำอะไรกันอยู่อาเชิญ
1: Let you all guys guess what I'm acting or it will be an animal and if I take too much timeYou have to write on my face.
9: Lusa.
1: So, you can act and you can explain about that animal, but you can't tell their name and can't make a voice like it. Yeah.
9: The animal sound cannot make like it. That animal sound. Okay.
1: Okay.
9: Are you ready to go to party?
1: Yeah.
9: Having very very fun.Okay.
0: Okay.
9: Let's start the party now.
6: Woo! Let's Let's start the party now ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่างานปาร์ตี้ได้พร้อมขึ้นแล้วล่ะครับแต่ว่าใครจะจับคู่ใครแล้วทีมไหนจะเล่นเกมเป็นฝ่ายชนะไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยดีกว่าครับ
2: Okay, who wanna play a game?
3: A game?
2: Can I play a game with you?
4: Maybe.
3: I'm in the kitchen today.
2: I will be the first cool partner.
5: Okay, let's start. One, two, three.
2: Yeah.
10: Yes.
4: Okay. It jumps.
2: Jumps.
4: It jumps. Jumps.
2: Kangaroo.
4: Yes.
2: Wow.
10: What's that?
4: It's running on the night time.
10: On the night time.
4: Oh. Yeah.
3: Oh. Oh, geng
2: ah. It's had a light. It's had light.
3: Tail?
2: The bottle.
3: Tail?
2: No, no. Light. LED.
3: Okay. Okay.
2: On there. On the bottom. What is called?
3: Okay. So describe more.
2: What is?
3: Fire?
2: Yeah. Fire. Fire.
3: On the bottom.
2: No. Yeah. Adverb of.
3: Is it insect? Is it animal?
2: Insect. Insect.
3: What was that? Wait, is there?
4: The plane is ready.
3: Is that?
2: Come on,
3: you. Okay,
2: I guess you're gonna
3: have a fight. Yeah! I'm fine. I don't know
4: what to do. It's in the water. It's in the water. Yeah. And it has like a.
6: เอาละสิครับทีมของน้องเปรมจะทำเวลาได้ช้ากว่าทีมของน้องตุลจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปหรือเปล่าสัปดาห์หน้ามาตามเชียร์กันต่อนะครับช่วง wrap up
0: หนูจำได้ไหมคะเทรยูค่ะเทรยูเนี่ยเป็นเพื่อนแก๊งชาวอินเตอร์ค่ะ

0: เฟย์ยูกำลังพูดอยู่หนูบอกว่าเนี่ยที่จริงหนูต้องการจะพูดว่าเออเนี่ยฉันขอเป็นคู่คุณได้ไหมหนูพูดว่า can I be a couple can I be a couple ซึ่งคำว่า couple แปลว่าอะไรลูก
1: แฟน
0: เออแปลว่าแฟนหรือคู่รักแต่เป็นไทยท่านผู้ชมคะแปลว่าคุณคะฉันขอเป็นคู่รักของคุณได้ไหมคะ โอ้ถึงว่าสิเทยูทำหน้าเจือนๆนู่นแล้วดังนั้นหนูก็ต้องใช้คำใหม่ค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยความหมายมันจะเปลี่ยนไปเลยนะดังนั้นหนูอาจจะพูดว่า could I pair up with you could I pair up เพราะคำว่า pair up แปลว่าเป็นคู่นั่นเองใช่ไหมคะหนูเนี่ยมีคำพูดบางคำเช่นคำว่า history
2: I will tell you about the history
0: เด็กไทยสมัยนี้จะออกเสียงอย่างเงี้ยค่ะตรงตัว history ซึ่งไม่ได้ค่ะต้องอ่านออกเสียงว่า history นะคะเด็กๆทางบ้านออกเสียงตามนะคะ history ดีมากค่ะหรือคำว่าอีกคำหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากคำว่าน่าสนใจภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูก
2: interesting
0: เห็นไหมหนูลูกinteresting นะคะ เด็กสมัยนี้นะคะโอ้ย interesting หมดเลยค่ะไม่ได้นะคะต้องออกเสียงว่า interesting นะคะการฝึกเนี่ยก็คือง่ายๆลูกพยายามเนี่ยฟังเพลงลูกนะคะฟังเพลงภาษาอังกฤษบ่อยๆ used to ครูบอกไปแล้วที่แปลว่าเคยใช่ไหมลูกหลังโทบอก verb infinitive จำได้ไหมลูกที่เราอยู่บนกระบะหนูบอก night safari นะคะหนูเล่าเรื่องพระที่เคยหลงทาง
1: ใช
0: ่หนูพูดว่า it used to have a monk
1: used to have a monk that lost in the forest
0: it used to have a monkถูกค่ะนะคะคำว่า used to แปลว่าเคยเพราะหนูแปลจากไทยเป็นอังกฤษเนี่ย used to ที่แปลว่าเคยแต่จริงแล้วเนี่ยการใช้ประโยคให้ถูกต้องน่าจะใช้คำว่า there was a monk that got lost in the jungle โอเคไหมลูกคำว่า get lost ค่ะเป็นสำนวนค่ะท่านผู้ชม get lost สมมติว่าข้อสอบออกข้อสอบเอ็นชอบออกด้วยนะคะคำว่า get lost เนี่ยจะแปลว่าใส่หัวไปนะเป็นการเป็นคำอุทานนั่นเองค่ะนะมีหลายความหมายมากขึ้นอยู่กับบริบทค่ะดังนั้นค่ะ get lost นะคะแปลว่าอะไรคะ1ใส่หัวไป2หลงทาง3ไม่เข้าใจค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมนะคะและหนูตุ่นด้วย
3: ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าแค่รู้จักใช้รู้จักฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะเป็นคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เองครับ
1: เราจะได้เปรียบด้วยเรื่องการหางานเพราะว่าเขาก็จะต้องการคนที่มีความสามารถในทางด้านภาษาต่างประเทศ
4: แต่ละประเทศก็จะเริ่มเป็นสากลมากขึ้นเริ่มทำธุรกิจร่วมกันต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะซึ่งต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้เด็กไทยต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้
5: ถ้าเกิดแกงหน้าดีแล้วพูดไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกขอให้กล้าพูดก็พอครับเพราะว่าถ้าเกิดกล้าพูดแล้วเราไปเรียนเพิ่มเติมได้ครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาต้องใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติทั่วโลกนะครับเพราะเป็นภาษาสากลด้วย
6: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: If anything is going to destroy nature it should come from nature itself and should be friendly to humanityThailand is an agricultural country. We export numerous agricultural products. However, outbreaks of agricultural pests are still common, especially in the Khon Saewon province. The initial scope of this research is to solve the problem of pesticide pollution. Farmers in this area use a lot of chemicals. Rice farmers use a lot of pesticide. This shows that they have not been able to solve the problem properly.The use of pesticide not only affects the agriculture production, but also affects the household economy. is for farmers to set aside a part of their income from the sale of their products for the cost of pesticides, which have adverse health effect on both their family and consumers. Therefore, we try to find bioactive compounds in some medical plants in the Khon Sawan that can be used to eliminate major pests. We found that two local plants, Khot Sang and Mamuang Ho Meang Wan, were effective in eliminating wheat armyworm, cutworm, and fall armyworm, which are local major pests of Nam. The research began with studying the problem of the infestation of wheat armyworm, cutworm, and fall armyworm, which damage crops. The effectiveness of the biopesticide made from local plants was also tested. The process of making extracts was at the heart of this research. To obtain purified extract, the first step was to dry the local herbs, grind them into fine powder, extract the bioactive compounds with ethanol, and let the ethanol evaporate. The compounds were then dissolved with a solvent like water at different concentrations. The extracts were then dumped on insects. If they were found to have bioactive properties, the crude extract would then be purified using chromatography, and the purified compounds would be tested again. Our current results show that crude extract from Khot Sang and Mamuang Ho Meang Wan do not cause worm to die immediately. Rather, they cause worm to die slowly within 24 hours. This finding clearly shows that both local plants have a potential to repeat hazardous pesticide. Therefore, further study on the isolation of pure bioactive compounds from this crude extract, as well as chemical structure modification to improve the purified compound's bioactivity, will be conducted. This research aims both to study agricultural problems in local community and seek solutions to encourage farmers to cultivate plants that can be used as pesticides in order to reduce the cost of chemicals and environmental impact, as well as educate the villagers about the value of local plants.

0: รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง question and answer format ในตอนนี้นี่นะครับก็จะเป็นภาค3ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาต่อกันนะฮะจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับคราวที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้เนี่ยนะครับที่พี่น้องของคำถาม What is your name คุณชื่ออะไรครับวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะฮะที่คำถามชุด Is there กับ Are there นั่นเองครับซึ่งคำถาม Is there นะครับเราจะเริ่มจากคำถาม Is there นะครับก็แปลว่ามีนั่นเองครับที่จริงแล้วนะครับบ้านเราเนี่ยจะเข้าใจผิดอย่างนะครับว่าคำภาษาอังกฤษที่แปลว่ามีเนี่ยนะครับก็คือเราจะใช้คำว่า have อยู่แล้วใช่ไหมอย่างเช่น I have a car you have a car she has a car เพราะทุกคนตอนนี้ have a car กันหมดเลยนะฮะรถติดสุดๆเลยนะฮะ so I have a car you have a car แต่ถ้าไม่มีประธานครับอย่างเช่นจะบอกว่ามีงูอยู่ในห้องน้ำมันไม่มีใครมีนะครับจะไปบอกว่า have a snake in the toilet ฝรั่งทั้งโลกเข้าใจนะฮะแต่มันไม่ถูกต้องครับดังนั้นเราจะต้องใช้ there is a snake in the toilet เห็นไหมฮะไม่ได้ใช้ have a snake เพราะ have ต้องมี I have you have we have เป็นต้นนั่นเองครับดังนั้นครับคำถาม is there กับ are there วันนี้มีอะไรกันบ้างครับครั้งที่แล้วเราดูแล้วนะครับว่าคำถามทุกคำถามนั้นมีคำถามแบบรายละเอียดที่ใช้ question word กับคำถาม yes no คำถามรายละเอียดเนี่ยนะครับหรือคำถาม question word question เนี่ยนะครับของคำถาม is there ก่อนมีหัวอยู่แค่เดียวครับก็คือ how much ครับเพราะที่จริงแล้วนะครับ is there เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของนามที่นับไม่ได้หรือเอกพจน์นั่นเองฮะคำที่เป็นเอกพจน์คือมีแค่อันเดียวใช่ไหมครับอย่างเช่นครับเราอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่มากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องถามว่า how muchfood is there นั่นเองครับอาจจะถามว่ามีเหล้าแอลกอฮอล์อยู่เท่าไหร่ how much alcohol is there เงินก็เป็นอะไรที่นับไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเงินเนี่ยนะครับมันมีหลายสกุลหลาย currency มีทั้งเหรียญ coins มีทั้ง bank notes ก็คือธนบัตรครับดังนั้นเนี่ยนะครับอาจจะอยากจะทราบว่ามีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่ how much money is there ส่วนให้มันใส่คือ is there how much money is there in the account ครับก็ถ้าเป็นช่วงปลายเดือนนะครับก็อาจจะเหลือ0แต่ถ้าเป็นช่วงเงินเดือนออกก็คงจะมีหลาย0เลยทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นคำถาม yes no ครับของ is there ครับซึ่งวันนี้นะครับทุกคนครับเรามาทำความคุ้นเคยกับสามเหลี่ยมของเราอีกครั้งนะฮะ QPN เพราะคำถามแรกเลยนะครับก็คือที่เราใช้กันเป็นสำเร็จรูปจำมาเลยครับ is there a และคุณก็เอานามตามมานั่นเองครับแปลว่ามีสิ่งนั้นหรือเปล่าต้องการแค่อย่างเดียวครับหรืออันเดียวเท่านั้นครับยิ่งเช่นครับวันนี้คุณอยากจะถามฝรั่งว่าแถวนี้มีห้องน้ำไหม is there a toilet around hereและคำตอบคืออะไรครับ There is a toilet around here และคำตอบเชิงลบก็คืออะไร There isn't a toilet around here หรืออย่างเช่นครับจะถามว่ามีปั๊มน้ำมันแถวนี้ไหมครับ Is there a gas station around here หรือชาวอังกฤษก็จะเป็น Is there a petrol station around here คำตอบครับก็จะเป็นอะไร There is a gas station around here There isn't a gas station around herewันนี้ครับคุณจะไปบุกล่าท้าผีกับพี่ป๋องครับผมแล้วถามว่ามีผีอยู่ในบ้านหรือเปล่าครับเนี่ย Is there a เห็นไหมฮะ Is there a so สิ่งที่เรากำลังพยายามจะขายคุณเนี่ยนะครับในครั้งนี้กับครั้งที่แล้วคือคำถามกับคำตอบประโยคสำเร็จรูปเนี่ยนะครับคุณจะ Is there a ออกมาจากจิตใต้สำนึกเหมือน What is your name บ้านนี้มีผีหรือเปล่า Is there a ghost in the house และคำตอบครับไม่แน่นะครับมีผีอยู่ในบ้าน There is a ghost in the houseไม่ผีก็ต้องเป็นอะไรครับ There isn't a ghost in the house นั่นเองครับ so คำถาม format คือ is there a ใช่ไหมครับอันดับต่อไปคือ is there any ครับอันนี้เราใช้นะครับกับนามที่นับไม่เองนะครับนับไม่ได้อย่างเช่นอะไรไหมฮะเอาอาหารไหมฮะวันนี้ครับคุณโทรไปหาแม่ของคุณที่บ้านครับแล้วอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่ที่บ้านบ้างไหมวันนี้ครับในสามเหลี่ยมของเราเนี่ยนะครับ วันนี้จะต้องใส่คำว่า any นะฮะในคำถามนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับคุณก็จะต้องถามว่า is there any food at home เราต้องใช้ any เพราะอะไรครับ any แปลว่าบ้างไหมนั่นเองฮะส่วนคำถามคือ is there any food at home และแน่นอนนะครับคำตอบเชิงบวกต้องเป็นอะไรครับผมให้เลือกครับระหว่าง some กับ any ครับคำตอบคือ some นั่นเองครับ there is some food at home ครับsome ก็แปลว่ามีอยู่พอประมาณอาจจะบอก there is a lot of food มีเยอะ there is a little bit of food มีอาหารอยู่นิดๆหน่อยๆ นั่นเองครับดังนั้นครับ is there any food at home there is some food at home แต่ถ้าไม่มีอาหารเลยจะเป็นไงครับ there isn't any food หรือจะใช้ there is no food ก็ได้ครับ at home แต่ผมอยากจะให้คุณนั้นคุ้นเคยกับ is there any there is some there isn't any นั่นเองครับอย่างเช่นครับอันต่อไปนั่นนะฮะวันนี้คุณอาจจะอยากจะทราบว่าคุณจะไปกด ATM ครับแล้วก็ลุ้นนะฮะมีเงินอยู่ในบัญชีบ้างไหมเนี่ยมีบ้างไหมมีบ้างไหมภาษาไทยคือมีบ้างไหม Is there any มีบ้างไหม Is there any money in the account กดมา Yes เงินเดือนเพิ่งออกครับ There is some money in the account แต่เงินเดือนยังไม่มาก็กินมาม่าต่อไป There isn't any money in the account นั่นเองครับSo, is there any? There is some. But there isn't any นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างคร่าวๆนะฮะแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนนามนะฮะ 108,900 ก็จะได้มาอีก 108,900 ประโยคเลยทีเดียวต่อไปก็เป็นคำถามของ are there กันบ้างครับซึ่งถ้าเป็นคำถามรายละเอียดจะใช้หัวอยู่อยากหลักๆเนี่ยนะครับก็คือ how many นั่นเองครับ how many ก็แปลว่ากี่อันซึ่งก็หมายความว่า are there ต้องใช้กับนามที่นับได้นั่นเองครับอย่างเช่นครับวันนี้คุณอยากจะทราบนะครับว่าโรงเรียนของผมมีนักเรียนกี่คนHow many students ก็คือ how many students นักเรียนกี่คน are there at my school how many students are there at your school ก็คือโรงเรียนผมก็จะบอกครับมีนักเรียนอยู่สมมตินะครับมีนักเรียนอยู่ร้อยคน there are 100 students at school ถ้าไม่มีเลยก็คือ there aren't any ครับผมไม่มีเลยครับ there aren't any students at school ถ้าวันนี้ครับเราอยากจะทราบว่าวันนี้นะครับผมมีรถใหม่กี่คันเข้ามาวิ่งกันอยู่ในเมืองฮะ How many new cars are there in Bangkok? How many new cars ต้องใส่ S ที่ cars เพราะ how many กับนามที่นับได้นะฮะ How many new cars are there in Bangkok? ปรากฏว่ารถเพิ่มขึ้นมาล้านกว่าคันเองฮะ There are over a million new cars in Bangkok ครับมีรถกว่า1ล้านคันที่เป็นรถใหม่เข้ามาวิ่งอยู่ในถนนครับนี่ไงHow many are there, ครับ ต่อไปนะครับถ้าเป็นคำถาม yes no ครับเราก็จะใช้แบบนี้ครับอันดับที่หนึ่งคำถามสำเร็จรูป are there a lot ครับผมแปลว่ามีเยอะหรือเปล่าอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณเนี่ยนะฮะเป็นผู้ชายเนี่ยนะฮะแล้วคุณก็โทรไปถามเพื่อนคุณที่อยู่ที่รุดไปที่จุดเกิดเหตุนะครับก็คือที่ผับครับจะถามว่าเฮ้ยที่ผับอ่ะมีผู้หญิงสวยๆเยอะไหมซึ่งนะครับในครั้งก่อนเราสอนแล้วครับว่าสาวสวยคือ hot chicks ครับเราก็ต้องถามว่า hey man are there a lot of hot chicks at the club ต้องใช้คำตอบก็คือ night club นะฮะและถ้ามีเยอะครับ yes there are a lot of hot chicks at the club ถ้ามีอยู่นิดเดียวเนี่ยนะครับก็คือ there aren't a lot of hot chicks at the club ก็คือมีไม่เยอะเท่าไหร่ตามใจคุณผู้หญิงกันบ้างครับผู้ชายน่ารักอ่ะน่ารักก็คือคิวต์กายก็คือผู้ชายใช่ไหมครับเธอผู้ชายน่ารักเยอะๆมาเนี่ยเธอ are there a lot of cute guys there are a lot of cute guys there aren't a lot of cute guys ถ้าถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะไหม are there a lot มีเยอะไหม are there a lot นั่นเองครับแต่ถ้าคุณนั้นรู้สึกว่าคุณไม่ชอบ a lot เนี่ยนะฮะมันก็จะมีอีกหนึ่งคำที่ผมว่าหลายๆคนนั้นน่าจะคุ้นเคยแล้วก็คือคำว่า many นั่นเองครับแต่อย่าลืมนะครับว่า many เนี่ยถ้าหลักๆแล้วนะครับภาษาอังกฤษจะใช้กับ countable nouns ก็คือนามที่นับได้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นอาจจะถามว่า
1: คนเยอะไหมที่พารากอนก็ต้องถามว่า Are there many people at Paragon today? Are there many people at Paragon today? แล้วก็แน่นอนครับถ้าคนเยอะซึ่งก็น่าจะเยอะทุกวันนะครับพารากอน There are many people at Paragon ถ้าคนไม่เยอะก็คือ There aren't many people at Paragon นั่นเองครับ
0: ส่วนที่ถามว่ามีบ้างไหมแบบนามที่นับได้ครับผมก็เปลี่ยน a lot เป็น any ไงเหมือนเดิมครับผม are there any ฮะอย่างเช่นครับสมมติวันนี้คุณเปิดธุรกิจครับแล้วอยากจะถามลูกน้องของคุณนะฮะวันนี้มีลูกค้าบ้างไหม are there any customers today there are อะไรฮะ some นั่นเองครับ there are some customers today ถ้ามีเยอะก็คืออะไรครับ there are a lot of customers there are many customers ก็ได้ส่วนถ้ามีอยู่ไม่กี่คนเราจะใช้ there are a few นั่นเองครับ a few คือนามที่นับได้ก็คือมีอยู่ไม่กี่คน there are a few customers are there any customers there are some customers there are many customers there are a few customers นั่นเองครับถ้าไม่มีลูกค้าสักคน there aren't any customers หรือว่า there are no customers นั่นเองครับผมนี่แหละครับก็คือตัวอย่างนะครับของคำถาม are there นั่นเองนะฮะซึ่งคุณผู้ชม

ผมก็เอาไอ้โครงที่เราสอนกันไปเนี่ยนะฮะไปลองเล่นดูนะครับกับนามอื่นๆกันได้นะครับแล้วรับรองครับว่าลองซ้อมพูดและมันก็จะเริ่มคุ้นเคยพอมันเริ่มคุ้นเคยเราก็จะเริ่มคุ้นชินและเริ่มพูดมันได้อย่างเป็นธรรมชาติแถมน่าจะถูกต้องหรือก็ใกล้เคียงกับความถูกต้องแล้วเองครับคำถามชุดต่อไปครับเป็นคำถามที่มีคำภาษา

0: live ก็อาจจะบอกครับว่า I live in Bangkok ใช่ไหมครับหรืออาจจะถามว่าคุณทำงานอะไรครับก็คือปกติแล้วคุณทำงานอะไร What do you do ซึ่งคุณต้องเข้าใจนะครับคุณผู้ชมครับว่าคำว่า do ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่เหมือนกับบอกว่าปกติแล้วที่เป็นประชุดประจำวันนะฮะที่เกิดขึ้นทุกๆวันเป็นยังไงเพราะอย่างเช่นนะครับเรามาลองดูฮะว่าถ้าจะถามฝรั่งว่าคุณทำงานอะไรเนี่ยหรือคุณทำอะไรในชีวิตเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นนักเรียน What do you do now ครับ What do you do ถ้าไปถามฝรั่งว่า What are you doing จะแปลว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ถ้าจะถามฝรั่งในอดีตคือ What did you do คุณทำอะไรไปแล้วถ้าเป็นอนาคตก็คืออะไร What will you do เห็นไหมฮะนั้นคำว่า do นะครับก็คือปกติแล้วนะครับก็คือคุณทำอะไร so What do you do ก็คือคุณทำงานอะไรครับหรืออาจจะถามคำว่า Where do you work นั่นเองนะฮะหรืออาจจะถามคำถามอย่างเช่นอะไรครับ Who do you live with คุณพักอาศัยอยู่กับใครอาจจะถามว่าคุณมีรถกี่คัน How many carsDo you have แล้วคุณก็ตอบตามเนื้อผ้าที่เวิร์บที่ส่งมานั่นเองครับหรืออาจจะถามคำถามแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือ What do you like to do in your free time นี่ไงฮะหรืออาจจะถามคำถามนี้ก็ได้ครับคุณต้องไปสนามบินกี่โมง What time do you have to go to the airport และสมมติคุณต้องไปสนามบินตอน 3 โมง I have to go to the airport at 3 o'clockอีกหนึ่งคำถามของ do you ที่ต้องจำไว้เลยนะฮะก็คือ what do you mean อย่างเช่นฝรั่งมาถามหญิงไทยว่า are you a transvestite คุณเป็นกระเทยแปลงเพศหรือเปล่าหญิงไทยก็ไม่แน่ใจครับก็เลยตอบ yes มัวๆไปก่อน yes ดังนั้นครับไม่แน่ใจไม่เข้าใจถามเลยครับ what do you meanอีกหนึ่งคำถามที่เป็นคำถามดูอยู่ที่ผมว่าพี่น้องชาวไทยต้องจำเลยนะฮะก็คือคำถามคุณคิดยังไงนั่นเองครับถ้าเราไปแปลตรงๆครับว่าคุณคิดยังไงไปถามฝรั่งว่า how do you think มันจะแรงได้นะฮะมันอาจจะแปลได้ว่าคุณใช้อะไรคิดก็ได้นะฮะอุ้ยอันนี้แรงนะฮะที่จริงแล้วนะครับเราต้องใช้คำถาม what do you think คุณคิดยังไงหรือพาฝรั่งไปร้านอาหาร what do you think about the restaurant และอีกหนึ่งคำถามที่มันเป็นพี่น้องกันกับ what do you think หรือ what do you think about ก็คือคำถาม how do you find ซึ่งหลายๆครั้งครับพี่น้องชาวไทยไปต่างประเทศฝรั่งอยากจะถามคนไทยว่าคุณคิดยังไงกับร้านอาหารไปถามว่า how do you find the restaurantไปบอกครับว่า I find the restaurant in the internet บ้าง in the brochure บ้างมันไม่ถูกนะฮะ How do you find หรือ What do you think about มันจะแปลว่าคุณคิดยังไงกับสิ่งนั้นนั่นเองครับส่วนคำถามดูเนี่ยนะครับเป็นคำถามที่มีเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สามารถไปเป็นคำถามเลยครับคำถาม Yes No ได้ด้วยเหมือนกันครับอย่างเช่นครับDo you like pop music? คำถามที่พี่น้องชาวไทยหลายคนนั้นรู้จักกันแล้วล่ะนะฮะ Do you love me? คุณรักฉันไหมหรือคุณรักผมไหม Do you remember me? แต่พี่น้องชาวไทยชอบไปถามว่า Are you remember me? ไม่ได้นะครับเพราะมัน Are you บอกแล้วไง Are ห้ามคาดตามกับ verb ธรรมดานะครับ Do you remember me? หรืออาจจะเป็นนี่เลยครับพรุ่งนี้ต้องทำงานไหม Do you have to work tomorrow? I have to work tomorrow. I don't have to workTomorrow นั่นเองครับ
1: อีกหนึ่งคำถามดูยูนะฮะที่ผมว่าอยากจะให้รู้จักกันจริงๆเนี่ยนะครับก็คือคุณว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าแน่นอนครับเราจะถามว่า Can you swim ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่หลายๆครั้งฝรั่งเขาจะตอบว่าหรือเขาจะถามว่า Do you know how to swim Do you know how to swim ถ้าว่ายน้ำเป็นก็คือ I know how to swim ว่ายน้ำไม่เป็นก็คือ I don't know how to swim นั่นเองครับ
0: หรืออาจจะถามฝรั่งครับว่าคุณเล่นกอล์ฟเป็นไหมก็ถามนี่ครับ Do you know how to play golf? I know how to play golf. I don't know how to play golf. ดังนั้นนะครับคุณจะเห็นได้นะครับว่าคำถามดูเนี่ยนะฮะเป็นคำถามที่ถูกใช้เยอะที่สุดเลยนะครับหนึ่งคำถามดังนั้นครับไม่ยากครับวิธีเดียวที่จะรู้ว่ามันมีเยอะอยู่แค่ไหนนะครับก็คือต้องเอาสมองหูตาปากของตัวเองไปเริ่มคลุกคลีนะครับกับคำถามภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆแล้วก็เริ่มสังเกตว่าฝรั่งเขาใช้ยังไงแล้วคุณจะเจอคำถามที่มีดูเยอะมากเลยทีเดียวครับต่อไปนี่นะครับคำถามดูก็จะเปลี่ยนเป็นคำถาม does ได้เหมือนกันครับ does ซึ่งคำถามหลักๆที่ใช้ของ does นะครับมีดังต่อไปนี้นะฮะคำถามที่จะถามฝรั่งคือบินไปลอนดอนใช้เวลานานเท่าไหร่คำถามครับคือ how long does it take นี่คือคำถามสำเร็จรูปครับ how long does it take แล้วคุณก็ใส่ fly to London ครับ so how long does it take to fly to London แล้วคุณเห็นคำถามมี how long does it take โซคำตอบ

ไม่เป็นไรครับ it takes สมมติว่าบินไปลอนดอนใช้เวลา11ชั่วโมง it takes 11 hours to fly to London ขับรถไปพัทยาใช้เวลานานเท่าไหร่ต้องเป็นไรครับตอนนี้คุณก็จำเลย how long does it take to drive to Pattaya ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับ it takes about 2 hours to drive to Pattaya ครับส่วนคำถามสำเร็จรูปคือ how long does it take หรือคำถามต่อไปที่ใช้บ่อยมากนะครับก็คือ how much does it costHow much does it cost? ราคาเท่าไหร่ครับ How much does it cost? หรือวันนี้คุณอาจจะไปเช่ารถที่ต่างประเทศครับจะถามว่าเช่ารถเนี่ยนะครับราคาเท่าไหร่ How much does it cost to rent a car? ฝรั่งอาจจะถามคุณครับอาจจะบอกว่าราคา 1,000 บาทสำหรับการเช่ารถต่อ1วันครับก็ต้องเป็นไร How much does it cost to rent a car? ก็ต้องเป็นไร It costs 1,000 baht to rent a car per day ครับผมSo how much does it cost? ก็เป็นพี่น้องกับ how long does it take? So คำถาม does นะครับก็จะมีเยอะมากเลยครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าผู้หญิงคนนั้นเธอพักอาศัยอยู่ที่ไหนจะถามว่า where do she live ได้ไหมครับไม่ได้ครับมันก็จะงงๆมันจะแปลกๆใช่ไหมฮะ where does she live นั่นเองครับ where does she live where does she live นะครับผมหรือจะถามครับวันนี้คุณไปต่างประเทศจะถามรถไฟออกกี่โมง what time does the train leave what time does the train leaveเราจะถามว่าบริษัทของคุณทำอะไรเมื่อกี้เรามีคุณทำอะไรเป็น What do you do ก็ต้องเปลี่ยนเป็น What does your company do ครับแล้วก็แน่นอนครับคำถาม Does ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นคำถาม Yes No ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเช่น Does she have a car She has a car She doesn't have a car อันนี้ฝากเลยนะฮะ Does she have a carดังนั้นนะครับ she has a car ไม่ใช่ she have a car นะฮะ he she it นะฮะชื่อผู้ชายชื่อผู้หญิงชื่อสิ่งของสถานที่หรือพูดง่ายคือ he she it เนี่ยเป็นประธาน s นะครับ she has a car ถ้าชีไม่มีรถเนี่ยนะครับชาวไทยชอบพูดว่าถ้าบางคนไม่เก่งเลยก็ she no have a car บางคนก็ she don't have a car แต่ให้ถูกต้องก็เป็น she doesn't have a car นะครับหรือวันนี้ผมติดมาอยู่ตรงนี้ครับอยากจะทราบว่าไมโครโฟนมันทำงานไหม does the microphone workThe microphone works, say S. The microphone doesn't work. นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของ do กับ does นะครับคำถามรวมถึงประโยคบอกเล่านะครับที่มี verb แท้หรือ verb นี่นะครับจริงๆอยู่ในคำถามหรืออยู่ในประโยคบอกเล่าดังนั้นครับก็ทำตัวให้คุ้นเคยกับคำถามแบบนี้ครับ

0: ปัญหาหลักๆก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนในการทดลองครับก็ค่อนข้างจะไม่เพียงพอก็เลยทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนบางกิจกรรมมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ครับ
1: เมื่อก่อนเรียนวิทยาศาสตร์ปัญหาก็จะเกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจค่ะหนูเป็นคนเข้าใจอะไรยาก
2: I've been involved

แผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Watch your step ปกติคำว่า watch แปลว่าดูใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้ watch your step แปลว่าให้ระวังระวังเวลาเราก้าวอะค่ะนะคะคำว่า step นะคะ watch your step entrance ทางเข้า exit ทางออกนะคะ exit ทางออกค่ะอันนี้เขาบอกว่า main entrance ออกเสียงตาม main entrance ก็คือว่าทางเข้าทางหลักเลยคำว่า main แปลว่าหลักนะคะคำว่า main แปลว่าหลักต่อไป give way คำว่า give แปลว่าอะไรเอ่ย give แปลว่าอะไร give เวลาที่มีคนบางอย่างเอาอะไรบางอย่างมาเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรให้คำว่า give แปลว่าให้ way แปลว่าทางนะคะรวมกันเป็นให้ทางนะคะให้ทาง give way 3คนนั้นออกมานั่งข้างนอกกับครูไหมครับหือเอาไหมครับต่อไปนะคะต่อไป no truck คำว่า no แปลว่าอะไรเมื่อกี้บอกแล้วคำว่า truck แปลว่าอะไร truckมันมีเป็นพาหนะอย่างหนึ่งที่มี6ล้อค่ะแปลว่ารถบรรทุกใช่ไหมคำว่า truck นะคะดังนั้นอันนี้คืออะไร no truck ก็คือเขาห้ามอะไรคะ
1: ห้าม
0: รถบรรทุกเข้ามาใช่ไหมในบางถนนที่เป็นถนนสายเล็กๆเนี่ยบางทีเขาไม่ให้รถบรรทุกขึ้นไปใช่ป่ะ no truck นะคะต่อไป no buses อันนี้คือไม่ให้รถไม่ให้อะไรขึ้นไป
1: รถบัส
0: อันนี้คือรถบัสที่โรงเรียนใครมีรถบัสบ้างรถบัสคืออะไร
1: รถบัสค
0: ือ คล้ายๆรถโรงเรียนคล้ายรถเมย์คล้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆกันคือรถบัสนะคะบางทีก็เป็นรถประจำทางที่แบบคันใหญ่ๆเวลาไปทัวร์อย่างเงี้ยรถบัสนะคะอันนี้คือไม่ให้รถบัสขึ้นมาต่อไป
1: can't go for

0: can go swimming
1: สามารถว่ายน้ำได
0: ้ใช่บริเวณนี้สามารถว่ายน้ำได้ไม่มีจระเข้ว่ายน้ำได้เลยอย่างเงี้ยนะคะต่อไป keep
1: this door
0: closed keep this door closed คำว่า close แปลว่าอะไรคะเวลาครูบอกว่า close the door แปลว่าอะไรเอ่ยปิดใช่ไหมปิดประตูอันนี้คือต้องการให้เราทำอะไรอันนี้ให้ปิดประตูให้สนิทใช่ไหมก็คือห้ามเปิดใช่ไหมต่อไปอันว่าอะไรคะ
1: no
0: ภาษาไทยเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ภาษาอังกฤษเรียกว่า motorcycle ดังนั้นพอมีคำว่า no ออกเสียงว่า no motorcycle 1 2 3
1: no
0: อันนี้เขาไม่ให้อะไรคะ
1: ห้าม
0: ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบริเวณนี้นะคะ no motorcycle ต่อไปอันนี้แล้วซ้ำนะคะซ้ำแล้วอ่ะทีนี้โอ้ยอีกอันนึงน่าสนใจอันนี้อ๋อ
1: do not feed the ห้ามให้อาหารส
0: ั
1: ตว์
0: ไอสัตว์ตัวนี้มันคืออะไรเอ่ย squirrels คืออะไรคะตัวอะไรอันเนี้ยตัวเนี้ย
1: กระรอก
0: ไม่ใช่หนูนะดีๆนี่คือกระรอกนะคะ do not feed the squirrels อันนี้คือกระรอกสมมติป้ายนี่เปลี่ยนว่า do not feed the cats แปลว่าอะไรคะ
1: ห้ามให
0: ้
1: อาหารแมว
0: do not feed the dogs
1: ห้ามให้อาหารม้า
0: do not feed the horses
1: ห้ามให้อาหารม้า
0: ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการได้สามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยเจอคำว่า do not เมื่อไหร่คือห้ามทำห้ามทำนะคะคุยแจกบางคนถือไว้ถือไว้ค่ะนัทธิดานัทธิดาเราเลยมาถือไว้เอาเห็นแล้วใช่ไหมคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะอะหนูเราอึ๊บอะลงทีนี้เฉพาะฟังดีๆเฉพาะคนที่มีป้ายอยู่ในมือให้ไปหาคู่ที่จับคู่กับเราแล้วมีความหมายเหมือนกันเอาป้ายเราไปหาคนที่มีป้ายแล้วความหมายเหมือนกันใครได้แล้วนั่งลงใครได้แล้วนั่งลงไปเร็วใครได้แล้วนั่งลงไปหาเพื่อนใครได้แล้วนั่งลง
2: นั่งเพื่อน
0: ตรงไหนก็ได้นั่งไหนก็ได้เอาคนที่เหมือนเรานะความหมายเหมือนเราใครได้แล้วนั่งลงได้แล้วเหรอคะอ๋อเก่งมากนั่งไหนลูกนั่งลงเลยนี่ฉันไม่สองคนนั่งลงก่อนนะ
2: ยังไม่ได้
0: เดี๋ยวเราค่อยเล่นนั่งก่อนใครได้แล้วนั่งลงตรงไหนก็ได้นั่งลงอัศวินีติ๊กเกอร์ไปแปะอันนี้เขาได้ก่อนให้เขาคนละ2ดวงที่เหลือก็คือ1ดวง1ดวงใครได้แล้วนั่งลงเลยค่ะใครได้คู่แล้วนั่งลงอัศวินีดูว่าถูกได้ไหมนะใครได้แล้วนั่งลงค่ะใครได้แล้วนั่งลงใครได้คู่แล้วนั่งลงเลย

0: มีใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นมีคนยังไม่ได้ยกมือขึ้นคืออะไรป้ายของเราคืออะไรเปิดได้อะไรไม่ใช่นั่นน่ะหาเพื่อนนู่นนี่แป๊บนึงคนที่ได้นั่งลงค่ะนั่งแยกไปเลยคนที่ได้แล้วได้ยังคะนี่คนนั้นนั่งด้วยกันไปเร็วนั่งด้วยกันได้หรือยังคะข้างหลังได้ยังคะขอดูป้ายหน่อยหมุนป้ายคุณดูหน่อยของใครได้ให้ทางให้ทางของเราได้อะไรเนี่ยเนี่ยนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันอ้าวนั่งลงคนที่เสร็จแล้วนั่งลงนู้นคนนู้นคนนู้นดูด้วยนะเดี๋ยวคุณจะดูว่าของใครถูกหรือเปล่าอ้าวคู่แรกอันนี้เป็นคู่ชนะคู่แรกสองคนยืนขึ้นค่ะถือป้ายด้วยอย่าเสียงดังหันมาคู่มาอ้าวสองคนถือคนละอันถือคนละอันอ้าวโอเคของเพื่อนเขียนว่าอะไรเอ่ย
1: No
0: motorcycles ก็คือ
1: no
0: ถูกต้องไปนั่งที่ค่ะต่อไปคู่ต่อมาค่ะมานี่เร็วคู่ต่อไปชูป้ายสีคนละอันโอเคอะไรเอ่ย can go swimming ดูชูป้ายค่ะนะคะท่าอะไรเนี่ยกำลังไว้ท่านี่ท่าอะไรเนี่ยรู้แล้วเขาเรียกว่าท่าอะไรว่ายน้ำท่าเนี้ยเนี่ยท่าเนี้ยว่ายน้ำมีหลายท่ามากเลยอันนี้
1: ตกน้ำตาย
0: ครูว่าอันนี้อ๋อท่าจะไม่รอดถูกใส่อันนี้คือฟรีสไตล์ไหมแบบนี้ท่าคล้ายฟรีสไตล์ใช่ไหมขอบคุณค่ะคู่ต่อมาค่ะชูป้ายตัวเองชูป้ายตัวเองชูป้ายสูงโนอะไรเอ่ย no trucks ห้ามอะไรเอ่ยนะคะโอเคต่อไปต่อไปชูสูงสูงชูสูงเขียนว่าอะไรเอ่ย keep this door closed แปลว่าโอเคต่อค่ะ
1: ปากกาหายคุณยายหายแล้วครับพี่วัน
0: เขาเรียกว่าอะไรคะ
2: เป็นเสาไฟ
0: Please turn off when not in use ก็คือปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้เนาะ switch off นะคะ switch offชูป้ายชูป้ายเขาเห็นว่าอะไรเอ่ยเมนอะไรคะเมื่อกี้สอนแล้วเมนอะไร
2: เมน
0: เอนทรานซ์เมนเอนทรานซ์แปลว่าโอเคสูงสูง
2: ผิดแล้วครับผิดแล้วครับน
0: ะคะอะไร no อะไร no buses
2: no
0: busesห้ามรถบัสเข้าตรงนี้ใช่ป่ะ no bus นะคะ no buses นะคะต่อไป
2: ผมยังไม่ได้เล่นแ
0: บบเดี๋ยวนี้ give way แปลว่าอะไรเอ่ยนะคะให้ทางกลัวขนาดหนักเลยหมดแล้วยังคะ
2: หมด
0: แล้วเนาะโอเคทีนี้เกมต่อไปเนี่ยมันเป็นเกมใบ้คำ กี่ยวกับเรื่องของสถานที่ครูอยากได้อาสาสมัคร1คนที่จะมานั่งแล้วก็สามารถตอบได้ว่าเพื่อนจะใบ้คำว่าอะไร1คนเร็วขอตัวแทน1คนเราทุกครั้งเลยออกมาไม่ทำทุกครั้งเลยจะทำไหมออกมาไหมฟงมาไหมมาเดี๋ยวครูไปซื้อให้โรงเรียนจีนเอาไหมเดี๋ยวมาติดให้เดี๋ยวเพื่อนจะเห็นคำศัพท์เราจะห้ามไปดูหันไปดูนะโต๊ะนี้เรียกว่าเขาเป็นฮอตซีทโต๊ะที่บอกว่าเก้าอี้มันร้อนนั่งแล้วมันจะร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเห็นคำศัพท์ก็คือใบ้เพื่อนนะคะใบ้เพื่อนแต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาภาษาอังกฤษจีเราต้องตอบคำตอบว่าเพื่อนพูดใบ้อะไร
2: ว่าลื่นแบบน
0: ั้
2: น
0: เป็นสถานที่นะสถานที่อย่างเดียวเราห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมา
2: น้ำเปียกมากๆเลยแบบน
0: ั้
2: น
0: อะไรวะ
2: เดินแล้วมันจะลื่นนะ
0: เป็นสถานที่สถานที
2: ่
0: เราตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคำศัพท์นั้นคำแรก
2: ไม่ถูก
0: พูดภาษาไทยเราพูดภาษาไทยได้แต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาเร็วพูดดังๆอะไรพูดดัง
2: ๆโรงอาหาร
0: บ้าโรงอาหารที่ไหน
2: บ้าโรงอาหารที่ไหน
0: ได้ออกมาเล่นมาออกมาเล่นมาได้ได้ฮะ
2: รถตำรวจ
0: เช่นตรงที่เราไปกินข้าวอ่ะ
2: โรงอาหาร
0: ไม่ใช่ตรงเราไปกินข้าวต้องจ่ายตังค์ด้วยอ่ะห้ามพูดตรงที่เราไปกินข้าวต้องเขาจะจ่ายตังค์ด้วยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
2: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ฮึ
2: คล้ายๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: คล้ายตรงไหนวะกูยังคิดไม่ออกแล้วมันคล้ายตรงไหน
3: ไม่ใช
0: ่ที่กินข้าวเนาะเป็นที่กินข้าวแล้วเราแบบกินข้าวพ่อแม่อย่างเงี้ยนั่งด้วยกัน
2: กินที่โต๊ะครับที่ข้าวรถถูก
0: นี่ขอซื้อนะ10บาทห้ามพูดห้ามพูดอยู่เฉย
2: ๆได้เ
0: ป็นอ่ะข้ามก่อนได้ทําก่อนได้อ่ะต่อไปเดี๋ยวไป no ไม่เอาคำว่าซูเปอร์
3: ถูกแล้วเมื่อกี้ไม่เอาคำว่า
0: ไม่เอาคำว่าซูเปอร
2: ์มาเก็ตเฉยๆแล้วพอแล้ว
0: บอกแล้วอย่าพูดฮะ
3: มาเก็ต
0: ต่อไป
2: ไปแล้วนี
3: ่สวยแล้วไปไหนสวยแล้วไปไหน
2: รอบตัว
3: สวยแล้วไปไหน
2: ก้า
3: ว
2: ตาโซบา
0: ภาษาอังกฤษ
3: ฮอสพิทอล
0: เก่งมากลูกEnglish โดนเพื่อน
2: โรงเรียน
0: School ห้ามพูดคำศัพท์นั้น
2: MU
0: มีแนวโน้มเนาะมีแนวโน้
3: ม
0: มิวเซียมโอ้มีมิวเซียมมีหนังสือเยอะมากเลยสถานที่นี้จุดอ่านหนังสือเป็นจุดอ่านหนังสือไลท์อะไรนะ
3: ไลท์
0: no ไลท์อะไรเกือบถูกแล้วไลท์อะไร
2: ไลท์
3: ไลท์ดรี
0: no
2: ไปก้อนรุ่นใหม่ไปก้อนเก่าม
0: านี่มาไปนั่งนู้นไปคนเดียวไปไป library มีต้นไม้เยอะเลยบางทีก็ปลูกดอกไม้อยู่ในนั้นไม่สวนสาธารณะไม่ใช่สวนนั่นแหละใช่สวนที่เราบอกภาษาอังกฤษ
2: สวนไม้ผัก
0: สวนผักข้ามก่อน
2: มีสัตว์เยอะแยะ
0: Zoo ใช่Zoo เสียวที่สุด
4: เสียวที่สุดสถานที
0: ่สถานที่ no สถานที่ที่มีเครื่องบินน่ะสถานที
1: ่คนเยอะๆไปต่างประเทศ
0: ใช่ใช่ใช่อันนั้นแหละอาข้ามข้ามโอเคคล้ายๆโคลีเซียมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่
1: แล้วที่ทำไมรู้ไงไม่สะดวกเรื่องที่ไม่สะดว
0: กอาคามอุ๊บ
5: ชอบไปลองกันจ้ะ
0: โฮเทลโอเค thank you เพื่อน thank you นะคะทีนี้เรามาทวนคำศัพท์อีกรอบนึงเนาะนะคะที่บางคำก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะคะคำแรกเลยเนี่ยหลอกเสียงว่าอะไรคำนี้ restaurant
6: restaurant
0: แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าร้านอาหารคำศัพท์คำนี้เป็นคำที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษนะคะกฎอังกฤษยืมมาจากฝรั่งเศสเป็นว่า restaurant เหมือนคำว่าคาเฟ่ใช้คำว่าคาเฟ่อ่ะอันนั้นคือคำศัพท์ที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสเหมือนประเทศไทยบางทีเราก็ยืมภาษาอื่นมาใช้เหมือนกันก็จะมีเหมือนกันเนาะอันนี้คือคำว่า
6: market
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
6: market แปลว่าร้านสะดวกซ
0: ื้อแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเอ่ยตลาดนะถ้าครูอยากจะให้คำว่าตลาดสดภาษาอังกฤษครูใช้คำว่าอะไรเอ่ยตลาดสดตลาดสดขายปลาขายอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยชอบจังเลยสำเนียงนี้เราใช้คำว่า wet market wet market คำว่า wet แปลว่าเปียกที่บอกไหม market ตลาดตลาดเปียกคือตลาดสด wet market ต่อไป hospital hospital ที่ hospital จะมีใครทำงานอยู
6: ่
0: ภาษาอังกฤษ
6: doctor
0: กับ nurse doctor กับ nurseต่อไป
6: school
0: that's right school
6: museum
0: นะคะเวลานักเรียนเจออันนี้เรียกว่าตัวอะไรเนี่ย
6: s
0: ถ้าตัว s อยู่ระหว่างสระในภาษาอังกฤษในภาษาอังกฤษมีสระกี่ตัว
6: a e i o u
0: มี5ตัว a e i o u อันนี้ s อยู่ระหว่างสระ2ตัวเสียงตัว s เวลาเราออกเสียงให้เปลี่ยนเสียงเป็นเสียงตัวเสียงตัว z ทันทีดังนั้นเราไม่ออกเสียงว่ามิวเซียมเราเสียงว่ามิวเซียมมิวเซียมโอเคนะคะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าอะไร
6: library
0: library
6: library
0: นะคะต่อไปมีสวน
6: garden
0: garden นะคะเก่งมากออกเสียงเลย zoo zoo เราไม่ออกเสียงว่าซูนะซูซูมีเครื่องบินเยอะเลยมีเครื่องบินเยอะเลย
6: airport
0: airport มีตัวทีข้างหลังด้วยค่ะ
6: airport
0: เห็นไหมน้ำลายใครท่วมหัวเพื่อนไหมคะ airport shopping mallเราจะไปหาซื้อสรรพสิ่งเลยเป็นห้างที่มันใหญ่ๆเนาะช้อปปิ้งมอลล์นะคะ
6: โฮเทล
0: ใช่ไหมโฮเทลนะคะคำนี้เป็นคำที่แปลกมากเลยยาวๆ
6: construction area
0: แปลว่าที่ก่อสร้างบริเวณที่มีเขตก่อสร้างอยู่นะคะอ้าวทีนี้ให้นักเรียนเปิด

0: ไปหน้าหน้าหน้าหน้าต่อไปอุ้ยป้ายนี้นี่เหมาะกับห้องนี้มากเลยในบางคนเขาบอกอะไรครับ Quiet please ก็คือให้เงียบให้เงียบนะคะให้เงียบนะคะให้เงียบNo durian allow เขาไม่ให้ทำอะไร
1: ห้ามเอาทุเรียน
0: ห้ามเอาทุเรียนขึ้นไปเราจะเจอป้ายที่ไหนได้บ้างโรงแรมทำไมโรงแรมไม่เอาทุเรียนเข้าไปอ่ะถูกต้องแล้วพวกเราคิดว่าทุเรียนมันเหม็นไหม
2: ไม่เหม็น
0: ถ้าคนที่ชอบจะบอกว่าไม่เหม็นใช่ไหมถ้าคนที่ไม่ชอบบอกว่าเหม็นใช่ไหมเรานะคะทีนี้ผู้เรียนเนี่ยตามโรงแรมต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ให้เอาขึ้นเลยอุ้ยเดี๋ยวครูจะแยกผู้หญิงด้วยนะดีไหมผู้หญิงได้แยกด้วยจะได้ไม่คุยใช่ไหมนะคะอันนี้คือผู้เรียนก็คือตามโรงแรมเขาจะมีป้ายห้ามอยู่นั่งเฉยๆต้องการครูประจำโรงเรียนไหมต้องการสก๊อตจัมหรือว่าวิดพื้นตั้ง10ครั้งไหมอันนี้ห้ามทำอะไรเขาบอกว่า no entry ห้ามเข้าห้ามเข้าไปใกล้ห้ามเข้าไปนะคะเพราะว่าอะไรมีอะไรแล้วมีคำว่า danger danger แปลว่าอะไรเอ่ย danger no danger แปลว่าอันตรายอันตรายนะคะ danger นะคะ danger ป้ายนี้เจอที่ไหนคะ
2: สนามบ
0: ิน เรามีตรงไหนเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นสนามบิน
2: เครื่องบิน
3: มีเครื่องบิน
0: นะคะแล้วมีอันแรกเลยมีคำว่า departure ลองเดาซิแปลว่าอะไร departure พอเครื่องบินมันพร้อมแล้วมันจะทำอะไรต่อมันจะออกใช่ไหมเครื่องบินจะออกคือ departure เครื่องบินจะออกไปทีนี้เครื่องบินยังไงครับอย่างนี้หัวมันมาถึงใช่ไหม arrival ก็มาถึงต่อไปค่ะแล้วกระเป๋ามันสำคัญอย่างเครื่องบิน
4: ก็สำคัญมาก
0: พอเครื่องมันมาถึงแล้วเราก็ต้องไปเอากระเป๋าใช่ไหมไปรับกระเป๋าของเราใช่ไหมคะต่อไปค่ะมันมีด้วยมันมีคำว่าเกตใครที่ผ่านมาเคยเจอคำว่าเกตไหมเกตแปลว่าอะไรคะฮะกาละเกตคนไหนคะกาละเกตของแม่กาละเกตคำว่าเกตอันนี้แบบว่าประตูขึ้นเครื่องประตูขึ้นเครื่องนะคะถ้าเราเห็นทางนี้หมายความว่าไปทางไหน
5: ในทางนี้หมายความว่าไปทาง
0: ซ้ายอันนี้คือ
6: ขวา
0: ถูกต้องนะคะบ้านนี้เจอที่ไหนคะนั่นแหละเจอที่ไหนคิดว่าที่ไหนได้บ้างที่โรงเรียนมีไหมโรงงานอุตสาหกรรมที่ไหนอีกโรงพยาบาลนะคะเจอสัญลักษณ์อันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการอาจจะมีเรื่องของเอ็กซเรย์เรื่องของอะไรเงี้ยนะคะรังสีเรื่องของอะไรนะคะต่อไปมีตัวไหนเรารู้จักบ้างมีตัวไหนที่เรารู้จักบ้างแปลว่าอะไรเอ่ยด็อกแปลว่าหมาแล้วไงต
7: ่อแปลว่าหมา
0: หมากับหญ้ามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
8: หมาเหยียบหญ้า
0: ทำท่าให้ดูหน่อยได้ไหมทำยังไงโอ้โหใช่เขาไม่ให้เอาหมาทำอะไรคะ
8: เหย
0: ีย
8: บหญ้า
0: ดูดีๆเขาไม่ให้เอาทำอะไรเขาไม่ให้เอาสุนัขเข้าไปในบริเวณที่เป็นสนามใช่ไหมคำว่าหญ้าคือคำว่า grass นะคะทำไมเขาถึงไม่ให้เอาเข้าไปอ่ะเมืองไทยเนี่ยเวลามันอึใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรแต่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นกฎหมายเลยว่าห้ามที่จะให้สุนัขถ่ายเลียราดคนที่อยู่เมืองนอกจะมีถุงนึงซึ่งว่าเดินไปเนี่ยถ้าเราเลี้ยงสุนัขใช่ป่ะแล้วมันถ่ายเนี่ยเราต้องเก็บเนี่ยมาคิดออกไหมดังนั้นในเมืองนอกเราจะไม่เห็นกองขี้หมาแต่เมืองไทย
3: ไทยเต
0: ็
3: ม
0: เมืองไทยเป็นโชคชะตาของคนแต่ละคนที่ได้เจอใช่ไหมเราเจอก็คือแบบโอ้โชคดีจังเลยได้เจอคลองขี้หมาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็โชคดีทุกวันเลยนะคะto careful of radiation radiation เราจะเจอลักษณะรูปแบบนี้บ่อยๆตามโรงพยาบาลเวลาสมมุติเราเคยไปสมมุตินะเอ็กซเรย์รู้จักคำว่าเอ็กซเรย์มั้ยเอ็กซเรย์คืออะไรคะการที่เราเอาตัวเองไปแล้วก็มันมีบางอย่างแล้วมันถ่ายรูปเราได้ร่างกายเราเห็นร่างกายเราได้นั่นคือการเอ็กซเรย์นะคะเพราะฉะนั้นรูปไหนเอ่ยรูปไหนเอ่ยคล้ายๆพัดลมอ่ะเบอร์9ใช่ไหมเบอร์9นะคะอันต่อไปคำสุดท้าย this is an escape route เป็นเส้นทางการหนีถ้าเรามีอะไรเกิดขึ้นเราต้องหนีเส้นทางนี้คืออันไหนคะนั่นแหละเบอร์อะไรเบอร์3เบอร์3เราจะเจอที่ไหนบ่อยๆโรงพยาบาลโรงหนังใช่ไหมหรือบางทีตึกสูงๆเนี่ยเจอบ่อยๆนะคะนะมีใครถูกหมดเลยยกมือขึ้น

0: Today is another special day as I have been invited by Teacher Tho, the owner of the salt farming school in Samut Songkhla province, to join as an English language instructor for children participating in a salt farming learning activity at the school. Besides being a place of learning, it is also a community development center that promotes the culture of salt farming for everyone interested in the subject.
1: น้ำเกลือลงมาทั้งนั้นเลยนี่คือตอนนี้มันจะเป็นเกลือแล้วเนี่ยเกลือตัวนี้ประมาณสัก3วันแล้ว
2: สวัสดีครับครูโตครับ
1: สวัสดีครับเซตเคสครับโอ้โหตอนนี้ครับเด็กๆรออยู่ครับ
2: โอ้รอนานหรือยังครับ
3: ไม
2: ่นะ My name is Teacher Greg. Hello everyone.
4: Good morning, Teacher Greg.
0: Nice to meet you.
4: Nice to meet you too.
2: โอ้ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ
1: วันนี้คือเด็กๆจะมาเรียนรู้เรื่องการทำ
2: นาเกลือเด็กๆรู้หรือเปล่าใช้คำว่า salt field
4: salt field
2: เสียงดีชัดโอ้นี่ครูโตพูดได
1: ้วันนี้ครูโตจะสอนเรื่องการทำนาเกลือแต่ teacher guest จะสอนภาษาอังกฤษเรื่องการทำนาเกลือ
4: โอเคค
2: ่
4: ะ
2: แล้วทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเรื่องเกลือนั่นเองครับขอให้โชคดีนะโอ้โหหน้าเกลือมันใหญ่มันกว้างมากเลยนะครับ What size is the salt field ที่แปลว่าหน้าเกลือมันใหญ่มันกว้างพื้นที่มันเยอะแค่ไหนนะครับ What size is the salt field
4: is the salt field
1: พื้นที่ไม่ใหญ่มากครับแต่มีประมาณ31ไร่กว่า
2: โอ้31ไร่มันใหญ่มากเลยอ่ะงั้นเด็กๆออกเสียงด้วย It's big
4: It's huge.
2: It's gigantic.
4: It's gigantic.
2: นาเกลือทำยังไงครับหรืออธิบายให้ฟังหน่อยให้เด็กๆฟังด้วย
1: ได้เลยครับตอนนี้คือพื้นที่นาเกลือเนี่ยก็บอกแล้วพื้นที่ต้องมีอย่างน้อย10ไร่แต่ว่าของที่ครูโตอยู่เนี่ยมี31ไร่ทำไมถึงต้องมีเยอะมันมีแต่ละนาเลยพื้นที่ตัวนี้ห่างจากทะเล3กิโลพื้นที่ตัวนี้ต้องเป็นดินเหนียวที่ติดกับชายทะเลนาขั้นนาอันแรกเลยเข้าสู่นาวังจะมีพื้นที่ที่ใหญ่ๆหน่อยคือประมาณ10ไร่ที่สำหรับกักน้ำทะเลดูดเข้ามาสู่เข้าสู่นาวังยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งกักน้ำใหญ่ยิ่งเยอะยิ่งดีนาวังสามารถเลี้ยงปลาได้เลี้ยงกุ้งได้เลี้ยงไอ้พวกนี้ได้หมดเลยพอเข้าสู่นาวังเสร็จเข้าสู่อีกอันนึงเขาเรียกว่านาตากก่อนที่จะปล่อยน้ำเข้าสู่นาวังเข้าสู่นาตากเขาต้องเก็บดินหนังหมาเอาออกพอลุงมาทำงานวิจัยเปลี่ยนชื่อเป็นดินขี้แดดนาเกลือเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไม้เลยกิโลละ3บาท
2: wow.
1: ต่อ1ไร่เนี่ยประมาณ3ตันถึง2ตันให้เก็บนาตากพอเราเก็บไอ้ดินหนังหมาหรือขี้แดดนาเกลือออกให้หมดพอออกหมดปั๊บเราก็จะปล่อยน้ำนาวังเข้าสู่นาตากตากนึงสูงก็ประมาณสัก10นิ้วให้น้ำมันระเหยนาเกลือมันต้องพึ่งธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง4คืออะไรรู้มั้ยครับ
4: รู้ครับ
1: มีอะไรบ้าง
4: ดินน้ำ
2: โอ้สี่คำที่น่ารู้นะครับกลับไปดูคำแรกคำแรกคืออะไรครับ
4: ดิน
2: ภาษาอังกฤษว่า dirt
4: dirt
2: ลงท้ายตัวทีนิดหนึ่ง dirt
4: dirt
2: โอ้สุดยอดครูโตครับคำที่สองคืออะไรครับ
4: น
2: ้ำใช้คำว่าอะไรครับเก่งมากหนู water และคำที่สาม
4: ลม
2: คือ wind
4: เ
2: ก่งมากและคำสุดท้าย
4: ไฟ
2: คือ
4: ไฟ
2: ไฟแบบไหนครับ
1: ดวงอาทิตย์
2: ใช้คำว่า sunlight
4: sunlight
1: ฤดูที่เราทำนาเกลือกันคือรู้ไหมครับฤดูนี้ที่ทำนาเกลือ
4: รู้ครับหน้าร้อน
2: โอ้อีกหนึ่งคำที่ต้องรู้นะครับหน้าร้อนใช้คำว่า summer
4: summer
2: แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเรียกว่า winter
4: winter
2: เด็กๆชอบแบบไหนครับ summer หรือ winter
4: Winter.
2: โอ้เหมือนกันชอบฤดูหนาวแต่ทำนาเกลือไม่ได้เลย
1: หนาวไม่เอา
2: ไม่มีประโยชน์
1: summer
2: เกลือชอบแดด
1: ชอบแดดนาวังความเค็มประมาณ3ถึง4ขีดหรือเขาเรียกว่า4ดีกรีหน้าตากหนึ่งก็ประมาณ4ถึง5ตาก5ตาก6ตาก7จนให้มีความเค็มประมาณ16ดีกรีขึ้นไปแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้อะไรวัดรู้ไหม
2: ใช้นิ้วหรือเปล่า
1: ลิ้นสายตากิ่งไม้ข้าวสุกถ้าปล่อยลงไปในน้ำปั๊บถ้าข้าวสุกลอยแปลว่าเค็ม
2: แล้วปัจจุบันนี้ใช้เครื่องอะไรที่จะวัดความเค็มนะคร
1: ับ ใช้ประหลอดวัดความเค็มเอาน้ำใส่ไปนี่ปั๊บความเค็มกี่ดีกรีถึงรู้เลยวัดเช้าวัดเย็น
2: เพราะอะไรครับ ให้ความเค็ม
1: คือตอนเช้าเนี่ยความเค็มประมาณเท่านี้ถ้าความเค็มเกินเราต้องเอาน้ำนาอื่นเข้าไปเติมพอเข้าสู่นาตากสุดท้ายความเค็มประมาณ16ดิกแล้วเข้าสู่นาอันที่3เขาเรียกว่านารองเชื้อความเค็มก็จะเข้มงวดไปเรื่อยๆจนประมาณ20ปฏิกิริยาขึ้นไปเข้าสู่นาอันที่4เขาเรียกว่านาเชื้อพอนาเชื้อปั๊บก็จะมีเกลืออีกชนิดนึงตกอยู่ที่นาเชื้อเขาเรียกว่าเกลือจืดเกลือจืดนี่จืดเลยภาษาวิทย์ก็คือแคลเซียม
2: โอเคเด็กๆยกกลับไปดูอีก2คำที่ต้องรู้นับคำว่าเกลือ
4: salt
2: แต่คำว่าเค็มแค่เติมตัวไว้ที่หลัง salty นั้นที่จะพูดไทยให้เด็กแปลเป็นภาษาอังกฤษ ready steadyเกลือ
4: salt
2: เค็ม
3: เค็ม
2: เขาจะแลกเปลี่ยนภาษาเดี๋ยวลองใหม่ครับลองใหม่ครับเกลือ
4: salt
2: เก่งมากเค็ม
4: salty
2: สุดยอดเปลี่ยนสลับกัน salt
5: เกลือ
4: เกลืออ
2: ุ๊ยแปลว่าอะไรครับ salt
4: เกลือ
2: เก่งมาก salty
4: เค็ม
2: เก่งมาก
1: เก่งเก่งเก่ง
2: แต่ที่จะโอ้ดูไม่ออกนะครับหน้าไหนก็ตะละนาครับหน้าเกลือหน้าเชื้อดูไม่ออกช่วยอธิบายหรืออยู่ตรงไหนครับ
1: นาวังจะอยู่ตรงนู้นเลยจะอยู่ฝั่งนู้นขึ้นไปเลยนาวังเข้าสู่นาอันที่สองคือจะอยู่ทางด้านนู้นนาตากแล้วนาเข้าสู่นาตรงนี้เขาเรียกว่านารองเชื้อเข้าสู่ฝั่งตรงข้ามเขาเรียกว่านาเชื้อสองอันนี้จะเป็นนาปลงอันนี้คือจะมีดอกเกลือจะขึ้นเต็มไปหมดเลย
2: เดี๋ยวคุณครูครับคำว่าดอกเกลือจริงๆแล้วใช้คำว่า salt green
4: Salty
2: ถูกต้องครับแล้วครูครับเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ดอกเกลือสามารถเอาไปทำอาหารเอาไปทำน้ำซุปทำน้ำสต๊อกทำสปาทำสบู่เกลือ
2: หลายอย่าง
1: ได้เยอะแยะเลยตอนนี้คือเราทำน้ำดอกเกลือที่สำหรับอ้วกคอสำหรับช่วยเรื่องปัญหาโควิด19นี่ได้ดีด้วย
2: มีประโยชน์มากมาย
1: มีประโยชน์เลยแล้วเราตักเสร็จปั๊บแล้วเราก็จะหาบเอาเข้าไปอยู่ในยุ้งให้มันแห้งแห้งจะเป็นดอกเกลือที่สะอาดมากๆเลย
2: ครับงั้นสอนคำว่าสะอาดภาษาอังกฤษใช้คำว่า clean
4: clean
2: โอ้ดูมาแล้วนะก็อยากชิมด้วยรสชาติจะเป็นยังไง
1: เดี๋ยวเราต้องไปชิมดู
2: โอเค
1: ตอนนี้คือที่เรามีนาเกลือเนี่ยอยู่เยอะเลยตอนนี้เรามีผักตลาดเต็มไปหมดเลยหรือเราเรียกว่าผักชะคราม
2: เอ๊ะใบชะครามคืออะไรครับ
6: พี่เชอร์คะ
2: ครับ
6: ใบชะครามคือพืชท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
7: มันจะขึ้นตามชายฝั่งที่มีน้ำเค็มขึ้นถึงค่ะ
2: แล้วเด็กๆ did you ever eat it before หรือว่าเคยกินหรือเปล่า
6: เคย
2: กินบ้างยกมือให้ดูหน่อยครับยกเว้นทีเชอร์เกรกเองนั้นถามนิดนึงครับ how does it
4: how does it
2: taste ที่แปลว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง
8: จ
2: ืดใช้คำว่า bland
4: bland
2: แต่ที่แรกไม่เชื่อขอชิมด้วยได้ไหม
1: ชิมได้เลยครับต้องเอาสีเขียวๆนี
2: ้ 1 2 3 น้องก้าวรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
7: เค็มๆ
2: ใช้คำว่า salty
4: salty
2: ที่แรกว่าไม่เค็มธรรมดาครับเค็มปิ๊ดปีเลย it's very salty ทำกับข้าวทำเมนูอะไรบ้างครับ
1: ทอดไข่แกงส้มยำโอ้โหได้หลายอย่างเยอะเลย
2: หลายอย่างแสดงว่านาเกลือมีมากกว่าเกลืออย่างเดียวครับ
1: เดี๋ยวเราจะอยากรู้เรื่องเกลือเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเด็กๆอยากฟังอยากรู้ไหมครับ
4: อยาก
2: อยาก
1: เฮ้ยลุย
2: let's go
1: let's go ไปอันนี้คือเรามาอยู่ที่ยุ้งหรือฉางเกลือที่สำหรับเก็บเกลือข้างหลังนะครับเป็นเกลือที่อยู่เต็มไปหมดเลยสามารถกอกใส่ถุงขายได้ทั้งปีเลย
2: นั้นสอนคำว่ายุ้งเกลือใช้คำว่า salt barn
4: salt barn
2: ลองด้วย
1: salt barn
2: ถูกต้องแล้วโหน่ารักที่สุดเดี๋ยวอธิบายให้ฟังด้วยนะครับที่นี่มีความพิเศษอะไรบ้างครับ
1: ที่นี่จะเป็นโรงเรียนสอนทำนาเกลือแห่งแรกในประเทศไทย
2: โอ้นั้นเป็นประโยคที่ยาวนิดนึง the first
4: the first
2: the first ที่แปลว่าแห่งแรกนะครับคำต่อไปโรงเรียนสอนทำนาเกลือก็คือ salt farming school
4: salt farming school
2: เก่งมากและสุดท้ายในประเทศไทย in Thailand
4: in Thailand
2: มาผสมกันครับ the first saltFarming school in Thailand. ใครพูดได้ยกมือให้ดูหน่อยครับมีรางวัลรออยู่ครับโอเคโอเคลองพูดเองนะ 1 2 3 go
7: บอลบอล
2: เดี๋ยวเอา the first ไปก่อน
7: the first the soul farming school in Thailand
2: ยอดปรบมือนะรับมาเลยนะรางวัลรออยู่คุณเล่นคุณเล่น
1: อันนี้คือบ้านใครทำนาเกลือมั่งยกมือขึ้นเอาแล้วหนูรู้ไหมครับว่าประโยชน์ของเกลือทำอะไรได้มั่งใครรู้ไหมครับ
6: สามารถใช้ขัดผิวได้ค่ะ
7: สามารถใช้ทำอาหารได้ค่ะ
2: และสามารถป้องกันผลไม้เปลี่ยนสีด้วยนะครับที่เชอร์เคยลองกับลูกแอปเปิ้ลไม่เปลี่ยนสีเลยฮะ
1: เกลือเป็นพระเอกนางเอกตัวร้ายตัวโกงตัวประกอบเขาอยู่ในตัวเลยเกลือสามารถทำของเล่นได้ใส่เสื้อผ้าสีผ้าตกก็ใส่เกลือเข้าไปนะทำอาหารทำยาสีฟันแล้วเกลือสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกรู้ไหมเอาไปทาหน้าเอาถนอมผิวพรรณได้สวยงามได้อีกเกลือสมุทรกับเกลือสินเทา
2: แตกต่างกันยังไงครับ
1: เกลือสมุทรมีสารอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีไอโอแต่ไอเกลือพวกนั้นจะดองผักดองอะไรไม่ได้เลยเน่าหมดเลยแต่ต้องเป็นเกลือสมุทรอย่างเดียว
2: เดี๋ยวสอนคำว่าเกลือสมุทรไปก่อนครับใช้คำว่า sea salt
4: sea salt
2: เก่งมากแล้วจะมีอีกแบบหนึ่งที่มาจากดินนะครับหรือจะเรียกว่าเกลือสินเทาเรียกว่า rock salt
4: Rock salt
2: Rock ที่แปลว่าก้อนหินเพราะมันมาจากดินครับแล้วมีประโยคด้วยนะครับลองออกเสียง Sea salt is from the sea
7: Sea salt is from the sea
2: สุดยอดปรบมือให้คุณด้วยนะครับเดี๋ยวถามนิดนึงนะ Sea salt is from the sea แปลว่าเกลือ

0: จากไหนครับ
1: ดินใต้ดิน
0: ใต้ดินหน้าตาเหมือนหรือเปล่าครับ
2: มันจะแตกต่างกันเลยคือถ้าเป็นเกลือสินเทาเนี่ยมันจะออกขาวจั๊วเลยเขาจะใช้สารฟอกแต่ของเราเกลือสมุทรเนี่ยมันจะออกสีออกแบบตุ่นๆนิดๆหนึ่งอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากที่นาเกลือหมดเลยขั้นแรกที่เราได้ก่อนก็คือไอ้ขี้แดดนาเกลืออยู่ที่นาตากไปใส่ต้นไม้เอาไปให้วัวกินเอาไปให้สัตว์ป่ากินได้อันนี้คือเกลือจืด
0: เดี๋ยวๆๆคุณครูครับอย่างปกติเกลือจะเค็มไม่ใช่หรออ
2: ันนี้คือจะมีเกลือจืด
0: โอ้ที่จริงไม่เชื่อมันจะจืดจริง
2: ลองชิมดู
0: ไม่ลองไม่รู้
2: เกลือจืดอยู่ที่นาไหนอยู่ที่นาเชื้อที่มีความเค็มประมาณ 22-23 ดีกรีเค็มจนจืดเลย
0: ครับต้องลองนะ
2: เทสได
0: ้ได้ครับเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับเราจะใช้คำว่า let's prove it
3: let's prove it
0: ที่แปลว่าไม่ลองไม่รู้ต้องดูว่ามันจืดหรือเปล่าอาบาก ครูครับ
4: คร
0: ับ โกหกผมหรือเปล่าเหมือนเจอรสชาติอยากลองหรือเปล่าเด็กๆลองไหมครับโอเคนิด
2: นิดเลยนะครับแค่ลงแตะนึง
0: แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็ไม่มีรสชาติ
2: เกิดขึ้นจากไอในน้ำทะเลเนี่ยมีสารอาหารอยู่ประมาณ30ประชนิดชาวบ้านเขาเรียกว่าเกลือจืดในภาษาวิทยาคือแคลเซียมมันจะฝังตัวอยู่ที่นาเชื้อเลยแล้วไอเกลือจืดเอาไปทำอะไรรู้ไหม
0: ไม่รู้มัน
2: เอาไปทำเป็นแป้งทาหน้า
0: powder
3: powder
2: จากเกลือตัวนี้ครับไม่ละลายน้ำแต่ถ้าเอาไปคั่วเสร็จสามารถบี้น้ำได้เลยแล้วก็สามารถมาเป็นแป้งทาหน้าได้มันจะดูดซับเหงื่อได้ดีมากเลย
0: เด็กๆถ้าเราจะพูดถึงรสชาติแล้วจะถามว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง how does it taste
3: how does it taste
0: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่ารสชาติจืดก็ it's bland
3: It's bland.
0: รสชาติเผ็ด It's spicy.
3: It's spicy.
0: รสหวาน It's sweet.
3: It's sweet.
0: รสขม It's bitter.
3: It's bitter.
0: อร่อยที่สุดในโลก It's delicious.
3: It's delicious.
0: อร่อยที่สุดในสามโลก It's super super super yummy.
3: It's super super super yummy.
0: มีแบบนี้ด้วยเหรอครับ
2: อร่อย
5: คุณโตครับทำไมถึงมีเกลือจืดครับ
2: เกลือจืดเนี่ยเป็นผลพลอยได้ที่เราได้จากน้ำทะเลเข้ามาเกลือจืด1ปีเนี่ยทำได้ครั้งเดียวคือเขาเรียกว่าหน้าฝนเดือนแบบพอฝนตกปั๊บเราถึงได้เลยเกลือจืดเลยอันนี้คือเป็นผลพลอยได้เลย
0: คำว่าผลพลอยได้นะครับเด็กๆใช้คำว่า by product
3: by product
0: ต้องครับมีหลายอย่างเห็นไหมครับ
2: มีหลายอย่าง
0: แล้วเดือนที่11
2: ครับ
0: ภาษาอังกฤษใช้คำว่า November
3: November
0: แล้วถ้าเป็นเดือนที่3ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ
3: March
0: ถูกครับเด็กๆลองด้วยนะ March
3: March
0: ถูกต้อง
2: เดือนมกรากุมภาปลายเดือนกุมภาเราก็จะได้ดอกเกลือขั้นแรกเลยแล้วเราก็ได้เป็นกองๆเราก็ได้เกลือขาวเกลือจะขาวคัดเลยเกลือขาวก็เอาไปทำขนมจีนเอาไปทำพวกมะขามจี๊ดเกลือกลางเกลือจะออกสีแบบตุ่นนิดหน่อยเหมือนอยู่แบบข้างหลังดองผักดองปลาทำปลาทูนั่งงอคอหักไอ้พวกนี้ได้หมดเลย
0: โอ้ได้หมด
2: ได้หมดเลยแล้วจะเป็นเกลือดำเกลือดำเนี่ยมันเกลือแบบก้นกองก้นพื้นเลยเกลือดำเอาไปทำไอติมเดี๋ยวเราทับกันร้อนๆเดี๋ยวเอาไปใส่ไอถังปั๊มเพราะทำไมเกลืออื่นทำได้ไหมเกลืออื่นได้แต่เกลือดำมันถูกเราเอาเกลือดำไปทำไอติมเด็กๆใครอยากทำไอติมไหมครับ
0: โอ้
2: ไปเดี๋ยวเราไปทำกัน
0: Let's go

0: ไอติมที่เราทำเองมาแล้วชิมได้เลยนะครับโอ้ยเย็นสบายรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมฮะ
1: อร่อยค่ะ
0: นั้นพูดว่า it's super yummy
2: it's super yummy
0: เย็นสดชื่นใช้คำว่า cool and fresh
2: cool and fresh
0: แล้วเรามาทบทวนประโยคภาษาอังกฤษแค่2ประโยคครับ Sea salt
2: Sea salt
0: is from the sea
2: is from the sea
0: ที่แปลว่า
3: เกลือสมุทร
4: จากทะเล
0: ถูกครับประโยคที่2 Rock salt
2: Rock salt
0: is from the ground
2: is from the ground
0: แปลว่า
2: เกลือสีเทา

0: ใต้ดิน
1: ใต้ดินก็ได้มาจากดินครับ
0: วันนี้คือผมขอขอบคุณทีเชอร์มากตามคำเชิญผมได้ประสอนภาษาอังกฤษกับเด็กๆครับ
1: ทีเชอร์ต้องขอขอบคุณครูโตด้วยนะครับที่รู้เรื่องนาเกลือมีมากกว่าเกลือแน่นอนครับและเด็กๆขอบคุณที่มาพูดคุยกับทีเชอร์ลองฝึกการออกเสียงและทำไอติมที่แสนอร่อยใครอยากกินต่อยกมือฮะ
2: หนูค่ะ
1: เชิญเลยครับทานให้อร่อยYou're welcome. เลือกเลยนะครับเลือกได้มา Today, I'm very impressed with Teacher Tong. He can be considered an expert and is someone who passes on his knowledge about salt farming to the youth or anyone who wants to learn about salt farming for a long time. Teacher Tong wants to preserve the knowledge of salt farming for future generations. Moreover,It is free to come and learn here. I see the children here gaining knowledge, having fun, and enjoying some cool ice cream made with salt. It is also another form of local wisdom. Next, I will take you to meet some children somewhere. Don't forget to follow and watch Vocab Journey Kid Story. See you again. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเกลือ A. Salty B. Salt C. Saltโอ้คิดดีๆครับทุกคำเริ่มด้วยตัว S เดินคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B salt ข้อ A salty แปลว่ารสเค็มข้อ C saw แปลว่าเลื่อยหรือว่าดูมาแล้วครับ
3: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเชอร์เกรทและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage Vocab Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
1: สุดนั้นเลยสีส้มใครอยากได้นะครับสีส้มมาเลยมาเลย
0: Green was green สีเขียว
1: Red, สีแดง
4: เออลวก

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: This research, we develop chemicals that can detect the presence and absence of heavy metals in food and environmental samples. It is hard to know whether the food that we consume every day is contaminated with heavy metals. So with this particular technology, we'll allow farmers and consumers to quickly identify whether the food is safe to eat.Or whether if there is any contamination in the product. I went to the northwestern part of Thailand, which is known to be contaminated with heavy metal, particularly cadmium. And during that time, I remember to identify the locations where we are going to conduct experiment. We have to go there several times, collecting soil and water and plants, bring them back to Bangkok, and spend several weeks digest the samples and measure cadmium. So.15 years until now, I think it's just going to be great if we have some technology that allow us to just measure heavy metal or cadmium on site, which will save time and it will make it more effective.

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกัน

0: ในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Today is another special day as I have been invited by Teacher Tho, the owner of the salt farming school in Samut Songkhla province, to join as an English language instructor for children participating in a salt farming learning activity at the school. Besides being a place of learning, it is also a community development center that promotes the culture of salt farming for everyone interested in the subject.
1: น้ำเกลือลงมาทั้งนั้นเลยนี่คือตอนนี้มันจะเป็นเกลือแล้วเนี่ยเกลือตัวนี้ประมาณสัก3วันแล้ว
2: สวัสดีครับครูโตครับ
1: สวัสดีครับเซนเตอร์เคสครับโอ้โหตอนนี้ครับเด็กๆรออยู่ครับ
2: โอ้รอนานหรือยังครับ
3: นานแล้ว
0: ไม่นะ My name is Teacher Greg. Hello everyone.
4: Good morning, Teacher Greg.
0: Nice to meet you.
4: Nice to meet you too.
2: โอ้ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ
1: วันนี้คือเด็กๆจะมาเรียนรู้เรื่องการทำนาเกลือ
2: นาเกลือเด็กๆรู้หรือเปล่าใช้คำว่า salt field
4: salt field
2: เสียงดีชัดโอ้นี่ครูโตพูดได
1: ้วันนี้ครูโตจะสอนเรื่องการทำนาเกลือแต่ทีเชอร์เกสจะสอนภาษาอังกฤษเรื่องการทำนาเกลือ
4: โอเคค่ะ
0: แล้วทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเรื่องเกลือนั่นเองครับขอให้โชคดีนะโอ้โหหน้าเกลือมันใหญ่มันกว้างมากเลยนะครับ What size is the salt field ที่แปลว่าหน้าเกลือมันใหญ่มันกว้างพื้นที่มันเยอะแค่ไหนนะครับ
4: What size
0: is the salt field
4: is the salt field
1: พื้นที่ไม่ใหญ่มากครับแต่มีประมาณ31ไร่กว่า
2: โอ้31ไร่มันใหญ่มากเลยอ่ะนั้นเด็กๆออกเชียงด้วย It's big
4: It's big.
0: It's huge.
4: It's huge.
0: It's gigantic.
4: It's gigantic.
2: หน้าเกลือทำยังไงครับหรืออธิบายให้ฟังหน่อยให้เด็กๆฟังด้วย
1: ได้เลยครับตอนนี้คือพื้นที่นาเกลือเนี่ยก็บอกแล้วพื้นที่ต้องมีอย่างน้อย10ไร่แต่ว่าของที่ครูโตอยู่เนี่ยมี31ไร่ทําไมถึงต้องมีเยอะมันมีแต่ละนาเลยพื้นที่ตัวนี้ห่างจากทะเล3กิโลพื้นที่ตัวนี้ต้องเป็นดินเหนียวที่ติดกับชายทะเลนาขั้นนาอันแรกเลยเข้าสู่นาวังจะมีพื้นที่ที่ใหญ่ๆหน่อยคือประมาณ10ไร่ที่สําหรับกักน้ําน้ําทะเลดูดเข้ามาสู่เข้าสู่นาวังยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งกักน้ําใหญ่ยิ่งเยอะยิ่งดีนาวังสามารถเลี้ยงปลาได้เลี้ยงกุ้งได้เลี้ยงไอ้พวกนี้ได้หมดเลยพอเข้าสู่นาวังเสร็จ

0: ข้าสู่อีกอันนึงเขาเรียกว่านาตากก่อนที่จะปล่อยน้ําเข้าสู่นาวังเข้าสู่นาตากเขาต้องเก็บดินหนังหมาเอาออกพอลุงมาทํางานวิจัยเปลี่ยนชื่อเป็นดินขี้แดดนาเกลือเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไม้เลยกิโลละ3บาทต่อ1ไร่เนี่ยประมาณ3ตันถึง2ตันให้เก็บนาตากพอเราเก็บไอ้ดินหนังหมาหรือขี้แดดนาเกลือออกให้หมดพอออกหมดปั๊บเราก็จะปล่อยน้ํานาวังเข้าสู่นาตากตากหนึ่งสูงก็ประมาณสัก10นิ้วให้น้ํามันระเหยนาเกลือมันต้องพึ่งธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง4คืออะไรรู้มั้ยครับ
1: รู้ครับ
0: มีอะไรบ้าง
1: ดินน้ําลมไฟ
2: โอ้4คําที่น่ารู้นะกลับไปดูคําแรกคําแรกคืออะไรครับ
1: ดิน
2: ภาษาอังกฤษว่า dirt
1: dirt
2: ลงท้ายตัวทีนิดนึง dirtยอดผู้โตครับคำที่สองคืออะไรครับ
1: ลม
2: น้ำใช้คำว่าอะไรครับเก่งมากหนู water และคำที่สาม
1: ลม
2: คือ wind เก่งมากและคำสุดท้าย
1: ไฟ
2: คือ
1: ไฟ
2: ไฟแบบไหนครับ
0: ดวงอาทิตย์
2: ใช้คำว่า sunlight
1: sunlight
0: ฤดูที่เราทำนาเกลือกันคือรู้ไหมครับฤดูนี้ทำนาเกลือ
1: รู้ครับ
2: โอ้อีกหนึ่งคำที่ต้องรู้นะครับหน้าร้อนใช้คำว่า summer
1: summer
2: แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเรียกว่า winter
1: winter
2: เด็กๆชอบแบบไหนครับ summer หรือ winter
1: winter
2: โอ้เหมือนกันชอบฤดูหนาวแต่ทำนาเกลือไม่ได้เลย
0: หนาวไม่เอา
2: ไม่มีประโยชน
0: ์ summer
2: เกลือชอบแดด
0: ชอบแดดนาวังฟาร์มคิสุกถ้าปล่อยลงไปในน้ำปั๊บถ้าเขาสุกลอยแปลว่าเค็ม
2: แล้วปัจจุบันนี้ใช้เครื่องอะไรที่จะวัดความเค็มนะครับ
0: ใช้ประหลอดวัดความเค็มเอาน้ําใส่ไปนี่ปั๊บความเค็มกี่ดีกี่กี่ดีกี่ถึงรู้เลยวัดเช้าวัดเย็น
2: เพราะอะไรครับ
0: ให้ความเค็มคือตอนเช้าเนี่ยความเค็มประมาณเท่านี้ถ้าความเค็มเกินเราต้องเอาน้ํานาอื่นเข้าไปเติมพอเข้าสู่นาตากสุดท้ายความเค็มประมาณ16ดีกี่แล้วเข้าสู่นาอันที่3เค้าเรียกว่านารองเชื้อความเค็มก็จะเข้มงวดไปเรื่อยๆจนประมาณ20ปฏิกิริยขึ้นไปเข้าสู่นาอันที่4เขาเรียกว่านาเชื้อพอนาเชื้อปั๊บก็จะมีเกลืออีกชนิดหนึ่งตกอยู่ที่นาเชื้อเขาเรียกว่าเกลือจืดเกลือจืดนี่จืดเลยภาษาวิทย์ก็คือแคลเซียม
2: โอเคเด็กๆเดี๋ยวกลับไปดูอีก2คำที่ต้องรู้นะคำว่าเกลือ salt
1: salt
2: แต่คำว่าเค็มแค่เติมตัวไว้ที่หลัง salty
1: salty
2: นั้นที่จะกันจะพูดไทยให้เด็กแปลเป็นภาษาอังกฤษ ready steadyเกลือ
1: salt
2: เค็ม
3: เข
2: าจะแลกเปลี่ยนภาษาเดี๋ยวลองใหม่ครับเกลือ
1: salt
2: เก่งมากเค็ม
1: salty
2: สุดยอดเปลี่ยนสลับกัน salt
1: เกลืออ
2: ุ๊ยแปลว่าอะไรครับ salt
1: เกลือ
2: เก่งมาก salty
1: เค็ม
2: เก่งมาก
0: เก่งโ
2: อ้โหแต่ที่จะโอ้ดูไม่ออกนะครับหน้าไหนก็ตะละนาครับหน้าเกลือหน้าเชื้อดูไม่ออกช่วยอธิบายหรืออยู่ตรงไหนครับ
0: นาวังจะอยู่ตรงนู้นเลยจะอยู่ฝั่งนู้นขึ้นไปเลยอ๋อนาวังเข้าสู่นาอันที่2คือจะอยู่ทางด้านนู้นนาตากแล้วนาเข้าสู่นาตรงนี้เขาเรียกว่านารองเชื้อเข้าสู่ฝั่งตรงข้ามเขาเรียกว่านาเชื้อ2อันนี้จะเป็นนาปลงอันนี้คือจะมีดอกเกลือจะขึ้นเต็มไปหมดเลย
2: เดี๋ยวคุณครูครับคําว่าดอกเกลือจริงๆแล้วใช้คําว่า salt green
1: Salty
2: ถูกต้องครับแล้วครูครับเอาไปทำอะไรได้บ้าง
0: ดอกเกลือสามารถเอาไปทำอาหารเอาไปทำน้ำซุปทำน้ำสต๊อกทำสปาทำสบู่เกลือ
2: หลายอย่าง
0: ได้เยอะแยะเลยตอนนี้คือเราทำน้ำดอกเกลือที่สำหรับอ้วกคอสำหรับช่วยเรื่องปัญหาโควิด19นี่ได้ดีด้วย
2: มีประโยชน์มากมาย
0: มีประโยชน์เลยแล้วเราตักเสร็จปั๊บแล้วเราก็จะหาบเอาเข้าไปอยู่ในยุ้งให้มันแห้งแห้งจะเป็นดอกเกลือที่สะอาดมากๆเลย
2: ครับนั้นสอนคำว่าสะอาดภาษาอังกฤษใช้คำว่า clean
1: clean
2: โอ้ดูมาแล้วนะก็อยากชิมด้วยรสชาติจะเป็นยังไง
0: เดี๋ยวเราต้องไปชิมดู
2: โอเค
0: ตัวนี้คือที่เรามีนาเกลือเนี่ยอยู่เยอะเลยตอนนี้เรามีผักตลาดเต็มไปหมดเลยหรือเราเรียกว่าผักชะคราม
2: เอ๊ะใบชะครามคืออะไรครับ
4: พี่เชอร์คะ
2: ครับ
4: ใบชะครามคือพืชท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
5: มันจะขึ้นตามชายฝั่งที่มีน้ำเค็มขึ้นถึงค่ะ
2: แล้วเด็กๆ did you ever eat it before หรือว่าเคยกินหรือเปล่า
4: เคย
2: กินบ้างยกมือให้ดูหน่อยยกเว้นทีเชอร์เกรกเองนั้นถามนิดนึงครับ How does it taste? ทิปแปลว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างจืดใช้คำว่า bland
1: bland
2: แต่ที่จะไม่เชื่อขอชิมด้วยได้ไหม
0: ชิมได้เลยครับต้องเอาสีเขียวๆนี้

0: One, two, three. น้องก้าวรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
1: เค็มเค็ม
0: ไอคำว่า salty
1: salty
0: ที่จะแปลว่าไม่เค็มธรรมดาครับเค็มปิดปีเลย it's very salty ทำกับข้าวทำเมนูอะไรบ้าง
2: ทอดไข่แกงส้มยำโอ้โหได้หลายอย่างเยอะเลย
0: หลายอย่างแสดงว่าน่ะเกลือมีมากกว่าเกลืออย่างเดียวครับ
2: เดี๋ยวเราจะอยากรู้เรื่องเกลือเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเด็กๆอยากฟังอยากรู้มั้ยครับ
3: อยากอยากเ
2: ฮ้ยลุย
0: let's go
2: let's go ไปอันนี้คือเรามาอยู่ที่ยุ้งหรือฉางเกลือที่สำหรับเก็บเกลือข้างหลังนะครับเป็นเกลือที่อยู่เต็มไปหมดเลยสามารถกอกใส่ถุงขายได้ทั้งปีเลย
0: นั้นสอนคำว่ายุ้งเกลือใช้คำว่า salt barn
3: salt barn
0: ลองด้วย
2: salt barn
0: ถูกต้องแล้วโหน่ารักที่สุดเดี๋ยวอธิบายให้ฟังด้วยนะครับที่นี่มีความพิเศษอะไรบ้างครับ
2: ที่นี่คือจะเป็นโรงเรียนสอนทำนาเกลือแห่งแรกในประเทศไทย
0: โอ้นั้นเป็นประโยคที่ยาวนิดนึง the first
3: the first
0: ที่แปลว่าแห่งแรกนะครับคำต่อไปโรงเรียนสอนทำนาเกลือก็คือ salt farming school
3: salt farming school
0: เก่งมากและสุดท้ายในประเทศไทย
3: in Thailand
0: มาผสมกันครับ the first saltFarming school in Thailand. ใครพูดได้ยกมือให้ดูหน่อยครับมีรางวัลรออยู่ครับโอเคโอเคลองพูดเองนะ one two three go
4: ball ball
0: เดี๋ยวเอา the first ไปก่อน
4: the first salt farming school in Thailand
0: ยอดปรบมือนะครับรับมาเลยนะรางวัลรออยู่คุณเล่นคุณเล่น
2: อันนี้คือบ้านใครทำนาเกลือมั่งยกมือขึ้นเอาแล้วหนูรู้ไหมครับว่าประโยชน์ของเกลือทำอะไรได้มั่งใครรู้ไหมครับ
5: สามารถใช้ขัดผิวได้ค่ะ สามารถใช้ทำอาหารได้ค่ะ
0: และสามารถป้องกันผลไม้เปลี่ยนสีด้วยนะครับที่เชอร์เคยลองกับลูกแอปเปิ้ลไม่เปลี่ยนสีเลยครับ
2: เกลือเป็นพระเอกนางเอกตัวร้ายตัวโกงตัวประกอบเขาอยู่ในตัวเลยเกลือสามารถทำของเล่นได้ใส่เสื้อผ้าสีผ้าตกก็ใส่เกลือเข้าไปนะทำอาหารทำยาสีฟันแล้วเกลือสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกรู้ไหมเอาไปทาหน้าเอาถนอมผิวพรรณได้สวยงามได้อีกเกลือสมุทรกับเกลือสินเทา
0: แตกต่างกันยังไงครับ
2: ยังไงครับเกลือสมุทรมีสารอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีไอโอดีนอยู่ 0.2% กินปั๊บเราไม่เป็นคอหอยพอกแต่แบบเกลือสินเทาที่ดูดจากข้างใต้ดินแล้วเอามาต้มนั่นต้องหยดไอโอดีนลงไปแต่ไอเกลือพวกนั้นจะดองผักดองอะไรไม่ได้เลยเน่าหมดเลยแต่ต้องเป็นเกลือสมุทรอย่างเดียว
0: เดี๋ยวสอนคำว่าเกลือสมุทรไปก่อนครับใช้คำว่า sea salt
3: Sea salt
0: เก่งมากแล้วจะมีอีกแบบหนึ่งที่มาจากดินนะครับหรือจะเรียกว่าเกลือ
3: สินเทา
0: เรียกว่า rock salt
3: rock salt
0: rock ที่แปลว่าก้อนหินเพราะมันมาจากดินครับแล้วมีประโยคด้วยนะครับลองออกเสียง sea salt is from the sea
4: sea salt is from the sea
0: สุดยอดปรบมือให้คุณด้วยนะครับเดี๋ยวถามนิดนึงนะ sea salt is from the sea แปลว่าเกลือสมุทรมาจาก
4: ทะเล
0: นี่โปรมืออีกรอบนึงนะน้องปีโป้อยู่ไหนฮะน้องปีโป้ Rock salt is from the ground
4: Rock salt is from the ground
0: เย้ว้าวเดี๋ยวปีโป้ฟังไม่ออกแปลว่าอะไรครับ
4: เกลือสินเทาม
0: าจากไหนครับ
4: ดินใต้ดิน
0: ใต้ดินหน้าตาเหมือนละต่อครับ
2: มันจะแตกต่างกันเลยคือถ้าเป็นเกลือสินเทาเนี่ยมันจะออกขาวจั๊วเลยเขาจะใช้สารฟอกแต่ของเราเกลือเนี่ยมันจะออกสีออกแบบตุ่นๆนิดๆหนึ่งอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากที่นาเกลือหมดเลยขั้นแรกที่เราได้ก่อนก็คือไอ้ขี้แดดนาเกลืออยู่ที่นาตากไปใส่ต้นไม้เอาไปให้วัวกินเอาไปให้สัตว์ป่ากินได้อันนี้คือเกลือจืด
0: เดี๋ยวคุณครูครับย่อมปกติเกลือจะเค็มไม่ใช่หรออ
2: ันนี้คือจะมีเกลือจืด
0: โอ้ที่จริงไม่เชื่อมันจะจืดจริง
2: ลองชิมดู
0: ไม่ลองไม่รู้
2: อ่ะเกลือจืดอยู่ที่นาไหนอยู่ที่นาเชื้อที่มีความเค็มประมาณ22-23ดีกรีเค็มจนจืดเลย
0: ครับต้องลองนะ
2: เทสได
0: ้ได้ครับ
2: มันจะฝังตัวอยู่ที่นาเชื้อเลยแล้วไอ้เกลือจืดเอาไปทำอะไรรู้ไหม
0: ไม่รู้มัน
2: เอาไปทำเป็นแป้งทาหน้า
0: powder
3: จ
2: ากเกลือ

0: นี้ครับไม่ละลายน้ําแต่ถ้าเอาไปคั่วเสร็จสามารถบี้น้ําได้เลยแล้วก็สามารถมาเป็นแป้งทานได้มันจะดูดซับเหงื่อได้ดีมากเลย
1: เด็กๆถ้าเราจะพูดถึงรสชาติแล้วจะถามว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง How does it taste
2: How does it taste
1: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่ารสชาติจืดก็ It's bland
2: It's bland.
1: รสชาติเผ็ด It's spicy. รสหวาน It's sweet. รสขม It's bitter. อร่อยที่สุดในโลก It's delicious. อร่อยที่สุดใน3โลก It's super yummy.
2: It's super yummy.
1: มีแบบนี้ด้วยเหรอครับ
0: อร่อย
3: คุณโตคะทำไมถึงมีเกลือจืดครับ
0: เกลือจืดเนี่ยเป็นผลพลอยได้ที่เราได้จากน้ำทะเลเข้ามาเกลือจืด1ปีเนี่ยทำได้ครั้งเดียวคือเขาเรียกว่าหน้าฝนเดือนแบบพอฝนตกปั๊บเราถึงได้เกลือจืดเลยอันนี้คือเป็นผลพลอยได้เลย
1: คำว่าผลพลอยได้นะครับเด็กๆใช้คำว่า byproduct
2: Byproduct
1: ตอนครับมีหลายอย่างเห็นไหมครับ
0: มีหลายอย่าง
1: แล้วเดือนที่11
0: ครับ
1: ภาษาอังกฤษใช้คำว่า November
2: November
1: แล้วถ้าเป็นเดือนที่3ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ
3: March
1: ถูกครับเด็กๆลองด้วยนะ March ถูกต้อง
0: เดือนมกราคมกุมภาพันธ์ปลายเดือนกุมภาพันธ์เราก็จะได้ดอกเกลือขั้นแรกเลยแล้วเราก็ได้เป็นกองๆเราก็ได้เกลือขาวเกลือจะขาวคัดเลยเกลือขาวก็เอาไปทำขนมจีนเอาไปทำพวกมะขามจี๊ดเกลือกลางเกลือจะออกสีแบบตุ่นนิดหน่อยเหมือนอยู่แบบข้างหลังดองผักดองปลาทำปลาทูนั่งงอคอหักไอ้พวกนี้ได้หมดเลย
1: โอ้ได้หมด
0: ได้หมดเลยแล้วจะเป็นเกลือดำเกลือดำเนี่ยมันเกลือแบบก้นกองก้นพื้นเลยเกลือดำเอาไปทำไอติมเดี๋ยวเราทำกันร้อนๆเดี๋ยวเอาไปใส่ไอถังปั๊บเพราะทำไมเกลืออื่นทำได้ไหมเกลืออื่นได้แต่เกลือดำมันถูกเราเอาเกลือดำไปทำไอติมเด็กๆใครอยากทำไอติมไหมครับ
1: โอ้
0: ป่ะเดี๋ยวเราไปทำกัน
1: Let's go

0: ไอติมที่เราทำเองมาแล้วชิมได้เลยนะครับโอ้ยเย็นสบายรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมฮะ
1: อร่อยค่ะ
0: นั้นพูดว่า it's super yummy
1: it's super yummy
0: เย็นสดชื่นใช้คำว่า cool and fresh
1: cool and fresh
0: แล้วเรามาทบทวนประโยคภาษาอังกฤษแค่สองประโยคครับ sea salt
1: Sea salt
0: is from the sea.
1: Is from the sea.
0: ที่แปลว่า
2: เกลือสมุทร
1: จากทะเล
0: โอ้ครับประโยคที่สอง rock salt.
1: Rock salt
0: is from the ground.
1: Is from the ground.
0: แปลว่า
1: เกลือสีเทามาจากด
3: ิน
0: ใต้ดินก็ได้มาจากดินครับ
4: วันนี้คือผมขอขอบคุณทีเชอร์มากตามคำเชิญผมได้ประสอนภาษาอังกฤษกับเด็กๆครับ
0: ทีเชอร์ต้องขอขอบคุณครูโตด้วยนะครับที่ให้ความรู้เรื่องนาเกลือมีมากกว่าเกลือแน่นอนครับและเด็กๆขอบคุณที่มาพูดคุยกับทีเชอร์ลองฝึกการออกเสียงและทำไอติมที่แสนอร่อยใครอยากกินต่อยกมือฮะ
1: หนูค่ะ
0: เชิญเลยครับทานให้อร่อย
1: You're
0: welcome. เลือกเลยนะครับเลือกได้มา Today, I'm very impressed with Teacher Tong. He can be considered an expert and is someone who passes on his knowledge about salt farming to the youth or anyone who wants to learn about salt farming for a long time. Teacher Tong wants to preserve the knowledge of salt farming for future generations. Moreover, it is free to come and learn here. I see the children here gaining knowledge, having fun.And enjoying some cool ice cream made with salt. It is also another form of local wisdom. Next, I will take you to meet some children somewhere. Don't forget to follow and watch Vocab Journey Kid Story. See you again. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเกลือ A. Salty B. Salt C. Salt โอ้คิดดีๆครับทุกคำเริ่มด้วยตัว S ดดันคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B salt ข้อ A salty แปลว่ารสเค็มข้อ C saw แปลว่าเลื่อยหรือว่าดูมาแล้วครับ

0: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับ Teacher Greg และเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
1: นั่งเลย
2: สีส้มใครอยากได้นะฮะ
1: สีส้มมาเลยมาเลย
2: Green plus green สีเขียว Red สีแดง
3: ลวก
4: ถ้าเราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นถ้าเราจะพูดว่าหนัง soundtrack อาจจะบอกว่า an English film without dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbingถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai language คำที่สองค่ะ Freshie เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเขาก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเรียกนะคะก็คือ freshmanเรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่3ค่ะ Pretty MC และนะจุดๆนี้นะคะขอเจิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราใช้คำว่า Master of Ceremonies ซึ่งจริงๆก็คือคำว่า MC นั่นแหละ Master of Ceremonies หรือถ้าเราเป็น Pretty เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า Models คำต่อไป American Chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ American Chair หันหารกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามี American Chair แต่ว่าไทยมี American Chair แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราใช้คำว่า Go Dutch หรือจะใช้คำว่า Share the bill Split the bill หรือPay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please ขอบิลด้วยค่ะขอบิลด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบิลรวมกันนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ x แบรนด์นี้ x แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ x นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า x ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ Supreme collaborates with Louis Vuitton เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะเหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join can I join you do you want to join us อะไรประมาณนี้ go inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน go inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง inter เนี่ยประมาณจากคำว่า international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam GOT7 หรือภูมิพิภูริตอะไรเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone globalhas become a world-class artist นะใช้คำว่า global international world-class artist ไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

สวัสดีค่ะกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol ซึ่งใน EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะตลอดระยะเวลาทุก EP ที่ผ่านมาเรามีไอดอลที่มานั่งอยู่เก้าอี้ข้างหลังครูง้อนี้นะคะมาโดยตลอดแต่ละคนเนี่ยมาให้แรงบันดาลใจมาให้ความรู้มาให้ความคิดที่ทำให้พวกเราไปต่อข้างหน้าได้และแน่นอนค่ะวันนี้ใน EP สุดท้ายคนที่มาให้แนวคิดแรงใจกับเรารับรองได้เลยค่ะว่าพิเศษมากๆเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นเด็กผู้หญิงที่มีชีวิตที่ดีงามสวยงามเพอร์เฟคค่ะได้มีโอกาสอายุ14ก็ได้ไปเรียนต่างประเทศด้วยนะคะเขาก็ไปเรียนที่สิงคโปร์แต่เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดก็เกิดขึ้นในวัยเพียง14ค่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาและทำให้เขาต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปสำหรับเด็กวัยนั้นนะคะที่ต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปมันน่าจะเป็นเรื่องที่ end of the world หมดแล้วชีวิตสำหรับเด็กคนหนึ่งเลยนะแต่เด็กคนนี้ไม่ใช่ค่ะเขาเลือกที่จะเปลี่ยนทุกวิกฤตในชีวิตให้เป็นโอกาสเขาเลือกที่จะเอาความเจ็บปวดของเขาไปสร้างเป็นพลังแล้วก็สร้างให้ผู้คนได้เกิดแรงบันดาลใจจากการที่เขาตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่อย่างดีปัจจุบันนะคะเธอพาตัวเองไปเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็ใช้การสื่อสารที่ดีของเธอไปสร้างแรงบันดาลใจในที่ต่างๆเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำนะคะวันนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้ใครที่คิดว่าอุ๊ยชีวิตฉันหนักมากเลยฉันผ่านนู่นนี่นั่นมาเจอเรื่องร้ายต่างๆมาอยากให้มาฟังค่ะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวผู้หญิงคนนี้จะมาบอกแนวคิดที่ทำให้เขาก้าวข้ามเรื่องใหญ่ของมนุษย์ได้เลยนะคะที่ทำให้เขาสูญเสียขาไปแต่กลับกลายเป็นว่าเขากลับยืนแล้วสง่างามกว่าเดิมเขาอยู่กับเราแล้วตรงนี้ค่ะน้องทันนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์ค่ะ

สวัสดีครูเงาะนะคะแล้วก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะแล้วอย่างที่ครูเงาะเล่าไปเมื่อสักครู่เลยค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าน้องทันสาวน้อยคิดบวกนั่นเองแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงจุดนั้นนะคะจริงๆแล้วในปัจจุบันนี้ทันอายุ25ปีแล้ว ใช่คือผ่านมานานมากประมาณสัก11ปีได้แล้วค่ะ ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยทันก็เรียนจบปริญญาตรีแล้วก็ตอนนี้เรียนโทอยู่ค่ะก็เป็นนักศึกษาปโทด้วยที่จิตวิทยาจุฬานะคะแล้วก็ทำด้านสื่อสารองค์กรนะคะที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้วยจริงๆอะค่ะทั้ง3บทบาทเนี่ยที่กว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเติบโตมาพร้อมกับทันเลยตลอดระยะเวลา11ปีที่ผ่านมาคือจริงๆแล้วอะค่ะทันเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตอนวัยเด็กอะคือแทบจะไม่มองเห็นอนาคตในเส้นทางนี้เลยค่ะเพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่พูดไม่ชอบการสื่อสารรู้สึกว่าเงียบดีกว่าปลอดภัยมีเซฟโซนของตัวเองจนกระทั่งอายุประมาณ14อะค่ะเรารู้สึกว่าเคยมีคุณครูถามทันว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะแล้วแบบสิ่งที่เราสังเกตหรือว่าสิ่งที่เรานึกถึงได้ค่ะคือไม่ใช่การที่แบบเรามีไอเดียแล้วเราพูดออกมาเลยอ่ะมันกลายเป็นแบบเรามองคนรอบข้าง

อบอะไรกันมันก็เลยทำให้ทารู้สึกว่า14ปีไม่ได้แล้วต้องหาอะไรที่เป็นแพชชั่นของตัวเองโอเคมูมานะเลยออกไปเดินทางไปท่องโลกกว้างดีกว่าเพราะท่านรู้สึกว่าการเดินทางตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะท่านเป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงที่อยู่จังหวัดตรังแล้วตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอยู่จังหวัดตรังเนี่ยมันก็ไปต่างจังหวัดไปจังหวัดอื่นมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยขอคุณพ่อไปเรียนต่อต่างประเทศเลยละกันตอนนั้นก็เลยขอไปเรียนประเทศสิงคโปร์ค่ะตอนนั้นอายุ14ก็คือแบ็คแพ็คไปคนเดียวเลยซึ่งตอนที่ไปเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าแบบคือทันไม่ได้ไปเหมือนคนปกติทั่วๆไปที่แบบมีการเดินทางนั่งเครื่องบินไปอะไรอย่างเงี้ยคือเส้นทางอ่ะเหมือนกับทันอยากเก็บเกี่ยวทุกเส้นทางของการเดินทางไปเรียนตอนนั้นนะคะก็คือนั่งรถทัวร์ไปเป็นรถบัสตอนนั้นรถบัสก็คือไปขึ้นจากตรังพ่อไปส่งที่หาดใหญ่แล้วก็นั่งรถบัสข้ามมาเลไปสิงคโปร์แล้วก็ไปอยู่ใช้ชีวิตที่นั่นซึ่งจริงๆอ่ะแพนต้องอยู่ที่นั่นประมาณ1เดือนค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตใน3อาทิตย์ที่ผ่านมาในชีวิตที่อยู่ในสิงคโปร์อ่ะค่อนข้างแบบมีความสุขมากเพราะว่าแพชชั่นที่เจอตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับเฮ้ยเราเหมือนมีไอเดียแล้วถ้าเรากลับมาที่เมืองไทยเนี่ยหรือว่าเรามาเรียนต่อตอนนั้นท่านเรียนอยู่ม.2กำลังจะขึ้นม.3เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเรากลับมาม.3อ่ะแน่นอนถ้าอาจารย์ถามว่าเราอยากเรียนอะไรเราน่าจะตอบได้ทันทีเลยว่าแบบเอ้ยฉันอยากเป็นอันนู้นอยากเป็นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือทางที่ใช่แล้วในการมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนกระทั่งอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่จะกลับประเทศไทยเนี่ยค่ะก็คือว่าก็รู้สึกว่าโอเคใกล้จะต้องกลับประเทศแล้วขอมีเวลาสักหนึ่งอาทิตย์ในการแบบเก็บเกี่ยวกับเพื่อนที่นั่นเก็บเกี่ยวประสบการณ์เผื่อเราจะได้บินกลับมาใหม่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นเช้าวันอาทิตย์เลยก็คือทันมีนัดกับเพื่อนว่าเอ้ยจะขอไปเที่ยวสวนสาธารณะไปเที่ยวที่เป็นป๊อปปูล่าของที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอไปถึงอะค่ะก็คือว่ายังไม่ได้เดินทางไปไหนเลยเพิ่งออกจากบ้านในตอนเช้าแล้วก็ไปรอรถไฟแต่ในระหว่างที่รอรถไฟเนี้ยค่ะอยู่ดีๆก็คือเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าทุกอย่างมันผิดปกติค่ะคือทุกอย่างมันไปได้แบบเหมือนในชีวิตประจำวันใน3วีคที่เราใช้ชีวิตอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าในระหว่างที่เรากำลังเข้าชานชาลาเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันรู้สึกไม่บาลานซ์แล้วไม่บาลานซ์ในที่เนี้ยคือเรายืนอยู่หลังเส้นเหลืองแล้วเหมือนกับคนอ่ะเขาก็เริ่มมาทยอยมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะพอทยอยมามากขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบโอเคแบบเรายังทรงตัวได้อยู่แหละพอรถไฟกำลังเข้าชานชาลาเท่านั้นนะคะคือเหมือนมันเป็นจุดเปลี่ยนแบบตัดชึบไปในชีวิตของเราเลยอ่ะใช่คือมันเป็นจุดที่แบบเหมือนกับเกิดการเบียดเสียดกันแล้วก็ทำให้เราตกไปหน้ารถไฟอะค่ะแล้วทุกอย่างคือเหมือนมันเกิดเหตุการณ์แบบรวดเร็วมากคือเรียกว่าตอนนั้นอะเคิร์ฟที่สวยงามคือเหมือนโดมิโนที่มันพังไปหมดเลยจนกระทั่งพอหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปทันได้รับการช่วยเหลือใช่ไหมคะไปอยู่โรงพยาบาลแล้วช่วงจังหวะที่แบบตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองไม่มีขาค่ะคือตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าทำไมชีวิตของเราแบบเฮ้ยมันเปลี่ยนไปขนาดนี้แผนที่เราเคยตั้งไว้3ปี10ปีข้างหน้าคือมันหาทางที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นไม่ได้แล้วอะตอนที่ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับการไม่มีขาในช่วงประมาณ2อาทิตย์แรกตอนนั้นทันว่ามันเป็นช่วงชีวิตที่เป็นจุดเปลี่ยนใน2วีคมากๆค่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่เหมือนกับแบบเราต้องลุกมาเข้าห้องน้ําเองใช้ชีวิตเองแล้วมันไม่ใช่การเข้าห้องน้ําแบบปกติอะค่ะคือทันรู้สึกว่าจุดเปลี่ยนใน2อาทิตย์อ่ะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยคือถ้า2อาทิตย์นั้นน่ะทันเลือกที่จะแบบนั่งอยู่กับเตียงไม่ทําอะไรเลยชีวิตหมดหวังแบบรอให้พยาบาลมาช่วยทุกอย่างต้องมีคนมาดูแลอ่ะท่านคิดว่าท่านคงมาไม่ไกลถึงจุดนี้เพราะว่าจุดตอนนั้นอ่ะใน2อาทิตย์คือเหมือนกับท่านสิ่งที่ท่านตัดสินใจอ่ะค่ะคือท่านตัดสินใจว่าโอเคเรามีกําลังแล้วเราไปห้องน้ําเราขอไปเองดีกว่าย้ายจากเตียงคนไข้นั่งวีลแชร์ไปเข้าห้องน้ําเองคือเมื่อก่อนท่านไม่เคยคิดเลยว่าการเข้าห้องน้ําเองอ่ะมันเป็นพอยที่แบบภาคภูมิใจของชีวิตอะค่ะจนกระทั่งแบบพอเกิดอุบัติเหตุแล้วแบบไม่มีขาการเข้าห้องน้ำในสองอาทิตย์แรกอะเป็นพอยที่แบบโคตรภาคภูมิใจเลยอะเพราะท่านรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบเฮ้ยอย่างน้อยฉันก็ช่วยเหลือตัวเองในการที่จะแบบเข้าไปห้องน้ำได้เหมือนเริ่มจากสเต็ปแบบเล็กๆเลยอะค่ะการใช้ชีวิตอยู่ในห้องการลงไปย้ายวีลแชร์การย้ายตัวเองการดูแลตัวเองการทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้แค่ภายในห้องสเปซสี่เหลี่ยมอะแต่เราทำมันได้ทุกอย่างอะอันนั้นถือเป็นแบบความภาคภูมิใจที่สุดแหละในตอนที่แบบหลังเกิดอุบัติเหตุอะค่ะ

แล้ว2อาทิตย์นั้นแหละทันก็ค่อยๆเรียนรู้กับการย้ายตัวเองกับการนั่งวีลแชร์แล้วก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆค่ะขยับในที่นี้ก็คือว่าออกไปใช้ชีวิตข้างนอกและเริ่มที่จะย้ายวีลแชร์แล้วก็ขอทางคุณหมอออกไปแบบข้างนอกห้องออกไปเข็นวีลแชร์ด้วยตัวเองออกไปเจอสังคมภายนอกเพราะทันรู้สึกว่าการที่เราค่อยๆขยับจากจุดที่เหมือนกับพอเราเปิดใจให้กับสิ่งที่เราเจอหรือว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะพอเราเรียนรู้ได้แล้วอ่ะแล้วเราก็ค่อยๆขยับทำสิ่งง่ายๆอ่ะที่มันอยู่รอบตัวเองก่อนแล้วพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตได้โดยที่แบบว่าเรายังเห็นความสำคัญของตัวเองอ่ะพอเราออกไปข้างนอกอ่ะมันเหมือนเป็นแบบเลเวล2ของการใช้ชีวิตที่ออกไปเจอกับคนออกไปดูว่าเอ้ยการสู้สายตาคนมันเป็นยังไงออกไปดูว่าทัศนคติของคนอื่นที่มองเรามันเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทันยอมรับเลยว่าทุกเลเวลมันมีความยากที่แตกต่างไม่เหมือนกัน

0: ข้าห้องน้ำหรือการใช้ชีวิตในห้องสี่เหลี่ยมตามลำพังอ่ะมันเป็นเลเวลที่แบบเบสิกและง่ายที่สุดแบบง่ายมากๆเพราะมันไม่มีใครเห็นเราจะแบบขึ้นวิวแชร์ท่าไหนก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอเลเวล2ของการออกไปสู่สาธารณะค่ะมันเป็นเลเวลที่ยากมากคันยอมรับเลยเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทันรู้สึกว่าแบบอันเนี้ยจะสู้หรือไม่สู
1: ้
0: เพราะว่าแบบเหมือนพอเราออกไปอะสิ่งที่ทันเจอตอนนั้นพอเรามีเป็นเหมือนกับอุบัติเหตุทำมันเป็นอุบัติเหตุที่ใหญ่แล้วก็เหมือนที่สิงคโปร์เขาทราบข่าวกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าเพ่งเล็งแหละรู้ว่าเด็กคนนี้แบบเจออะไรมามันก็จะมีสายตาอีกแบบนึงไม่ได้เหมือนกับคนทั่วไปหรือว่าที่มองคนป่วยในโรงพยาบาลนะคะแล้วตอนนั้นมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่แบบเฮ้ยเราจะสู้หรือเราไม่สู้แล้วตอนนั้นมันก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับพวกแบบกระแสข่าวที่ไม่ดีกับอุบัติเหตุเราในเรื่องของแบบฆ่าตัวตายบ้างเป็นลมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะสายตาที่คนมองมามันไม่ใช่สายตาแบบภาคภูมิใจว่าเด็กคนนี้สู้อะค่ะมันเป็นสายตาที่แบบชวนสงสัยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอยากเข้ามาถามอยากอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเลเวลที่ยากแล้วพอเลเวลตรงนั้นนะคะมันถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งที่2ที่ทำให้ทันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมาเป็นทันในทุกวันนี้เลยอะเพราะตอนนั้นทันเริ่มที่จะเปิดใจว่าแบบโอเคนะมันเหมือนแบบไปหาสาเหตุว่าอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกแบบนั้นอ๋อมันเป็นเพราะว่าคนเขาไม่เคยฟังจากเราเขาไม่เคยเห็นว่าอะไรคือความจริงเขาไม่ได้ฟังว่าอะไรมันเกิดขึ้นส่วนใหญ่เขาก็ฟังจากการบอกเล่าต่อๆกันหรืออาจจะเป็นทางครอบครัวบอกกับสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการสื่อสารที่สำคัญกับตัวเราอ่ะหรือการสื่อสารที่มาจากตัวเองอะค่ะหรือการออกมาพูดอ่ะการแสดงจุดยืนของตัวเองอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบสำคัญมากๆ

0: ตอนนั้นทันก็เลยแบบเปิดใจให้กับสื่อสื่อนึงแบบว่าในการแบบสัมภาษณ์
1: ของที่นู่น
0: ของที่ต่างประเทศค่ะแบบเปิดใจให้กับสื่อแบบโอเคมาถ่ายรูปเลยเวลคัมถามอะไรก็ได้เรายินดีตอบแล้วก็เป็นตัวของตัวเองอะค่ะแล้วตอนนั้นนี่คือทันจำได้เลยว่าเหมือนกับทันก็สนิท กับนักข่าวคนนึงแล้วก็นักข่าวคนนี้เขาก็แบบให้เราแบบถ่ายรูปให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยแบบว่าโอเคเป็นตัวของตัวเองชูถ่ายรูปชู2นิ้วค่ะแล้วก็แบบปรากฏว่ารูปนั้นเนี่ยมันก็แบบถูกตีไปตามหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ที่สิงคโปร์แล้วก็เหมือนกับว่าพอภาพนั้นนะคะที่มันถูกกระจายไปอ่ะจากคีย์เวิร์ดที่ข่าวผ่านมาหลายๆอาทิตย์อ่ะเป็นเรื่องของแบบเด็กไทยในสิงคโปร์อุบัติเหตุชีวิตน่าสงสารต่อสู้กับสารนู่นนี่นั่นมันก็เปลี่ยนเพนพอยต์เป็นแบบเฮ้ยอินสปิเรชั่นมีกำลังใจที่ดีภายใน2อาทิตย์กลับมาใช้ชีวิตได้อะไรแบบนี้ค่ะอันนั้นก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่เป็นที่มาของคำว่าน้องทันสาวน้อยคิดบวกจนกระทั่งทันกลับมาประเทศไทยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่อยๆพัฒนาตัวเองค่อยๆพัฒนาทางด้านสภาพร่างกายสภาพจิตใจควบคู่ไปกับวิถีชีวิตที่ควรจะเป็น

0: สักพักนึงก็อย่างที่ท่านบอกไปอะค่ะคือตอนนั้นเราอาจจะมองไม่เห็นว่าโอกาสมันอยู่ข้างหน้าเนาะแต่ว่าพอเราทำมันไปเรื่อยๆอะโอกาสมันก็จะเข้ามาหาเราเองท่านก็เจอผู้ใหญ่ท่านนึงค่ะเขาก็เห็นเราผ่านสื่อหนึ่งที่เราสื่อสารด้วยเป็นเหมือนกับคล้ายๆเหมือนเป็นพอยต์เรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจเนี้ยค่ะเขาก็ติดต่อมาว่าแบบเฮ้ยไปเป็นนักพูดไหมซึ่งตอนนั้นท่านเลยยังไม่มีคำว่าวิทยากรหรือว่านักพูดสร้างแรงบันดาลใจในหัวเลยท่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยไปน่าสนใจเพราะท่านรู้สึกว่าพอยต์หลักในชีวิตหรือว่าเป็นเหมือนคีย์เวิร์ดในชีวิตของท่านอะอย่างนึงก็คือว่าถ้าเรามีโอกาสได้โอกาสทำอะไรสักอย่างนึงอะค่ะแล้วเรารู้สึกว่าโอกาสนั้นมันไม่ได้เหนือบ่าวะแรงเราหรือว่าแบบมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราแบบแย่ขนาดนั้นอะคือเก็บเกี่ยวเถอะไปลองทำมันคาดมันดีมากมันเจอคนคนหนึ่งอะที่นั่งฟังเราจากเรื่องราวของเราอะเดินเข้ามาบอกเราว่าขอบคุณมากเลยที่ทำให้แบบพี่ได้ไอเดียว่าพี่จะไม่ลาออกจากงานแล้วพี่จะแบบไปทำอย่างอื่นที่ทำให้แบบชีวิตพี่ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะท่านก็เลยเจอพอท่านเจอประโยคนั้นท่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีอิทธิพลกับคนคนหนึ่งขนาดนี้เลยหรอตอนนั้นท่านก็เลยเริ่มที่จะเหมือนกับรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนเราสามารถให้กับคนอื่นได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีสิ่งของหรือว่าอะไรอ่ะเหมือนเราแบบแค่สื่อสารออกไปจากสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราไปเสร็จมันก็เลยทำให้ตั้งแต่นั้นมาก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็คือ10กว่าปีแล้ว
1: ฝันในอนาคตต่อไปของหนูคืออะไร
0: จริงๆฝันในอนาคตของทันก็คือทันอยากทำด้านของคล้ายๆเหมือนเป็นคนที่ช่วยรณรงค์หรือว่าเป็นนักสื่อสารเนี่ยค่ะในการรณรงค์เกี่ยวกับพวกเรื่องของคนพิการไม่ว่าจะเป็นสิทธิโอกาสกิจกรรมหรืออะไรแบบนี้หรือว่าการทำงานด้านของคนพิการในประเทศไทยเพราะท่านรู้สึกว่าเหมือนเราอ่ะได้เป็นคนพิการคนนึงแล้วเราได้ใช้ชีวิตมันจริงๆเราได้เข้าถึงสิทธิจริงๆเราได้เรียนรู้กับมันจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปบอกคนอื่นอ่ะเราผ่านมาแล้วเราสามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้สามารถที่จะช่วยเหลือสามารถเป็นกระบอกเสียงให้เขาได
1: ้ดีใจอ่ะดีใจมากเลยอ่ะแล้วก็มั่นใจด้วยไม่ใช่แค่ดีใจแล้วจะไม่ได้บอกว่าขอให้ทำได้เพราะครูรู้ว่าหนูจะทำได้ แล้วครูรู้ว่าหนูจะช่วยคนอีกมากมายเลยลูกในสิ่งที่หนูมีหนูเป็นมันมีอีกคำถามนึงซึ่งจริงๆแล้วครูรู้สึกว่าคำถามนี้อาจจะไม่จำเป็นสำหรับหนูแต่ว่าก็ยังอยากถามอยู่ดีว่าคือเรื่อง mindset ที่ค่อนข้างแข็งแรงของหนูเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายขนาดเรื่องนี้ยังผ่านมาได้แต่ก็ขอถามค่ะว่ามีไหมหลังจากเหตุการณ์เนี่ยตลอดระยะเวลาเนี่ยแน่นอนมันต้องมีเรื่องท้าทายเข้ามาในชีวิตมีครั้งไหนในชีวิตบ้างไหมที่หรือเหตุการณ์ท้าทายที่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้สะเทือนใจเราหรือว่าม ีผลต่อจิตใจของเราแล้วเราก้าวข้ามมันยังไง
0: ค่ะ
1: มีไหมคะ
0: มีค่ะแน่นอนมีอยู่แล้วคือเหมือนกับอย่างพอเราอยู่ในที่แจ้งใช่ไหมคะ มันก็เป็นที่ที่เหมือนกับเราอยู่ในที่ที่สว่างกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราเจอเราก็จะเจอกับคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานชีวิตครอบครัวมาเหมือนเราในพาร์ทของคนพิการเองหรือว่าคนทั่วไปเองเขาก็อาจจะมองได้หลายมุมคือทันเข้าใจเขาว่าเขาอาจจะมองว่าการที่เราแบบก้าวข้ามมาถึงจุดนี้ได้เป็นเพราะว่าเรามีครอบครัวที่ดีเรามีฐานะที่สามารถซัพพอร์ตได้แต่ถ้าในมุมของคนพิการทั่วไปอาจจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราสื่อสารไปอ่ะมันเหมือนกับบางประโยคหรือว่าบางกิจกรรมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือเขาจริงๆประมาณนี้ท่านก็เลยรู้สึกว่ามันก็เลยเหมือนสะท้อนกลับมาหาเราว่าถามว่าตอนนั้นเฟลไหมมันก็เฟลบ้างค่ะเพราะเราแบบยังเด็กด้วยวุฒิภาวะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราจะแก้ไขอย่างนั้นได้ยังไงบ้างคือท่านก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความแตกต่างที่มันไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อะค่ะเราไม่สามารถเอาเงินของเราไปทำให้ฐานะเขาเท่ากับเราได้หรือว่าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาที่เคยเป็นมาได้เพราะฉะนั้นอะสิ่งที่เราจะทำได้คือเหมือนกับเราจะต้องอยู่ในทางของตัวเองในการแบบว่าให้ไอเดียเขาไปออกแบบชีวิตของเขาเองที่เขาจะเอาไปใช้ได้จริงๆมันเลยเหมือนกับเป็นวิกฤตหรือว่าเป็นอุปสรรคนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เราได้พัฒนาตัวเองจากเมื่อก่อนที่เราพูดชีวิตของตัวเองแล้วก็แบบให้คนอื่นเข้าใจมันกลายเป็นว่าเราต้องปรับการสื่อเราต้องเหมือนกับการสื่อสารของเราต้องไม่ได้ไปสร้างชีวิตให้กับเขาแต่เราต้องเป็นการสื่อสารของเราอ่ะต้องไปเป็นไอเดียที่ให้เขาไปออกแบบชีวิตของตัวเองอะค่ะ

0: ว่าจริงๆอ่ะชีวิตคนเราอ่ะใครก็สามารถออกแบบชีวิตของตัวเองได้ เหมือนที่ทุกวันนี้ที่ทันแบบก็ออกแบบชีวิตของตัวเองโดยที่ไม่ได้มีใครมากำหนดว่าเป็นคนพิการต้องอยู่ที่นี่นะต้องทำสิ่งนี้ต้องเป็นอาชีพนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนเราก็ออกแบบชีวิตที่เรามีความสุขเองได
1: ้เป็นยังไงกันบ้างคะบอกแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ผิดหวังในการที่เราจะใช้เวลาอันมีค่าในชีวิตเราได้ฟังสิ่งนี้จากคนที่มีความคิดที่น่าสนใจมากๆนะคะวันนี้ครูง้ออยากให้พวกเราได้เห็นค่ะ5หัวข้อหลักๆที่เราสกัดออกมาได้จากเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะซึ่งเขาไม่เด็กแล้วนะคะเขา25นะคะเขาโตเป็นสาวเต็มวัยแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ Amazing ครูมาตลอดไม่ว่าจะรู้จักหนูตั้งแต่ตอนนู้นไม่รู้กี่ปีแล้วเนาะจนมาถึงวันนี้นะคะสิ่งนึงที่ครูอยากให้ทุกคนลองเอาไปใช้ถ้าเกิดวันนึงเราเจออุปสรรคเจอความท้าทายเข้ามาในชีวิตสิ่งแรกเลยที่ทำให้น้องทานผ่านมาได้ก็คือการยอมรับก่อนไม่ปฏิเสธข้อเท็จจริงคือโวยวายไปมันเปลี่ยนข้อเท็จจริงไม่ได้เห็นไหมเขายอมรับอ้าวก็มันก็เหลือเท่านี้อ่ะมันมีเขาเหลือให้เท่านี้ก็เท่านี้แล้วก็ใช้ไอ้เท่านี้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดถูกไหมคะหรือแม้กระทั่งวันที่เขาไปแล้วเจอจุดการต่อต้านจากบางคนบอกว่าแหมก็เธอก็พูดได้สิเธอรวยนี่ก็ต้องยอมรับอีกว่ามันก็คือความจริงที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงฐานะของใครกันไม่ได้เห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากก่อนที่เราจะก้าวข้ามอะไรก็แล้วแต่ยอมรับก่อนเมื่อยอมรับปุ๊บจุดที่สำคัญต่อมาคือจุดตัดสินใจค่ะเราจะเป็นผู้เลือกหรือเป็นผู้ถูกเลือกเราจะกลายเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้เลือกหนทางในชีวิตของเราเขาจะเลือกที่จะโวยวายให้กับชีวิตตัวเองก็ได้ฟูมฟายท้อถอยกลด่าชะตากรรมก็ยอมได้แต่น้องทันเลือกที่จะเป็นคนผู้เลือกชะตาชีวิตของตัวเองแล้วเขาเลือกได้ยังไงคะเขาเลือกจากข้อ3เนี่ยค่ะความฝันเขาชัดเจนค่ะเห็นไหมคะเราพูดเรื่องของการตั้งเป้าหมายมาเรียกว่าจะแทบทุก EP เลยเห็นไหมคะว่ามันสำคัญขนาดไหนถ้าคนคนหนึ่งมันมีภาพชัดว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะสร้างอะไรให้กับโลกใบนี้เราอยากจะภูมิใจกับตัวเองอย่างไรในชีวิตอะค่ะนั่นนะคะมันคือแรงขับเคลื่อนที่ดีมากที่จะทำให้เราตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องเสมอแล้วพอเขาตัดสินใจค่ะข้อที่4ที่ครูชอบมากเลยคือเด็กคนนี้อยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับเบบี้สเต็ปนะเขาไม่ได้คิดว่าฉันตัดสินใจแล้วฉันจะต้องโหเจ๋งเลยเขาค่อยๆมีเลเวลของเขาในการพัฒนาจากห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะขยายออกไปเป็นออกไปเจอผู้เจอคนต่างๆนานานะคะแล้วก็นำมาสู่วันนี้ที่เป็นตัวเขาข้อสุดท้ายข้อที่5นี้สำคัญมากนั่นก็คือ mindset ของเขานั่นเองนะคะ mindset และการสื่อสารครูขอรวมอันนี้มาอยู่ในข้อที่สำคัญที่สุดเลยคือข้อสุดท้ายเขาเลือกที่จะสื่อสารสิ่งที่มันอยู่ข้างในของเขาแต่สื่อสารย้ำนะคะมันมาหลังจากความคิดค่ะแล้วเราต้องคิดถูกก่อนแล้วเดี๋ยวเราถึงจะสื่อสารสิ่งที่ถูกออกไปเขาคิดอะไรคะที่เขาคิดถูกเขาคิดถูกตั้งแต่ทั้งหมด4ข้อที่ครูง้อพูดมาเขาคิดถูกที่เขาบอกว่าสิ่งที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จมันไม่ใช่ร่างกายค่ะแต่มันคือหัวสมองของเขาต่างหากมันคือหัวใจของเขาต่างหากในวันที่เขาแก้ปัญหาทีละเปราะทีละเปราะไปเรื่อยวันนี้เราได้เห็นเด็กผู้หญิงเรียกว่าเป็นคนคุณภาพของสังคมนะคะสองขาที่หายไปสร้างสองขาที่มั่นคงยิ่งกว่าให้กับชีวิตของเขามันไม่มีคำว่าจนมุมค่ะสำหรับคนที่คิดเป็นไม่มีนะเขาเดินไปทางนี้ไม่มีคนที่คิดเป็นจะหาทางใหม่ที่ดีกว่าให้ชีวิตตัวเองเสมอและนี่คือสิ่งที่วันนี้เราได้จากคนคุณภาพคนนี้นะคะน้องทันซึ่งถ้าเกิดใครที่ดูแล้วรู้สึกประทับใจไม่ได้มีแค่น้องทันคนเดียวนะคะซึ่งที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เรามีไอดอลทั้งหมด12ท่านแต่ละท่านนี่ก็โอ้โหเรียกว่าเป็นเพชรให้กับพวกเราทั้งนั้นนะคะสามารถย้อนชมกันได้และพวกเราจะกลับมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการพูดอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของเราเติบโตและดีขึ้นเหมือนกับพี่ๆไอดอลทั้ง12คนนี้ได้นะคะใน The Speech ซีซั่นหน้าค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนไปฝึกเป็นนักคิดที่ดีเพื่อเป็นนักพูดที่ดีเป็นกำลังของสังคมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

มีคำจำกัดความของผมนะจำกัดกันเอาเองง่ายๆก็คือพูดให้ดีคือถ้าพูดดีเนี่ยก็เฉยๆแต่ถ้าพูดให้ดีมันเกินกว่าคำว่าพูดดี

0: เราไม่จำเป็นต้องพูดให้เพอร์เฟกต์ตั้งแต่แรกขอให้ได้ขอแค่พูดออกมาก่อนถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่สเต็ปแรกเราก็จะเห็นสเต็ปต่อไปแต่ถ้าเราไม่เริ่มทำปุ๊บก็อยู่กับที่อยู่ที่เดิมดีไม่ดีถอยหลังลงคลองด้วย
1: โอ้ยังเชื่อมั่นว่าการศึกษายังทำให้คนเป็นคนดีเป็นคนเก่งใช่วันนี้ทุกสังคมต้องการคนดีแต่ถ้าคุณเป็นคนดีที่มีความเก่งสังคมอยากได้มากกว่า
2: พี่ๆน้องๆอ่ะทุกคนเลยครับที่มีความคิดอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะอย่าคาดหวังว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จผมอยากให้มองว่าอย่างน้อยเราได้ทำในสิ่งที่เรารักและเราชอบแล้ว
3: สิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันจำเป็นที่จะต้องโมทิเวตคนตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่ในจอให้เขาลุกขึ้นมาออกกำลังกายให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีพลังนิดนึงค่ะ
4: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะการได้พบเจอผู้คนการได้เรียนรู้เชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติ
5: จริงๆตั้งแต่นั้นนะครับผมก็ไม่เคยหยุดลงคลิปเลยนะคือแบบมันเรียกว่า consistency เนาะแล้วผมก็มองว่าอันนี้สำคัญมาก consistency is the key to success
6: คือแบบว่าการ
5: ใช่ใช่สม่ำเสมอวันนึงเราจะสำเร็จ
6: เราเลือกมาซีนหนึ่งแล้วเราเลือกบทมาปุ๊บเราก็ซ้อมอย่างนั้นนะคะวันแรกอัดเสียงไว้ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแล้วเรามาฟังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30แอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอน
7: ความเป็นผู้ประกาศข่าวก็ไม่สามารถที่จะดราม่ามากเกินไปได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องคงความเป็นกลางในแง่ของความน่าเชื่อถือไม่ได้มีอารมณ์ร่วมมากเกินไปแต่ต้องการที่จะมานำเสนอความจริงที่รอบด้าน
8: ไม่เคยเอาความคิดพวกนั้นมาใส่หัวเลยค่ะหนูอ่านมิ้นนะคะหนูอ่านมิ้นว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเกิดมาเป็นผู้ชายเสียชาติเกิดทำไมเป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องไปฟังเขาเพราะเราเป็นตัวของเรา
9: ณตอนนั้นมาเป็นแนวแบบพลังสู้นุ้ยมิสนุ้ยมองคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราต้องพิสูจน์ตัวเอง
6: ได้แ
9: ล้วก็ลบคำสบประมาทให้ได้ใช
10: ่แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
11: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
10: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะเปิดรายการด้วยเมนูเด็ดของร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแต่ละอย่างเนี่ยดูน่ารับประทานกันมากๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อพูดถึงคำศัพท์นะคะที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่น่ากินนะคะอาหารที่มีรสชาติอร่อยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีหลากหลายคำเลยทีเดียวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะคุ้นกับคำว่า delicious ที่จะใช้นะคะบอกว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วชาวต่างชาติเนี่ยก็มักจะใช้คำนี้อยู่บ่อยๆนะคะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยยังมีอีกหลากหลายคำศัพท์ที่เราสามารถที่จะเลือกกันได้นะคะที่จะมาแสดงว่าโอ้โหอาหารนี่อร่อยจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นคำว่า good นะคะ wow this is good โอ้นี่อร่อยดีหรือว่า this food is good หรือว่าอาจจะเป็น this food tastes good ก็คืออาหารนี่รสชาติดีเยี่ยมจังเลยนะคะอาหารนี้อร่อยดีค่ะแต่ถ้าอร่อยมากเลยนะเราอาจจะใช้คำว่า great wow this food is great this food tastes great นะภาษาพูดง่ายๆน่ารักนะคะอาจจะใช้คำว่า yummy ก็ได้ wow this is so yummy หรือว่า wow this is yummy เฉยๆก็ได้ก็หมายถึงว่าโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า scrumptious นะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหอร่อยอร่อยจังเลยค่ะ this food is scrumptious อาหารนี้เนี่ยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะและคำสุดท้ายนะคะในวันนี้ที่อยากจะนำเสนอก็คือ appetizing ความหมายก็คือว่าน่าทานนะคะหรือว่ากระตุ้นให้เรารู้สึกเนี่ยเจริญอาหารค่ะ This food looks appetizing ก็คืออาหารนี้เนี่ยนะคะดูโหยน่าทานจังเลยค่ะแล้วรู้สึกหิวแล้วล่ะค่ะฉะนั้นจะต้องขออนุญาตนะคะ attack the food เริ่มรับประทานอาหารกันเลยละกันสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ We meet once again AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือยังมีให้ได้เรียนรู้กันอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรือบรรทุกสินค้าทุกลำนะคะที่จะเข้าเทียบท่าไม่ว่าจะเป็นที่ท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้นะคะหรือว่าท่าเรืออื่นๆก็จะต้องมีการแจ้งสัญชาติเนาะแล้วก็แจ้งด้วยนะจำนวนลูกเรือกี่คนหรือว่าถ้าเป็นเรือสำราญผู้โดยสารก็จะต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยการตรวจคนเข้าเมืองนี้นะคะลูกเรือหรือว่านักท่องเที่ยวก็จะต้องกรอกเอกสารขาเข้าแล้วก็จะกรอกเอกสารขาออกด้วยเมื่อออกนอกประเทศนะคะที่เราเรียกกันว่า departureArrival card แต่บางครั้งนะคะเราอาจจะเห็นคำนี้แทนค่ะ embarkation หรือว่า disembarkation card ที่ใช้กรอกเมื่อเดินทางเข้าออกประเทศค่ะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะเขาก็จะใช้กัน2คำนี้เรียกเอกสารนี้ว่า DE card แล้วก็จะมีหลายประเทศนะคะที่ไม่ใช้คำว่า departure กับคำว่า arrival อย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ใช้กันนะคะ arrival กับ departure ค่ะที่เรียกกันแบบนี้นะคะก็เพราะว่าคำว่า embark เนี่ยจะหมายถึงลงเรือหรือว่าขึ้นเครื่องบินแล้ว disembark เนี่ยก็คือการขึ้นจากเรือหรือว่าลงจากเครื่องบินค่ะซึ่งก็จะใช้กับการเดินทางด้วยเรือกับการเดินทางด้วยเครื่องบินตัวอย่าง This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. เรือสำราญลำนี้เนี่ยนะคะจะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์พรุ่งนี้เช้าค่ะแต่ถ้า embark on หรือว่า embark upon นะคะอันนี้เนี่ยจะหมายถึงการเริ่มดำเนินการในสิ่งใหม่หรือว่าสิ่งที่ยากค่ะตัวอย่างประโยค We're embarking on a new project this We're embarking on a newproject this year พวกเรากำลังเริ่มโครงการใหม่ในปีนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วแต่ว่าก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนรายการของเราอยู่พบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์แบเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: วัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้ามาเยี่ยมชมในห้องสมุดนะคะเป็นแหล่งความรู้หลายๆอย่างเลยนะคะภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วคำศัพท์นะคะที่พูดถึงกันไปแล้วเนี่ยเกี่ยวกับท่าเรือเนี่ยเยอะแยะหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีคำว่า dock วันนี้เราเน้นกันที่คำนี้ค่ะ D-O-C-K อ่านออกเสียงว่า dock ค่ะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคำนี้จะหมายถึงท่าเรือท่าเทียบเรือนะคะแต่ถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษหรือว่า British English เนี่ยนะคะก็จะหมายความว่าท่าเทียบเรือก็ได้แล้วก็จะหมายถึงอู่เรือก็ได้ค่ะไว้ซ่อมเรือเนาะนอกจากนี้คำว่า dock ยังสามารถเนี่ยนะคะนำมาใช้กับสิ่งอื่นๆได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรืออย่างเช่นอุปกรณ์เสริมที่เป็นช่องเสียบ USB นะคะหรือว่าช่องเสียบต่อจอพรินเตอร์ใช้คำว่า dock หรือว่าจะเป็น docking station รวมถึงพวกท่านชาร์จนะคะพวกนี้เขาก็ใช้คำเป็นว่า dock ได้เหมือนกันแม้แต่การเชื่อมต่อยานอวกาศค่ะซึ่งความหมายของ dock นะคะที่หมายถึงการเชื่อมต่อน่าจะมาจากการผูกเรือเข้ากับฝั่งไม่ให้เรือโครงที่เรียกกันว่า docking ค่ะพูดถึงอู่ซ่อมเรือกันแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกกันว่า dry dock หรือว่าอู่แห้งเขียนติดกันก็ได้หรือว่าเขียนแยกเป็น2คำก็ได้เช่นกันค่ะอู่แห้งเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็จะเป็นอู่แห้งแบบขุด graving ก็จะขุดตามขนาดของเรือเลยนะแล้วด้านข้างเนี่ยก็จะเสริมด้วยคอนกรีตค่ะโดยเหลือด้านหนึ่งเนี่ยไว้ที่จะเป็นประตูสำหรับเปิดเข้าไปนะอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบลอยหรือว่า floating อู่แบบนี้เนี่ยจะลอยอยู่ในน้ำที่ลึกพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าจะต้องจมอู่ลงไปในน้ำค่ะคือเขาจะใช้วิธีเอาเรือเนี่ยเข้าไปเทียบก่อนนะคะเมื่อเข้าที่แล้วเนี่ยน้ำมันก็จะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะก็จะสูบน้ำออกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็ไปปรับปรุงใต้ท้องเรือได้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยเรื่องราวที่นำเสนอวันนี้ค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของรายการแล้วอย่าลืมนะคะติดตามกันได้เวลาเดิมที่เดิมแบบนี้เลยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้ต้องขอขอบพระคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีค่ะเอกพัชรีรักษาวงคินสแปเก้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเอเนี่ยนึกถึงสำนวนนี้ Don't put all your eggs in one basket Don't put all your eggs in one basket สำนวนนี้นะคะจะหมายถึงอย่าไปหวังพึ่งพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวนะคะหรือว่าง่ายเลยอย่าลงทุนอย่าลงเงินแรงใจไปกับสิ่งเดียวเพราะว่าถ้าหากผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างก็จะสูญหายไปหมดเลยค่ะสำนวนนี้ค่ะก็จะเปรียบเปรยเหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยใส่หรือว่าวางไข่ทั้งหมดที่เรามีอยู่นะคะไว้ในตะกร้าเดียวกันค่ะถ้าเผื่อว่าเราทำตะกร้านั้นเนี่ยตกไข่ก็จะแตกหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะคะก็เหมือนกับการที่เราลงทุนนะคะหรือว่าเราไปทุ่มอะไรสักอย่างกับสิ่งเดียวเนี่ยมีอะไรผิดพลาดนะคะเราก็จะสูญหายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาลองดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษกันบ้าง If you're going to invest the money my advice would be don't put all your eggs in one basket If you're going to invest the money my advice would be don't put all your eggs in one basket ถ้าคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนนะคะแนะนำเลยนะว่าอย่าลงทุนเพียงสิ่งเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคุณก็จะสูญเสียไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยน่าเสียดายนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะเอภัชรีรักษาวงเคนส์แพแก้ค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Fight ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมกับเรื่องราวคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือแล้วก็สินค้าแต่ละประเภทที่ข้ามแดนเข้ามานั้นจะต้องทำการเสียภาษีนำเข้าเสียก่อนนะคะเราเรียกกันว่า duty duty duty ซึ่งก็จะหมายถึงภาษีศุลกากรที่เก็บจากสินค้านะคะหรือว่าสิ่งของเวลาผ่านด่านหรือว่าข้ามแดนมาเรียกว่าภาษีนำเข้า import dutyแล้วก็จะมี export duty ก็คือภาษีส่งออกค่ะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศตามสนามบินท่าเรือด้านชายแดนก็จะมี duty free shop หรือว่าจะเป็น duty free store ซึ่งเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีนะคะก็คือว่าduty free ไม่ต้องเสียค่าอากรหรือว่าปลอดอากรปลอดภาษีค่ะปลอดภาษีศุลกากรสินค้าที่ปลอดภาษีนะคะก็จะเป็นสินค้าราคาพิเศษลดพิเศษเพราะว่าไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าแพงๆนอกจากนี้นะคะ duty ยังมีอีกหนึ่งความหมายค่ะซึ่งก็จะหมายถึงหน้าที่ภารกิจการงานความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ค่ะและเราก็มีประโยคมาฝากกันด้วย he has many duties to do he has many duties to do เขามีหน้าที่และภารกิจเนี่ยหลากหลายเหลือเกินค่ะและ2คำสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ on duty กับ off duty on duty ก็คืออยู่ในระหว่างปฏิบัติภารกิจการงานอยู่ค่ะอยู่ในระหว่างหน้าที่ส่วน off duty สะกดด้วย f 2ตัวนะ off off duty ก็คือนอกเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่การงานไม่อยู่ในระหว่างปฏิบัติงานอยู่ค่ะคำนี้มักจะใช้กับเจ้าหน้าที่ที่มีเวลาทำงานชัดเจนอย่างเช่น the police officer was charged with robbing while he was off duty ประโยคนี้แปลว่าตำรวจเนี่ยนะคะจับกลุ่มโจรได้ระหว่างที่เขาอยู่นอกเวลาทำงานค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC for Fight กันแล้วขอบคุณมากๆการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในเวลาเดิมแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากข่าวที่น่าสนใจเพื่อเป็นการให้ความรู้รอบตัวกันละกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกซึ่งพอพูดถึงการแพร่ระบาดของโรคหรือไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือโรคร้ายแรงนะในภาษาอังกฤษเรามักจะเห็นอยู่หลายคำทีเดียวซึ่งอาจจะสร้างความสับสนกับหลายคนนะครับว่าใช้คำไหนกันแน่เมื่อไหร่อย่างไรนะครับเรามักจะเจอคำว่า epidemic outbreak หรือ pandemic ในวันนี้เราจะคุยถึง3คำนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับ2คำแรก

outbreak กับ epidemic หลายคนอาจจะใช้แทนกันเพราะมีความหมายใกล้เคียงกันนะครับแต่คำว่า outbreak เนี่ยเป็นการระบาดของโรคเนี่ยเฉพาะชุมชนหรือถิ่นเริ่มต้นของโรคเท่านั้นนะครับส่วนคำว่า epidemic นั้นนะครับ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยในเวลาเดียวกันและมีอัตราที่สูงกว่าปกติเพราะแทนที่จะแพร่ระบาดโรคเนี่ยในที่ที่เดียวกันเหมือนคำว่า outbreak นั้นนะครับการแพร่ระบาดโรคของ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือรอบๆกันนะครับในหลายสถานที่ส่วนคำว่า pandemic นั้นนะครับก็เป็นแพร่ระบาดโรคเนี่ยที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นการแพร่ระบาดโรคเนี่ยข้ามทวีปและในที่สุดนะครับก็ทั่วโลกก็ว่าได้ยกตัวอย่างโรคแล้วกันนะครับอย่างเช่น HIV หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009คือ H1N1 พอจำได้ใช่ไหมครับตอนนี้เรามาดูตัวอย่างจากการพาดหัวข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของโรคเอโบลากันบ้างดีกว่านะครับยกตัวอย่างครับ The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729 The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดโรคเอโบลาในแอฟริกาตะวันตกพุ่งสูงถึง729รายนะครับจากประโยคเมื่อกี้นี้นะครับมีคำที่น่าสนใจคือคำว่า death toll คำว่า death toll ในที่นี้อย่าไปสับสนกับคำว่า tollway ที่เรารู้จักกันนะครับ death toll ในที่นี้ก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตหรือยอดผู้ตายเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ risen คำว่า risen ก็มาจากคำว่า rise ก็แปลว่าสูงขึ้นหรือพุ่งสูงขึ้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วพบกันคราวหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะเวลาดีๆแบบนี้ได้เวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะรายการที่จะทำให้คุณเนี่ยพัฒนาขึ้นในเรื่องของความรู้คำศัพท์สำนวนต่างๆของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะและที่ค่ายที่นี่นะคะจะฝึกให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสพูดกันเยอะๆนะคะหรือว่าเป็นช่วงของ English Speaking เขาก็เลยมีกิจกรรม Speech Contest ขึ้นมาแล้วกฎกติกาของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะต้องไปถามทางทีมงานหรือว่า staff ของเขา Hey so tell us about the speech contest
1: Okay thank you Kumpacheri my name is Stefan here we are at Swambua Resort in Chiang Mai with Yotin Burana School here we have one of the representatives of the school her name is Kati hello Kati how are you today
2: hello I'm fine and so สวัสดีค่ะ my name is Chaichan Kamkom I'm from Yotin Burana School and my nickname is KatiAnd if you ask me about what I gain from this activity, then I would say that it really helps me with my English skills, mostly in speaking and listening and also reading comprehension. And also, it also helps me with my confidence, improving my confidence in front of the people when I went to the public speaking and so on. And also, it really helps me with my personality and I really love this activity. So,I think that this FT should be set up more on the next camp also. Thank you.
1: Thank you, Gati. These are just some of the awesome and cool activities that we have at AYC English Camps. I would like to say thank you very much and back to you, Kumpacheri. Bye-bye, everyone.
0: Wow, that looks like a lot of fun. Thank you. เอาละค่ะเรียกได้นะคะว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฝึกให้น้องๆได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษนะคะโดยเฉพาะการพูดแล้วก็การฟังนั่นเองก็คือSpeech เนี่ยก็คือทักษะหรือว่าการพูดนะคะก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ก็ว่าได้นะคะเนื่องในโอกาสใดโอกาสหนึ่งค่ะซึ่งจะแตกต่างกันกับคำว่า talk ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะ talk show นะคะ talk ในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงการพูดนะคะที่เป็นการให้ความรู้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการแนะนำอะไรสักอย่างจากอาจารย์หรือว่าผู้ที่มีความรู้ค่ะโอเควันนี้ no more time ไม่มีเวลาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็กลับมาเจอกันครั้งต่อไปแล้วกัน AYC Food Fit for Fight วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วนะคะแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ AYC Food Fit for Five ค่ะเราก็ยังจะพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียน community ซึ่งการที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันกับสหภาพยุโรปหรือว่า European Union European Union ก็คือ EU ค่ะโดยผู้นำอาเซียนเนี่ยก็มีความเห็นนะคะว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่นเลยทีเดียวค่ะจึงได้ประกาศปฏิญญานะคะว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่2ภาษาอังกฤษคือ Declaration of ASEAN Concord 2 Declaration of ASEAN Concord 2ซึ่งกำหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย3เสาหลักด้วยกันนะคะมาดูคำศัพท์กันบ้างดีกว่าค่ะคำว่า Declaration Declaration เนี่ยจะหมายถึงการประกาศสถานการณ์หรือว่าแผนการที่สำคัญคำประกาศหรือว่าแถลงการนะคะ He posted the declaration in a publicplace เขาเนี่ยส่งแถลงการนะคะหรือว่าคำประกาศไปยังสถานที่สาธารณะค่ะซึ่งคำว่า declaration เนี่ยมาจากคำกริยา to declare ที่จะหมายถึงการประกาศหรือว่าการเปิดเผยการแจ้งที่เรามักจะคุ้นเคยกันเวลาที่จะต้องนำสิ่งของบางอย่างเนี่ยนะคะเข้าประเทศแล้วเนี่ยก็จะต้องผ่านการตรวจจากศุลกากรใช่ไหมคะอย่างเช่นสุราหรือว่าบุหรี่ที่เกินจำนวนนะคะบางทีเนี่ยก็จะเป็นเอกสารให้เรากรอกันนะคะหรือว่าบางทีนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะถามว่า anything to declare คุณมีของต้องสำแดงหรือเปล่าหรือว่าคุณมีของจะต้องแจ้งไหมคะแต่ถ้าเรานะคะที่ได้นำของเข้ามาเกินจำนวนที่เขาระบุไว้หรือว่าไม่ได้นำของต้องห้ามเข้าประเทศก็ตอบไปเลยว่า nothing to declare I have nothing to declare ความหมายก็คือว่าไม่มีอะไรจะต้องสำแดงหรือว่าไม่มีอะไรที่จะต้องแจ้งให้ทราบนะคะเพราะว่าของที่นำมาเนี่ยไม่ได้เป็นของต้องห้ามค่ะแต่ถ้ามีนะคะก็จะไปอยู่ในประเภท goods to declare ที่จะต้องเสียภาษีหรือว่ากำจัดทิ้งไปค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสแตเก้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเราได้ทำความรู้จักกันไปเรียบร้อยแล้วที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดค่ะอย่างเช่นการจัดอีเวนต์ต่างๆเราพูดถึงกันไปแล้วพิธีกรในงานต่างๆลำดับต่อไปเนี้ยหลายคนจะนึกถึงเวลาเราพูดถึงเรื่องของอีเวนต์เนี่ยนะคะก็คือสาวๆน้องๆพริตตี้ที่จะมาสร้างสีสันให้กับงานเราพูดกันติดปากว่าพริตตี้นะคะเพราะว่าคิดว่านะว่ามาจากคำว่า pretty ที่แปลว่าสวยงามหรือว่าน่ารักซึ่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะต้องพูดว่า pretty girl หรือว่า pretty lady หรือว่าถ้าจะใช้คำว่า pretty เนี่ยเราต้องใช้คำนี้ pretties จะดีกว่านะคะคือพูดโดยรวมถ้าพูดในบริบทไทยเนี่ยคนก็คือจะเข้าใจกันแต่ไปพูดต่างประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะงงนะว่า pretty คืออะไรแล้วเราก็อาจจะพูดกันอย่างนี้ก็ได้She works as a pretty ก็คือเธอเนี่ยนะคะทำงานเป็น pretty ค่ะแต่ถ้าจะใช้ให้ถูกต้องจริงๆให้คนอื่นเขาเข้าใจด้วยนะจะต้องใช้เป็น adjective อย่างเช่นประโยคนี้ they are pretties แล้วนี่ก็ตั้งใจเป็น p ตัวใหญ่นะคะก็เป็นนามเฉพาะไปเลยแล้วกันเนาะแต่ในต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมไม่ค่อยได้ยินเขาเรียกกันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าอาจจะสับสนแล้วก็มีคำอื่นๆที่ใช้อธิบายได้ชัดเจนกว่าอย่างเช่นคำว่า models at exhibitions หรือว่าจะเป็น beauties at exhibitions ก็ได้หรือว่าระบุชัดเจนไปเลยนะคะว่าเป็น motor show ladyพูดถึงคำว่า pretty นะคะทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะออกเสียงใกล้เคียงกันเลยนั่นก็คือคำว่า

pity P-I-T-Y pity ค่ะที่แปลว่าน่าสงสารน่าเวทนานะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างดีกว่านะคะเอาสองคำนี้มารวมกันเลยแล้วกันเนอะ I pity the pretty lady because she has no friends ฉันรู้สึกสงสารสาวสวยคนนั้นเพราะว่าเธอไม่มีเพื่อนเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์เกี่ยวกับงานอีเวนต์กันไปเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอบคุณมากๆเลยค่ะบริษัทอัมสัมอินทิเกรชั่นจำกัดค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตที่จะโหนกระแสการออกไปเป็นประเด็นพูดในวันนี้ดีกว่านะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำในชีวิตประจำวันของเราได้ไม่ว่าจะเป็นวันละชั่วโมงหนึ่งวันละครึ่งชั่วโมงหรืออย่างน้อยวันละ20 นาทีเนี่ยทำไปเถิดนะครับไม่ว่าจะทำที่บ้านทำหน้าบ้านทำหน้าปากซอยทำที่ไหนก็ได้นะครับหรือจะไปฟิตเนสก็ยังได้แต่ขออนุญาตชี้แจงสักนิดนึงนะครับที่คนไทยชอบพูดคำว่าเราไปฟิตเนสกันเนี่ยจริงๆแล้วนะครับนัยยะหรือความหมายเนี่ยแตกต่างไปกว่าที่เจ้าของภาษาเขาใช้กันนะครับเพราะที่คนไทยบอกว่าไปฟิตเนสนั่นคือไปสถานที่ออกกำลังกายถูกไหมครับแต่คำว่าฟิตเนสสำหรับเจ้าของภาษาเนี่ยมักจะพูดถึงความแข็งแกร่งหรือความแข็งแรงเนี่ยของร่างกายเป็นหลักนะครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าไปสถานที่ออกกำลังกายเนี่ยต้องพูดเต็มประโยคเลยนะครับก็คือ I'm going to the fitness center หรือถ้าเป็นเจ้าของภาษาเนี่ยเขาจะนิยมใช้คำประโยคนี้มากกว่านะครับ I'm going to the gym ครับถ้าเรามีโอกาสได้ค้นคว้าข้อมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือฟิตเนสนั้นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราต้องเจอคำนี้แน่ๆเนี่ยคือคำว่า workout ไม่ว่าจะเขียนแยกกันแบบนี้หรือเขียนติดกันแบบนี้ความหมายเหมือนกันนะครับในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายก็แปลว่าการออกกำลังกายนั่นเองนะครับแต่ถ้าเขียนแยกกันแบบนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็น phrasal verb หรือกริยายังไงก็แปลว่าออกกำลังกายนั่นเองนะครับอย่างเช่น Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ทวนอีกครั้งนะครับ Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ประโยคนี้ก็หมายความว่า Tomออกกำลังกายที่ฟิตเนสและเริ่มต้นแผนออกกำลังกายของเขาด้วยครับส่วนคำว่า workout ในความหมายทั่วไปนะครับต้องระวังนิดหนึ่งเพราะต้องดูที่บริบทและดูที่ประโยค workout โดยทั่วไปในไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนะครับแต่แปลว่าประสบความสำเร็จในที่สุดหรือชัยชนะหรือเป็นนัยยะที่แปลว่าประสบความสำเร็จก็ว่าได้นะครับอย่างเช่น his workout will work out in the end ประโยคนี้ก็หมายความว่าการออกกำลังกายของเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยหลังจากที่จบรายการปุ๊บเนี่ยแฟนรายการทุกท่านนะครับควรจะออกกำลังกายกันดีกว่านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Food Fit for Five
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังน้องๆเรื่องของ comparison of adjectives ค่ะซึ่ง comparison of adjectives นะคะคือคำที่ใช้เปรียบเทียบคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์หรือ adjective ก็คือคำที่ใช้ขยายหรือบอกลักษณะของคำนามนั่นเองค่ะ
1: แล้ว comparison of adjectives นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3ขั้นค่ะขั้นแรกคือขั้นเท่า
2: ขั้นที่2
1: ขั้นกว่า
0: ขั้นที่3ขั้นสูงสุดการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์แบบแรกนะคะคือการเปรียบเทียบแบบขั้นที่เท่ากันค่ะเราจะใช้โครงสร้าง subject บวก verb to be บวก asบวก adjective แล้วก็บวก as อีกตัวหนึ่งค่ะตัวอย่างเช่น Mike และ Nick สูงเท่าๆกันเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is as tall as Nick เห็นไหมคะคำว่า Mike ที่เป็นประธานบวกด้วย is ที่เป็น verb to be เราจะใช้ as มาก่อนแล้วก็ตามด้วย adjective คือคำว่า tall ที่แปลว่าสูงแล้วบวกด้วย as อีกตัวหนึ่งค่ะ
1: เอาละค่ะมาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่ากันนะคะน้องๆการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่าเนี่ยเราจะเปรียบคนหรือสิ่งของ2สิ่งค่ะโครงสร้างแบบแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก adjective บวก er บวก than นั่นเองค่ะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่า Mike สูงกว่า Mix ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Mike is taller than Mix น้องๆคะเห็นไหมคะ Mikeเป็นประธานนะคะ is เป็น verb to be tall เป็น adjective เติม er than นะคะเป็นขั้นกว่าค่ะเห็นไหมคะเปรียบเทียบของ2สิ่งใช้ขั้นกว่านะคะ
0: คราวนี้นะคะเรามาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่าในแบบที่2กันค่ะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก more แล้วตามด้วย adjective แล้วตามด้วย than ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ more than นะคะเราก็จะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์ค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เนทจะบอกว่า Mike เนี่ยหล่อกว่า Mick เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is more handsome than Mick น้องๆเห็นไหมคะคำว่า Mike เป็น subject คำว่า is เป็น verb to be คำว่า more than เราจะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์คือ handsome ที่แปลว่าหล่อนั่นเองค่ะ
1: สำหรับการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดนะคะเราสามารถเปรียบเทียบคนหรือสิ่งของได้3สิ่งขึ้นไปนั่นเองมีรูปแบบทั้งหมด2รูปแบบนะคะโครงสร้างที่1ค่ะ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective แล้วก็บวก est นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าครูพี่นุ่นจะพูดว่า Mike เป็นนักเรียนที่สูงที่สุดในห้องภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าMike is the tallest student in the class เห็นไหมคะ Mike เป็นประธาน is เป็น verb to be ค่ะมี the ตามด้วย adjective คือคำว่าและเติม est ลงไปเห็นไหมคะคำว่า tall เป็น adjective 1พยางค์เราเติม est ในขั้นสูงสุดนะคะ
0: คราวนี้เรามาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดในแบบที่2กันค่ะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most แล้วก็ตามด้วย adjective ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ the most นะคะน้องๆเราจะใช้กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทต้องการจะบอกว่า Mike เนี่ยเป็นเด็กที่รอที่สุดในชั้นเรียนเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is the most handsomeStudent in the class ก็คือไม้เนี่ยนะคะรอที่สุดในชั้นเราจะใช้ the most แล้วตามด้วย adjective คือคำว่า handsome

0: ซัมที่มี2พยางค์นั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
1: Chris Jobs
0: แล้วน้องๆมานั่งดูกันนะคะว่าจะเจอ comparison of adjectives ในประโยคไหนกันบ้าง
2: ใบให้นะคะว่าเป็น adjective ขั้นกว่าค่ะไปดูกันเลย
0: ดูกันเลยค่ะ
3: Hello good afternoon great office so I'm going to help you yeah
4: เข้าใจ
3: แย่แล้วเฮ้ยแ
4: ย่ไม่เข้าใจก็แฮงอัพก่อน
3: แฮงอัพ
4: เฮ้ยเฮ้ยนะแฮงอัพไม่ดีแบบแฮงอัพ
3: อ๋อ sorry you called wrong number พี่เคส
4: คำแรกนะคำว่าแฮงอัพมันแปลว่าวางหู
3: อ้าวเหรอปกติหนูพูดพุทธดาวดีอะ
4: พุทธดาวดีอ๋อวางหูลงไป
3: ใช่
4: แฮงเราต้องแปลไทยเป็นอังกฤษที่สองเนี่ยก็คือไม่เข้าใจฝรั่งมันแย่เนี่ยเขาเรียกว่าเธอเนี่ยเข้าใจไม่ได้เข้าใจไหมและระดับสุดท้ายเนี่ยก็คือเธอรับโทรศัพท์เนี่ยเธอรับอะไรของเธอให้ไปเจอเพื่อนไป help you ทำอะไร
3: ก็หนูเห็นเวลาพนักงานออฟฟิศหรือว่าพนักงานโรงแรมเวลาเขาโทรศัพท์เขาก็พูดรัวๆแล้วมันดูฉลาดมันดูเก่งหนูก็เลยทำบ้างใช่แต่หนูฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
4: ก็จะเป็นเลขาฝรั่งหรือทำงานองค์กรนานาชาติเราก็ต้องรับมือกับสายโทรศัพท์ที่เป็นฝรั่งหรือชาวต่างชาติโทรบ้างเข้าใจไหม
5: คุณผู้ชมครับหรือพี่น้องชาวไทยที่ทำงานในโรงแรมหรือว่าร้านค้าหรือในบริษัทเนี่ยนะครับสิ่งแรกเวลาฝรั่งโทรมาเนี่ยขอเลยได้ไหมครับไม่ต้องพูดเร็วและรัวได้ไหมครับเจอเร็วแต่ขอแรงๆอย่างเช่น Hello good afternoon how can I help you ฝรั่งก็จับได้ Hello can I help you สิ่งที่จะทำนะครับคือ Hello good afternoon thank you for calling the จุดHotel, how can I help you? อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะเน้นให้มันแบบชัดๆไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งเขาฟังไม่ออกเข้าใจไหมจ๊ะ สิ่งตัวที่สองก็คือเวลาฝรั่งโทรมาก็ตั้งสติเข้าใจไหมแล้วก็บอกให้เขาพูดช้าๆ My English is not very good. Can you speak slowly, please? ควรทำไมหรอ Answer the phone
3: ให้ตอบโทรศัพท์เหรอคะ
4: ไม่ใช่ตอบโทรศัพท์ Answer แปลว่าตอบนะครับแต่ Answer the phone แปลว่ารับโทรศัพท
3: ์ Sorry I didn't วางหู
4: Hang up
3: I didn't hang up สายหลุด
4: The line cut
3: The line cut สัญญาณไม่ดี
4: The reception is bad
3: อ๋อพนักงานต้อนรับไม่ดีค่ะ
4: ไม่ใช่ The reception is bad สัญญาณไม่ดี
3: อ๋อ The reception is bad Can you speak slowly please And can you speak loudห้อยบ่รู้ฟังบ่ออ๋อ
4: มันบ่เป็นจังซัน
3: อ้าว
4: Can you speak louder
3: Can you speak louder please Who would you like to talk to Mr. Stefan Hold the line please I will transfer your call
6: Hello cook what's up
3: Hello boss You have a line in
6: A line in
4: You have a phone call
3: Sorry, but you have a phone call.
6: Okay, so who's calling?
3: Nathan is calling you.
6: Tell him I'm not here, okay? And tell him I went to a product launch.
3: Okay. My boss went to product lunch.
4: ไม่ใช่ lunch ที่แบบอาหารกลางวันสิงานเขาบอก product launch คือเขาไปเปิดตัวสินค้าเขาออกไปเนี่ยงานอีเวนต์เป็นพวกแบบงานอีเวนต์เปิดตัวสินค้าเรียก product launch.
3: My boss went to product launch. Okay, sir. Would you like to leave a message?
4: Message. Massage มันนวด Message คือข้อความ
3: Okay. Sorry, sir. Would you like to leave a message?
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs เนี่ยน้องๆเห็น comparison of adjectives กันบ้างไหมคะ
2: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า Can you speak louder, please?
0: กรุณาพูดเสียงดังกว่านี้หน่อยได้ไหม
2: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำได้ไหมคะว่า comparisons of adjectives นะคะในขั้นกว่าเนี่ยเรามีทั้งหมดด้วยกัน2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1มีโครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก adjective บวก er บวก than นั่นเองค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับการเปรียบเทียบ adjective 1พยางค
0: ์แล้วแบบที่2นะคะเราจะใช้โครงสร้างว่าSubject บวก verb to be บวก more แล้วบวกด้วย adjective แล้วตามด้วย than ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ more แล้วบวกด้วย adjective แล้วบวกด้วย than เนี่ยเราจะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์แล้วก็3พยางค์ขึ้นไปนั่นเองค่ะถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเรามาลองเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ากระเป๋าของฉันเนี่ยใหญ่กว่ากระเป๋าของคุณเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า my bag isthan yours

0: ช้อะไรดีคะระหว่าง bigger กับ more big ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า bigger นะคะ my bag is bigger than yours กระเป๋าของฉันใหญ่กว่ากระเป๋าของคุณเราใช้ bigger เติม er เพราะว่า big มีแค่หนึ่งพยางค์นั่นเองค่ะ
1: ถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ากระเป๋าของฉันแพงกว่ากระเป๋าของคุณภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า my bag is than yours ใช้อะไรดีคะระหว่าง more expensive กับ expensiver TikTok ใช้อะไรดีนะ more expensive หรือเปล่าหรือ expensiver ใช่แล้วค่ะตอบเป็น more expensive นะคะ my bag is more expensive than yoursกระเป๋าของฉันแพงกว่ากระเป๋าของคุณค่ะน้องๆเห็นไหมคะเราใช้ more expensive than เพราะว่า expensive เป็น adjective หลายพยางค์เราเลยใช้ more บวก adjective บวก than นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วอย่าลืมไปดูกันนะคะว่ามี comparison of adjectives กันตรงไหนบ้าง
0: บอกใบให้นะคะว่าเป็น adjective ขั้นสูงสุดค่ะไปดูกันเลยเย้
2: If the durian is known as the king of fruits, ถ้าเกิดว่าทุเรียนได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้นะครับ please allow me to introduce to you the greatest fruit queen ราชินีแห่งผลไม้ขออนุญาตแนะนำนะครับ the mangosteen อันนั้นแต่มังคุดที่นครศรีธรรมราชอาจจะแปลกๆนิดหน่อยไม่แปลกครับบอกได้เลยว่าอันนี้เขาเรียกว่ามังคุดคัดมันมีที่มาที่ไปยังไง and here I am with อาจารย์จตุพรคงทองสวัสดีครับอาจารย์ฟันครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: อาจารย์มังคุดคัดนี่มันคืออะไร What is มังคุดคัด in English I don't know
3: Normally we eat mangosteen when it's already mature
2: Mature หรือ ripe คือสุกแล้วถึงกินได้ครับผม
3: Yes but now it's unmature or unripe
2: มังคุดอ่อน
3: Yes มังคุดอ่อน
2: Okay มังคุดอ่อนครับผม
3: The word cut is the local word
2: dialect ใช่ไหมจ๊ะเป็นภาษาถิ่นของไม่ใช่ภาคใต้เฉพาะนครหรือคำว่าคัดเนี่ยแปลว่า
3: peel how to peel the way to get the mangosteen out
2: ทีแรกก็นึกว่าคัดหมายถึงว่าคัดที
3: ่
2: เราคัดออกเราคัดเข้าของเรายังไม่ใช่โอเคและเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันมากๆเลยฮะอาจารย์ so what dish are we making today วันนี้เราทำเมนูอะไรครับ
3: Thai Southern Style Spicy and Sour Curry Soup with
2: Mangosteen เป็นแกงส้มในเวอร์ชันภาคใต้แต่รอบนี้ใส่มังคุดคัดด้วย
3: Yes
2: งั้นเริ่มก่อนเลยครับ What are the ingredients ส่วนผสมครับอาจารย์ครับ
3: So the ingredient we separate soup ingredient and curry paste ingredient
2: โอเคฮะ
3: ต้องส่วนของแกงก่อนนะ Shall we begin with the curry paste ingredient begin with shallot
2: มีหอมแดงครับ
3: Yes garlic and turmeric
2: ก็คือมีขมิ้นด้วย
3: Yes in the secret why it develop the yellow color
2: and the aroma ทั้งกลิ่นและรสเหลืองๆ เนี่ยมาจากนางขมิ้นที่อยู่ในนี้นี่เองนะครับแล้วมันที่มันเผ็ดนี่เพราะอะไรนะ
3: Because we put some of Thai small red chili
2: พริกหนู
3: Yeah พริกขี้หนู
2: นั่นแหละที่เด็ดอยู่ตรงนี้ อันนี้เรียบร้อยแล้วและตัว ส่วนอื่นๆครับจ้ะครับ
3: Shrimp paste
2: คือกะปิครับ
3: กะปิ fish sauce
2: น้ำปลาครับ
3: lime juice
2: แน่นอนน้ำมะนาวฮะ
3: and sugar
2: น้ำตาลนั่นคือส่วนแล้ววันนี้แน่นอนที่สุดก็จะมีพี่มังคุดคัดของเรา
3: yes.
2: sliced unripe mangosteen มาเป็นชิ้นๆเลยนะอาจารย
3: ์ silver perch
2: silver perch แปลเป็นไทยคือ
3: ปลากระพงค่ะ
2: ปลากระพง
3: we can use chicken stock or fish stock
2: น้ำซุปปลาหรือซุปไก่ก็ได้
3: yes.
2: นะครับโอเค ingredients check chef
3: yeah
2: check นะโอเค let's get cooking so how is it different from the spicy and sour curry soup แกงส้มอื่นๆกับแกงส้มมังคุดคัดเนี่ยมันต่างกันไงอาจารย
3: ์ for the taste is not different but if we use มังคุดคัดit can feel more crispy
2: เนื้อของมันเนี่ยความกรอบกรึบๆเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นได้แล้วต้องนานแค่ไหนกว่ามังคุดจะสุกกัน
3: it's ready to eat
2: เนี่ยพอถ้วยให้อาจารย์นะ
3: yeah
2: ว้าวนี่มาแล้ว
3: ขอบคุณค่ะ and it's the right time to put lime juice because everything already done
2: ครับผม
3: so just turn off the stove
2: ปิดเตาซะต้องใส่ไฟสุดเพราะไม่งั้นมันจะขมนะงั้นเดี๋ยวเคลียร์อัพเลยนะอาจารย์นะ
3: you see
2: that's it
3: Yes.
2: Oh, นี่นะครับ Thai Southern Style Spicy and Sour Curry Soup with Mangosteen แกงส้มมังคุดครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Itchy Feet แล้วเจอ Comparison of Adjectives กันไหมคะ
0: ครูพี่เน็ตเจอนะคะจากรายการ Itchy Feet ครูพี่เน็ตเจอคำว่า The Greatest Food Queen แปลว่าราชินีผลไม้นั่นเองค่ะซึ่ง

0: ทีนี้นะคะการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดแบบที่2เราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most บวกด้วย adjective ค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี 2-3 พยางค์ขึ้นไปนั่นเอง
1: เราลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะข้อแรกนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพ่อของฉันแก่ที่สุดในบ้านภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า My dad is person in the house ใช้อะไรดีคะระหว่าง the most old กับ the oldest ติ๊กตักติ๊กตักใช้อะไรดีเอ่ยถูกต้องนะคะตอบ the oldest นั่นเองค่ะ My dad is the oldest person in the house พ่อของฉันแก่ที่สุดในบ้านคำว่า old นะคะเป็น adjective 1พยางค์ในขั้นสูงสุดเราใช้ the บวก adjective บวก est นั่นเองค่ะ
0: ถ้าครูพี่นัทต้องการจะบอกว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีMy dad is person in the house ใช้อะไรดีคะระหว่าง the most intelligent กับ the intelligentest ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะเราต้องใช้ the most intelligent นะคะ My dad is the most intelligent person in the house แปลว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเลยเราใช้ the most เพราะว่าคำว่า intelligent ที่เป็น adjective เนี่ยมี3พยางค์ค่ะ
1: แล้วนอกจากนี้นะคะ comparison of adjectives เนี่ยยังมี adjective บางตัวนะคะที่เปลี่ยนรูปไปเลยนั่นเองค่ะไม่เติม er ไม่เติม more ไม่เติม most นะคะแล้วก็ไม่เติม est นะคะตัวอย่างของ adjective เหล่านี้นะคะเช่น good better best
0: ดีดีกว่าดีที่สุด
1: bad worse worst
0: แย่แย่กว่าแย่ที่สุด
1: little less least
0: น้อยน้อยกว่าน้อยที่สุดค่ะเช่นถ้าครูพี่นัทต้องการจะพูดว่ารถคันนี้ดีเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า this car is good ถ้าครูพี่นัทต้องการจะเปรียบเทียบรถ2คันเราจะพูดว่า this car is better than that carรถคันนี้ดีกว่ารถคันนั้นถ้าครูเพชรต้องการจะบอกว่ารถคันนี้ดีที่สุดในโลกเลยเป็นขั้นสูงสุดนะคะน้องๆเราจะพูดว่า this is the best car in the world
1: ถ้าเราใช้ adjective ขั้นสูงสุดกันเป็นแล้วนะคะต่อไปไปเติมพลังคำศัพท์กันกับรายการ
2: vocab king
0: ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดคำกันได้กี่คำแล้วที่สำคัญน้องๆอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Good morning vocab king
4: Let's play spelling
5: All right ultra your first word for the spelling final is
6: fine
7: w i n e
6: fine
7: w i n e
6: fine
8: Ultra. อ้าวช็อกกันทั้งสตูดิโอครับมาคำแรกก็ผิดเลยสงสัยน้องอุลตร้าจะฟังคำนี้ผิดไปครับ
6: Fine
7: F I N E
5: there it is there it is
9: อ้าวทำไมเราไม่เมื่อกี้ไปสะกด V อะ
6: F and V they're very similar but the F is really soft Fine but the V is a little stronger Fine
9: คำต่อไปตั้งใจฟังดีๆนะ
5: All right Ultra your next word is
6: Find.
7: F I N D.
5: Correct. You're in the game.
9: อันนี้เราหลอกคุณตาไม่ได้นะครับ
5: All right, Ultra. Your third word is
6: foul.
7: F O U L.
5: Correct. Yeah. Ultra, how are you feeling now? You feeling a little more relaxed?
7: Yes.
5: All right. Yeah.
9: สบายใจขึ้นแล้วนะตอนนี้ถูกไปแล้ว2คำนะแต่ผิดไม่ได้แล้วนะเพราะผิดคำแรกไปแล้ว
5: Your next word is
6: foggy.
7: F A C K Y.
6: Foggy.
7: F I C K Y.
5: Foggy.
7: F U C K Y.
5: Oh! Close. Just one little letter. Foggy. Foggy. F O G G Y. Foggy.
1: ครูพี่แนทคะวันนี้มี vocab อะไรที่จะมาเติมพลังกันให้น้องๆบ้างคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่เน็ตอยากจะเติมพลังคำศัพท์น้องๆกับคำว่า fine ค่ะคำว่า fine แปลว่าดีเป็น adjective นะคะซึ่งเราก็จะมาใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วอะอย่างเช่น I am fine ฉันสบายดี
1: ใช่แล้วค่ะนอกเหนือ

0: คำว่า fine นะคะ adjective ที่แปลว่าดีก็มีอีกคำหนึ่งคือคำว่า good นะคะชอบสับสนกันนะคะระหว่างคำว่า good กับ well
1: แล้วคำว่า good กับ well เนี่ยค่ะครูพี่นุ่นมีความแตกต่างกันยังไงหรอคะ
0: good นะคะเป็น adjective well เป็น adverb นั่นเองค่ะแปลว่าดีทั้งคู่เลยนะคะมาดูกันที่ตัวอย่างแรกนะคะการใช้ good ถ้าเกิดว่าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายที่ดีภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า he is a good boy เห็นไหมคะเราใช้คำว่า good เป็น adjective ขยาย boy ซึ่งเป็นคำนามค่ะข้อนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ adverb well มาขยายได้นะคะเพราะ adjective ขยายคำนามต้องใช้ good นั่นเองค่ะ
1: แล้วถ้าประโยคที่บอกว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่าHe speaks English well. เขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีน้องๆเห็นไหมคะเราจะใช้คำว่า well ขยาย speak นะคะคำว่า well เป็น adverb ขยาย speak ที่เป็น verb เพราะว่า adverb ต้องใช้ขยาย verb ค่ะเราจะไม่ใช้คำพูดที่บอกว่า he speaks English good ใช้ good ไม่ได้นะคะเพราะว่า good เป็น adjective ต้องขยายคำนามเท่านั้นค่ะ
0: แค่นี้ก็แยกออกแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อไรจะใช้ good เมื่อไรจะใช้ well
1: ต่อไปนะคะครูเมย์จะชวนน้องๆไปเติมพลังกันต่อกับรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกตอนครูอาร์ตตามหาการ์ตูนในห้องเรียนค่ะ
0: วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
2: แนวคิดเรื่องการนำการ์ตูนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับในฐานะตัวผู้สอนเองเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่การเริ่มต้นการวางแผนการจัดการเรียนรู้เลยนะครับเราสามารถใช้การ์ตูนได้ตั้งแต่ขั้นนำนะครับเอาไปใช้ในการสอนหรือเอาไปใช้ในการสรุปก็ได้ในบทบาทของครูเนี่ยครูควรจะต้องมีการเพิ่มการ์ตูนนะครับเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอนในการออกแบบเอกสารการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งในหนังสือเรียนเองก็ตามเป็นการ์ตูนเพื่ออธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ยากๆเนี่ยให้เข้าใจได้ง่ายส่วนบทบาทของนักเรียนผมกำลังมองว่าพอเด็กเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้วทางวิทยาศาสตร์ปกติเวลาเราจะทดสอบเด็กเราก็จะใช้วิธีการสอบถามใช่ไหมครับตั้งคำถามตอบมาหรือใช้วิธีการให้เขาทำข้อสอบเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นอีกวิธีนึงที่ใช้ในการวัดและประเมินผลได้ก็คือพอเขาเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสร็จไปปุ๊บลองสรุปเรื่องที่ได้เรียนทั้งหมดสิแต่ว่าอยากให้ลองสรุปไม่สอบแล้วเรื่องนี้เราลองให้นักเรียนนำเสนอในรูปแบบของการ์ตูนดูคราวนี้พอนักเรียนวาดการ์ตูนมาแน่นอนว่าจินตนาการของเขาอะไม่มีขอบเขตจำกัดละเขาจะได้ออกแบบอย่างอิสระเพราะเขาวาดการ์ตูนมาเนี่ยสิ่งที่ครูคาดหวังว่าจะได้เห็นก็คือคอนเซปต์ที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์นะครับโดยที่เขามีความสุขในการวาดการ์ตูนมาด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าสิ่งที่เขาเข้าใจถูกหรือผิดโดยดูจากการ์ตูนนี่แหละครับมันมีค่าเท่ากับการทดสอบหรือการถามเลยครับวันนี้จะได้ทดลองเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ทำให้ความดันอากาศเปลี่ยนไปครูเคยสอนแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช่ไหมแล้วยิ่งภาพนี้เรียนเรื่องแรงดันอากาศเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเลยแต่เราจะอธิบายให้มันเห็นเป็นภาพได้ตอนนี้ยังไม่ได้ปิดอะไรคิดว่ามันรักษาสมดุลได้ไหมอากาศมันเข้าไปได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราเอาลงนะพอเราเอาลงเสร็จอากาศยังร้อนอยู่ใช่ไหมครับแล้วเอาดินน้ำมันอุ่นเนี่ยคิดว่าอากาศมันจะเข้าไปได้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวคอยดูลองคิดดูสิว่าตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่าฟังเสียงเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นกระป๋องมันให้บุบมีใครไปบีบมันหรือเปล่าแล้วสรุปใครบีบมันเนี่ย
3: พลังงานบางอย่าง
2: พลังงานบางอย่างนั่นคือเดี๋ยวต้องลองสรุปนะและอธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเนี่ยยังไม่หยุดเลยครับยังไม่หยุดเลยนะครับ
1: โอ้โหจากรายการเนี่ยนะคะทำให้เห็นว่าการใช้การ์ตูนเป็นสื่อการสอนในห้องเรียนเนี่ยทำให้น้องๆเข้าใจบทเรียนกันมากขึ้นเลยนะคะเนี่ย
0: ว่าแต่น้องๆรู้กันไหมคะว่าคำว่าเข้าใจภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่าอะไรกันคำว่าเข้าใจในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า understand เป็น verb ค่ะยกตัวอย่างเช่นครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันเข้าใจในภาษาอังกฤษจะพูดว่า I understand English ฉันเข้าใจในภาษาอังกฤษค่ะคำว่า understand เป็น verb แปลว่าเข้าใจค่ะ
1: ส่วนคำว่าเข้าใจได้ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า understandable เช่นThis is an understandable reason. นี่เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้ค่ะ Understandable เป็น adjective นะคะแปลว่าเข้าใจได้นั่นเอง
0: แล้วถ้าเราจะพูดว่าเข้าใจผิดภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า misunderstand เป็น verb นะคะแปลว่าเข้าใจผิดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าอย่าเข้าใจฉันผิดนะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า don't misunderstand me อย่าเข้าใจฉันผิดค่ะ misunderstand เป็น verb แปลว่าเข้าใจผิดนั่นเองค่ะเรื่องแรกที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะคือเรื่องของ comparison of adjectives นั่นเองค่ะมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้นนะคะขั้นแรกคือขั้นเท่าขั้นที่2คือขั้นกว่าขั้นที่3คือขั้นสูงสุดค่ะขั้นแรกนะคะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก as บวก adjective บวก as ค่ะ
1: แล้วขั้นที่2คือขั้นกว่านะคะขั้นกว่าเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบค่ะโครงสร้างแรกก็จะเป็น subject บวก verb to be บวก adjective บวก er แล้วก็ตามด้วยแดนค่ะเราจะใช้กับคำ adjective ที่มีแค่1ถึง2พยางค์ค่ะส่วนรูปแบบที่2นะคะโครงสร้าง subject บวก verb to be บวก more และตามด้วย adjective และตามด้วยแดนเราจะใช้ more than กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปค่ะ
0: ข้อที่3นะคะเป็นเรื่องของ adjective ขั้นสูงสุดนั่นเองค่ะ adjective ขั้นสูงสุดนะคะก็มีด้วยกัน2รูปแบบเช่นเดียวกันค่ะโครงสร้างแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective บวก est ค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี1พยางค์นะคะส่วนรูปแบบที่2เนี่ยเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most บวก adjective นั่นเองค่ะรูปแบบที่2นี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี 2-3 พยางค์ขึ้นไปค่ะ
1: แล้วคำ adjective หรือคำคุณศัพท์บางตัวนะคะก็ต้องเปลี่ยนรูปไปเลยเราจะเติม er est หรือใช้ more กับ most ไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่น good better best ดีดีกว่าดีที่สุด bad worse worst แย่แย่กว่าแย่ที่สุด little less least น้อยน้อยกว่าน้อยที่สุดนั่นเองค่ะ
0: คำว่าดีนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3คำนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า fine เป็น adjective ค่ะคำที่2 good เป็น adjective เช่นกันค่ะคำที่3 well เป็น adverb ค่ะน้องๆคะอย่าลืมนะคะว่า adjective ขยายคำนาม adverb ขยาย verb ค่ะ
1: ต่อมานะคะคำว่า understand เป็น verb แปลว่าเข้าใจค่ะคำว่า understandable เป็น adjective แปลว่าเข้าใจได้และคำสุดท้ายคำว่า misunderstand แปลว่าเข้าใจผิดเป็น verb เหมือนกันค่ะ
0: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ reading makes a full man การอ่านหนังสือจะทำให้เป็นสมบูรณ์ค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษก็ต้องมันอ่านทบทวนหนังสือกันด้วยนะคะ
1: สำหรับวันนี้นะคะรายการ English Level Up ก็ต้องลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ที่คณะเจอมาหลายๆคนเนี่ยการออกเสียง R และ L เนี่ยเป็นปัญหาที่แบบปกติทั่วไปไม่มีในภาษาไทยอะตัว R ก็ไม่ใช่รอเรือ Right Red ไม่ใช่นะคะตัว L ก็ไม่เชิงรอลิงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆๆๆเพราะอ่านผิดนิดเดียวเอ้าเป็นอีกคำนึงไปเลยวันนี้ค่ะคณะก็เลยจะมาสอนการออกเสียง R และ L ในแบบฉบับของคนไทยแล้วฝึกยังไงได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวเราบอกก่อนนะว่าปากมันต้องทำยังไงนะคะเอาที่ตัว L ก่อนละกันตัว L ลิ้นมันจะแตะที่หลังฟันบนค่ะหรือบางทีมันก็ยื่นออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่างลองทำเสียงแบบนี้ก่อนนะลองทำตามได้ไหมคะทั้งที่มาปาก อันนี้ดูเหมือนจะอ้วกยังไงไม่รู้นะคะข้างหลังทีมงานตอนนี้ทุกคนทำหน้าอย่างนี้เลยนะคะ ชอบมากเลยนะคะลิ้นกระดกขึ้นแล้วก็ออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่าง love love แต่เวลาพูดจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้อง love อะไรขนาดนั้นมันจะค่อยๆมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าต้องทำปากยังไงให้ถูกนะคะลองทำไปพร้อมกันเลยนะ love love letter letter อ่ะต่อไป r ค่ะR มันจะต่างกับ L ตรงที่ตัว R เนี่ยปากมันจะอูมๆมันเหมือนห่อตัวเข้าไปลิ้นกระดกเหมือนเดิมแต่มันไปแตะบนเพดานปากแต่มันอูมตัวเข้าไปมันจะอ้วกมากเลยนะโอเคเอาใหม่อย่างนั้นเลยค่ะถูกต้องค่ะคือเอาลิ้นอะห่อตัวกลับเข้าไปแล้วปากมันจะอูมๆนิดนึงประมาณนี้ rightroll อ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาลองแบบเทียบกันให้เห็นเลยดีกว่าว่าตัว L กับตัว R แล้วที่มันออกเสียงคล้ายกันมากแต่ต่างกันแค่ R กับ L เนี่ยมันต่างกันยังไง Are you ready? Let's start light light อันนี้ตัวอะไรเอ่ยตัว L นะคะตัว L กับ right right เห็นความแตกต่างไหมคะมันจะมีนิดนึงสำหรับ Rคำต่อไปค่ะ long long อันนี้ตัวอะไรคะตัว L long เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าลิ้นเรามันจะออกมานิดนึงแล้วมันก็จะแตะข้างหน้า long ทีนี้ W R O N G เราลองแบบบิ้วเสียงกันก่อนนะ wrong wrong แต่ว่าไม่ต้องแบบ wrong
1: wrong
0: long
1: long
0: wrong
1: wrong
0: ได้แล้วใช่ไหมพอได้แล้วนะต่อไปค่ะอันนี้เป็นคำที่งงที่สุดในประเทศคืออันไหนแปลว่าแก้วอันไหนแปลว่าหญ้า glass glass grass grass ตัว r มันจะมี grr นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะ fly
1: fly
0: fly
1: fly
0: ไม่ได้ด่าใครใช่ไหมคะปังยื่นออกไป fly นะคะคือถ้าช่วงแรกๆอ่ะมันยากเกินไปก็ลองออกเมีเสียง S แล้วก็มีตัว R แล้วก็ I I fry fly
2: fry
0: fry
2: fry
0: ต่อไป rice เนี่ยแปลว่าข้าวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น rice มันจะแปลว่าเห็ดเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องออกเสียงให้ชัดเพื่อให้เขารู้ว่าเราหมายถึงข้าวแล้วไม่ได้หมายถึงเราอยากกินเหานะคะ rice light

0: อันนี้คือตัว L แล้วก็มีนิดนึงใช่ไหมคะ Rice ต้องวอร์มก่อนต้องวอร์มก่อน
1: Rice
0: Rice
1: Rice
0: Rice
1: Rice
0: โอเคนะต่อไป Collect Collect Correct Correct มันจะมีนิดนึงเนาะอ่ะทีนี้เทียบกัน Collect Correct Collect Correct นะคะ Play Play Pray Pray Play Pray ไม่เหมือนกันนะคะมันจะต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้องไว้ตลอดเวลาถ้าเป็นตัว R ถ้าเป็นตัว L ต้องและไว้ตลอดเวลานะคะ Loadload loading loading คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ย road road load road คำสุดท้ายค่ะ lock lock อันนี้คือตัว L นะคะต่อไปตัว R rock rock rocker อะไรเงี้ย rockถ้ายังออกไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกไม่เป็นไรเลยมันโอเคมาก there's nothing wrong with that นะคะไม่ต้องกังวลออกยังไม่ได้เลยไม่เห็นเหมือนที่พี่ก็ออกมาเลยไม่เป็นไรมันถูกต้องแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือฟังมันบ่อยๆเงี้ยมีเสียงอะไรที่เขาออกเสียงตัว r ตัว l แล้วก็ฟังบ่อยๆได้ยินชาวต่างชาติพูดแล้วก็พูดตามเลยนะคะแล้วก็ปรับเสียงปรับปากของเราไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะทำได้เองค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่หมู่เลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: Forgetting to take the medicine and inappropriate medication taking are common problem among elderly patients so they are many drugLive in the community, which increases the burden of national medical expenses. The research team has developed project on solution residual medicine in patients with non-communicable diseases, implemented in Khao Thong Subdistrict, Nakhon Sawan Province.The research team started by studying drug use behavior and the situation of drug use among NCDs patients. After that, analyzed the data, assessed the value of leftover medicine. Nowadays, the number of Thai people with NCD increasing, the estimated cost disease care between 2011 and 2030 is worth 1,401 trillion baht. Based on research reveal, we found that some NCD patients do not take medicine as directed by the doctor, forget to take medicine, stop or adjust medicine themselves. There are also problems in getting more medicine than actually need. Some patients receiving medicine from more than one healthcare facility.Causing a loss of medicine left in family and community. We design and produce medicine back to health donation, which is a solution to the problem of waste medicine. Instruct the patient to hang the bag against the wall where it is easily visible. When they look at it, it reminds them to return the leftover medicine. We distribute it.The bags to 1,000 people since July 2020. Those bags are still used today. The next is radio chapter and radio sports. Most of NCD's patients in our community are elderly, who listen to the radio for news and entertainment. We have produced 4 radio chapters and 1 radio support to broadcast to make listeners aware of correct medicine practice and returning the leftover drugs.
2: ยาเหลือใช้เก็บไว้ไม่มีประโยชน์โปรดนำไปคืนหมออย่ารอยาหมดอายุ
3: หาคือยาคุณค่าทาน
1: Our sport and radio chapters broadcast 7 times a day And the last is knowledge kit and video clips We made this knowledge kit to communicate with 200 patients receiving drugs at the Health Promotion Hospital every 3rd and 2nd, 3rd day of the month. Circulatory system model to demonstrate vascular problems caused by high blood pressure, hyperlipidemia and diabetes, which will be worse if the patient takes inappropriate medicine. Video clips of NCD patients who have been seriously ill increase awareness of the importance of proper medicine. Out of 3 innovations, the research team concluded that the best solution is medicine bag to health donation, which has low production costs, can be used for a long time. Although this research is a community research, but the finding can be applied to solve national problems. Therefore, we hope to expand this innovation to other communities for maximum efficiency in managing drug problems.

0: ายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ก่อนเริ่มจะเล่นเกมกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถามน้องๆทั้ง20คนค่ะว่าน้องๆรู้ไหมคะว่าภาษาอังกฤษมีตัวสระทั้งหมดกี่ตัว
2: 5ต
0: ั
2: ว
0: แล้วเราสามารถสะกดคำและผสมคำโดยที่ไม่มี1ใน5สระนี้ได้ไหมคะ
2: ได
0: ้หรอเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยรู้ไหมคะว่านอกเหนือจาก A E I O U แล้วยังมีอีกหนึ่งตัวที่สามารถเป็นสระได้ด้วยรู้ไหมลูกว่าตัวอะไรตัว Y ถูกต้องค่ะ That's right
1: Yes so the consonant Y can actually be a vowel as well so some words use Y to have a sound like E or I
0: Can you give us some examples
1: Oh absolutelyThere are words like my, fly, and type. There's also fancy, 40, and hungry. And remember, there are many, many more words that use Y as a vowel.
0: ใช่แล้วค่ะยังมีอีกตั้งหลายคำเลยนะคะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินคำไหนที่มีเสียง E หรือ I คำนั้นอาจจะสะกดด้วยตัว Y ก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสะกดด้วย E หรือ I เสมอไปค่ะเอาล่ะน้องๆเมื่อรู้อย่างนี้แล้วน้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's go to the first game
1: spelling audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะแจ๋วมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาเล่นเกมสะกดคำใครจะเป็นคนแรกใครเอ่ยหมายเลข10ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อโชกุนครับ
0: โชกุนกี่ขวบแล้วลูก
4: 7ขวบค่ะ
1: Are you ready
4: Yes
0: Let's play spelling
1: Your word is dinner.
4: D-I-N-N-E-R.
1: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
0: Hello, Monica! So good! มาเพื่อนกัน แล้วเรารู้ไหมล่ะว่า dinner แปลว่าอะไร
4: แปลว่าอาหาร
0: อาหารมื้อไหน
4: อาหารมื้อเย็น
0: มื้อเย็นถูกต้องดินเนอร์ยินดีด้วยไปรอที่ Bike Stop ได้เลยโชกุนจิ๋วแต่แจ๋วเอามานี่มานี่อย่าปล่อยพี่โอเคจริงไปแล้วหนึ่งนะคะนั่งรอเพื่อนแล้วแต่ใครจะเป็นคนต่อไปคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะหมายเลข16ชื่ออะไรคะ
5: ช
0: ื่อว่านหวานใช่ไหมแคนดี้อายุเท่าไหร่ละคะ
5: 9ค่ะ
0: 9ขวบวันนี้มันจะ Let's play spelling
1: Your word is twilight
5: T-W-I-L-I-G-H-T
1: Okay, your answer is Correct, congratulations
0: กี้เราตอบรวดเร็วมากเคยดูหนังทวายไลท์หรือเปล่านั่นไงเป็นแฟนคลับทวายไลท์นี่เองเก่งมากๆเลยค่ะแคนดี้เย้ไปรอที่ไบค์สต็อปเลยโชคุณมีเพื่อนแล้วเหลืออีก3ที่ค่ะที่ไบค์สต็อปใครจะเป็นคนต่อไปคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
6: เพรมค่ะ
0: น้องเพรมกี่ขวบแล้วคะ
6: 10ขวบแล้วค่ะ
0: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมลูก
6: พร้อมค่ะ
0: มั่นใจอย่างนี้ดีมากเลยนะคะ Professor
1: Your word is follow
6: F O L O W
1: Incorrect I'm sorry The correct way to spell follow is F O L L O W
0: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปเอ่ยหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข11ค่ะ หมายเลข11ชื่ออะไรคะ
2: ชื่อใบพลูค
0: ่
2: ะ
0: ใบพลูคราวนี้มาหนูพร้อมขึ้นไหมลูก
2: ค่ะ
0: เต็มตัวมาดีขนาดไหนคะวันนี
2: ้50 50ค
0: ่
2: ะ
0: 50 50Professor
1: Your word is review
2: R-O-V-I-E S
1: Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell review is R-E-V-I-E-W
0: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะพี่ก็ลุ้นพี่ว่าน้องก็ลุ้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข4ค่ะโอ้โหพี่เตี้ยมากเลยเนี่ยหมายเลข4ชื่ออะไรคะลูก
5: นีน่าค่ะ
0: นีน่าอายุเท่าไหร่ละคะ
5: 11ขวบ
0: 11ขึ้นป.อะไรลูก
5: ป
0: .6พร้อมหรือยังคะนีน่า
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: พี่ขอให้หนูโชคดีนะคะ
5: ค่ะ
1: Your word is between
5: B E T W E E N between
1: Okay your answer is correct congratulations
0: Yay!แปลว่าอะไรคะ between ระหว่างนั่นไงเตรียมตัวมาดีก็สุดท้ายก็เข้ารอบไปเลยที่ backstop ย่าเชิญเลยค่ะ3คนแล้วใครอยากไปที่ backstop เราไปลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อฟ้าค่ะ
0: น้องฟ้ากี่ขวบแล้วคะ
7: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบขอให้โชคดีค่ะ
1: Your word is complete
2: C O M P L E T
1: Okay your answer is incorrect I'm sorry you were so closeComplete is spelled C-O-M-P-L-E-T-E.
0: โอกาสหน้าลองใหม่นะคะค่ะคนต่อไปจะเป็นใครนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
8: ตินตินครับ
0: ตินตินพร้อมไหมลูก
8: พร้อมค่ะ
0: ตั้งใจฟังนะคะ
1: Your word is paintbrush
8: P A I N T B R U H H
1: Okay your answer isCorrect! Congratulations!
0: Yeah! Paintbrush! Paintbrush แปลว่าอะไรคะ
8: แปรงทาสี
0: เรามีวิธีการสะกดคำนี้ยังไงลูก
8: แยกออกเป็น2คำนะ Paint ก
0: ับ
8: Brush
0: ถูกต้องค่ะเข้ารอบไปเลยค่ะเต้นเต้ไปที่ Bike Stop ได้เลยแต่หายไปไหนคน

0: ไปไหนมาลูก
1: สีเปื้อน
0: สีเปื้อนเอาไปจับสีที่ไหนมาล่ะเราข้างล่างเห็นคำว่า paint brush หนูก็เลยอยากไปจับสีนี้อยากเอามือหนูเป็น paint brush แล้วลูกไม่เอาแล้วนะ เอาแล้วค่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะเอ้าไม่รู้ตัวหรอโลกหมายเลข14ชื่ออะไรคะ
2: เจิ้นครับ
0: น้องเจิ้นดีใจไหมลูกได้มายืนตรงนี้วันนี้ขอให้โชคดีค่ะ Professor
3: Your word is flower
2: F L O W E R flower
3: Okay your answer is correct congratulations
0: น้องเจ้นะคะเป็นผู้เข้ารอบข้อสุดท้ายของเราขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปจอมมาข้างหน้าเลยค่ะมาข้างหน้าเลยลูกแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดค่ะและช่วงหน้านะคะเพื่อนน้องๆทั้ง5นี้จากเล่นเกมสะกดคำเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากเท่าไหร่จะได้ถึง 25,000 บาทหรือเปล่าติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ Let's go to
3: Spelling Charity
4: คุณผู้ชมครับกว่าจะได้ตัวแทนทั้ง5คนในรอบแรกก็ลุ้นกันสนุกเลยนะครับและนี่ก็คือคนเก่งทั้ง5คนของเราในวันนี้ครับและตอนนี้ก็กำลังติวคำศัพท์กับเพื่อนๆที่เหลือเพื่อฝ่าด่านสะกดคำศัพท์สะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity สามัคคีกันดีแบบนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะโดยที่น้องๆจะนำเงินรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกองค์กรไหนคะ
5: มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบราชชนนีครับ
0: อ๋อเพราะอะไรคะลูก
6: เพราะว่าคนจะได้มีชีวิตกลับไปเดินได้อีกครั้งครับ
0: ใจบุญมากๆกันเลยนะคะน้องๆทุกคนเลยเอาละค่ะน้องๆครับพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
7: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องโชกุนนั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะโชกุน
8: พร้อมแล้วค่ะ
0: มีหมายเลข1ถึง9นะคะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนอะไรบ้างคะ
8: หมายเลข5ครับ
0: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5นั่นคือหมวดอะไร body body คือ
8: ร่างกาย
0: ร่างกายของเรานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
3: we will start now eyes
8: eye
3: eyes
8: eyes
3: ears
8: ears
3: face
8: face
3: face
8: face
0: ทำไม่แน่ใจ
3: face
8: easy
3: face
0: ไม่แน่ใจ pass ได้นะคะ
3: fingers
8: f i n g e r s
3: chin
8: s c h i n
3: chin
8: s
3: chin
0: โอ้โหหมดเวลาแล้วนะคะโชกุนเชนเมื่อกี้สงสัยเราตื่นเต้นแน่แล้วเราพูดออกมาเลยกลายเป็นหลายตัวอักษรเลยทั้ง s ทั้ง c h อะไรต่างๆตอนนี้มีเวลาเหลือแล้วเราอยากลองสะกดดูไหมคะลูก
8: c h i n
0: is that right professor
3: that's correct
0: อีกคำนึงที่เราข้ามไปเมื่อกี้ก็คือคำว่า face

0: สที่แปลว่าหน้าไม่เป็นไรนะวันนี้เราทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะโชกุนตบมือตัวเองหน่อยเชิญกลับไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะออกมาเลยค่ะน้องแคนดี้ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องแคนดี้ว่าหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงโอ้มีหลายเลขเลยแคนดี้เลือกเลขอะไรดีคะ
1: เบอร์1ค่ะ
0: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1

0: We will start now. Music.
1: M-U-S-I-C.
0: Thai.
1: T-H-A-I.
0: Art.
1: A-R-T.
0: Math.
1: M-A-T-C-H.
0: Math.
1: M-A-T-C.
0: Math.
2: ไม่รู้ข้ามไปก่อนได้นะ
1: Pass.
0: Reading.
1: R-E-A-D-I-N-G.
0: History.
1: Pass.
0: Gym.
1: Pass.
0: English.
1: E-N-G-L-I-S-H.
0: Science.
1: Pass.
0: Writing.
1: W-R-I-T. I-N-G.
0: Math.
1: M-A-T-H-C.
0: Math.
1: M-A-T-H-C.
2: หมดเวลานะคะ Math เรามาเสียเวลาคำว่า Math เยอะเลย Math คือวิชา
1: คณ
2: ิตศาสตร์นั่นเองนะคะ Math M-A-T-H ค่ะอีกคำหนึ่งที่ข้ามไปก็คือ Gym
0: Gym is spelled G-Y-M This is one of the words that we were talking about earlierthat have Y as a vowel. So there's no A-E-I-O-U, it's just a Y, Y-M.
2: ไม่เป็นไรค่ะน้องแคนดี้วันนี้ถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าวันนี้น้องแคนดี้ทำมาได้ทั้งหมด6คำรวมกับของน้องโชกุนเป็น9คำค่ะทำมาได้ทั้งหมดเลยมีหน้ามาเลยค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเพื่อน
1: 8ค่ะ
2: หมายเลข8นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Hand tools นะคะรู้ไม่ลูกว่าคืออะไร
1: เครื่อง
2: ช่างมือใช่เครื่องมือพวกเครื่องมือนั่นเองขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now Saw
1: Pass
0: Knife
1: K-N-I-F-E
0: Nail
1: N-A-I-L
0: Scissors
1: Pass
0: Hammer
1: H-A-M-M-E-R
0: Torch
1: P-O-R-C-H
0: Pin
1: P-I-N
0: Broom
1: B-R-O-O-M
0: Pliers
1: Pass
0: Screwdriver
1: S-C-R-E-W-D-R-I-V-E-R
0: Saw
1: S-A-W
0: Scissors
1: S-I-S-C-E-R-S
0: Scissors
1: S-I
2: หมดเวลาแล้วค่ะเมื่อกี้พลาดไปแค่2คำเท่านั้นนะคะก็คือ scissors คำนี้แปลว่าก
1: รรไกร
2: กรรไกรค่ะ
0: Scissors is spelled S-C-I-S-S-O-R-S
2: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนั้นก็คือ pliers
0: correct spelling of pliers is P-L-I-E-R-S
2: วันนี้น้องนีน่าเก่งมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น17คำค่ะเชิญกลับไปร้องที่ใบสตาร์ได้เลยนะคะเต้นๆมาเลยเอาล่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมวดแล้วใช่ไหมคะ
3: พร้อมแล้ว
2: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้มาเลขเดียวเลยคราวนี
3: ้3
2: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร shapes shapes คืออะไรลูกรู้ไหม
1: รูปทรง
2: รูปทรงถูกต้องไม่ต้องตื่นเต้นนะคะขอให้โชคดีนะคะ
3: คร
2: ับ Let'splay spelling
0: we will start now cube
1: cube class
0: cone
1: c-o-n-e
0: side
1: s-i-z-e
0: side
1: s-i-c-e
0: side
1: path
0: star
1: s-t-a-r-dS-T-A-R-T
0: Star
1: S-T-A-R
0: Oval
1: Path
0: Circle
1: C-C-L-C

0: คหมดเวลานะคะคำเมื่อกี้คือ circle ซึ่งแปลว่าวงกลมวงกลมนั่นเองนะคะ circle c i r c l e นั่นเองนะคะและเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ cube ใครสะกดได้ไหมลูก cube
1: c u b e
0: c u b e ถูกต้องค่ะเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปก็คือ oval มีใครรู้ไหมลูก oval แปลว่าอะไร
2: คือวงรีครับสะกด o v a l ครับ
0: o v a l oval แล้ววันนี้ค่ะน้องทินก็ทำไปทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆเป็นทั้งหมด19คำค่ะไม่เป็นไรนะถือว่าเก่งมากเราพยายามแล้ว
3: น้อง
0: เจนคนสุดท้ายตอนนี้เหลือหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยไปดูกันค่ะว่าคือหมวดอะไร Sport Kids Sport Kids คืออ
4: ุปกรณ์กีฬา
0: อุปกรณ์กีฬาถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
4: ครับ
0: Let's play spelling
5: We will start now Bat
4: B A T
5: Net
4: N E T
5: Pin
4: P I N
5: Goal
4: G O A L
5: ball
4: b a a l
5: shoes
4: s h o e s
5: board
4: b o r a d
5: different board
4: b o a r d
5: swimsuit
4: s w i m s u i t
5: volleyball
4: v o l eV O L A V O L I
5: volleyball
0: หมดเวลาค่ะ volleyball มีใครที่คิดว่าสะกดได้ไม่รู้คำนี้ยากนิดนึงนะน้องนนท์ค่ะ
2: V O L L E Y B A L L ครับ
5: yes that is correct great job
0: all right เก่งมากเลยค่ะน้องนนท์น้องเจนคะเมื่อกี้สุดยอดมากเลยนะเราทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมทั้งหมดเป็น27คำค่ะและขอเชิญน้องๆทุกคนที่ไปสต็อปมาข้างหน้าเลยนะคะวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนทำไปได้ทั้งหมด27คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดได้เงินรางวัลเป็น 13,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะตอนนี้พี่ก็ขอเชิญน้องๆทั้ง20คนมารวมตัวกันตรงกลางนี้หน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อเราชี้ทางสว่างเพื่อผู้อื่นเสมือนเราได้ชี้ทางสว่างให้ตัวเอง
5: As we work to create light for others we naturally light our own way
0: แล้วจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Because English is all around
0: Good morning
5: Bye-bye
6: Dalaiwa sample is a non-invasive technique to test for the COVID

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์มันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2 อย่างเนี่ยมันสามารถรังสรรค์เมนูได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทำในอาหารมันได้ทุกอย่างเลยครับ
2: อาหารไร้ขีดจำกัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำการเสริมหรือการกินเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยก่อนคือในอนาคตมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อีกเรื่อยๆมันก็เลยเป็นนิยามของคำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดค่ะ

0: การปรุงอาหารในครัวเรือนถือเป็นเรื่องปกติในการใช้ชีวิตของทุกวันนี้และแน่นอนว่าทุกๆครัวเรือนจะต้องมีวัตถุดิบของตนเองเอาไว้ติดบ้านเพื่อปรุงอาหารเชื่อเหลือเกินว่าในแต่ละบ้านจะต้องมีวัตถุดิบอยู่หนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้วัตถุดิบชนิดนั้นก็คือไข่นั่นเองครับเมนูในวันนี้จะมีวัตถุดิบหลักในการปรุงอาหารก็คือไข่ซึ่งไม่ใช่ไข่ธรรมดาแต่มีชื่อเรียกว่าไข่ไก่อารมณ์ดีซึ่งจะเอามาปรุงในรูปแบบแกสโทรโนมีนั่นเอง
1: ทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินค่ะมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในภาษาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะอย่างไข่ทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลย
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำวัตถุดิบไข่ไก่อารมณ์ดีมารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆเมนูแรกในวันนี้ไข่คว่ำสามสหายซึ่งถูกรังสรรค์เมนูโดยเชฟปัญญานั่นเอง
2: สวัสดีค่ะปัญญานะคะจากร้านก่องคำอาหารพื้นเมืองแม่ริมค่ะเสน่ห์ของอาหารเหนือนี่ก็จะมีเป็นพวกเครื่องแกงอะค่ะส่วนผสมของเครื่องแกงก็จะเป็นหอมแดงหรือว่ากระเทียมกะปิหรือว่ามะแขวนมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันแล้วก็จะมีที่เชียงใหม่ทางดังเลยก็จะมีเห็ดถอบค่ะจะเป็นเห็ดกลมๆเล็กๆกรอบๆเนี่ยค่ะหาทานได้ยากมากแต่ว่าถ้ามาที่ร้านนี้ก็มีนะคะโครงการแกสโตรโนมีเนี่ยจัดทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่ไหมคะส่วนตัวแล้วนี่จบมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยเห็นตามหน้าเพจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกสนใจเพราะทำร้านอาหารอยู่ด้วยเนี่ยค่ะโครงการแกสโตรโนมีก็คือได้รู้เทคนิคเยอะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์การควบคุมอุณหภูมิจะได้ไปเข้าร่วมกับเชฟก็คือจะช่วยพัฒนาเมนูของเราการจัดวางจานแบบเบสิกเชฟก็จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำการจัดวางอาหารให้อย่างเงี้ยค่ะวิทยาศาสตร์ที่ได้ใช้โดยตรงกับที่ร้านเนี่ยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิของอาหารชนิดต่างๆเพื่อที่จะได้เท็กซ์เจอร์ที่ดีขึ้นที่เหมาะสมกับการรับประทานเนี่ยค่ะเมนูวันนี้ที่เราจะมาทำกันก็คือเมนูไข่คว่ำสามสหายนะคะที่มาของไข่คว่ำสามสหายเนี่ยเดิมก็คือมาจากไข่คว่ำธรรมดาก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่หน้าโรงเรียนเนี่ยก็จะมีอาหารขายอยู่ใช่ไหมคะแล้วหนึ่งในนั้นที่คุณพ่อชอบทานก็คือไข่คว่ำก็จะขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนเนี่ยค่ะคุณพ่อก็แบบทานอยู่เป็นประจำแต่พอโตมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างหาทานได้ยากมากเลยแล้วคุณพ่อก็เลยอยากที่จะนำไข่คว่ำเนี่ยกลับมาทานอีกครั้งเพื่อให้คนที่แบบเจนเดียวกับคุณพ่อเนี่ยค่ะได้ลิ้มรสของอดีตเมื่อก่อนที่เคยทานร่วมกันค่ะไข่คว่ำสามสหายนี่เกิดจากโครงการแกสโตรโนมีเลยค่ะเดิมทีเนี่ยเรามีแต่ไข่คว่ำแบบออริจินอลเลยใช่ไหมคะแล้วทางโครงการเนี่ยก็แนะนำว่าทำไมเราไม่ลองคิดค้นสูตรใหม่ๆดูโดยใช้วัตถุดิบทางภาคเหนือไม่ว่าจะ

เป็นมะแขวนเนี่ยค่ะเมนูไข่คว่ำอันที่2ของเราก็คือไข่คว่ำมะแขวนก็จะได้กลิ่นอายของทางภาคเหนือเพิ่มขึ้นไปแล้วอย่างอันที่3เนี่ยก็จะเป็นไข่คว่ำที่ใช้ปลาบ้วงแทนหมูเผื่อสำหรับคนที่ไม่อยากทานเนื้อหนักๆหมูอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ทานปลาแทนแล้วก็ปลาบ้วงเนี่ยเป็นปลาของทางภาคเหนือด้วยจะได้เป็นไข่คว่ำที่รวมภาคเหนือหลายๆอย่างในจานเดียวกันที่ใช้ในเมนูไข่คว่ำของเรานี้ก็จะมีทั้งไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่ค่ะโดยที่ไข่เป็ดเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบหลักในการทำไข่คว่ำเพราะว่าเปลือกมันจะแข็งทำให้ไข่คว่ำเนี่ยอยู่ทรงแล้วก็ส่วนไข่ไก่เนี่ยเราจะใช้สำหรับชุบหน้าไข่คว่ำแล้วก็ตกแต่งจานค่ะไข่ไก่อารมณ์ดีเท่าที่รู้จักเนี่ยนะคะคือไก่เนี่ยมันได้รับการเลี้ยงแบบปล่อยได้วิ่งเล่นแข็งแรงเนี่ยค่ะทำให้ได้รับไข่คุณภาพที่ดีออกมามีโปรตีนสูงกว่าไข่ไก่ทั่วไปค่ะขั้นตอนการทำไข่คว่ำนะคะขั้นแรกคือเราจะนำไข่เป็ดไปล้างให้สะอาดก่อนเสร็จแล้วเราก็จะนำไข่เป็ดเนี่ยไปต้มให้สุก

าครึ่งนะคะแล้วก็ควัดเนื้อไข่ออกมาผสมกับกระเทียมรากผักชีพริกไทยปรุงรสให้เข้ากันเนี่ยค่ะเราก็จะนำไปคลุกกับหมูสับในส่วนของไข่คว่ำออริจินอลนะคะแต่ถ้าเป็นไข่คว่ำมะแขวนก็คือจะเพิ่มมะแขวนลงไปถ้าเป็นในส่วนไข่คว่ำปลาบ้วงก็จะใช้เนื้อปลาบ้วงแทนเนื้อหมูค่ะหลังจากนั้นพอเรานำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกรวมกันใช่ไหมคะเราก็นำไปใส่กลับคืนในไข่ในเปลือกไข่เหมือนเดิม

เสร็จแล้วเราก็จะนำไปนึ่งให้ไข่สุกก่อนมันจะได้นุ่มด้านในนะคะพอสุกเสร็จเราก็จะนำไปชุบกับไข่ไก่แล้วก็คว่ำหน้าลงไปทอดค่ะแล้วก็จะได้ไข่คว่ำออกมาค่ะ

0: จุดเด่นของเมนูนี้นะคะคือไข่คว่ำสามสหายเนี่ยเท็กเจอร์มันเนี่ยด้านนอกเนี่ยจะกรอบด้านนอกเพราะว่าเรานำไปทอดมาแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีเท็กเจอร์ที่นุ่มก็คือกรอบนอกนุ่มในนั่นแหละค่ะแล้วก็รสชาติเนี่ยจะมีรสชาติกลมกล่อมของเครื่องเทศโดยที่จะไม่เผ็ดดังนั้นเด็กก็จะสามารถกินได้หรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่ทานเผ็ดก็จะสามารถกินไข่คว่ำได้เหมือนกันค่ะกลุ่มเป้าหมายเลยก็คือ1ก็จะเป็นรุ่นคุณพ่อค่ะที่ได้กลับมากินอาหารที่เคยกินในสมัยก่อนสมัยตอนเรียนค่ะแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นเด็กๆเชื่อว่าเด็กๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักเมนูนี้ก็อยากให้ได้ลองทานอาหารโบราณของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: เมนูไข่ถือได้ว่าเป็นเมนูที่หลากหลายสามารถทำอาหารได้หลากหลายชนิดไข่จึงเป็นวัตถุดิบที่นิยมมีไว้ติดครัวเรือนและเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดไข่คว่ำสามสหายก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีการรังสรรค์มาจากวัตถุดิบไข่ที่ผสมผสานวัตถุดิบในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวถึงแม้ว่าไข่จะเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไข่ที่ได้มานั้นสดใหม่และมีคุณภาพดังเช่นฟาร์มไข่ไก่ของที่นี่ที่เรียกกันว่าไข่ไก่อารมณ์ดีนั่นเอง
2: ชื่อพี่หยีนะคะเจ้าของฟาร์มกังฟูฟาร์มค่ะคือตอนแรกที่มาเลี้ยงนี่คือเราจะเข้ากลุ่มกับชุมชนทีนี้เขาไม่เห็นว่าเรามีพื้นที่เหมาะกับการที่จะเลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเข้ามาชวนแล้วก็เลยว่าเป็นเรื่องที่น่าทําเหมือนกันเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเริ่มจากตรงนั้นเริ่มต้นที่ทําก็พี่ไปดูเล้าตัวอย่างของเกษตรกรก่อนที่เลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีเหมือนกันอย่างนี้นะคะว่าต้องทำคอกยังไงมีวิธีการที่จะต้องดูแลยังไงเนี่ยค่ะไปขอความรู้จากกลุ่มเกษตรกรที่เขาเลี้ยงมาก่อนวิธีการเลี้ยงของเราก็ยังใช้อาหารนอกอยู่แต่ว่าเราจะมีการเสริมด้วยสมุนไพรด้วยผลไม้แล้วก็ผักอะไรอย่างนี้ค่ะที่มีในสวนของเราก็จะหมุนเวียนกันไปมีแหน่บ้างมีกล้วยบ้างหญ้าเนเปียอะไรอย่างนี้ค่ะที่เราใช้จะพวกบอระเพ็ดอะไรอย่างนี้ค่ะสิ่งที่มีในสวนพยายามจะเอาวัสดุในท้องถิ่นเนี่ยค่ะอย่างเช่นข้าวเราจะมีกลุ่มในกลุ่มที่เราทำเนี่ยเกษตรกรทำนาข้าวอินทรีย์อยู่แล้วมีทำไร่ข้าวโพดอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะวัตถุดิบหลายๆอย่างในพื้นที่เนี่ยเราสามารถจะหาได้อยู่อย่างหนึ่งวันเนี่ยเราจะให้อาหารเขาเนี่ยช่วงเช้านะคะช่วงเช้าก็คือเฉลี่ยแล้ว1ตัวเนี่ยประมาณ100กรัมต่อ1ตัวต่อวันนะคะอย่างระหว่างวันนี้ค่ะเราก็จะดูแต่ละฤดูอย่างเงี้ยว่าในสวนเราเนี่ยช่วงนี้เรามีอะไรอย่างเช่นเรามีกล้วยเราก็จะเสริมด้วยกล้วยบางครั้งก็จะเป็นหยวกกล้วยหมักก็มีมะม่วงเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผักต่างๆเราก็จะช่วยเสริมให้เขาในช่วงบ่ายเราก็จะมีการเก็บไข่ในช่วงเช้าแล้วมาอีกทีก็ช่วงบ่ายๆอะค่ะเพราะถ้าเราไม่เก็บออกเนี่ยมันจะมีขี้ไก่ติดตรงไข่แล้วเราจะทำความสะอาดยากจริงๆแล้วไข่เนี่ยอย่างเราเลี้ยงลักษณะการเลี้ยงแบบปล่อยแบบนี้นะคะจริงๆแล้วสีเขาจะไม่ค่อยเข้มมันจะออกสีเหลืองจะไม่ค่อยติดออกส้มจริงๆแล้วคุณภาพของมันนี่คือดีมากไข่จะเป็นวุ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะมันสดคือเราเก็บปุ๊บไม่เกิน2วันก็จะถึงมือลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในประสาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นแต่เลี้ยงในกรงซึ่งแบบนั้นเนี่ยคุณภาพของแม่ไก่เนี่ยเลี้ยงได้ไม่ยาวนานนะคะจะเลี้ยงเต็มที่ได้ประมาณ1ปีหรือปีครึ่งไม่เกินนี้เลยเต็มที่แต่ว่าอย่างเราเลี้ยงแบบปล่อยอย่างเงี้ยเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเงี้ยแม่ไก่จะมีสุขภาพที่ดีมากเราสามารถจะเลี้ยงได้2ถึง3ปีซึ่งการเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเราจะต้องมีพื้นที่ให้เดินไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงในกรงอย่างเดียวนะคะค่ะมันจะมีแบบเลี้ยงปล่อยในกรงด้วยกับเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินเรื่องของแม่ไก่อย่างที่บอกนะคะถ้าเลี้ยงในกรงแบบไม่มีพื้นที่ให้เดินสุขภาพเขาจะ ไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแม่ไก่ซึ่งมันก็จะมีผลต่อไข่เหมือนกันอย่างไข่ทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะแล้วเวลาเราเอาไปทำอาหารนี้ค่ะเวลาเราตอกออกมาเนี่ยมันจะเป็นวุ้นเลยเป็นชั้นแล้วก็ไข่แดงก็จะนูนนี่คือความต่างถ้าในตลาดทั่วไปลองตอกเทียบดูเนี่ยสีเราอาจจะไม่สวยเท่านะคะแต่ว่าไข่เนี่ยมันจะแบนไข่แดงมันจะไม่นูนเหมือนของเราและจะมีกลิ่นที่ชัดเจนค่ะคือขนาดไซส์เนี่ยอย่างที่บอกอยู่ที่1คืออายุไก่ด้วยค่ะถ้าไก่แม่ไก่ที่เรามาใหม่เนี่ยขนาดมันก็จะเริ่มจากไข่ฟองเล็กๆก่อนถึงจะไล่ไปฟองใหญ่ๆค่ะทีนี้เนี่ยอย่างไก่อย่างเราเลี้ยงปล่อยแบบนี้ค่ะเวลาไก่เขากินอาหารเข้าไปใช่ไหมคะเขาไม่สามารถที่จะเอาไปสร้างเป็นไข่ได้ 100% เพราะเขาต้องเอามาทำแอคทิวิตี้ของเขาค่ะคือก็เลยจะสูญเสียสารอาหารที่กินเข้าไปตรงนี้ส่วนหนึ่งทำให้ไข่เขาเนี่ยไม่สามารถจะได้ฟองที่ใหญ่ไซส์ใหญ่มากส่วนมากจะเป็นไซส์กลางๆมีอยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนกับถ้าเทียบกับที่เลี้ยงกรงทั่วไปนะคะอย่างไข่เนี่ยค่ะมันจะออกแค่ประมาณ60-70% เต็มที่นะคะเต็มอันนี้เราพูดถึงตอนที่มันเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าทั่วไปเนี่ยที่เขาเลี้ยงกรงเนี่ยจะขึ้นถึง90%กว่าเกือบ 100% ค่ะเพราะอย่างเงี้ยเลยทำให้ไข่อารมณ์ดีนะคะจะมีราคาสูงกว่าไข่ตลาดทั่วไปนิดนึงแต่ก็จะถูกกว่าไข่อินทรีย์นะคะรู้สึกยังไงไอ้อีก็รู้สึกดีมากๆค่ะที่ถ้าเกิดว่าเชฟเขาเห็นถึงคุณค่าตรงนี้เพราะว่าเชฟเอาไปทำอาหารถึงมือผู้บริโภคอย่างเงี้ยมีผลที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือตรงนี้ก็เริ่มจากตัวเองเลยนะคะที่หยิบมาเลี้ยงทำให้หยิบมาอยากมาเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีค่ะเริ่มต้นนี่ก็คือสุขภาพหยิบไม่ค่อยดีเนาะอาหยีทำเสริมสวยมานานเป็นช่างเสริมสวยมานานอยู่กับเคมีมาตลอดและหยีต้องผ่าตัดตอนนั้นเลยทำให้หยีกลับมาสนใจที่จะมาทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี้ยค่ะพอดีมาเจอที่ว่าเขาเลี้ยงไก่ไข่แบบนี้และหยีก็มีความสนใจมากเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ทำไข่ไก่อารมณ์ดีค่ะอยากจะได้อาหารดีๆไข่ที่ดีต่อสุขภาพอะค่ะเลยมาทำตรงนี้แล้วก็มีโอกาสได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างร้านอาหารหรือลูกค้าที่ไปบริโภคจากร้านค้าของลูกค้าเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีส่วนนึงที่เราส่งให้โรงเรียนก็มีนะคะในราคาที่ถูกค่ะที่สามารถซื้อกินกันได้สุขภาพดีกลับไปด้วยนะคะ

ชื่อหนุ่มครับวีรพงศ์อุ่นเมืองทองครับผมเป็นเจ้าของร้านยูม่วนกินหวานอาหารเหนือจริงๆมันก็มีหลากหลายเนาะทั้งของคาวของหวานแต่ว่าเสน่ห์ของมันคือวัตถุดิบครับคือเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นหาง่ายๆตามบ้านครับผมจุดเริ่มต้นเลยเริ่มจากที่ตอนแรกเราเป็นร้านที่เราเริ่มขายกาแฟก่อนทีนี้เราก็มีครัวเราอยากทำเมนูอาหารที่เป็นแบบว่านอกจากอาหารตามสั่งธรรมดาครับพอดีโครงการนี้ก็คือเปิดรับสมัครผู้สนใจเนาะก็เลยลองสมัครดูครับจากที่ได้เข้าโครงการมาจริงๆให้ทางด้านความรู้แล้วก็พวกนวัตกรรมการทำอาหารเยอะมากเลยครับมันสามารถเพิ่มมูลค่าในตัวเมนูอาหารแล้วก็เพิ่มความอยากกินจุดเริ่มต้นจากความชอบครับจริงเราเป็นคนชอบทานไข่ข้นนะครับเมนูไข่แล้วก็จะมีตัวกะเพราเป็นกะเพราที่เป็นจากที่เราปลูกเองครับ

วัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือพวกมีพริกเผามีผงกะหรี่ครับจะมีซอสผัดกะเพราของเราเองตัวใบกะเพราที่เราปลูกเองก็คือมีทั้งกะเพราแดงกะเพราเขียวนะครับจะให้ความหอมกับรสชาติที่แตกต่างกันไอ้คนเราใช้ไข่ไก่เป็นไข่ไก่อารมณ์ดีจากฟาร์มในเชียงใหม่เลยครับไก่เขาปล่อยไม่ได้เลี้ยงแบบว่าในฟาร์มในเล้าที่เป็นระบบปิดเนาะเราจะรู้ตั้งแต่ตอนที่เราตอกเลยก็คือมันจะไม่เละครับเกิดการหมุนเวียนเนาะก็คือเราได้อุดหนุนเกษตรกรในพื้นที่ของเราเองมันยั่งยืนครับผมในตัวผมนะเศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนในท้องถิ่นในท้องถิ่นเราคุยกันง่ายกว่าเราไปซื้อตามห้างอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นคนทำคนเลี้ยงไก่หรือว่าคนเลี้ยงหมูหรือว่าอะไรเขาสามารถอยู่ได้ครับเขาอยู่ได้เราอยู่ได้มันก็คือยั่งยืนครับผมคิดว่า

ขั้นตอนก็คือถ้าข้าวก็คือเริ่มจากข้าวญี่ปุ่นเนาะแล้วก็หุงไว้ก่อนจากนั้นเราก็มาเตรียมวัตถุดิบแยกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นไข่ข้นกับส่วนกะเพราเนาะไข่ข้นวัตถุดิบก็คือเป็นพวกนมพริกเผาแล้วก็ซอสเราจะมีปูอัดผงกะหรี่ครับ

0: รสชาติกับกลิ่นก็คือความหอมของกะเพราเนาะที่เราจะได้อย่างแรกแล้วก็เป็นตัวไข่ข้นเนี่ยไข่ข้นจะมีความมันๆแล้วก็มีความหวานนิดหน่อยคือตัดกับตัวกะเพราเลยถ้ากินคู่กับกะเพรามันก็กะเพราจะมีความเผ็ดร้อนเนาะมันก็จะเข้ากันแล้วก็ลงตัวครับเรามีข้าวก็คือข้าวญี่ปุ่นก็ยิ่งหนึบเลยครับ3อย่างนี้ลงตัวผสมผสานในคำเดียวนี่คือแบบว่าแทบคือน้ำลายอย่างเงี้ยครับมันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2อย่างนี้มันสามารถรังสรรค์เมนูได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทำในอาหารเนี่ยมันได้ทุกอย่างเลยครับ
1: อีกหนึ่งเมนูอย่างโอมูไรซ์ไข่ไก่อารมณ์ดีเป็นเมนูผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นและวัตถุดิบของภาคเหนืออย่างไข่ไก่อารมณ์ดีได้อย่างลงตัวถือว่าเป็นเมนูทรงคุณค่าที่แสดงออกถึงความเป็นแกสโทรโนมีได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับเมนูอาหารที่ได้มีการนำไข่ไก่อารมณ์ดีมาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าของอาหารพื้นเมืองไปสู่วงกว้างและยกระดับมูลค่าอาหารให้มากยิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where are you from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number 1 What do you do? What do you do? หรือ What do you do for a living? What do you do for a livingทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่ก็อาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า oh I work as ตุ๊ดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะ

0: ไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ What do you do? What do you do? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ What do you do? What do you do? ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doingWhat are you doing? ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking, I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do? ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student, I'm a teacher, I work as a teacher, I work as a doctor Question number two How's life? How's life? How is life?คือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life Question number three What brought you here What brought you here อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่าเออมารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบconversation แค่ตรงนั้น
1: ลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก
0: number 5 how do you say in English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in Chinese in Japanese in German in French
1: แล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: เทรนเนอร์ไมค์ค่ะ
0: และนี่คือรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาทุกคนนะครับไปฟิตร่างกายยามเช้าร
1: วมถึงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะ
0: เรากลับมาเจอกับโค้ชจ๊าบคนใหม่อีกเช่นเคยนะครับก
1: ับ
0: พาสคาร์ดิโอเดย์แต่ว่าวันนี้เราจะเป็นคาร์ดิโอแบบบัดดี้ครับโค้ชไมค์
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากการเล่นแบบบัดดี้นะโค้ชไมค์วันนี้เราจะมีพิเศษขึ้นมาคืออะไรครับ
1: ยังไงคะ
0: กำแพงวันนี้เราจะอะแดปต์อุปกรณ์ที่มีที่บ้านหรือท่านผู้ชมนะฮะใช้เสาถ้ามีเสาใช้เสาถ้ามีกำแพงใช้กำแพงหาที่มีความมั่นคงระดับหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์และเดี๋ยวเรามากลับมาเจอกันครับ
1: ค่ะ

0: ก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายกันเนาะถ้างั้นเดี๋ยวเรามายืดกล้ามเนื้อวอร์มส่วนต่างๆกันก่อนดีกว่าโอเคทีนี้เริ่มจากท่าแรกนะคะหมุนแขนไปด้านหน้าเนาะโอเควัดแขนไปด้านหน้าแบบนี้โอเคยืดอกตัวตรงค่ะอึ๊บมาหายใจเข้าลึกๆเช้าๆตึงนิดนึงนะคะ
1: ใช่ครับกล้ามเนื้อติดขัดตอนตื่นเนี่ยอาจจะเมื่อยคอบ่าไหล่ได้
0: ใช่แล้วค่ะทีนี้รีเวิร์สไปด้านหลังค่ะโค้ชจับมาย
1: ืดแขนนะฮะยามเช้ายืดกันนิดนึงนะครับวันนี้เราเล่นแบบบัดดี้ครับโค้ชหมายเนาะ
0: ใช่
1: จะมีความเข้มข้นมากกว่าของต้นสัปดาห์วันนั้นจะเป็นคาร์ดิโออีซี
0: ่ใช่
1: วันนี้เราเล่นแบบบัดดี้กันเพิ่มความหนักเพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาเล็กน้อยฮะเพราะว่าเรามีเพื่อนร่วมทางวันนี้
0: ใช่ค่ะทีนี้บิดลำตัวซ้ายขวาตึ๊บทีนี้วันนี้เราก็จะออกแบบไม่เหงานะคะ
1: ใช่ครับมีบัดดี้นะมีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับชวนเพื่อนมาได้เลยชวนคนในครอบครัวมาออกร่วมกันนะครับผม
0: ใช่ค่ะถ้าคนในครอบครัวไม่อยู่ชวนป้าข้างบ้านมา
1: ได้ครับ
0: โอเคค่ะคุณจับ
1: เรียบมาเรียบร้อยนะครับวันนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเราจะพิเศษขึ้นมาเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยลองหากำแพงแบบนี
0: ้ใช
1: ้เป็นกำแพงหรือถ้าที่บ้านนะครับกำแพงไม่มีอาจจะใช้เสาหรือว่าอะไรก็ได้ที่มีหลักในการที่เราเอ๊ะเราจะดันกำแพงได้เราจะยืนพิงกำแพงได้นะครับวันนี้เราจะเล่นแบบบัดดี้กันเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกนะครับบัดดี้คนที่1นะครับใช้กำแพงเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังกายหลายคนสงสัยโค้ชกำแพงมาจากกำลังกายได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนออปชันที่2นะครับบัดดี้คนที่2เนี่ยจะเล่นตามโค้ชหมายหลังจากนั้นเราจะทำแบบสลับกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากออปชันของผมนะคนที่เล่นตามผมเนี่ยทำแบบผมคนที่เล่นออปชันที่2สลับเป็นแบบโค้ชไมล์นะครับและเราจะทำสลับกันเริ่มจากท่าที่1นะครับสำหรับออปชันผมนะครับเราเป็นวอร์ซิตเรายืนทิ้งกำแพงแบบนี้ส่วนโค้ชไมล์เป็นจ็อกกิ้งพร้อมแล้วเราเริ่มครับในท่าวอร์ซิตนะครับเราจะใช้เวลาประมาณ30วินาทีนะครับใช้เวลาประมาณไม่นานนะ30วินาทีเราหลังติดเบาะนะครับเกรงต้นขาไว้แบบนี้นะฮะลักษณะเหมือนท่าสควอตสควอตออนบอลโค้ชไมล์ถ้าทำถูกนะครับเราจะเริ่มรู้สึกเมื่อยที่ต้นขาแบบนี้ลองจับต้นขาตัวเองดูเมื่อยเลยสำหรับคนที่มีปัญหาการบาดเจ็บหัวเข่านะครับเราอาจจะสลับขึ้นมาให้สูงเราแค่หลังพิงกำแพงไว้แบบนี้แต่ถ้าใครแข็งแรงระดับนึงนะครับเราย่อไปแบบนี้เลยปึ๊บสะโพกติดกำแพงไว้มือเราจะวางแบบนี้วางแบบนี้หรือกอดอกก็ได้นะครับ3 2 1โอเคว้าวเป็นไงบ้างคนที่ทำกำแพงแบบผมผมว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะเมื่อยต้นขาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับอย่างที่บอกครับเล่นบัดดี้เดี๋ยวเราจะทำสลับกันโค้ชไมล์ออปชันที่เป็นโค้ชไมล์นะครับไปใช้กำแพงคนที่ตามผมเราจะกลับมาวิ่งเนี่ยเราจะทำแบบนี้สลับไปเรื่อย30วินาทีโดยประมาณนะครับมาเซตอัพอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับสังเกตจากโค้ชไมล์นะครับก้นจะอยู่ขนานพื้น90องศาแบบนี้พร้อมแล้วลุยครับมาออปชันของผมนะครับจะเป็นการวิ่งธรรมดาก่อนเบสิกเลเวลนะครับค่อยๆเรียกเหนื่อยค่อยๆให้หัวใจเนี่ยเราทำงานหนักประมาณนึงส่วนออปชันโค้ชไมล์นะครับให้รู้สึกว่าเราเมื่อยกล้ามเนื้อที่ต้นขาด้านหน้าแบบนี้หลังเราจะพิงกำแพงไปครับสายตามองด้านหน้าไว้เยี่ยมมากครับนะเล่นเป็นแบบบัดดี้นะฮะสลับกันเยี่ยมมาก2 1โอเคทีนี้ท่าที่2ของกำแพงนะครับเราจะหันหน้าเข้าเฟสอินแบบนี้หลังนั้นนะฮะเราค่อยๆเอนตัวมาประมาณนี้ฮะให้ลำตัวเราเอนแบบนี้นะ

0: หลังนั้นเราจะยกหลับซ้ายขวาสลับซ้ายขวาตัวเราจะเหมือนไมเคิลแจ็คสันเอ็นตัวไปหน้าแบบนี้นิดนึงแขนนะครับเราออกแรงดันกำแพงไว้ต่อเวลาให้รู้สึกว่าเราเมื่อยหัวไหล่เมื่อยหน้าท้องหลังจากนั้นเราวิ่งออปชั่นโค้ดมาเป็นวิ่งเร็วขึ้นฮะเตะบัตคิก let's go ไปสำหรับคนที่ใช้ท่าวอลซิตนะครับดันกำแพงนะครับดึงเข่าขึ้นมาแขนนะจะต้องเป็นเส้นตรงแบบนี้และดึงเข่าสลับโค้ชมายเป็นไงบ้างฮะ
1: ว้าวเริ่มตึงๆแล้วค่ะเริ่มหายใจแรงขึ้นแล้วค่ะโค้ช
0: เราใช้30วินาทีโดยประมาณนะครับปึ๊บยกเข่าขึ้นมาปึ๊บปึ๊บดึงเข่าขึ้นมาฮะ
1: โอเค
0: โอเคว้าวเดี๋ยวสลับกันบ้างนะครับโค้ชมายดันกำแพงส่วนผมจะเป็นวิ่งบักคิกนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ในท่าดันกำแพงแบบนี้สังเกตดูนะครับตัวจะไม่ตรงเราจะตัวแบบตัดเฉียงออกมาเล็กน้อยแขนเราออกแรงดันกำแพงตลอดเวลานะครับดึงเข่าขึ้นมาประมาณนี้นอกจากนี้โอเคนะฮะ3 2 1 let's go วิ่งสำหรับในท่าบัตคิกแบบผมเนาะหัวเข่าเสมอกันแบบนี้ยกส้นเท้าให้ถึงก้นแบบนี้นะครับเยี่ยมมากครับลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเยี่ยมมากฮะว้าวสลับกันทำนะฮะจะได้ไม่น่าเบื่อด้วยมีเพื่อนออกกำลังกายมีเพื่อนร่วมทางนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อาจจะเห็นหน้าเราสองคนเบื่อแล้ว วันนี้ลองชวนเพื่อนลองชวนคนในครอบครัวมานะครับ3 2 1โอเคเดี๋ยวในรอบที่3เราจะกลับไปใช้กำแพงในท่าวอลซิตลักษณะตอนที่เราดันกำแพงนะครับเราก้นดันแบงหลังแบบนี้ก็คือท่าสควอทนั่นแหละหรือถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยไม่มีกำแพงหรือว่าไม่มีเสาเราใช้ท่าแอสควอทไว้แบบนี้ได้ย่อค้างไว้เป็นออปชันทดแทนได้นะครับมาเตรียมตัวพร้อมนะครับโค้ชมานะรอบนี้เราเปลี่ยนท่าเนาะ
1: เป็นจัมป์แจ็คนะคะ
0: let's go
1: โอเค
0: สังเกตดูครับเวลาที่ผมนั่งเนาะก้นกับหลังบ่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะติดกำแพงไว้นึกภาพเราถีบเท้าเพื่อให้ตัวเราติดกำแพงได้มากที่สุดแบบนี้นะครับผมและเกรงหน้าขาไว้เยี่ยมมากครับโค้ชไม
1: ค์
0: เป็นไงบ้างฮะ
1: วะ
0: ถามผมหน่อยฮะ สุดยอดมากท่านี้ เป็นท่าง่ายๆแต่ได้ประโยชน์มาก3 2 1เฮิบสลับกันทำครับโอ้รู้สึกเป็นไทยสักที ต้นขาร้อนมากเลยนะและย้ำอีกครั้งนะครับกำแพงหรือเสาจะต้องมีความมั่นคงนะฮะหรือถ้าจริงๆแล้วเรานั่งหันหลังชนกันก็ได้นะเดี๋ยวเรามีเนี่ยเซตต่อไปเดี๋ยวเราทำให้ดูนะครับเซตที่ชุดที่3นะครับไป let's go ปึ๊บแบบนี้ในท่าจัมปิ้งแจ็คหรือว่าการกระโดดตบแบบออปชั่นของผมนะแบบนี้ฮะแขนตรงเวลาที่เราลงนะครับลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าถูกต้องยกแขนขึ้นมาเหนือศีรษะตัวเองนะครับปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะ15วินาทีโค้ชมาเป็นไงบ้าง
1: ร้อนหน้าขาเลยค่ะ
0: ไปครับไปครับฮึบ5 4 3 2และ1
1: โอ้นาฬิกาเรือนนี้วิ่งช้าจังนะคะ
0: นาฬิกาเรือนนี้วิ่งช้ามากครับกลับไปใช้กำแพงกันต่อกับออปชันแบบผมเนาะออปชันโค้ดมายรอบนี้เราเป็นแบบ
1: สควอทจัมป์นะคะ
0: สควอทจัมป์เลยนะฮะการกระโดดเลยนะฮะ
1: ใช่ใช้พาวเวอร์นิดนึงค่ะในเซตนี
0: ้ระหว่างที่เราทำเนี่ยในเมื่อเรามีบัดดี
1: ้
0: เราอาจจะช่วยกันบิ้วไปหน่อยไปหน่อยอย่างนี้ได้มา let's go
1: สำหรับในคนที่ทำท่าสควอทตามมายนะคะทีนี้เราเหมือนการทำสควอทเลยปกติแบบนี้ทีนี้เราเพิ่มแรงเหวี่ยงขึ้นมาให้เป็นพับยกขึ้นด้านบนจังหวะน้ำหนักลงเบาๆนะคะเอาแค่แบบกระโดดแค่เหนือพื้นนิดหนึ่งและย่อลงก้นให้เท่ากับหัวไหล่นะคะดีค่ะมาเหวี่ยงขึ้นเยอะๆ3 2 1โอเค
0: ยอดมากโค้ชมายรู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยท่านี้ทั้งกำแพงแล้วก็สควอทจัมป์เป็นแบบ
1: ใช่ค่ะ
0: ไฮเนสตี้มากเลยความเข้มข้นสูงนะครับเดี๋ยวในรอบสุดท้ายนะการกระโดดขอกระโดดให้สูงที่สุดนะครับสำหรับคนที่ดันกำแพงแขนตึงตลอดเวลานะครับทำให้เต็มที่เหยียดแขนตึงตลอดเวลานะครับเตรียมตัวพร้อมฮะ5 4 3 2ไปฮะสควอทจัมป์ดีดันกำแพงนะครับปึ๊บออกแรงแบบพาวเวอร์เยี่ยมมากฮะเวียงแขนโดดให้สูงถูกต้องครับอีก20วินาทีนะฮะไปดีดันสะโพกไปด้านหลัง

0: แบบนี้ลงน้ำหนักด้วยปลายเท้านะครับผมถูกต้องยืดสุดแขน10วินาทีดี5
1: ใกล้แล้วค่ะ
0: 4
1: 3กำแพงจะทะลุแล้วค่ะโค้ชจับ
0: 1เยี่ยมมากครับ
1: ว้า
0: เป็นไงกันบ้างครับเซตแรกเดี๋ยวเราพักกันนิดนึงนะฮะกลับมาเจอเซตที่2

0: มาเจอกันเซตที่2ครับเซตนี้ผมจะขอเปลี่ยนออปชันเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าสมมติว่าใช้กำแพงแบบเบื่อแล้วอยากเล่นกับบัดดี้เดี๋ยวฟอลโล่ตามพวกเรา2คนนะครับหรือถ้าใครแบบเอ๊ะโค้ชไม่มีบัดดี้รู้สึกว่าเล่นลำบากกลับไปใช้กำแพงเหมือนเดิมได้นะครับผมมาเดี๋ยวเราเริ่มจากท่าแรกวอร์ซิตทีนี้เราจะมาหันหลังทิ้งกันฮะปึ๊บแบบนี้เอ็นหลังเล็กน้อยนะฮะอ่ะพร้อมนะเริ่มปึ๊บให้รู้สึกว่าเราเอ็นหลังทิ้งกันแบบนี้นะครับให้รู้สึกว่าเมื่อยต้นขาเอ็นไปด้านหลังเล็กน้อยให้รู้สึกว่าหลังเรากับบัดดี้เนี่ยชนกันออกแรงต้านกันไว้ให้รู้สึกเมื่อยที่ต้นขาด้านหน้านะครับแบบนี้ถ้าใครไม่มีออปชันนะครับเราสามารถกลับไปใช้กำแพงได้เนาะจะรู้สึกได้เลยว่าต้นขาเริ่มทำงานหนักโค้ชมาเป็นไงบ้างฮะ
1: อู้สั่นมากเลยค่ะ
0: จะกินแรงนะฮะอีกนิดเดียวฮะ5 4 3 2และ1ค่อยๆยืนขึ้นครับ
1: โอ้โห
0: เป็นไงฮะทางบ้านรู้สึกเมื่อยต้นขาครับอย่างที่บอกว่าถ้าใครไม่มีออปชันนะครับกลับไปใช้กำแพงได้ท่าที่2นะครับท่าต่อไปเนี่ยเราจะสลับเป็นวิ่งจ็อกกิ้งวิ่งจ็อกกิ้งกันก่อนนะครับหรือถ้าใครเมื่อกี้ยังไม่ทำท่าวอร์ซิตกลับไปทำท่าวอร์ซิตก่อนแล้วกลับมาจ็อกกิ้งรอบได้นะครับมารอบนี้เราจะทำพร้อมกันนะครับเป็นแบบออปชันที่2เนาะให้สลับกันเริ่มจากการจ็อกกิ้งนะครับเตรียมไว้พร้อม3 2และ1มาเป็นไงบ้างครับโค้ชมายเมื่อกี
1: ้โอ้โห
0: หันหลังชนกัน
1: เล้าขามาก
0: ท่านผู้ชมทางบ้านถ้าออกกับบัดดี้นะครับขอเป็นแบบความแข็งแรงใกล้เคียงกันสูงสูงใกล้ๆกันนะครับแต่ถ้าเป็นเรากับคุณพ่อคุณแม่หรือกับสูงอายุอันนี้หลีกเลี่ยงนะฮะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได
1: ้
0: ไปให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพิงกำแพงไว้ส่วนเราก็จะยีนอบตัวเปล่าแต่ถ้าแข็งแรงใกล้กันฮะชนกันเลยโอเคพักเบรกนะครับทีนี้เรากลับไปดูท่าที่เป็นกำแพงที่เราจะหันแขนชนกันแบบนี้ครับฮึบมาเป็นเส้นตรงนะครับสังเกตดูเราจะไม่ยืนตัวตรงแบบนี้นะเราจะถอยหลังเหมือนปีนกำแพงเป็นบัดดี้นี่นะเป็นกำแพงเรามาโค้ชมายลองวิ่งดูแบบนี้ฮึบลักษณะนี้นะครับให้เราออกแรงต้านกันไว้พอประมาณนะแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายกับผู้หญิงเป็นแฟนที่บ้านหรืออะไรเงี้ยเอาเบาๆนะฮะอย่าแกล้งกันนะฮะหลังจากนั้นมา let's go วิ่งฮึบออกแรงดันนะครับลองกะแรงระหว่างเรากับบัดดี้นะแต่ถ้าสมมติผมเป็นผู้ชายเห็นไหมว่าเราแข็งแรงกว่าเราอาจจะยังแรงไว้แต่ถ้าเป็นแบบผู้หญิงกับผู้หญิงหรือผู้ชายกับผู้ชายนะฮะเราออกแรงดันมาเอ็นตัวมันน่ะและดึงเข่าให้สูงแบบนี้ได้เลยนะฮะหรือถ้าใครรู้สึกโค้ชยากจังเลยกลับไปใช้กำแพงนะครับผมออกแรงดันไว้ดันไปดันไปดันไปโอเคฮะสะบัดแขนเล็กน้อยเดี๋ยวท่าต่อไปนะเรากลับไปวิ่งอยู่กับที่เป็นท่าบัตคิกนั่นเองครับเตะก้นหรือถ้าเมื่อกี้โค้ชไม่ทันอีกแล้วกลับไปใช้พิงกำแพงแล้ววิ่งแบบนี้ได้นะครับเตรียมตัวในชุดต่อไปนะครับเตะก้นบัตคิกงอเข่าขึ้นมาแบบนี้มือวางไว้หลังแบบนี้ยืดอกหลังตรงนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะ3 2 1ไปครับวิ่งสลับนะนี่เข่าเสมอกันไว้นะครับลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมถูกต้องยืดตัวขึ้นนะครับให้รู้สึกว่าเราเมื่อยต้นขาด้านหลังนะผ่านมาครึ่งทางครับ15วินาทีเยี่ยมมากฮึบ5 4 3 2และ1โอเคครับจากนี้ในท่าต่อไปเดี๋ยวเรากลับไปใช้กำแพงกันบ้างกลับไปใช้กำแพงกันบ้างหรือถ้าใครโค้ชติดใจเมื่อกี้สนุกกลับไปเล่นกับบัดดี้ได้นะครับเหมือนเช่นเคยนะครับบัดดี้คนที่ไม่ได้เล่นวอร์ดวอนฮะเราเป็นจำแจ็คโดดตบตามออปชันโค้ชหมายออปชันกำแพงตามผมนะครับมา3 2 1 let's go ฮึบแบบนี้เห็นไหมครับสังเกตนะว่าเราสามารถประยุกต์อุปกรณ์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นใช้กับกำแพงหรือว่าเป็นร่างกายของเราเล่นกับบัดดี้เล่นแบบพาร์ทเนอร์เนี้ยแล้วก็สนุกด้วยเน้นความหลากหลายนะครับในการออกกำลังกาย10วินาทีครับผม
1: ค่ะไปเป็นไงบ้างคะพ่อจ๋า
0: โอ้พูดไม่ออกนะครับเมื่อยต้นขา
1: ตัวตรงเลยค่ะ
0: โอเคครับเราสลับกันสลับกันออปชันโค้ชมายนะครับกลับไปใช้เก้าอี้ลมสำหรับผมดัมแจ็คกระโดดตบเหมือนเดิมนะครับมาเต็มพร้อมฮะ3 2 1 let's goยกแขนให้สูงนะครับลงน้ำหนักปลายเท้าเหมือนเช่นเคยปึ๊บแบบนี้เยี่ยมมากครับ

0: 2และ1โอเคครับเดี๋ยวเราไปท่าสุดท้ายคือสุดท้ายนะครับหันหลังพิมพ์กำแพงเหมือนเดิมถ้าออปชั่นผมนะครับและโค้ชมายนะเป็นสควอทจัมป
1: ์
0: กระโดดให้สูงนะครับกระโดดให้สูงนะมาเก็บเวิร์ดพร้อมฮะโค้ชมายพร้อมมั้ยฮะ
1: พร้อมค่ะ
0: ท่านชมทางบ้านพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
1: ดิสำหรับคนที่ทำท่าสควอทนะคะลงน้ำหนักเบาๆเนาะพอเริ่มในเซต2แล้วเนี่ยความเหนื่อยมันเริ่มเพิ่มเข้ามาขึ้นมาไปด้วยกันค่ะย่อลงลึกๆและจำขึ้นมาค่ะใช้ power ของตัวเองขึ้นมาเวียงขึ้นอึ๊บ3 2 1โอเคว้าว
0: เดี๋ยวเราสุดท้ายแล้วสำหรับใครที่เมื่อกี้พิงกำแพงกลับมาใช้ควรจำออปชั่น6สับไพ่กระโดดฮะกลับไปพิงกระแพงสะบัดแขนสะบัดขาให้พร้อมนะฮะถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนี่มีปัญหาการบาดเจ็บหัวเข่านะครับสามารถซ้ำท่า running drill ได้เลยเล่นกับแพงก็เลยเหนื่อยเหมือนกันแต่ถ้าใครรู้สึกว่าโค้ชพร้อมไปลุยกระโดดขึ้นแบบนี้แกว่งแขนพร้อมกระโดดนะฮะจังหวะลงลงน้ำหนักให้เบาไว้ก่อนแบบนี้ฮึบถ่ายน้ำหนักโค้งด้านหลังแบบนี้นะครับขึ้นให้สูงฮึบโค้ชมายเป็นไงบ้าง
1: ว้าเหนื่อยแล้วค่ะ
0: ยังอยู่ด้วยกันนะฮะ
1: ยังอยู่ค่ะ
0: ท่านผู้ชมทางบ้านที่หันหลังพิงกำแพงฮะฟังเสียงพวกเราไว้นะนะอย่าวิ่งจนเพลินนะฮะ3 2และ1เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักเล็กน้อยนะครับแล้วกลับมาเจอกันในเซตสุดท้ายครับ

0: เซตสุดท้ายกันแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้รอบนี้เนี่ยเราใช้ออปชันแบบเล่นกับบัดดี้ไปเลยเนาะหรือถ้าใครไม่ทันนะครับเราสลับไปใช้กับกำแพงได้นะครับมาเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกครับหันหลังชนกันนะฮะมาโคชมายฮึบ30วินาทีเหมือนเดิมนะฮึบ3 2 1เริ่มครับมือเราจะกอดอกหรือว่าจะเหยียดแขนด้านหน้าก็ได้นะครับผมแบบนี้บัดดี้ทั้ง2คนนะครับออกแรงชนกันแบบนี้นะพิงหลังไว้ให้รู้สึกว่าเราเมื่อยที่ต้นขาแบบนี้นะครับชนกันฮะฮึบออกแรงพอประมาณนะครับผมพยายามอย่าเล่นกันนะเดี๋ยวบางทีล้มอาจจะหยอกกันเล็กน้อยได้แบบเอ้ยดันแบบนี้ได
1: ้เริ่มเสียวนะคะเมื่อกี
0: ้รู้สึกเมื่อยต้นขาด้านหน้านะครับ
1: ใช
0: ่ค่ะถ้าเป็นคุณผู้ชายนะครับดันคุณผู้หญิงเบาๆนะผมแบบปุ๊บดันแรงเกินไปแบบนี้นะอาจจะล้มได้มาเดี๋ยวต่อไปครับเราสลับเป็นจ็อกกิ้งก่อนจ็อกกิ้งก่อน30วินาทีต่อท่าโอเคนะถ้าใครไม่ทันนะครับแบบเมื่อกี้กลับไปใช้กำแพงก่อนเพราะเซตนี้เนี่ยเราจะเล่นกับชาเลนจ์กับบัดดี้แล้วเน้นความสนุกเน้น enjoy แต่strong together ครับแข็งแรงร่วมกันนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะวิ่งจ็อกกิ้งโคชมายพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: ท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยลุยสำหรับท่านผู้ชมที่ดูไม่ทันนะครับหรือว่าเปิดมาโคชไม่ทันเลยไปเลยข้ามช่วง1ช่วง2ไปแล้วเราสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับทั้งทาง YouTube และ Facebook นะครับพิมพ์คำว่า T-Sport 7นะครับก็จะมีคอนเทนต์มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกีฬาสุขภาพการออกกำลังกายนะครับครบวงจรเลยนะ
1: ใช่ค่ะโค้ช
0: มา10วินาทีครับ
1: มา
0: จ็อกกิ้งครับแกว่งแขนข้างลำตัวเนาะแบบนี้ลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมครับ3 2 1โอเคครับเดี๋ยวเราเล่นกับพาร์ทเนอร์กันเหมือนเดิมแขนชนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวโค้ชมาเหยียดแขนนิดนึงฮะระหว่างที่เราพักนะครับท่านผู้ชมสามารถลองเช็คแรงกันก่อนก็คือเราลองดันต้านกันไว้แบบนี้เหมือนเราดันต้านถ้าสมมติผมลองออกแรงมากเกินไปโค้ชมายอาจจะถอยหลังเราให้ผ่อนแรงนิดนึงสมมติโค้ชมายดันมากปุ๊บผมสู้แรงไม่ไหวก็ผ่อนแรงนะครับเอาเท่าที่เราพอประมาณเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: มาดันกันฮะแล้ววิ่งปุ๊บเอ็นตัวมันหน้าเล็กน้อยนะครับระหว่างที่เราดันนะครับเราเหมือนเราเอ็นตัวมาถอยเท้าไปหลังให้ไกลฮะออกแรงดันมากขึ้นก็จะรู้สึกว่าเมื่อยหัวไหล่มากขึ้นด้วยนะครับมาฮะโคชมาเป็นไงบ้างสู้แรงไว
1: ้สู้ค่ะ
0: ปึ๊บดันไว้นะหรือท่านผู้ชมที่เป็นผู้ชายนะฮะชวนแฟนมาเล่นเอาอย่างนี้เลยหนักๆเดี๋ยวรอเล่นนะเดี๋ยวอาจจะมีประเด็นหลังจากนี้ได
1: ้
0: 3 2 1โอเคเป็นไงฮะได้แรงหัวไหล่ได้กล้ามเนื้อต้นขาในการวิ่งเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายท่าต่อไปกันเลยบัดคิก let's goเซตสุดท้ายกันแล้วนะครับผมมาหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะได้ประโยชน์จากพวกเราไม่มากก็น้อยนะครับแบบนี้แล้วก็ใน EP ต่อๆไปนะครับเราจะมีการออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบ

0: ที่เป็นลักษณะมีแรงต้านกระชับกล้ามเนื้อหรือแม้กระทั่งโยคะนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนาะและสปอร์ตเดย์กันด้วยออกกำลังกายแบบหลากหลายจังหวะมากขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปพิงกำแพงหันหลังชนกันนะครับหันหลังชนกันนะครับเวลาที่เราพิงกันนะครับเราเหมือนเราย่อเราเอ็นแบบนี้แต่โค้ชไมล์ลองเอ็นหลังมานะเอ็นหลังลักษณะเราจะเอ็นแบบนี้นะครับโค้ชไมล์ลองย่อปึ๊บแบบนี้เราหลังพิงไว้รู้สึกเมื่อยที่ต้นขาแบบนี้นะครับโอเคเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะ30วินาทีโอเคเซตท่าให้พร้อมนะ3 2 1เริ่มไปครับต้นขานะฮะขนานพื้นแบบนี้เอ็นตัวดันบัดดี้ด้านหลังนะครับแบบนี้ฮึบอีก20วินาทีนะครับโค้ชมายเป็นไงบ้างฮะ
1: ร้อนวุบวาบแล้วค่ะ
0: ต้นขาเป็นไงบ้าง
1: ร้อนมาก
0: เมื่อยมาก
1: ๆเริ่มล้าแล้ว
0: เท้าติดพื้นตลอดเวลานะครับในท่าวอล์กซิสหรือว่าสควอทแอร์สควอทแบบนี้นะฮะส้นเท้าติดพื้นปลายเท้าไม่ลอยส้นเท้าไม่ยกนะครับถ้าใครมีอาการเกร็งหรือสั่นหน้าขาเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับการเนื้อทำงาน3 2 1โอเคครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านรู้สึกเมื่อยต้นขานะครับเป็นเรื่องที่ถูกแล้วเมื่อกี้ในท่าWall sit, wall squat ลงต่ำไม่ไหวเนี่ยอาจจะยืดตัวขึ้นมาสูงก่อนแล้วค่อยๆไล่เลเวลลงไปต่ำได้ลักษณะนี้นะครับจัมป์แจ็คโดดตบฮะมา3 2 1 let's go ฮึบอีกนิดเดียวฮะอึดใจเดียว
1: เข้าสู่โค้งสุดท้ายของ
0: เราโค้งสุดท้ายของเราแล้วนะฮะฮึบลงน้ำหนักด้วยปลายเท้านะครับถ้าใครรู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยไม่ไหวนะครับเราใช้แบบนี้ก้าวสลับเพราะเซตสุดท้ายเนี่ยเราทำต่อเนื่องเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: จะเริ่มล้ามีความเหนื่อยเข้ามามากพอสมควรนะครับเหยียดแขนให้ตรงนะฮะถ้าไหวเกงหลังแล้วดึงแขนลงมา3 2 1โอเคฮะเดี๋ยวเรากลับไปเล่นกับพาร์ทเนอร์กันต่อแขนดันกันแล้วดึงเข่ารอบนี้เราออกแรงดันมากขึ้นดันให้สุดแขนเลยนะแต่ยังคงคอนเซ็ปต์ในความปลอดภัยในความปลอดภัยนะฮะมาฮึบออกแรงดันทีเดียว3 2 1ฮึบดีครับออกแรงดันมากขึ้นนะครับถูกต้องนะเอ็นตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยนะครับแขนเนี่ยเราเหยียดตรงให้มากสุดเหมือนเราจะเข็นเพื่อนไปให้ไกลเหมือนเราจะเข็นไปออกแรงดันมาฮึบ
1: ใช่ค่ะ
0: เหยียดแขนตึงนะฮะแล้วดันไปเลยดันเลยดันดันฮึบให้รู้สึกว่าออกแรงต้านกันฮะเยี่ยมมากครับ5 4 3 2 1ท่าสุดท้ายโค้ชมายสควอทจัมป์นะฮะกระโดดให้สูงที่สุดย่อขาและแกว่งแขนขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับหรือถ้าใครรู้สึกว่าโค้ชไม่ไหวเราใช้แอร์สควอทได้ลุกนั่งปกติได้เลยแอร์สควอทนะครับ เดี๋ยวผมจะหันข้างให้ดูส่วนโค้ชมายหันหน้าครับจะได้ดูท่าโฟกัสท่าได้ถูกต้องด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เตรียมตัวให้พร้อมนะ3 2 1 let's go ฮึบจัมป์30วินาทีสุดท้ายครับมาปิดใจเดียวฮะลงน้ำหนักให้เบาที่สุดนะครับถ่ายน้ำหนักไปที่สะโพกพับตัวและแกว่งแขนเพื่อให้เรากระโดดได้สูงขึ้นด้านบนด้านล่างทำงานสอดคล้องกันนะฮะแกว่งขึ้นแล้วฟันแขนดันน้ำหนักไปที่ก้น10วินาทีสุดท้ายครับเยี่ยมมากลองกระโดดให้สูงขึ้นดูนะครับออกแรงมากขึ้น3 2ปึ๊บและ1เป็นไงกันบ้างครับกับ3เซตในวันนี้พักแบ่งจิบน้ำเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับกับ3เซตของวันนี้นะฮะได้ทั้งออกกำลังกายแบบพาร์ทเนอร์ได้ทั้งกั้นหัวใจแล้วก็ได้กิจกรรมร่วมกันกับท่านคนทั้งบ้านด้วยเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามายืดกล้ามเนื้อคูลดาวน์ร่างกายแบบจะได้ไม่ตึงจนเกินไปเนาะเดี๋ยวโค้ชใหม่นำยืดนะครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกับท่าแรกนะคะก้าวขาให้กว้างกว่าหัวไหล่นะคะจะให้มียืดลำตัวขึ้นโอเคหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนนะคะแล้วค่อยๆโน้มตัวมาด้านหน้าค่ะทิ้งสะโพกไปด้านหลังเนาะให้รู้สึกว่าตึงหน้าขาด้านหลังนะคะหรือแฮมตึงเนาะปุ๊บเยื่อมือไปด้านหน้าค่ะหายใจปกตินะคะก้มลงโอเคถ้าท่านใดรู้สึกว่าวางบนพื้นไม่ได้ก็เอาเท่าที่ไหวเนาะจับหน้าแข้งได้หรือจับหัวเข่าได้นะคะทีนี้โน้มตัวไปทางด้านขวาค่ะหายใจเข้าลึกๆถ้าผู้ชมทางบ้านถ้ายังรู้สึกแบบยังเหนื่อยอยู่ยังหอบอยู่นี่คนเรียกว่าอะไรนะคะคุณจับ

0: เป็น after burn ครับเป็นการเบิร์นต่อเนื่องเพราะว่าเราหัวใจทำงานหนักเนาะก็ต้องให้เวลาร่างกายเราค่อยๆปรับอุณหภูมิร่างกายให้ลดลงหัวใจทำงานเบาลงก็จะดีขึ้นครับ
1: ค่ะทีนี้ยืดหัวไหล่นิดหน่อยค่ะดึงเข้าหาลำตัวนะคะกดหัวไหล่ลงนะเปลี่ยนข้างค่ะโอเคค่ะปิดลำตัวซ้ายขวาเล็กน้อยเรียบร้อยค่ะคุณครับ
0: โอเคครับหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะได้ประโยชน์จากพวกเราไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่รับชมไม่ทันสามารถชมย้อนหลังได้ทั้งช่องทาง YouTube และ Facebook นะครับพิมพ์คำว่า T-Sport 7ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการออกแรงแบบเวทเทรนนิ่งเสริมสร้างกล้ามเนื้อกระชับรูปร่างนะครับโยคะหรือแม้กระทั่งคาร์ดิโอหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นวันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในรูปแบบของการออกกำลังแบบบัดดี้เล่นกับพาร์ทเนอร์จะเป็นคาร์ดิโอนะครับสามารถรับชมพวกเราได้ทุกวันเวลาเดิมนะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่าได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เกมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย The success from the last season is what brought us back and you're watching See You on the Road Season 2All right สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ทีมแรก

0: ที่เข้าสู่รอบสุดท้ายในการคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง The national winner of this year's competition will go home with a scholarship and an honorable trophy from จุฬาลงกรณ์ University และตอนนี้เรายังคุมอยู่ในรอบการเฟ้นหาตัวแทนภาคกลางถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ3หนุ่มจากระยองวิทยาคมและน้องๆจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจะหาไปไหนนะน้องบอมน้องกันแล้วก็น้องเฟิร์ม3หนุ่มจากระยองมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากสระบุรีไหมครับ
1: คือพวกเราก็มากันไกลขนาดนี้แล้วครับจะกลับไปมือเปล่าก็เสียดายค่าน้ำมัน
0: นะโอเคอ้าวขอเสียงปรบมือน้องๆระยองวิทยาคมด้วยครับเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าเขามาทั้งทีเนี่ยเขาจะไม่กลับมือเปล่าอ่ะแล้วน้องๆสระบุรีวิทยาคมแล้วมีอะไรอยากจะบอก3หนุ่มจากระยองไหมครับ
2: We are ready
0: อ้าวเราพาน้องๆทั้ง6คนไปรับฟังกติกาสักนิดนึงครับ
3: น้องๆทั้ง2โรงเรียนจะต้องแข่งขันเพื่อที่จะเก็บคะแนนจากเกมทั้ง3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเกมแรกทดสอบการฟังคือเกมตอบคำถามจาก BTR
4: Right now I'm in Ayutthaya. Do you know what this place is?
5: This is Wat Niwet Thammaprawat, a temple built in the western style in the middle of the Chao Phraya River.
4: This temple was built during King Rama V's reign in Gothic Revival style, which was a popular architectural style for religious places in Europe at this time. Its distinctive features are the vault ceiling, numerous windows that allow in lots of natural light, a tower topped by a spire, and colorful stained glass windows. Even though the exterior of the temple is in a Western style, the interior contains a Buddha statue in the meditation pose named Prabuddha Narumon Dhammapas. The statue was designed by Prince Pradit Vorakan. Bind traditional Thai and Western styles together to create a Buddha statue whose features are more lifelike. And the altar where the Buddha statue stands is designed to resemble a church altar. In the past, King Rama V used this temple for merit making during his stays at Bangpa Inn Palace.
0: Which of the following church characteristics does not appear in Wat Niwet Thammaprawat? A. Vaulted ceilings. B. A tower topped by a spire. C. Rows of pews. Or D. Stained glass windows. C. You! ระยองวิทย์ได้ไปอ่ะตอบว่าอะไรลูก
1: The answer is B. A tower topped by a spire.
0: Your answer B. Incorrect. น้องๆสระบุรีวิทยาคมตอบว่า
6: C ค่ะ
0: C.
6: Rows of pews.
0: Your answer C. Is.Pews คือลักษณะของที่นั่งในโบสถ์ฝรั่ง Vaulted Ceilings นะครับก็คือจากข้างในจะมีลักษณะของความโค้งนะฮะเรียกว่าเป็นศิลปะยุโรปมาเลยอ่ะนะครับในขณะที่ Stained Glass Windows ก็คือกระจกที่มีลักษณะของสีสันต่างๆที่ทำให้มันมีความtranslucent มองเห็นแสงทะลุมาได้อยู่แต่ว่าไม่เคลียร์นะครับอ้าวไปกันที่200คะแนน The next 200 points will come from a game which these two teams are very familiar withWho, what, or where? The following are the characteristics of which place? Clue number one. It is situated between the borders of Jordan, Israel, and Palestine. It is 80 kilometers long and 18 kilometers wide. Question number two. It is 400 meters deep and situated 417.5 meters below sea level. Clue number three. It is in the desert with little and irregular rainfall. กดไปแล้วนะครับระยองวิทยาคมกัน ตอบว่า
1: Dead Sea.
0: Your answer, Dead Sea is...Hooray! ทำไมถึงคิดว่าเป็น The Dead Sea ลูก
7: We think that Dead Sea is in Israel and that's the first place that come into our mind
0: ขออนุญาตอ่านให้จบนะครับคำใบ้เขาบอกว่า It is in the desert with little and irregular rainfall averaging only about 65 millimeters of rainfall per year It is a sea without any living organisms excepttor a few types of bacteria and fungi. Surrounding this place is a large body of water with no outlet streams. และข้อสุดท้ายคือ it is the saltiest body of water in the world. It is 4 times saltier than other seas. The deepest part of this body of water has salinity of 30%, while most of the seas, like the Gulf of Thailand, has only 3% salinity.ในขณะที่อ่าวไทยเราเนี่ยเค็ม 3% เนี่ยจุดที่เค็มเค็มที่สุดเนี่ยปาเข้าไป 30% This place's unusually high salinity makes you float ได้เกณฑ์บอกดีว่าทำไมโดดลงไปยังไงก็ไม่จมครับน้องๆระยองวิทยาคมมีอยู่200คะแนนสระบุรีวิทยาคมมี100คะแนนเราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
3: เปิดเวทีจุฬาเสวนาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิดที่ว่าเมื่อสังคมมีปัญหาจุฬาช่วยหาคำตอบโดยใช้องค์ความรู้และความร่วมมือจากพันธมิตรรับฟังแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาร่วมก้าวผ่านปัญหาไปด้วยกันติดตามและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเวทีจุฬาเสวนาได้ตลอดผ่านทางช่องทางเหล่านี้
0: Welcome back to See You on the Road ที่เรามาดูครับว่าน้องๆสองรุ่นนี้จะแข่งกันในเกมอะไรในการแรนดอมครับลอจิก There are 5 girls sitting on a bench facing you Sarah is on Hermione's left and Zoe's rightMary is on Hermione's right. Rose is between Hermione and Mary. In which order are the girls sitting, starting from Hermione's right?
3: สังเกตดีๆนะครับว่าโจทย์ให้เรียงจากด้านไหนไปไหนคุณผู้ชมทางบ้านล่ะครับคิดว่ายังไงตอบกันได้หรือเปล่า
0: เอาละสิระยองวิทยาคมกดแล้วระหว่างนี้สระบุรียังคิดได้ต่อคำตอบของน้องๆระยองวิทยาคม
1: Mary, Rose, Hermione, Sarah, and Zoe.
0: Your answer. Correct. ขั้นตอนที่ยากเนี่ยมันคือการอธิบายอะว่าไปครับ
1: เริ่มจากตัว H ก่อนก็คือ Hermione นะครับ
0: Hermione
1: เขาบอกว่าซาร่าอยู่ทางด้านซ้ายของ Hermione ก็ซาร่าไปไว้ทางซ้ายของ Hermione แล้วเขาบอกว่าซาร่า is on Zoe's right หมายความว่า Zoe ต้องอยู่ทางด้านซ้ายของซาร่าซึ่งในตอนนี้นะครับเรียงจากซ้ายสุดไปก็คือ Zoe, Sarah แล้วก็ Hermione
0: โอเค
1: แล้วเขาบอกว่า Mary is on Hermione's right
0: โอเค
1: ก็คือ Mary อยู่ขวาจาก Hermione แล้วก็Rose is between Hermione and Mary ก็เอา Rose ไปไว้ตรงกลางระหว่าง Hermione กับ Mary
0: ซึ่งพอโจทย์ถามว่า In which order are the girls sitting starting from Hermione's right ซึ่งก็คือต้องเริ่มจาก
1: Mary
0: นั่นเองมีอะไรที่อยากจะฝากไปถึงหนุ่มๆระยองวิทยาคม
8: ก็ไปให้ถึงที่สุดสุดๆ
0: ครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสระบุรีวิทยาคมด้วยนะครับคราวที่แล้วพี่เต้ถามว่าอยากจะฝากอะไรไว้อะไรนะสมิงแปลว่าเสือมะเขือ
9: จ
0: ิ้มน้ำพริกรอบนี้ขอเด็ดๆคมๆเลยมา
9: มีแปลว่าปลา

0: ลาแล้วครับบ๊ายบาย
1: ขอเสียงมือเบอร์หนึ่งดังให้กับตัวแทนที่จะเข้าสู่รอบสุดท้ายด้วยครับโอ้โห
2: ชอบอะชอบแต่จะบ๊ายบายซะทีเดียวก็ไม่ใช่เพราะว่าอย่าลืมว่า10โรงเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกพ่วงมาด้วยคัดเหลือ5 5เหลือ4 4เหลือ2นี่แหละครับคือรอบที่เหลือ2ทีมสุดท้าย and you're one of the two finalists so you can't go anywhere you know why because we are entering the final round เราเดินทางมาถึงจุดที่เหลือ2โรงเรียนสุดท้ายหน้าการแข่งขันในครั้งนี้จะมี1เดียวครับที่ก้าวเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในฐานะตัวแทนภาคกลางขอเสียงปรบมือดังๆน้องๆโรงเรียนเบญจมาราชุทิศจังหวัดจันทบุรีและน้องๆระยองวิทยาคมโอ้โหมาถึงจุดนี้แล้วนะครับที่จะชิงความเป็นที่หนึ่งตุตะออมสินลูกตาลมีอะไรที่น้องๆจากจันทบุรีอยากจะบอกเพื่อนชาวระยองแล้วครับ
3: รักทีมนี้มากๆเลยค่ะ
2: เอาล่ะสิเฟิร์มกันบอมน้องๆระยองวิทยาคมอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากจันทบุรีครับ
4: Honestly I've never thought we would come this far so good luck and have fun
2: ช่วงนี้นำทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบ BTR ครับ
5: Have you ever wondered how you can get rich off of just one rye of land if you live according to the sufficiency economy philosophy?
6: The sufficiency economy philosophy isn't about what you mean. Instead, it teaches you to grow and develop independently, to truly understand yourself, and to truly understand what you do. There are a community that has goal based in this principle, and there are Nong Kadon Mon community in Suphan Buri.
7: The first thing that should happen when it comes to the sufficiency economy is the locals coming together to find out what the community wants and create jobs based on the geosocial or the geography and the characteristics of the people and the society in the community. The farmers or the people in the community shouldn't grow individually. They have to know how to work together to gain negotiating power.This community was able to grow because everyone took part in its development process, whether it be by doing market research for their produce, managing the environment with a waste bank, or running a community rice mill with a community funding system. Most people in this community are farmers, and each family has been trying out a new agricultural theory, where a piece of land is divided into four parts, 30% for a pond,30% for growing rice, 30% for growing perennial plants, and 10% for their own house.
5: The people in the Nong Kadon Mon community have successfully created their own community of self-sufficiency. Some of them even sell their products so well that they're able to pay off their debts and start their own savings.
2: Which of the following is not something that Nong Kadon Mon community did?Or are doing to develop their community according to the sufficiency economy philosophy. A. Trying out a new agricultural theory. B. Initiating the development process themselves. C. Forming a waste bank and a community rice mill using a community funding system. Or D.Successfully planting crops by farmers from other regions of Thailand. C. You. Benjamin Rashutit Chanthaburi. ตอบว่า
4: D. Successfully planting crops by farmers from other regions of Thailand.
2: Your answer. Correct. ทำไมข้อดีถึงถูก
4: เพราะว่า because likeAccording to the theory, this philosophy, they have to depends on themselves, not from the other people.
2: แน่นอนครับการที่เอาเรียกว่า farmers from other regions เนี่ยเอาชาวนาที่อื่นมาช่วยกันหน่อยไม่ต้องทำเองนะฮะ200คะแนนต่อไป the next game, who, what, or where.

0: The following are the characteristics of which superhero? Clue number one. This superhero is part of DC Comics and a member of the Justice League. The character joins the league after an invitation from Bruce Wayne.
1: Benjama Rajutit Kot Dai Omsin Stop Wa
2: The Fashion.
1: Pick up Top T.
0: โอ้โหจากคู่ก็อันนี้เดี๋ยวอ่านให้จบให้ขึ้นข้อแรกก่อนนะ The character joins the league after an invitation from Bruce Wayne ซึ่ง Bruce Wayne AKA ย่อมาจาก also known as
3: Batman
0: A movie featuring this superhero came out in 2017 There was also a TV series that lasted for 4 seasons In the character's normal life he works as a forensic scientist ครับin a crime lab of Central City Police Department. He obtains his special powers after a chemical spill caused by lightning. His suit is scientifically altered to be kept in a ring and designed by Central City University Professor Ira West. Codicy, his enemy also has a special power and is the person who killed his mother. และข้อสุดท้ายคือ the character's superpower ของเขา is called Speed Force, นะครับHe's so fast that he could go back in time and even create a small thunderstorm. ตอนนี้น้องๆจากเบนจมราชูทิศนำอยู่ที่300คะแนนระยองวิทยาคมยังไม่มีคะแนนให้หายใจก่อนแป๊บหนึ่ง We'll be back after these messages. Let's see which gameIs gonna come up on the screen and will be used to play. Sequencing. Arrange the following events in chronological order. The Panmunjom Declaration. The Tom Yam Kung Financial Crisis.The revelations of the Panama Papers. The inauguration of Donald Trump as the 45th President of the United States. The resignation of Pope Benedict XVI. The disappearance of Malaysia Airlines Flight 370. The Andaman Tsunami. The death of Al-Qaeda leader Osama bin Laden. The Chilean mining accident.And the launch of the first iPhone. พร้อมนะครับเริ่มครับ
4: เกมนี้ระยองวิทยาคมต้องกลับมาชนะให้ได้เพื่อเสมอและไปลุ้นกันต่อใน Sudden Death หรือเบนจมะราชุทิศจันทบุรีจะคว้าชัยชนะและกลายเป็นตัวแทนภาคกลางทันทีไปติดตามกันเลยครับ
1: 5 4 3 2 1 Hands off
0: มีตรงกันแค่จุดเดียวคือลำดับเหตุการณ์ตามเส้นเวลาวิกฤตต้มยำกุ้งครับผลจากการนับคะแนนมีอยู่ทีมหนึ่งที่ได้2คะแนนอีกทีมหนึ่ง1คะแนน และโรงเรียนที่ได้300คะแนนได้แก่ระยองวิทยาคม
1: เดี๋ยวพี่ยังไม่ได้เป็นแชมป์ประเทศนะพี่จะเย็นนะก่อนอื่นเลยต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับมันคือเกิดขึ้นก่อนเพื่อนเลยคือเมื่อปี97ตามด้วยสึนามิปี2004 iPhone เครื่องแรก2007
0: The Chilean mining incident was 2010 The death of Al-Qaeda leader Osama bin Laden 2011 นะฮะ The resignation of Pope Benedict the 16th 2013จากนั้นเครื่องบิน MH 370ก็หายไปเมื่อปี2014 The revelations of the Panama Papers was 2016 and then it was the inauguration of Donald Trump as the 45th President of the United States 2017และล่าสุด เมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานี่แหละครับปันมุนจอมเมื่อผู้นำสองเกาหลีมาปะแหมๆแล้วถ่ายรูปจับมือกันรู้สึกเหมือนชีวิตมันมีความหวังไ
3: หมรู้สึกเหมือนชีวิตจะมีความหวังมาก
0: รู้สึกเหมือนชีวิตจะมีความหวังมากไม่ตลกหน่อยเหรอไม่ฮาเหรอ
2: ไม่
0: จังหวะนี้ฮาไม่ออกฝั่งนี้ก็ฮาไม่ออกเหมือนกันโอ้ยเป็นจังหวะ you were like you were this close man literally this closeไม่เป็นไรเสมอก็ไม่ตาย
5: ไม่งั้นยังไม่หนุกค่ะ
0: มันยังไม่หนุกนั่นเองนะฮะเสมอตาเสมอก็ไม่ตายแต่ที่แน่เขาเชิญคำถามสุดท้ายครับกับรอบ sudden death in the sudden death round น้องๆทั้งสองทีมไม่จำเป็นต้องรอให้ผมอ่าน choice จนจบไม่ต้องรอให้อ่านคำถามจนจบเลยก็ได้มีโอกาสตอบได้ทีมละ2ครั้งเท่านั้น here we go what is the only district in Thailand that hasIts own car license plate. คำตอบของเฟิร์มคือ
3: เบตงครับ
0: Are you confident?
6: No.
0: Oh, but that was your answer. คำตอบของน้องเฟิร์มเป็นคำตอบที่
7: คำถามที่พี่เต้มีต่อไป
0: รู้ได้ยังไงโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆอันนี้ให้พักหายใจแป๊บนึงก่อนมาพูดคุยกับน้องๆเบนจมะราชูทิศมีอะไรอยากจะบอกกับตัวแทนของพวกเราที่จะเข้าสู่รอบต่อไป
8: ก่อนอื่นเลยคือพวกเราไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ครับตอนแรกแค่หวังว่าจะผ่านรอบแรกเข้ามาแล้วก็พอใจแล้วครับ
0: ครับผม
8: แต่ว่ามาถึงขนาดนี้ได้ก็ดีใจมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยครับที่คอยสอนมาตลอดแล้วก็เพื่อนๆด้วยขอให้แบบโชคดีแล้วก็ไปเป็นตัวแทนของพวกเราที่เป็นภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ไปแข่งต่อไปจะคอยเชียร์อยู่เรื่อยๆครับ
0: เย้โอเคปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆเบนจมะด้วยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตัวแทนภาคกลางด้วยครับกลับมาเจอกันคราวหน้าเราจะเริ่มการเฟ้นหาตัวแทนจากกรุงเทพมหานครซึ่งซีซั่นที่แล้วสาธิตจุฬาคว้าตำแหน่งที่1ของการแข่งขันสำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ
9: Increasing numbers of people are infected with AMR pathogen, causing a great deal of socio-economic loss. So it is urgent to establish a research consortium that focuses on alternative therapeutic to tackle AMR. The problem worldwide at the moment, the burden of AMR is rising significantly in Asia and especially in Thailand because Thailand, we are regarded as a high risk region for the emergence and dissemination of AMR. So each year, increasing numbers of people are infected with AMR pathogen. Patients infected with a bacterial pathogens are usually prescribed a standard set of broad spectrum antibiotics regardless ofthe drug susceptibility to the bacterium. So a treatment failure with the third line drug is increasingly common, causing a great deal of socio-economic loss. So it is urgent to establish a research consortium that focuses on alternative therapeutic to tackle AMR. Our research group aims to use a multi-pronged approach that investigates alternative strategies to combat AMR.In order to reduce the amount of antibiotic consumption and to extend the lifetime of currently used antibiotics, we work on Clostridioides difficile, which is a gram-positive anaerobic bacterium, and it is a major causative agent for antibiotic-associated diarrhea. We use different approaches, including phage therapy, reversal of the resistant mechanism, and also use the pre- and probiotics to tackle AMR as well.Initially, when we started, we collaborated with a hospital that affiliated with Mahidol University, and we found that a lot of patients got infected with the Clostridium difficile. Most of the doctor would treat the patient directly without isolating those bacteria, and that can cause a resistance in a way. What we aim is that we collect the strain first, and then we characterize the genetic background based on antibiotic susceptibility, and we try to identify the potential mechanism that caused the bacteria to be resistant, and then we can use that mechanism to be our target for therapeutics. We receive a number of the grants, like Mahindra University collaborating grants as well, and we also use that grant to initiate the network and apply for international grants as well. We publish quite a number of papers in international journals using different approaches as well, and we have collaborative network both domestically and also internationally as well. So our program would actually encourage between country partners as well to focus on AMR. So not just our lab or Mahindra University, but we have the international collaborative network to tackle the AMR as well. We have to say that our data kind of guide the way to preclinical trial. So basically we have the different approaches. Our integrated molecular data obtained from our study would benefit the design or preclinical trial, especially the targeted therapies for specific driver events. So our genomic assessment of AMR isolates, in this case, is a Clostridium difficile. By finding the signature and also finding the phage island would be valuable information for programming effective prevention and also design alternative routes for treatment of AMR microbes as well. Our project would contribute to economic development and social welfare in various ways. One of the immediate outcomes is to patient care. So antibiotic susceptibility testing is time-consuming and costly. Therefore, treatment without the proper diagnostic is common. The knowledge gained in our project will lead to targeted strategies to combat AMR in specific pathogens. So in our case, we use Clostridium difficile as the model. So personalized medicine promises to improve clinical outcomes by using the knowledge about AMR mechanism to identify appropriate treatment of infection. We already established a consortium internationally, so we aiming to get more funding from international agency as well, and to expand our work to develop alternative therapeutic approaches in full aspect, to generate data in various dimensions. So this way, each research group can broaden the expertise to other diseases relevant to the country's social welfare and economics.

0: You have someone special?
1: No, not to, not to have a, someone special. นี่หมายถึงว่าใครเป็นคนพิเศษนะ
0: I said that in your family. You have something special.
2: Oh, something special.
0: Yeah.
3: What do you mean?
2: Like what?
1: Family หรือ country คะ
0: Oh, country. Sorry. Do you have something special in your country?
3: They had snow actually there.
4: แม่พี่แท็กก็จะถามว่า Do you have anything special in your country? ในประเทศของคุณมีอะไรที่พิเศษบ้างกว่าจะนึกประโยคนี้ออกก็ทำเอาลูกทวงงงเป็นไก่ตาแตกเลยล่ะครับซึ่งตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า They get confused นั่นเองครับ
5: Everybody, I will tell you about this place. This place is the Child of Godfather Khao Yai. And I will tell you about the history. This Child of Godfather Khao Yai is we built it to show respect. Yeah, to pay respect for Nai Chang. Nai Chang is a soldier. He has been fighting in the war for a long time. He's so very brave. And then, when the war ends, the war finished,

0: that his friend in the war become a thief. Yes, and then he offered them to run off this national park, but they don't want it.
1: ฮะฝรั่งจะเข้าใจไหมล่ะครับเนี่ยหากจะบอกว่าประมาณนี้นะเข้าใจไหมควรใช้คำว่า right นั่นเองครับ
0: and it's have a fighting about Nai Chang and his friend and Nai Chang kill his friend and then Nai Chang has become the godfather and then they become the more powerful of national park yeah
2: butHe died by malaria fever when he was 75 years old. Okay. After that, the government Salit Thanarat discovered and built up Khao Yai National Park. And he dream about a people who protect us from the bad thing.And protect the animal forest or anything else. Do you understand?
3: Yeah.
4: Yeah. Okay. So now let's go to pay less back. Okay.
2: Okay.
4: Let's go.
5: Okay. Good morning. How are you, Jack? What's your name?
4: Okay. Everyone, repeat after me. Okay. Namo Tassa.
6: Namo Tassa.
4: พระคาวาโต
6: มัน
4: เป็นฟิลที่โอเคมากเพราะว่าได้นําเขาสวดเงี้ยสวดพุทธแล้วคือเขาก็ไม่เคยสวดมาก่อนไม่เคยพูดภาษาไทยมาก่อนแล้วแบบอยู่ดีก็ต้องมาสวดเงี้ยแต่เขาก็สวดมันสนุกมากค่ะแบบประทับใจ
7: ปุนายะ
4: ปุนายะ
7: ตะวาเส
4: ตะวาเส
7: ยังนะเส
4: ยัง

0: this one.
1: Yeah.
0: If you wish something, that will come true. Thing which were was lost, you will get the thing you love back. You will be happy and good luck. You're lucky, happy, and have a good friends.
2: เขาบอกว่าถามหาลาภก็มีเป็นสิสุขมีลาภทุกห่างตนกุศลสนองถามคนป่วยว่าหายคลายโรคปองมิมัวหมองสุขกายสบายใจ
0: And if you want money you get money so
2: ask for money
3: I think I'm getting
4: money soonฟังไกด์เด็กอ่านคำทำนายจากการเสี่ยงเซียมซีให้ลูกทัวร์แต่ละคนฟังดูเหมือนจะพึงพอใจในผลคำทำนายเป็นอย่างมากครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะต้องพูดว่า they are very satisfied
0: Welcome again in the show
5: ทัวร์ไม่กลัวค่ะ
2: Ladies and gentlemen now we are at เขาใหญ่ National Park Thailand
6: Friend, the lovely friend and friendly friend. They are here, international friends.
5: Yeah! And with our special activities, Night Safari!
7: Yeah! อะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำไม่ต้องรอกันเลยใช่ไหม
8: ต้องขอบอกเลยนะคะว่าตอนนี้หนูเริ่มเก่งขึ้นและมีความกล้ามากขึ้นแล้วนะคะ
7: ก็ถือว่าทำได้ประทับใจพี่บ๊อบแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ Visitor Center ก่อนนะครับเข้าไปดูในเขาใหญ่ว่าบรรยากาศด้านในเราจะเจอกับอะไรยังไงบ้างเป็นแหล่งข้อมูลก่อนที่เราจะไปลุยกันจริง
2: ๆโอเค everybody now we are going to Visitor Center
7: ดูมีความสุขกันมากเลยนะครับตอนนี
8: ้
7: กับเพื่อนชวนเพื่อนไปนะ
8: ไปเที่ยวนะคะ
7: ก็เดี๋ยวจะเข้าไปด้านในนะครับเพื่อไปดูรายละเอียดต่างๆน้องๆจะคงจะแนะนำเก
8: ี่
7: ยวก
8: ับ
7: ที่นี่คือ
8: ดงพญาเย็นค่ะ
7: หรือว่า
8: เขาใหญ่นั่นเองค่ะน
7: ะ
8: ค
7: ะจะตามไปฟัง
8: ไปดูกันค่ะ
0: Okay, go back into 120 years ago.
4: การบอกจำนวนปีเราใช้แค่ go back ตามด้วยจำนวนปีครับส่วนการใช้ into จะใช้กับกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่เช่น we went into the forest.
0: There is a story told about this place that every whoever try to cross this area to walk past this area, they have to like stay for two nights.And there are a lot of people dying in this area. So King Rama the Fifth decided to change the name from Thuak Khao Dong Pha Phai to Dong Phaya Yen.
5: What does it mean?
0: Yeah, the Dong Phaya Phai is the fire, about fire, and the Dong Phaya Yen is about cool.
2: They changed the name because they believe that.Change the name will make them luckier, happier, and more living thing.
5: After that, people stop dying here or something?
2: Yes.
0: Okay, about 36 years ago, this red tiger, they stay under the home of Si Nuan. She's a young girl, and she dropped her pencil. So when she...come down to get her pencil. This tiger bite her and then she died because she can't fight with the hurt. Yeah.
5: Poor girl.
0: And yeah, and the nature of tiger when it needs food, it will come back to it again.
5: Yeah.
0: Yeah.
5: This girl?
0: No, this tiger.
5: Okay.
0: Yeah.
9: Yes, and the police think about that, and they came to catch it. Yeah, and it have one police named Mr. Somphong. They plan how to catch it. Yes, and is a bad thing, bad luck of him. Yes, they beat him again.
5: Oh, okay. And they did it?
9: They bite him. They kill him.
5: Kill him too?
0: Yeah.
5: So two people died.
0: Yeah. And after it, 2 days,
9: they
0: will
9: catch it.
5: Oh. 36 years old, he look old already.
1: She's in her late
5: 40s. Hungry. Hungry old tiger.
0: Go back into 140 million ago. There was the evidence of a dinosaur here that left a footprint near the waterfall in the lower part of this place, and also some fossils.
2: The footprint is long, about 31 centimeters.
4: จะบอกว่ารอยเท้าไดโนเสาร์นั้นยาวประมาณเท่าไหร่น้องเปรมของเราเลยพูดว่า foot print long about เล่นพูดแปลสับกันทีละตัวเลยนะครับน้องเปรมทางที่ดีจะให้เข้าใจและถูกต้องควรพูดว่า the length of footprint is about แล้วตามด้วยตัวเลขบอกขนาดนะครับน้องเปรมจำไว้ explain บอกเล่าให้ลูกทัวร์ได้รู้จักประวัติเรื่องราวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันไปพอสมควรแล้วกิจกรรมต่อไปจะพาแก๊งเพื่อนอินเตอร์ไปแอดเวนเจอร์ที่ไหนต่อล่ะครับไกด์เด็ก

0: Okay, so now we are going to Night Safari. It's so excited.
1: Yeah.
0: Yes.
1: And inside of the forest, it have many wild animals. This is, it's maybe dangerous, but it's so amazing.
0: Still fun.
1: Yeah.
0: It's still fun. Cool, let's go.
1: Yeah.
0: Let's go. Have you ever gone to Night Safari before?
2: No, never.
1: This is the first time?
2: Of course.
3: ในไนท์ซาฟารีเราก็จะไปเจอสัตว์ต่างๆมากมายนะเดี๋ยวจะสมมติว่าถ้าเจอช้างจะบอกเขายังไงดีต้องเปรม
4: ชะมด
5: ลูกเวของเราครับตอบออกมาอย่างไวครับว่าชะแอนงานนี้ไม่งงเฉพาะลูกทัวร์ครับงงกันทั่วหน้าละครับซึ่งคำว่าชะมดภาษาอังกฤษก็คือคำว่าซีเวท
1: ชะมดอธิบายยังไง
6: โอ้ it's an ant เลย it have a long nose
0: long mouth
6: yeah
1: okay if

0: Wait, camera, what? camera.
1: No.
2: This is a female deer.
3: A female deer.
4: No, a deer, a female deer.
2: How do you know that's female?
0: Because
5: Yes.
0: We don't
5: have
0: it.
5: Fine.
4: A breed of people?
6: Yes, we have more than them.
4: We have a lot.
7: Do you have a crocodile?
0: No.
5: ก็โม้ไว้ซะเยอะเลยครับว่าคืนนี้จะได้เจอสัตว์หลากหลายชนิดสรุปว่าเจอแต่กวางและก็กวางแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า To boast more than is becoming โม้ไว้เยอะเกินสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆล่ะครับ
0: เขา
5: ไ
0: ม่ใช่ที่อินไซน
8: ์
0: กวางมีแต่กวางหมดเลยไปอวดเขาไว้เยอะอะหนูไปอวดเขาไว้เยอะแบบหูเดี๋ยวเจอนู่นนี่ปรากฏคือบ้านเขาเซาท์แอฟริกาแล้วแบบมีเยอะกว่าเราเยอะไงแต่เขาไม่พูดไงแต่เรามีแต่กวางกันเลยประมาณนี
4: ้ They have something called the Big Five
2: Big Five
4: Have you heard about it
2: No
4: It's like five animals in South Africa elephants lions
0: giraffe
2: cheetah
4: yeah giraffe and so many different animals zebras and everything
2: Yeah because South Africa is famous for likeanimals.
9: อ๋อคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงตอนกลางคืนซึ่งสัตว์หลายชนิดอ่ะเขาหากินตอนกลางวันกัน
0: She said that here we have a day trip to see monkey bird but in daytime but you have to go with officer and it have a walkway to youIn your country, have a national park like this.
10: Well, as I was saying, there are some national parks where you can go into a truck to visit like the forest and stuff. But not overnight. I've never done this. Never seen this.

0: and you.
1: Neck to you and one.
0: And you can kiss them.
1: Really?
2: Yeah.
0: You can kiss giraffe.
3: Today we saw deers and deers and deer and deer.
0: Mosquito.
3: Mosquitoes.
4: แต่กวางที่ไหนนะครับคุณครูเลดี้เก๋ๆลูกทัวร์บอกว่ายังมีมอสคิโตอีกด้วย
5: มาครั้งนี้เนี่ยสัตว์เห็นไม่ค่อยเยอะเนาะอาจจะเห็นบางชนิดบางชนิดที่มันแบบเมืองกวางมีเยอะก็เห็นนะฮะยังไม่เห็นช้างไม่เห็นเสือยังไม่เห็นอะไรต่าง
3: เห็นเม่นด้วย
5: แต่จะได้เห็นหลังจากนี้ครับ
3: อะไรคะพี่บ๊อบ
5: เพราะว่าเราจะมีเกมให้เล่นกันพร้อมกับปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้เป็นบาร์บีคิวปาร์ตี้และที่สำคัญครับเกมในครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะให้น้องๆได้ใบ้คำสัตว์โดยที่1 นะฮะอันดับแรกเลยห้ามพูดชื่อสัตว์แน่นอน2 ห้ามเรียนเสียงสัตว์ชนิดนั้นแต่ให้อธิบายสิ่งที่เห็นอาจจะมีท่าประกอบได้บ้างสุดแล้วแต่แล้วใครทำได้ดีก็คะแนนเต็มไป
3: สำหรับใครนะคะที่ใบ้นานเกินไปจะต้องถูกเขียนบนหน้าค่ะ
5: ให้ใครเขียนให้เพื่อนฝรั่งเขียนนะ
3: ให้เพื่อนฝรั่งเขียนเป็นการเจิมหน้าเบาๆ
5: เอาล่ะตอนนี้เราพูดไปเนี่ยมันเป็นกติกาของไทยมันต้องทำให้เพื่อนๆเข้าใจด้วยว่าเรากำลังจะทำอะไรกันอยู่อาเชิญ
0: Let you guess what I am acting or if you be an animal and if I take too much time you have to write on my face
6: Lusa
0: so you can actAnd you can explain about that animal, but you can't tell their name and can't make a voice like it. Yeah.
1: The animal sound cannot make like it. That animal sound. Okay.
3: Okay.
1: Are you ready to go to party?
0: Yeah.
1: Having very very fun. Okay.
3: Okay.
1: Let's start the party now.
4: Let's start the party now ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่างานปาร์ตี้ได้พร้อมขึ้นแล้วล่ะครับแต่ว่าใครจะจับคู่ใครแล้วทีมไหนจะเล่นเกมเป็นฝ่ายชนะไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยดีกว่าครับ
0: Okay, who want to play a game?
7: A game?
0: Maybe I'll come with you.
7: Maybe.
0: I'm on the kitchen today. I'll be the first cool partner.
8: Okay, let's start. 1, 2, 3.
0: Yeah.
7: Yes.
9: Okay. It jumps.
0: Jumps.
9: Kangaroo?
0: Yes. Wow.
7: What's that?
9: It's running on the night time.
7: On the night time?
9: Oh. Yeah.
7: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
0: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.A light. Had light.
10: Tail.
0: Their bottle.
10: Tail.
0: No, no. Light. L E.
10: Okay. Okay.
0: On their bottom. What is called?
10: Okay. So describe more.
0: What is?
10: Fire.
0: Yeah. Fire. Fire.
10: On the bottom.
0: No. They are adverb of.
10: Is it insect? Is it animal?
0: Insect. Insect.
10: Wait,
0: is
10: there?
0: The cleanse
10: ready?
0: Is that? Come on,
10: you.
0: I guess
10: it's gonna be a fire. I don't know what to
11: do. It's in the water. It's in the water.And it has like a.
4: เอาละสิครับทีมของน้องเปรมจะทำเวลาได้ช้ากว่าทีมของน้องตุลจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปหรือเปล่าสัปดาห์หน้ามาตามเชียร์กันต่อนะครับช่วงแรปอัพ
12: หนูจำได้ไหมคะเทรยูค่ะเทรยูเนี่ยเป็นเพื่อนแก๊งชาวอินเตอร์ค่ะเทรยูกำลังพูดอยู่หนูบอกว่าเนี่ยที่จริงหนูต้องการจะพูดว่าเนี่ยฉันขอเป็นคู่คุณได้ไหมหนูพูดว่า Can I be a couple? Can I be a couple? ซึ่งคำว่า couple แปลว่าอะไรลูก
13: แฟน
12: แปลว่าแฟนหรือคู่รักแต่เป็นไทยท่านผู้ชมคะแปลว่าคุณคะฉันขอเป็นคู่รักของคุณได้ไหมคะ โอ้ถึงว่าสิเทยูทำหน้าเจือน

0: นุ่มแล้วอีกแค่นี้เลยดังนั้นหนูก็ต้องใช้คำใหม่ค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยความหมายมันจะเปลี่ยนไปเลยนะดังนั้นหนูอาจจะพูดว่า could I pair up with youCould I pair up เพราะคำว่า pair up แปลว่าเป็นคู่นั่นเองใช่ไหมคะหนูเนี่ยมีคำพูดบางคำเช่นคำว่า history
1: I will tell you about the history
0: เด็กไทยสมัยนี้จะออกเสียงอย่างเงี้ยค่ะตรงตัว history ซึ่งไม่ได้ค่ะต้องอ่านออกเสียงว่า history นะคะเด็กๆทางบ้านออกเสียงตามนะคะ history น่าดีมากค่ะหรือคำว่าอีกคำหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากคำว่าน่าสนใจภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูก
1: interesting
0: เห็นไหมหนูลูกinteresting นะคะ เด็กสมัยนี้นะคะโอ้ย interesting หมดเลยค่ะไม่ได้นะคะต้องออกเสียงว่า interesting นะคะการฝึกเนี่ยก็คือง่ายๆลูกพยายามเนี่ยฟังเพลงลูกนะคะฟังเพลงภาษาอังกฤษบ่อยๆ used to ครูบอกไปแล้วที่แปลว่าเคยใช่ไหมลูกหลังโทบอก verb infinitive จำได้ไหมลูกที่เราอยู่บนกระบะหนูบอก night safari นะคะหนูเล่าเรื่องพระที่เคยหลงทางหนูพูดว่า it used to have a monk
2: it used to have a monk that lost in the forest
0: it used to have a monkถูกค่ะนะคะเขาว่า used to แปลว่าเคยเพราะหนูแปลจากไทยเป็นอังกฤษเนี่ย used to ที่แปลว่าเคยแต่จริงแล้วเนี่ยการใช้ประโยคให้ถูกต้องน่าจะใช้คำว่า there was a monk that got lost in the jungle โอเคไหมลูกคำว่า get lost ค่ะเป็นสำนวนค่ะท่านผู้ชม get lost สมมติว่าข้อสอบออกข้อสอบเอ็นชอบออกด้วยนะคะคำว่า get lost เนี่ยจะแปลว่าใส่หัวไปนะเป็นการเป็นคำอุทานนั่นเองค่ะนะมีหลายความหมายมากขึ้นอยู่กับบริบทค่ะดังนั้นค่ะ get lost นะคะแปลว่าอะไรคะ1ใส่หัวไป2หลงทาง3ไม่เข้าใจค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมนะคะและหนูตุ่นด้วย
3: ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าแค่รู้จักใช้รู้จักฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะเป็นคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เองครับ
4: เราจะได้เปรียบด้วยเรื่องการหางานเพราะว่าเขาก
5: ็ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะพร้อมกันคือ Thursday มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่2นะคะจะเป็นเสียง voiced เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันนี้ลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆมีในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกันโอเคไหมได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
2: the
5: อืมโอเคอ่ะต่อไป
2: that
5: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง
2: this
5: ได้อยู่โอเค
2: them
5: ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น the
2: they
5: โอเค those สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป these เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะคะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่า tongue twisters พูดให้ลิ้นมันพันบึกแบบแร่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่า ไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th

เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทางทวิสเตอร์ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3,333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3,333 thingsถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง question and answer format ในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาค3ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาต่อกันนะฮะจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับคราวที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้เนี่ยนะครับที่พี่น้องของคำถาม What is your name คุณชื่ออะไรครับวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะฮะที่คำถามชุด Is there กับ Are there นั่นเองครับซึ่งคำถาม Is there นะครับเราจะเริ่มจากคำถาม Is there นะครับก็แปลว่ามีนั่นเองครับที่จริงแล้วนะครับบ้านเราเนี่ยจะเข้าใจผิดอย่างนะครับว่าคำภาษาอังกฤษที่แปลว่ามีเนี่ยนะครับก็คือเราจะใช้คำว่า have อยู่แล้วใช่ไหมอย่างเช่น I have a car you have a car she has a car เพราะทุกคนตอนนี้ have a car กันหมดเลยนะฮะรถติดสุดๆเลยนะฮะ so I have a car you have a car แต่ถ้าไม่มีประธานครับอย่างเช่นจะบอกว่ามีงูอยู่ในห้องน้ำมันไม่มีใครมีนะครับจะไปบอกว่า have a snake in the toilet ฝรั่งทั้งโลกเข้าใจนะฮะแต่มันไม่ถูกต้องครับดังนั้นเราจะต้องใช้ there is a snake in the toilet เห็นไหมฮะไม่ได้ใช้ have a snake เพราะ have ต้องมี I have you have we have เป็นต้นนั่นเองครับดังนั้นครับคำถาม is there กับ are there วันนี้มีอะไรกันบ้างครับครั้งที่แล้วเราดูแล้วนะครับว่าคำถามทุกคำถามนั้นมีคำถามแบบรายละเอียดที่ใช้ question word กับคำถาม yes no คำถามรายละเอียดเนี่ยนะครับหรือคำถาม question word question เนี่ยนะครับของคำถาม is there ก่อนมีหัวอยู่แค่เดียวครับก็คือ how much ครับเพราะที่จริงแล้วนะครับ is there เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของนามที่นับไม่ได้หรือเอกพจน์นั่นเองฮะคำที่เป็นเอกพจน์คือมีแค่อันเดียวใช่ไหมครับอย่างเช่นครับเราอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่มากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องถามว่า how muchfood is there นั่นเองครับอาจจะถามว่ามีเหล้าแอลกอฮอล์อยู่เท่าไหร่ how much alcohol is there เงินก็เป็นอะไรที่นับไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเงินเนี่ยนะครับมันมีหลายสกุลหลาย currency มีทั้งเหรียญ coins มีทั้ง bank notes ก็คือธนบัตรครับดังนั้นเนี่ยนะครับอาจจะอยากจะทราบว่ามีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่ how much money is there ส่วนให้มันใส่คือ is there how much money is there in the account ครับก็ถ้าเป็นช่วงปลายเดือนนะครับก็อาจจะเหลือ0แต่ถ้าเป็นช่วงเงินเดือนออกก็คงจะมีหลายศูนย์เลยทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นคำถาม yes no ครับของ is there ครับซึ่งวันนี้นะครับทุกคนครับเรามาทำความคุ้นเคยกับสามเหลี่ยมของเราอีกครั้งนะฮะ QPN

0: เพราะคำถามแรกเลยนะครับก็คือที่เราใช้กันเป็นสำเร็จรูปจำมาเลยครับ is there a และคุณก็เอานามตามมานั่นเองครับแปลว่ามีสิ่งนั้นหรือเปล่าต้องการแค่อย่างเดียวครับหรืออันเดียวเท่านั้นครับอย่างเช่นครับวันนี้คุณอยากจะถามฝรั่งว่าแถวนี้มีห้องน้ำไหม is there a toiletaround here และคำตอบคืออะไรครับ there is a toilet around here และคำตอบเชิงลบก็คืออะไร there isn't a toilet around here หรืออย่างเช่นครับจะถามว่ามีปั๊มน้ำมันแถวนี้ไหมครับ is there a gas station around here หรือชาวอังกฤษก็จะเป็น is there a petrol station around here คำตอบครับก็จะเป็นอะไร there is a gas station around here there isn't a gas station around hereวันนี้ครับคุณจะไปบุกล่าท้าผีกับพี่ป๋องครับผมแล้วถามว่ามีผีอยู่ในบ้านหรือเปล่าครับเนี่ย Is there a so สิ่งที่เรากำลังพยายามจะขายคุณเนี่ยนะครับในครั้งนี้กับครั้งที่แล้วคือคำถามกับคำตอบประโยคสำเร็จรูปเนี่ยนะครับคุณจะ Is there a ออกมาจากจิตใต้สำนึกเหมือน What is your name บ้านนี้มีผีหรือเปล่า Is there a ghost in the house และคำตอบครับไม่แน่นะครับมีผีอยู่ในบ้าน There is a ghost in the houseไม่ผีก็ต้องเป็นอะไรครับ There isn't a ghost in the house นั่นเองครับ so คำถาม format คือ is there a ใช่ไหมครับอันดับต่อไปคือ is there any ครับอันนี้เราใช้นี่นะครับกับนามที่นับไม่ได้นั่นเองนะครับนับไม่ได้อย่างเช่นอะไรไหมฮะเอาอาหารไหมฮะวันนี้ครับคุณโทรไปหาแม่ของคุณที่บ้านครับแล้วอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่ที่บ้านบ้างไหมวันนี้ครับในสามเหลี่ยมของเราเนี่ยนะครับวันนี้จะต้องใส่คำว่า any นะฮะในคำถามนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับคุณก็จะต้องถามว่า is there any food at home เราต้องใช้ any เพราะอะไรครับ any แปลว่าบ้างไหมนั่นเองฮะส่วนคำถามคือ is there any food at home และแน่นอนนะครับคำตอบเชิงบวกต้องเป็นอะไรครับผมให้เลือกครับระหว่าง some กับ any ครับคำตอบคือsome นั่นเองครับ there is some food at home ครับ some ก็แปลว่ามีอยู่พอประมาณอาจจะบอก there is a lot of food มีเยอะ there is a little bit of food มีอาหารอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยนั่นเองครับดังนั้นครับ is there any food at home there is some food at home แต่ถ้าไม่มีอาหารเลยจะเป็นไงครับ there isn't any food หรือจะใช้ there is no food ก็ได้ครับ at home แต่ผมอยากจะให้คุณนั้นคุ้นเคยครับ is there any there is some there isn't any นั่นเองครับอย่างเช่นครับอันต่อไปนั่นนะฮะวันนี้คุณอาจจะอยากจะทราบว่าคุณจะไปกด ATM ครับแล้วก็ลุ้นนะฮะมีเงินอยู่ในบัญชีบ้างไหมเนี่ยมีบ้างไหมมีบ้างไหมภาษาไทยคือมีบ้างไหม Is there any มีบ้างไหม Is there any money in the account กดมา Yes เงินเดือนเพิ่งออกครับ There is some money in the account แต่ เงินเดือนยังไม่มาก็กินมาม่าต่อไป There isn't any moneyin the account นั่นเองครับ so is there any there is some แล้วก็ there isn't any นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างคร่าวๆนะฮะแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนนามนะฮะ108,900ก็จะได้มาอีก108,900ประโยคเลยทีเดียวต่อไปก็เป็นคำถามของ are there กันบ้างครับซึ่งถ้าเป็นคำถามรายละเอียดจะใช้หัวอยู่หลักๆเนี่ยนะครับก็คือ how many นั่นเองครับ how many ก็แปลว่ากี่อันซึ่งนั่นก็หมายความว่า are there ต้องใช้กับนามที่นับได้นั่นเองครับอย่างเช่นครับวันนี้คุณอยากจะทราบนะครับว่าโรงเรียนของผมมีนักเรียนกี่คนHow many students ก็คือ how many students นักเรียนกี่คน are there at my school how many students are there at your school ก็คือโรงเรียนผมก็จะบอกครับมีนักเรียนอยู่สมมติว่ามีนักเรียนอยู่100คน there are 100 students at school ถ้าไม่มีเลยก็คือ there aren't any ครับผมไม่มีเลยครับ there aren't any students at school ถ้าวันนี้ครับเราอยากจะทราบว่าวันนี้นะครับผมมีรถใหม่กี่คันเข้ามาวิ่งกันอยู่ในเมืองฮะ How many new cars are there in Bangkok How many new cars ต้องใส่ SC cars เพราะ how many กับนามที่นับได้นะฮะ how many new cars are there in Bangkok ปรากฏว่ารถเพิ่มขึ้นมาล้านกว่าคันเองฮะ there are over a million new cars in Bangkok ครับมีรถกว่า1ล้านคันที่เป็นรถใหม่เข้ามาวิ่งอยู่ในถนนครับนี่ how many are there ครับต่อไปนะครับถ้าเป็นคำถาม yes no ครับเราก็จะใช้แบบนี้ครับอันดับที่หนึ่งคำถามสำเร็จรูป are there a lot ครับผมแปลว่ามีเยอะหรือเปล่าอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณเนี่ยนะฮะเป็นผู้ชายเนี่ยนะฮะแล้วคุณก็โทรไปถามเพื่อนคุณที่อยู่ที่รุดไปที่จุดเกิดเหตุนะครับก็คือที่ผับครับจะถามว่าเฮ้ยที่ผับอ่ะมีผู้หญิงสวยๆเยอะไหมซึ่งนะครับในครั้งก่อนเราสอนแล้วครับว่าสาวสวยคือ hot chicks ครับเราก็ต้องถามว่า hey man are there a lot of hot chicks at the club ต้องใช้คำว่า at the club ก็คือ night club นะฮะและถ้ามีเยอะครับ yes there are a lot of hot chicks at the club ถ้ามีอยู่นิดเดียวเนี่ยนะครับก็คือ there aren't a lot of hot chicks at the club ก็คือมีไม่เยอะเท่าไหร่ตามใจคุณผู้หญิงกันบ้างครับผู้ชายน่ารักอะน่ารักก็คือ cute guys ก็คือผู้ชายใช่ไหมครับเธอผู้ชายน่ารักเยอะๆมาเนี่ยเธอ are there a lot of cute guys there are a lot of cute guys there aren't a lot of cute guys ถ้าถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะไหม are there a lot มีเยอะไหม are there a lot นั่นเองครับแต่ถ้าคุณนั้นรู้สึกว่าคุณไม่ชอบ a lot เนี่ยนะฮะมันก็จะมีอีกหนึ่งคำที่ผมว่าหลายๆคนนั้นน่าจะคุ้นเคยแล้วก็คือคำว่า many นั่นเองครับแต่อย่าลืมนะครับว่า many เนี่ยถ้าหลักๆแล้วนะครับภาษาอังกฤษจะใช้กับ countable nouns ก็คือนามที่นับได้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าคนเยอะไหมที่พารากอนก็ต้องถามว่า are there many people at Paragon today are there many people at Paragon today แล้วก็แน่นอนครับถ้าคนเยอะซึ่งก็น่าจะเยอะทุกวันนะครับพารากอน there are many people at Paragon ถ้าคนไม่เยอะก็คือ there aren't many people at Paragon นั่นเองครับส่วนจะถามว่ามีบ้างไหมแบบนามที่นับได้ครับผมก็เปลี่ยน a lot เป็น any ไงเหมือนเดิมครับผม are there any ฮะอย่างเช่นครับสมมติวันนี้คุณเปิดธุรกิจครับแล้วอยากจะถามลูกน้องของคุณนะฮะวันนี้มีลูกค้าบ้างไหม are there any customers today there are อะไรฮะ some นั่นเองครับ there are some customers today ถ้ามีเยอะก็คืออะไรครับ there are a lot of customers there are many customers ก็ได้ส่วนถ้ามีอยู่ไม่กี่คนเราจะใช้ there are a few นั่นเองครับ a few คือนามที่นับได้ก็คือมีอยู่ไม่กี่คน there are a few customers are there any customers there are some customers there are many customers there are a few customers นั่นเองครับถ้าไม่มีลูกค้าสักคน there aren't any customers หรือว่า there are no customers นั่นเองครับผมนี่แหละครับก็คือตัวอย่างนะครับของคำถามare there นั่นเองนะฮะซึ่งคุณผู้ชมก็เอาไอ้โครงที่เราสอนกันไปเนี่ยนะฮะไปลองเล่นดูนะครับกับนามอื่นๆกันได้นะครับแล้วรับรองครับว่าลองซ้อมพูดและมันก็จะเริ่มคุ้นเคยพอมันเริ่มคุ้นเคยเราก็จะเริ่มคุ้นชินและเริ่มพูดมันได้อย่างเป็นธรรมชาติแถมน่าจะถูกต้องหรือก็ใกล้เคียงกับความถูกต้องแล้วเองครับคำถามชุดต่อไปครับเป็นคำถามที่มีคำภาษาอังกฤษก็คือคำว่า do นั่นเองฮะซึ่งคำว่า do verb to do เนี่ยนะครับจะเป็นคำถามที่จะต้องมี verb เนี่ยนะฮะอยู่ในคำถามพวกนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเวลาเราเห็นคำถาม do เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับปกติครับว่าเกิดขึ้นเป็นประจำฮะอย่างเช่นอะไรครับ where do you live ก็อาจจะบอกครับว่า I live in Bangkok ใช่ไหมครับหรืออาจจะถามว่าคุณทำงานอะไรครับก็คือปกติแล้วคุณทำงานอะไร What do you do ซึ่งคุณต้องเข้าใจนะครับคุณผู้ชมครับว่าคำว่า do ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่เหมือนกับบอกว่าปกติแล้วที่เป็นประชุดประจำวันนะฮะที่เกิดขึ้นทุกๆวันเพราะอย่างเช่นนะครับเรามาลองดูฮะว่าถ้าจะถามฝรั่งว่าคุณทำงานอะไรเนี่ยหรือคุณทำอะไรในชีวิตเนี่ยนะครับคุณเป็นนักเรียน What do you do now ครับ What do you do แล้วถ้าไปถามฝรั่งว่า What are you doing จะแปลว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ถ้าจะถามฝรั่งในอดีตคือ what did you do คุณทำอะไรไปแล้วถ้าเป็นอนาคตก็คืออะไร what will you do เห็นไหมฮะดังนั้นคำว่า do นะครับก็คือปกติแล้วนะครับก็คือคุณทำอะไร so what do you do ก็คือคุณทำงานอะไรครับหรืออาจจะถามคำว่า where do you work นั่นเองนะฮะหรืออาจจะถามคำถามอย่างเช่นอะไรครับ who do you live with คุณพักอาศัยอยู่กับใครอาจจะถามว่าคุณมีรถกี่คัน How many cars do you have แล้วคุณก็ตอบตามเนื้อผ้าที่ verb ที่ส่งมานั่นเองครับหรืออาจจะถามคำถามแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือ What do you like to do in your free time นี่ไงฮะหรืออาจจะถามคำถามนี้ก็ได้ครับคุณต้องไปสนามบินกี่โมง What time do you have to go to the airport และสมมติคุณต้องไปสนามบินตอน 3 โมง I have to go to the airport at 3 o'clock อีกหนึ่งคำถามของ do you ที่ต้องจำไว้เลยนะฮะก็คือ What do you mean อย่างเช่นฝรั่งมาถามหญิงไทยว่า Are you a transvestite คุณเป็นกระเทยแปลงเพศหรือเปล่าหญิงไทยก็ไม่แน่ใจครับก็เลยตอบ Yes มัวๆไปก่อน Yes ดังนั้นครับไม่แน่ใจไม่เข้าใจถามเลยครับ What do you meanอีกหนึ่งคำถามที่เป็นคำถาม do you ที่ผมว่าพี่น้องชาวไทยต้องจำเลยนะฮะก็คือคำถามคุณคิดยังไงนั่นเองครับถ้าเราไปแปลตรงๆครับว่าคุณคิดยังไงไปถามฝรั่งว่า how do you think มันจะแรงได้นะฮะมันอาจจะแปลได้ว่าคุณใช้อะไรคิดก็ได้นะฮะอุ้ยอันนี้แรงนะฮะที่จริงแล้วนะครับเราต้องใช้คำถาม what do you think คุณคิดยังไงหรือพาฝรั่งไปร้านอาหาร what do you think about the restaurant และอีกหนึ่งคำถามที่มันเป็นพี่น้องกันกับ what do you think หรือ what do you think about ก็คือคำถาม how do you find ซึ่งหลายๆครั้งครับพี่น้องชาวไทยไปต่างประเทศฝรั่งอยากจะถามคนไทยว่าคุณคิดยังไงกับร้านอาหารไปถามว่า how do you find the restaurantไปบอกครับว่า I find the restaurant in the internet บ้าง in the brochure บ้างมันไม่ถูกนะฮะ How do you find หรือ What do you think about มันจะแปลว่าคุณคิดยังไงกับสิ่งนั้นนั่นเองครับส่วนคำถามดูเนี่ยนะครับเป็นคำถามที่มีเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สามารถไปเป็นคำถามอะไรครับคำถาม Yes No ได้ด้วยเหมือนกันครับอย่างเช่นครับDo you like pop music? คำถามที่พี่น้องชาวไทยหลายคนนั้นรู้จักกันแล้วล่ะนะครับ Do you love me? คุณรักฉันไหมหรือคุณรักผมไหม Do you remember me? แต่พี่น้องชาวไทยชอบไปถามว่า Are you remember me? ไม่ได้นะครับเพราะมัน Are you บอกแล้วไง Are ห้ามคาดตามกับ verb ธรรมดานะครับ Do you remember me? หรืออาจจะเป็นนี่เลยครับพรุ่งนี้ต้องทำงานไหม Do you have to work tomorrow? I have to work tomorrow. I don't have to workTomorrow นั่นเองครับ
1: อีกหนึ่งคำถามดูยูนะฮะที่ผมว่าอยากจะให้รู้จักกันจริงๆเนี่ยนะครับก็คือคุณว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าแน่นอนครับเราจะถามว่า Can you swim ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่หลายๆครั้งฝรั่งเขาจะตอบว่าหรือเขาจะถามว่า Do you know how to swim Do you know how to swim ถ้าว่ายน้ำเป็นก็คือ I know how to swim ว่ายน้ำไม่เป็นก็คือ I don't know how to swim นั่นเองครับ
0: หรืออาจจะถามฝรั่งครับว่าคุณเล่นกอล์ฟเป็นไหมก็ถามนี่ครับ Do you know how to play golf? I know how to play golf. I don't know how to play golf. ดังนั้นนะครับคุณจะเห็นได้นะครับว่าคำถามดูเนี่ยนะฮะเป็นคำถามที่ถูกใช้เยอะที่สุดเลยนะครับหนึ่งคำถามดังนั้นครับไม่ยากครับวิธีเดียวที่จะรู้ว่ามันมีเยอะอยู่แค่ไหนนะครับก็คือต้องเอาสมองหูตาปากของตัวเองไปเริ่มคลุกคลีนะครับกับคำถามภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆแล้วก็เริ่มสังเกตว่าฝรั่งเขาใช้ยังไงแล้วคุณจะเจอคำถามที่มีดูเยอะมากเลยทีเดียวครับต่อไปเนี่ยนะครับคำถามดูก็จะเปลี่ยนเป็นคำถาม does ได้เหมือนกันครับ does ซึ่งคำถามหลักๆที่ใช้ของ does นะครับมีดังต่อไปนี้นะฮะคำถามที่จะถามฝรั่งคือบินไปลอนดอนใช้เวลานานเท่าไหร่คำถามครับคือ how long does it take นี่คือคำถามสำเร็จรูปครับ how long does it take แล้วคุณก็ใส่ fly to London ครับ so how long does it taketo fly to London แล้วคุณเห็นคำถามมี how long does it take so คำตอบก็ต้องเป็นอะไรครับ it takes สมมติว่าบินไปลอนดอนใช้เวลา11ชั่วโมง it takes 11 hours to fly to London ขับรถไปพัทยาใช้เวลานานเท่าไหร่ต้องเป็นอะไรครับตอนนี้คุณก็จำอะไร how long does it take to drive to Pattaya ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับ it takes about 2 hours to drive to Pattaya ครับ so คำถามสำเร็จรูปคือ how long does it takeหรือคำถามต่อไปที่ใช้บ่อยมากนะครับก็คือ how much does it cost how much does it cost ราคาเท่าไหร่ครับ how much does it cost หรือวันนี้คุณอาจจะไปเช่ารถที่ต่างประเทศครับจะถามว่าเช่ารถเนี่ยนะครับราคาเท่าไหร่ how much does it cost to rent a car ฝรั่งอาจจะถามคุณครับอาจจะบอกว่าราคา 1,000 บาทสำหรับการเช่ารถต่อ1วันครับก็ต้องเป็นไร How much does it cost to rent a car ก็ต้องเป็นไร It costs 1,000 baht to rent a car per day ครับผม So how much does it cost ก็เป็นพี่น้องกับ How long does it take So คำถาม does นะครับก็จะมีเยอะมากเลยครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าผู้หญิงคนนั้นเธอพักอาศัยอยู่ที่ไหนจะถามว่า Where do she live ได้ไหมครับไม่ได้ครับมันก็จะงงๆมันจะแปลกๆใช่ไหมฮะWhere does she live นั่นเองครับ Where does she live Where does she live นะครับผมหรือจะถามครับวันนี้คุณไปต่างประเทศจะถามรถไฟออกกี่โมง What time does the train leave What time does the train leave หรือจะถามว่าบริษัทของคุณทำอะไรเมื่อกี้เรามีคุณทำอะไรเป็น What do you do ก็ต้องเปลี่ยนเป็น What does your company do ครับแล้วก็แน่นอนครับคำถาม does ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นคำถาม Yes No ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเช่น Does she have a car? She has a car. She doesn't have a car. อันนี้ฝากเลยนะฮะ Does she have a car? ดังนั้นนะครับ She has a car ไม่ใช่ she have a car นะฮะ He she it นะฮะชื่อผู้ชายชื่อผู้หญิงชื่อสิ่งของสถานที่หรือพูดง่ายคือ he she it เนี่ยเป็นประธาน s นะครับ She has a car ถ้าชีไม่มีรถเนี่ยนะครับชาวไทยชอบพูดว่าถ้าบางคนไม่เก่งเลยก็ She no have a car บางคนก็ She don't have a carแต่ให้ถูกต้องก็เป็น she doesn't have a car นะครับหรือวันนี้ผมติดมาอยู่ตรงนี้ครับอยากจะทราบว่าไมโครโฟนมันทำงานไหม does the microphone work the microphone works ใส่ s the microphone doesn't work นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของ do กับ does นะครับคำถามรวมถึงประโยคบอกเล่านะครับที่มี verb แท้หรือ verb นี่นะครับจริงๆอยู่ในคำถามหรืออยู่ในประโยคบอกเล่าดังนั้นครับก็ทำตัวให้คุ้นเคยกับคำถามแบบนี้ครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: Theater change people. Theater change people who come and take part in it. We use art to connect people together. My name is Dr. Pawalak Suraswadi. I am a theater lecturer at Faculty of Liberal Arts, Mahidol University.

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึงเวลา 14:30 น.

0: 30นาทีช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น. 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Watch your step ปกติคำว่า watch แปลว่าดูใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้ watch your step แปลว่าให้ระวังระวังเวลาเราก้าวอะค่ะนะคะคำว่า step นะคะ watch your step อันนี้ก็คือ stairways อะไรคะ stairways
1: ระวังตรงบัน
0: ไดใช่นะคะคือบันไดนะคะเพราะฉะนั้นเจอคำว่า caution คือให้ระวังเขาเตือนเราให้ว่าให้ระวังนะคะต่อไปค่ะอันนี้ทีนี้ป้ายทีละอันปุ๊บป้ายอันนี้ลองเดามีคำว่า entrance เคยเจอคำว่า entrance ตามที่ไหนบ้างคำนี้เวลาลงหนังครูว่าก็มีนะลงหนังก็จะมีคำว่า entrance อยู
2: ่
0: ไม่ใช
2: ่
0: ทางเข้า entrance แปลว่าทางเข้าตรงเข้าคำว่าอะไรทางออกทางออกคืออะไรเอ็นทรานซ์ทางเข้า exit ทางออกนะคะ exit ทางออกนะคะอันนี้เขาบอกว่า main entrance ออกเสียงตาม
2: main entrance
0: ก็คือว่าทางเข้าทางหลักเลยคำว่าเมนแปลว่าหลักนะคะคำว่าเมนแปลว่าหลักต่อไป give way คำว่า give แปลว่าอะไรเอ่ย give แปลว่าอะไร give เวลาที่มีคนบางอย่างเอาอะไรบางอย่างมาเนี้ยเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรให้คำว่า give แปลว่าให้ way แปลว่าทางนะคะรวมกันเป็นให้ทางนะคะให้ทาง give way 3คนนั้นออกมานั่งข้างนอกกับครูมั้ยครับหือเอามั้ยครับต่อไปนะคะต่อไป no truck คำว่ารถบัสคืออะไรคล้ายๆรถโรงเรียนคล้ายรถเมย์คล้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆกันคือรถบัสนะคะบางทีก็เป็นรถประจำทางที่แบบคันใหญ่ๆเวลาไปทัวร์อย่างเงี้ยรถบัสนะคะอันนี้คือไม่ให้รถบัสขึ้นมาเนาะต่อไป
1: Can go swimming
0: สาม
1: ารถว่ายน้ำได
0: ้ใช่บริเวณเนี้ยสามารถว่ายน้ำได้ไม่มีจระเข้ว่ายน้ำได้เลยอย่างเงี้ยนะคะต่อไป
1: keep
0: this door closedKeep this door closed คำว่า close แปลว่าอะไรคะเวลาครูบอกว่า close the door แปลว่าอะไรเอ่ยปิดใช่ไหมปิดประตูอันนี้คือต้องการให้เราทำอะไรอันนี้ให้ปิดประตูให้สนิทใช่ไหมก็คือห้ามเปิดใช่ไหมต่อไปอันว่าอะไรคะ
1: no

0: no no no ภาษาไทยเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ภาษาอังกฤษเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ดังนั้นพอมีคำว่า no ออกเสียงว่า no motorcycle 1 2 3 no อันนี้เขาไม่ให้อะไรคะห้ามขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบริเวณนี้นะคะ no motorcycle ต่อไปอันนี้แล้วซ้ำนะคะซ้ำแล้วอ่ะทีนี้อ๋ออีกอันหนึ่งน่าสนใจอันนี
1: ้
0: อ๋อไอสัตว์ตัวนี้มันคืออะไรเอ่ย squirrels คืออะไรคะตัวอะไรอันนี้ตัวเนี้ยกระรอกไม่ใช่หนูนะดูดีนี่คือกระรอกนะคะ do not feed the squirrels อันนี้คือกระรอกสมมติป้ายนี่เขาเปลี่ยนว่า do not feed the cats แปลว่าอะไรคะ
1: ห้ามให
0: ้
1: อาหารแมว
0: do not feed the dogs do not feed the horses ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการได้สามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยเจอคำว่า do not เมื่อไหร่คือห้ามทำห้ามทำนะคะคุยแจกบางคนถือไว้ถือไว้ถือไว้ถือไว้ค่ะนันทิดานันทิดาเราเลยมาถือไว้เอาเอาเอาเอาเห็นแล้วใช่ไหมคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะอะหนูเราอึ๊บอะลงทีนี้เฉพาะฟังดีๆเฉพาะคนที่มีป้ายอยู่ในมือให้ไปหาคู่ที่จะกับเราแล้วมีความหมายเหมือนกันเอาป้ายเราไปหาคนที่มีป้ายแล้วความหมายเหมือนกันใครได้แล้วนั่งลงใครได้แล้วนั่งลงไปเร็วใครได้แล้วนั่งลงไปหาเพื่อนใครได้แล้วนั่งลง
2: นั่งเพื่อน
0: ตรงไหนก็ได้นั่งไหนก็ได้เอาคนที่เหมือนเรานะความหมายเหมือนเราใครได้แล้วนั่งลงได้แล้วเหรอคะอ๋อเก่งมากนั่งไหนลูกนั่งลงเลยนี่ใช่ไหมสองคนนั่งลงก่อนนะ
2: หนูยังไม่ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวเราให้เล่นนั่งก่อนใครได้แล้วนั่งลงตรงไหนก็ได้นั่งลงอัศวินีติ๊กเกอร์ไปแปะอันนี้เขาได้ก่อนให้คนละสองดวงที่เหลือก็คือ1ดวง1ดวงใครได้แล้วนั่งลงเลยค่ะใครได้คู่แล้วนั่งลงอัศวินีดูว่าถูกได้ไหมนะใครได้แล้วนั่งลงค่ะใครได้แล้วนั่งลงใครได้คู่แล้วนั่งลงเลยมีใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นมีคนยังไม่ได้ยกมือขึ้นคืออะไรป้ายของเราคืออะไรเปิดได้อะไรไม่ใช่นั่นน่ะหาเพื่อนนู่น
3: น
0: ี่แป๊บนึงคนที่ได้นั่งลงค่ะนั่งแยกไปเลยคนที่ได้แล้วได้ยังคะนี่คนนั้นนั่งด้วยกันไปเร็วนั่งด้วยกัน
3: ไปดูนะบ้าง
0: ได้หรือยังคะข้างหลังได้ยังคะขอดูป้ายหน่อยหมุนป้ายคุณดูหน่อยของใครได้ให้ทางให้ทางของเราได้อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันอ้าวอ้าวนั่งลงนั่งลงคนที่เสร็จแล้วนั่งลงนุ่นคนนุ่นคนนุ่นดูด้วยนะเดี๋ยวคุณจะดูว่าของใครของใครถูกหรือเปล่าอ้าวคู่แรกอันนี้เป็นคู่ชนะคู่แรกสองคนยืนขึ้นกันถือป้ายด้วยอย่าเสียงดังผ่านคู่มาอ่ะสองคนถือคนละอันถือคนละอันอ้าวโอเคของเพื่อนเขียนว่าอะไรเอ่ย
3: no
0: motorcycles ก็คือ เออถูกต้องอ่ะไปนั่งที่ค่ะต่อไปคู่ต่อมาค่ะมานี่เร็วคู่ต่อไปในชูป้ายสีคนละอันโอเคอะไรเอ่ย Can swimming อ่ะดูชูป้ายค่ะ
3: Can go swimming
0: นะคะอีท่าอะไรเนี่ยกำลังไว้ท่านี้ท่าอะไรเนี่ย
4: ว่ายน้ำ
0: เออรู้แล้วเขาเรียกว่าท่าอะไรว่ายน้ำท่าเนี้ยเนี่ยท่าเนี้ยว่ายน้ำมีหลายท่ามากเลย
3: ม้าตกน้ำตาย
0: ครูว่าอันนี้อ๋อท่าจะไม่รอดถูกใส่อันนี้คือฟรีสไตล์ไหมแบบนี้ท่าคล้ายฟรีสไตล์ใช่ไหมขอบคุณค่ะอ่ะคู่ต่อมาค่ะชูป้ายตัวเองชูป้ายตัวเองชูป้ายสูง no อะไรเอ่ย no trucks ห้ามอะไรเอ่ยนะคะโอเคต่อไปต่อไปชูสูงๆชูสูงเขียนว่าอะไรเอ่ย keep this rock closed แปลว่าโอเคต่อค่ะ
3: ปากกาหาย
0: อ้าวเขาเขียนว่าอะไรคะ
5: ปิดเสาปิดไฟ
0: please turn offWhen not in use ก็คือปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้เนาะ switch off นะคะ switch off ชูป้ายชู
5: ป
0: ้
5: าย
0: เขาเขียนว่าอะไรเอ่ยเมนอะไรคะเมื่อกี้สอนแล้วเมนอะไร
5: เมน
0: เมนเอนทรานส์แปลว่าโอเคสูงสูง
6: ผิดแล้วครับผิดแล้วครับน
0: ะครับอะไร no อะไร
7: no buses
0: no buses ห้ามรถบัสเข้าตรงนี้ใช่ป่ะ no bus นะคะ no buses นะคะต่อไป
8: ผมยังไม่ได้เล
0: ่
8: น
0: เดี๋ยวนี้ give way แปลว่าอะไรเอ่ยนะคะให้ทางกลัวขนาดหนักเลยหมดแล้วยังคะ
9: หมด
0: แล้วเนาะโอเคทีนี้เกมต่อไปเนี่ยมันเป็นเกมใบ้คำเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ครูอยากได้อาสาสมัคร1คนที่จะมานั่งแล้วก็สามารถตอบได้ว่าเพื่อนจะใบ้คำว่าอะไร1คนเร็วขอตัวแทน1คนเราทุกครั้งเลยออกมาไม่ทำทุกครั้งเลยจะทำไหมออกมาไหมฟงมาไหมมาเดี๋ยวครูไปซื้อให้โรงเรียนจีนเอาไหมเดี๋ยวมาติดให้เดี๋ยวเพื่อนจะเห็นคำศัพท์เราจะห้ามไปดูหันไปดูนะโต๊ะนี้เรียกว่าเขาเป็น hot seat โต๊ะที่บอกว่าเก้าอี้มันร้อนนั่งแล้วมันจะร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเห็นคำศัพท์ก็คือใบ้เพื่อนนะคะใบ้เพื่อนแต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาภาษาอังกฤษสิเราต้องตอบคำตอบว่าเพื่อนพูดใบ้อะไร
10: ว่าลื่นแบบน
0: ั้
10: น
0: ไปสถานที่นะสถานที่อย่างเดียวเราห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมา
10: น้ำเปียกมากๆเลยแบบนั้น
11: ไม่ได้เหรอ
0: อะไรวะ
8: เดินแล้วมันจะลื่นนะ
0: เป็นสถานที่สถานที่เออเราตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคำศัพท์นั้นคำแรก
8: ไม่เหรออ่านไม่ถูก
0: พูดภาษาไทยเราพูดภาษาไทยได้แต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาเร็วพูดดังๆอะไรพูดดัง
8: ๆโรงอาหาร
0: บ้าโรงอาหารที่ไหน
8: บ้าโรงอาหารที่ไหน
0: ได้ออกมาเล่นมาออกมาเล่นมาได้ได้ฮะ
8: โรงตำรวจ
0: เช่นตรงที่เราไปกินข้าวอ่ะไม่ใช่ตรงเราไปกินข้าวต้องจ่ายตังค์ด้วยอ่ะห้ามพูดตรงที่เราไปกินข้าวต้องเขาจะจ่ายตังค์ด้วยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
8: ซูเปอร์มาร์เก็ตคล้ายๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: คล้ายตรงไหนวะกูยังคิดไม่ออกเลยมันคล้ายตรงไหน
4: ไม่ใช
0: ่ที่กินข้าวเนาะเป็นที่กินข้าวแล้วเราแบบกินข้าวพ่อแม่อย่างเงี้ยนั่งด้วยกัน
8: กินที่โต๊ะครับกินข้าวรถถูก
0: นี่ขอซื้อนะ10บาทห้ามพูดห้ามพูดอยู่เฉย
8: ๆแต่เป็นเรื่อง
0: อะข้ามก่อนได้ทำก่อนได้อะต่อไปที่เราไป no ไม่เอาคำว่าซูเปอร
4: ์
0: ไม่เอาคำว่าซูเปอร
8: ์
0: บอกแล้วอย่าพูดบอกแล้วอย่าพูดฮะมาร์เก็ตต่อไปภาษาอังกฤษ
4: hospital
0: เก่งมากลูกEnglish โดนเพื่อน
8: โรงเรียน
0: School ห้ามพูดคำศัพท์นั้น
8: MU
0: มีแนวโน้มเนาะมีแนวโน้ม
4: Museum
0: โอ้มี Museum

0: มานี่มานั่งนู้นไปคนเดียวไปไปนั่งนู้นคนเดียวไป
1: library
0: library library มีต้นไม้เยอะเลยบางทีก็ปลูกดอกไม้อยู่ในนั้นไม่สวนสาธารณะไม่ใช่สวนนั่นแหละนั่นแหละใช่สวนที่เราบอกสังกฤษข้ามก่อนข้ามก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ข้ามโฮเทลโอเค thank you เพื่อน thank you นะคะทีนี้เรามาทวนคำศัพท์อีกรอบนึงเนาะนะคะที่บางคำก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะคะคำแรกเลยเนี่ยหลอกเสียงว่าอะไรคำนี้ restaurant
1: restaurant
0: แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าร้านอาหารคำศัพท์คำนี้เป็นคำที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษนะคะกฎอังกฤษยืมมาจากฝรั่งเศสเป็นว่า restaurant เหมือนคำว่าคาเฟ่ใช้คำว่าคาเฟ่อันนั้นคือคำศัพท์ที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสเหมือนประเทศไทยบางทีเราก็ยืมภาษาอื่นมาใช้เหมือนกันก็จะมีเหมือนกันเนาะอันนี้คือคำว่า
1: market
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
1: market แปลว่าร้านสะดวกซ
0: ื้อแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเอ่ยตลาดนะถ้าครูอยากจะให้คำว่าตลาดสดภาษาอังกฤษคุณใช้ว่าอะไรเอ่ยตลาดสดตลาดสดขายปลาขายอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยชอบจังเลยสำเนียงนี้เราใช้คำว่า wet market wet market คำว่า wet แปลว่าเปียกพี่บอกไหม market ตลาดตลาดเปียกคือตลาดสด wet market ต่อไป hospital hospital ที่ hospital จะมีใครทำงานอยู
1: ่
0: ภาษาอังกฤษ
1: doctor
0: กับ nurse doctor กับ nurseต่อไป
1: school
0: that's right school
1: museum
0: นะคะเวลานักเรียนเจออันนี้เรียกว่าตัวอะไรเนี่ย
1: s
0: ถ้าตัว s อยู่ระหว่างสระในภาษาอังกฤษในภาษาอังกฤษมีสระกี่ตัว
1: a e i o u
0: มี5ตัว a e i o u อันนี้ s อยู่ระหว่างสระ2ตัวเสียงตัว s เวลาเราออกเสียงให้เปลี่ยนเสียงเป็นเสียงตัวเสียงตัว z ทันทีดังนั้นเราไม่ออกเสียงว่ามิวเซียมเราเสียงว่ามิวเซียมมิวเซียมโอเคนะคะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าอะไร
1: library
0: library
1: library
0: นะคะต่อไปมีสวน
1: garden
0: garden นะคะเก่งมากออกเสียงเลย zoo zoo เราไม่ออกเสียงว่าซูนะ zoo zoo มีเครื่องบินได้เยอะเลยมีเครื่องบินได้เยอะเลย airport
1: airport
0: มีตัวทีข้างหลังด้วยค่ะ airport
1: airport
0: เห็นไหมน้ำลายใครท่วมหัวเพื่อนไหมคะ airportShopping mall เราจะไปหาซื้อสรรพสิ่งเลยเป็นห้างที่มันใหญ่ๆเนาะ shopping mall นะคะ
1: hotel
0: ใช่ไหม hotel นะคะคำนี้เป็นคำที่แปลกมากเลยยาวๆ
1: construction area
0: construction area แปลว่าที่ก่อสร้างบริเวณที่มีเขตก่อสร้างอยู่นะคะนะคะอ้าวทีนี้ให้นักเรียนเปิดไปหน้า

0: ต่อไปอุ้ยป้ายนี้นี่เหมาะกับห้องนี้มากเลยในบางคนเขาบอกอะไรครับ Quiet please ก็คือให้เงียบให้เงียบนะคะให้เงียบนะคะให้เงียบเออ no durian allow เขาไม่ให้ทำอะไร
1: ห้ามทุเรียน
0: ห้ามเอาทุเรียนขึ้นไปเราจะเจอป้ายที่ไหนได้บ้าง
2: โรงแรม
0: โรงแรมทำไมโรงแรมไม่เอาทุเรียนเข้าไปอ่ะ
1: เหม็น
0: ถูกต้องแล้วพวกเราคิดว่าทุเรียนมันเหม็นไหม
3: ไม่
1: เหม็น
0: ถ้าคนที่ชอบจะบอกว่าไม่เหม็นใช่ไหมถ้าคนที่ไม่ชอบบอกว่าเหม็นใช่ไหมเรานะคะทีนี้ทุเรียนเนี่ยตามโรงแรมต่างๆเนี่ยเขาจะไม่เอาขึ้นเลยอุ้ยเดี๋ยวครูจะแยกผู้หญิงด้วยนะดีไหมผู้หญิงได้แยกด้วยจะได้ไม่คุยใช่ไหมนะคะอันนี้คือทุเรียนก็คือตามโรงแรมเขาจะมีป้ายห้ามอยู่นั่งเฉยๆต้องการครูจำโรงเรียนไหมต้องการสก็อตจัมป์หรือว่าวิดพื้นตั้ง10ครั้งไหมอันนี้ห้ามทำอะไรเขาบอกว่า no entry ห้ามเข้า
1: ไป
0: ห้ามเข้าไปใกล้ห้ามเข้าไปนะคะเพราะว่าอะไรมีอะไร
1: จระเข้
0: แล้วมีคำว่า danger danger แปลว่าอะไรเอ่ย danger no danger แปลว่าอันตรายอันตรายนะคะ danger นะคะ danger ป้ายนี้เจอที่ไหนคะ
1: สนามบ
0: ิน เรามีตรงไหนเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นสนามบิน
1: เครื่องบิน
4: มีเครื่องบิน
0: นะคะแล้วมีอันแรกเลยมีคำว่า departure ลองเดาซิแปลว่าอะไร departure พอเครื่องบินมันพร้อมแล้วมันจะทำอะไรต
1: ่อ
0: มันจะออกใช่ไหมเครื่องบินจะออกคือ departure เครื่องบินจะออกไปทีนี้เครื่องบินยังไงครับอย่างนี้หัวมันมาถึงใช่ไหม arrival เข้ามาถึงต่อไปค่ะแล้วกระเป๋ามันสำคัญอย่างเครื่องบิน
1: ก็สำคัญ
0: พอเครื่องมันมาถึงแล้วเราก็ต้องไปเอากระเป๋าใช่ไหมไปรับกระเป๋าของเราใช่ไหมคะต่อไปค่ะมันมีด้วยมันมีคำว่าเกตใครที่ผ่านมาเคยเจอคำว่าเกตไหมเกตแปลว่าอะไรคะฮะกาลเกตคนไหนคะกาลเกตของแม่กาลเกตคำว่าเกตอันนี้แบบว่าประตูขึ้นเครื่องประตูขึ้นเครื่องนะคะถ้าเราเห็นทางนี้หมายความว่าไปทางไหน
1: เห็นทางนี้หมายความว่าไปทาง
0: ซ้ายอันนี้คือ
1: ขวา
0: ถูกต้องนะคะบ้านนี้เจอที่ไหนคะ
5: ใกล้สารเคมี
0: นั่นแหละเจอที่ไหนคิดว่าที่ไหนได้บ้างที่โรงเรียนมีไหมโรงงานอุตสาหกรรมที่ไหนอีกโรงพยาบาลนะคะเจอสัญลักษณ์อันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการอาจจะมีเรื่องของเอ็กซเรย์เรื่องของอะไรเงี้ยนะรังสีเรื่องของอะไรนะคะต่อไปมีตัวไหนเรารู้จักบ้างมีตัวไหนที่เรารู้จักบ้างแปลว่าอะไรเอ่ย
5: ด
0: ็
5: อก
0: ส์
5: แปลว
0: ่าหมาแล้วไงต่อ
5: off แปลว่าหมา
0: หมากับหญ้ามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
5: หมาเกี่ยวกับหญ้าหมาเกี่ยวกับหญ้า
0: ทำท่าให้ดูหน่อยได้ไหมทำยังไงโอ้โหใช่เขาไม่ให้เอาหมาทำอะไรคะดูดีๆเขาไม่ให้เอาทำอะไรเขาไม่ให้เอาสุนัขเข้าไปในบริเวณที่เป็นสนามใช่ไหมคำว่าหญ้าคือคำว่า grass นะคะทำไมเขาถึงไม่ให้เอาเข้าไปอ่ะเมืองไทยเนี่ยเวลามันอึใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรแต่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นกฎหมายเลยว่าห้ามที่จะให้สุนัขถ่ายเลียราดคนที่อยู่เมืองนอกจะมีถุงนึงซึ่งเดินไปเนี่ยถ้าเราเลี้ยงสุนัขใช่ป่ะแล้วมันถ่ายเนี่ยเราต้องเก็บเนี่ยมาที่ออกไหมดังนั้นในเมืองนอกเราจะไม่เห็นกองขี้หมาแต่เมืองไทยเมืองไทยเป็นโชคชะตาของคนแต่ละคนที่ได้เจอใช่ไหมเราเจอก็คือแบบโอ้โชคดีจังเลยได้เจอกองขี้หมาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็โชคดีทุกวันเลยนะคะto careful of radiation เรดิเอชันเราจะเจอลักษณะรูปแบบนี้บ่อยๆตามโรงพยาบาลเวลาสมมติเราเคยไปสมมตินะเอ็กซเรย์รู้จักคำเอ็กซเรย์ไหมเอ็กซเรย์คืออะไรคะการที่เราเอาตัวเองไปแล้วก็มันมีบางอย่างแล้วมันถ่ายรูปเราได้ร่างกายเราเห็นร่างกายเราได้นั่นคือการเอ็กซเรย์นะคะเพราะฉะนั้นรูปไหนเอ่ยรูปไหนเอ่ยคล้ายๆพัดลมอ่ะเบอร์เก้าใช่ไหมเบอร์เก้านะคะอันต่อไปคำสุดท้าย this is an escape route เป็นเส้นทางการหนีถ้าเรามีอะไรเกิดขึ้นเราต้องหนีเส้นทางนี้คืออันไหนคะนั่นแหละเบอร์อะไรเบอร์สามเบอร์สามเราเจอที่ไหนบ่อยๆโรงพยาบาลโรงหนังใช่ไหมหรือบางทีตึกสูงๆเนี่ยเจอบ่อยๆนะคะนะมีใครถูกหมดเลยยกมือขึ้น

0: Today is another special day as I have been invited by Teacher Tho, the owner of the salt farming school in Samut Songkhla province, to join as an English language instructor for children participating in a salt farming learning activity at the school. Besides being a place, it is also a community development center that promotes the culture of salt farming for everyone interested in the subject.
1: นาเกลือลงมาทั้งนั้นเลยนี่คือตอนนี้มันจะเป็นเกลือแล้วเนี่ยเกลือตัวนี้ประมาณสัก3วันแล้ว
2: สวัสดีครับครูโตครับ
1: สวัสดีครับเซตเคสครับโอ้โหตอนนี้ครับเด็กๆรออยู่ครับ
2: โอ้รอนานหรือยังครับ
3: ไม
2: ่นะ My name is Teacher Greg. Hello everyone.
4: Good morning, Teacher Greg.
0: Nice to meet you.
4: Nice to meet you too.
2: โอ้ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ
1: วันนี้คือเด็กๆจะมาเรียนรู้เรื่องการทำนาเกลือ
2: นาเกลือเด็กๆรู้หรือเปล่าใช้คำว่า salt field
4: salt field
2: เสียงดีชัดโอ้นี่ครูโตพูดได
1: ้วันนี้ครูโตจะสอนเรื่องการทำนาเกลือแต่ทีเชอร์เกสจะสอนภาษาอังกฤษเรื่องการทำนาเกลือ
4: โอเคค่ะ
2: แล้วทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเรื่องเกลือนั่นเองครับขอให้โชคดีนะโอ้โหหน้าเกลือมันใหญ่มันกว้างมากเลยนะครับ What size is the salt field ที่แปลว่าหน้าเกลือมันใหญ่มันกว้างพื้นที่มันเยอะแค่ไหนนะครับ What size
4: What size
0: is the salt field
4: It is the salt field
1: พื้นที่ไม่ใหญ่มากครับแต่มีประมาณ31ไร่กว่า
2: โอ้31ไร่มันใหญ่มากเลยอ่ะงั้นเด็กๆออกเสียงด้วย It's big
4: It's huge.
0: It's gigantic.
4: It's gigantic.
2: นาเกลือทำยังไงครับหรืออธิบายให้ฟังหน่อยให้เด็กๆฟังด้วย
1: ได้เลยครับตอนนี้คือพื้นที่นาเกลือเนี่ยก็บอกแล้วพื้นที่ต้องมีอย่างน้อย10ไร่แต่ว่าของที่ครูโตอยู่เนี่ยมี31ไร่ทำไมถึงต้องมีเยอะมันมีแต่ละนาเลยพื้นที่ตัวนี้ห่างจากทะเล3กิโลพื้นที่ตัวนี้ต้องเป็นดินเหนียวที่ติดกับชายทะเลนาขั้นนาอันแรกเลยเข้าสู่นาวังจะมีพื้นที่ที่ใหญ่ๆหน่อยคือประมาณ10ไร่ที่สำหรับกักน้ำทะเลดูดเข้ามาสู่เข้าสู่นาวังยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งกักน้ำใหญ่ยิ่งเยอะยิ่งดีนาวังสามารถเลี้ยงปลาได้เลี้ยงกุ้งได้เลี้ยงไอ้พวกนี้ได้หมดเลยพอเข้าสู่นาวังเสร็จเข้าสู่อีกอันนึงเขาเรียกว่านาตากก่อนที่จะปล่อยน้ำเข้าสู่นาวังเข้าสู่นาตากเขาต้องเก็บดินหนังหมาเอาออกพอลุงมาทำงานวิจัยเปลี่ยนชื่อเป็นดินขี้แดดนาเกลือเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไม้เลยกิโลละ3บาท
2: wow.
1: ต่อ1ไร่เนี่ยประมาณ3ตันถึง2ตันให้เก็บนาตากพอเราเก็บไอ้ดินหนังหมาหรือขี้แดดนาเกลือออกให้หมดพอออกหมดปั๊บเราก็จะปล่อยน้ำนาวังเข้าสู่นาตากตากหนึ่งสูงก็ประมาณสัก10นิ้วให้น้ำมันระเหยนาเกลือมันต้องพึ่งธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง4คืออะไรรู้ไหมครับ
4: รู้ครับ
1: มีอะไรบ้าง
4: ดินน้ำ
2: โอ้โห สี่คำที่น่ารู้นะครับกลับไปดูคำแรกคำแรกคืออะไรครับ
4: ดิน
2: ภาษาอังกฤษว่า dirt
4: dirt
2: ลงท้ายตัวทีนิดหนึ่ง dirt
4: dirt
2: โอ้สุดยอดครูโตครับคำที่สองคืออะไรครับ
4: น
2: ้ำใช้คำว่าอะไรครับเก่งมากหนู water และคำที่สาม
4: ลม
2: คือ wind
4: wind
2: เก่งมากและคำสุดท้าย
4: ไฟ
2: คือ
4: ไฟ
2: ไปแบบไหนครับ
1: ดวงอาทิตย์
2: ใช้คำว่า sunlight
4: sunlight
1: ฤดูที่เราทำนาเกลือกันคือรู้ไหมครับฤดูนี้ที่ทำนาเกลือ
4: รู้ครับหน้าร้อน
2: โอ้อีกหนึ่งคำที่ต้องรู้นะครับหน้าร้อนใช้คำว่า summer
1: แ
2: ต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเรียกว่า winter
4: Winter
2: เด็กๆชอบแบบไหนครับ summer หรือ winter
4: winter
2: โอ้เหมือนกันชอบฤดูหนาวแต่ทำนาเกลือไม่ได้เลย
1: หนาวไม่เอา
2: ไม่มีประโยชน์
1: summer
2: เกลือชอบแดด
1: ชอบแดดนาวังความเค็มประมาณ3ถึง4ขีดหรือเขาเรียกว่า4ดีกรีหน้าต่าง1ก็ประมาณถึง5ตาก5ตาก6ตาก7จนให้มีความเค็มประมาณ16ดีกรีขึ้นไปแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้อะไรวัดรู้มั้ย
2: ใช้นิ้วหรือเปล่า
1: ลิ้นใต้ตากิ่งไม้ข้าวสุกถ้าปล่อยลงไปในน้ำปั๊บถ้าข้าวสุกลอยแปลว่าเค็ม
2: แล้วปัจจุบันนี้ใช้เครื่องอะไรที่จะวัดความเค็มนะคร
1: ับ ใช้ประหลอดวัดความเค็มเอาน้ำใส่ไปนี่ปั๊บความเค็มกี่ดีกรีถึงรู้เลยวัดเช้าวัดเย็น
2: เพราะอะไรครับ ให้ความเค็ม
1: คือตอนเช้าเนี่ยความเค็มประมาณเท่านี้ถ้าความเค็มเกินเราต้องเอาน้ำนาอื่นเข้าไปเติมพอเข้าสู่นาตากสุดท้ายความเค็มประมาณ16ดีกีแล้วเข้าสู่นาอันที่3เค้าเรียกว่านารองเชื้อความเค็มก็จะเข้มงวดไปเรื่อยๆจนประมาณ20ปฏิกิริยขึ้นไปเข้าสู่นาอันที่4เขาเรียกว่านาเชื้อพอนาเชื้อปั๊บก็จะมีเกลืออีกชนิดหนึ่งจกอยู่ที่นาเชื้อเขาเรียกว่าเกลือจืดเกลือจืดนี่จืดเลยภาษาวิทย์ก็คือแคลเซียม
2: โอเคเด็กๆเดี๋ยวกลับไปดูอีก2คำที่ต้องรู้นับคำว่าเกลือ salt
4: salt
2: แต่คำว่าเค็มแค่เติมตัววายที่หลัง salty
4: salty
2: นั้นที่จะกำลังจะพูดไทยให้เด็กแปลเป็นภาษาอังกฤษ ready steadyเกลือ
4: salt
2: เค็ม
3: เค็ม
2: เขาจะแลกเปลี่ยนภาษาเดี๋ยวลองใหม่ครับลองใหม่ครับเกลือ
4: salt
2: เก่งมากเค็ม
4: salty
2: สุดยอดเปลี่ยนสลับกัน salt
4: เกลือ
2: เฮ้ยแปลว่าอะไรครับ salt
4: เกลือ
2: เก่งมาก salty
4: เค็ม
2: เก่งมาก
1: เก่งเก่งเก่ง
2: โอ้โหแต่ที่จะโอ้ดูไม่ออกนะครับหน้าไหนก็ตะละนาครับหน้าเกลือหน้าเชื้อดูไม่ออกช่วยอธิบายหรืออยู่ตรงไหนครับ
1: นาวังจะอยู่ตรงนู้นเลยจะอยู่ฝั่งนู้นขึ้นไปเลยอ๋อนาวังเข้าสู่นาอันที่สองคือจะอยู่ทางด้านนู้นนาตากแล้วนาเข้าสู่นาตรงนี้เขาเรียกว่านารองเชื้อเข้าสู่ฝั่งตรงข้ามเขาเรียกว่านาเชื้อสองอันนี้จะเป็นนาปลงอันนี้คือจะมีดอกเกลือจะขึ้นเต็มไปหมดเลย
2: เดี๋ยวคุณครูครับคำว่าดอกเกลือจริงๆแล้วใช้คำว่า salt green
4: Salty
2: ถูกต้องครับแล้วครูครับเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ดอกเกลือสามารถเอาไปทำอาหารเอาไปทำน้ำซุปทำน้ำสต๊อกทำสปาทำสบู่เกลือ
2: หลายอย่าง
1: ได้เยอะแยะเลยตอนนี้คือเราทำน้ำดอกเกลือที่สำหรับอ้วกคอสำหรับช่วยเรื่องปัญหาโควิด19นี่ได้ดีด้วย
2: มีประโยชน์มากมาย
1: มีประโยชน์เลยแล้วเราตักเสร็จปั๊บแล้วเราก็จะหาบเอาเข้าไปอยู่ในยุ้งให้มันแห้งแห้งจะเป็นดอกเกลือที่สะอาดมากๆเลย
2: ครับนั้นสอนคำว่าสะอาดภาษาอังกฤษใช้คำว่า clean
4: clean
2: โอ้ดูมาแล้วนะก็อยากชิมด้วยรสชาติจะเป็นยังไง
1: เดี๋ยวเราต้องไปชิมดู
2: โอเค
1: ตัวนี้คือที่เรามีนาเกลือเนี่ยอยู่เยอะเลยตอนนี้เรามีผักตลาดเต็มไปหมดเลยหรือเราเรียกว่าผักชะคราม
2: เอ๊ะใบชะครามคืออะไรครับ
5: พี่เชอร์คะ
2: ครับ
5: ใบชะครามคือพืชท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
6: มันจะขึ้นตามชายฝั่งที่มีน้ำเค็มขึ้นถึงค่ะ
2: แล้วเด็กๆ did you ever eat it before หรือว่าเคยกินหรือเปล่า
5: เคย
2: กินบ้างยกมือให้ดูหน่อยครับยกเว้นทีเชอร์เกรกเองนั้นถามนิดนึงครับ how does it
4: how does it
2: taste ที่แปลว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างจืดใช้คำว่า bland
4: bland
2: แต่ที่แรกไม่เชื่อขอชิมด้วยได้ไหม
1: ชิมได้เลยครับต้องเอาสีเขียวๆนี
2: ่ 1 2 3 น้องก้าวรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
6: เค็ม
2: ๆใช้คำว่า salty
4: salty
2: ที่แรกว่าไม่เค็มธรรมดาครับเค็มปิ๊ดปีเลย it's very salty ทำกับข้าวทำเมนูอะไรบ้าง
1: ทอดไข่แกงส้มยำโอ้โหได้หลายอย่างเยอะเลย
2: อย่างแสดงว่านาเกลือมีมากกว่าเกลืออย่าง
1: เดี๋ยวเราจะอยากรู้เรื่องเกลือเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเด็กๆอยากฟังอยากรู้ไหมครับ
4: อยาก
2: อยาก
1: เฮ้ยลุย
2: let's go
1: let's go ไปอันนี้คือเรามาอยู่ที่ยุ้งหรือฉางเกลือที่สำหรับเก็บเกลือข้างหลังนะครับเป็นเกลือที่อยู่เต็มไปหมดเลยสามารถกอกใส่ถุงขายได้ทั้งปีเลย
2: นั้นสอนคำว่ายุ้งเกลือใช้คำว่า salt barn
4: salt barn
2: ลองด้วย
1: salt barn
2: ถูกต้องแล้วโหน่ารักที่สุดเดี๋ยวอธิบายให้ฟังด้วยนะครับที่นี่มีความพิเศษอะไรบ้างครับ
1: ที่นี่คือจะเป็นโรงเรียนสอนทำนาเกลือแห่งแรกในประเทศไทย
2: โอ้นั้นเป็นประโยคที่ยาวนิดนึง the first
4: the first
2: the first ที่แปลว่าแห่งแรกนะครับคำต่อไปโรงเรียนสอนทำนาเกลือก็คือ salt farming school
4: salt farming school
2: เก่งมากและสุดท้ายในประเทศไทย in Thailand
4: in Thailand
2: มาผสมกันครับ the first saltFarming school in Thailand. ใครพูดได้ยกมือให้ดูหน่อยครับมีรางวัลรออยู่ครับโอเคโอเคลองพูดเองนะ 1 2 3 go
3: ว้าวว้าว
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา the first ไปก่อน
3: the first the first farming school in Thailand
2: ยอดปรบมือนะรับมาเลยนะรางวัลรออยู่นะคุณเล่นคุณเล่น
1: อันนี้คือบ้านใครทำนาเกลือมั่งยกมือขึ้นเอาแล้วหนูรู้ไหมครับว่าประโยชน์ของเกลือทำอะไรได้มั่งใครรู้ไหมครับ
5: สามารถใช้ขัดผิวได้ค่ะ
6: สามารถใช้ทำอาหารได้ค่ะ
2: และสามารถป้องกันผลไม้เปลี่ยนสีด้วยนะครับทีเชอร์เคยลองกับลูกแอปเปิ้ลไม่เปลี่ยนสีเลยฮะ
1: เกลือเป็นพระเอกนางเอกตัวร้ายตัวโกงตัวประกอบเขาอยู่ในตัวเลยเกลือสามารถทำของเล่นได้ใส่เสื้อผ้าสีผ้าตกก็ใส่เกลือเข้าไปนะทำอาหารทำยาสีฟันแล้วเกลือสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกรู้ไหมเอาไปทาหน้าเอาถนอมผิวพรรณได้สวยงามได้อีกเกลือสมุทรกับเกลือสินเทา
2: แตกต่างกันยังไงครับ
1: ไงครับเกลือสมุทรมีสารอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีไอโอดีนอยู่ 0.2% กินปั๊บเราไม่เป็นคอหอยพอก oh. แต่แบบเกลือสินเทาที่ดูดจากข้างใต้ดินแล้วเอามาต้มนั่นต้องหยดไอโอดีนลงไปแต่ไอเกลือพวกนั้นจะดองผักดองอะไรไม่ได้เลยเน่าหมดเลยแต่ต้องเป็นเกลือสมุทรอย่างเดียว
2: เดี๋ยวสอนคำว่าเกลือสมุทรไปก่อนครับใช้คำว่า sea salt
4: Sea salt
2: เก่งมากแล้วจะมีอีกแบบหนึ่งที่มาจากดินนะครับหรือจะเรียกว่าเกลือ
4: สินเทา
2: เรียกว่า rock salt
4: rock salt
2: rock ที่แปลว่าก้อนหินเพราะมันมาจากดินครับแล้วมีประโยคด้วยนะครับลองออกเสียง sea salt is from the sea
3: sea salt is from the sea
2: สุดยอดปรบมือให้พื้นด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถามนิดนึงนะ sea salt is from the sea แปลว่าเกลือสมุทรมาจาก
3: ทะเล
2: นี่โปรมืออีกรอบนึงอ่ะน้องปีโป้อยู่ไหนฮะน้องปีโป้ Rock salt is from the ground
3: Rock salt is from the ground
2: เย้ว้าวเดี๋ยวปีโป้ฟังไม่ออกแปลว่าอะไรฮะ
3: เกลือสินเทาม
2: าจากไหนฮะ
3: ดินใต้ดิน
2: ใต้ดินหน้าตาเหมือนกระต่ายครับ
1: มันจะแตกต่างกันเลยคือถ้าเป็นเกลือสินเทาเนี่ยมันจะออกขาวจั๊วเลยเขาจะใช้สารฟอกแต่ของเราเกลือสมุทรเนี่ยมันจะออกสีออกแบบตุ่นๆนิดๆหนึ่งอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากที่นาเกลือหมดเลยขั้นแรกที่เราได้ก่อนก็คือไอ้ขี้แดดนาเกลืออยู่ที่นาตากไปใส่ต้นไม้เอาไปให้วัวกินเอาไปให้สัตว์ป่ากินได้อันนี้คือเกลือจืด
2: เดี๋ยวคุณครูครับย่อมปกติเกลือจะเค็มไม่ใช่หรออ
1: ันนี้คือจะมีเกลือจืด
2: โอ้ทีจริงไม่เชื่อมันจะจืดจริง
1: ลองชิมดู
2: ไม่ลองไม่รู้
1: อ่ะก็จืดอยู่ที่นาไหนอยู่ที่นา

0: เชื้อที่มีความเค็มประมาณ22-23ดีกรีเค็มจนจืดเลย
1: ครับต้องลองนะ
0: เทสได
1: ้ได้ครับเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับเราจะใช้คำว่า let's prove it
2: let's prove it
1: ที่แปลว่าไม่ลองไม่รู้ต้องดูว่ามันจืดหรือเปล่าอาบากครูครับโกหกผมหรือเปล่าเหมือนจืดไม่มีรสชาติอยากลองหรือเปล่าเด็กๆลองไหมครับโอเคนิด
0: นิดเลยนะครับแค่ลงแตะ
1: แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็ไม่มีรสชาติ
0: เกิดขึ้นจากไอในน้ำทะเลเนี่ยมีสารอาหารอยู่ประมาณ30ประชนิดชาวบ้านเขาเรียกว่าเกลือจืดในภาษาวิทยาคือแคลเซียมมันจะฝังตัวอยู่ที่นาเชื้อเลยแล้วไอเกลือจืดเอาไปทำอะไรรู้ไหม
1: ไม่รู้มัน
0: เอาไปทำเป็นแป้งทาหน้า
1: powder
0: จากเกลือตัวนี้ครับไม่ละลายน้ำแต่ถ้าเอาไปคั่วเสร็จสามารถบี้น้ำได้เลยแล้วก็สามารถมาเป็นแป้งทาหน้าได้มันจะดูดซับเหงื่อได้ดีมากเลย
1: เด็กๆถ้าเราจะพูดถึงรสชาติแล้วจะถามว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง How does it taste
2: How does it taste
1: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่ารสชาติจืดก็ It's bland รสชาติเผ็ด It's spicy. รสหวาน It's sweet. รสขม It's bitter. อร่อยที่สุดในโลก It's delicious. อร่อยที่สุดในสามโลก It's super yummy.
2: It's super yummy.
1: มีแบบนี้ด้วยเหรอครับ
0: อร่อย
3: คุณโตครับทำไมถึงมีเกลือจืดครับ
0: เกลือจืดเนี่ยเป็นผลพลอยได้ที่เราได้จากน้ำทะเลเข้ามาเกลือจืด1ปีเนี่ยทำได้ครั้งเดียวคือเขาเรียกว่าหน้าฝนเดือนแบบพอฝนตกปั๊บเราถึงได้เกลือจืดเลยอันนี้คือเป็นผลพลอยได้เลย
1: คำว่าผลพลอยได้นะครับเด็กๆใช้คำว่า byproduct ต้องครับมีหลายอย่างเห็นไหมครับ
0: มีหลายอย่าง
1: แล้วเดือนที่11
0: ครับ
1: ภาษาอังกฤษใช้คำว่าNovember. แล้วถ้าเป็นเดือนที่3ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ
2: March.
1: ถูกครับเด็กๆลองด้วยนะ March.
2: March.
1: ถูกต้อง
0: เดือนมกราคมกุมภาพันธ์ปลายเดือนกุมภาพันธ์เราก็จะได้ดอกเกลือขั้นแรกเลยแล้วเราก็ได้เป็นกองๆเราก็ได้เกลือขาวเกลือจะขาวคัดเลยเกลือขาวก็เอาไปทำขนมจีนเอาไปทำพวกมะขามจี๊ดเกลือกลางเกลือจะออกสีแบบตุ่นนิดหน่อยเหมือนอยู่แบบข้างหลังดองผักดองปลาทำปลาทูนั่งงอคอหักไอ้พวกนี้ได้หมดเลย
1: โอ้ได้หมด
0: ได้หมดเลยแล้วจะเป็นเกลือดำเกลือดำเนี่ยมันเกลือแบบก้นกองก้นพื้นเลยเกลือดำเอาไปทำไอติมเดี๋ยวเราทับกันร้อนๆเดี๋ยวเอาไปใส่ไอถังปั๊บเพราะทำไมเกลืออื่นทำได้ไหมเกลืออื่นได้แต่เกลือดำมันถูกเราเอาเกลือดำไปทำไอติมเด็กๆใครอยากทำไอติมไหมครับ
1: โอ้
0: ป่ะเดี๋ยวเราไปทำกัน
1: Let's go

0: ไอติมที่เราทำเองมาแล้วชิมได้เลยนะครับโอ้เย็นสบายรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมฮะ
1: อร่อยค่ะ
0: นั้นพูดว่า it's super yummy
1: it's super yummy
0: เย็นสดชื่นใช้คำว่า cool and fresh
1: cool and fresh
0: แล้วเรามาทบทวนประโยคภาษาอังกฤษแค่2ประโยคครับ Sea salt
1: Sea salt
0: is from the sea
1: is from the sea
0: ที่แปลว่า
2: เกลือสมุทร
3: จากทะเล
0: ถูกครับประโยคที่2 Rock salt
1: Rock salt
0: is from the ground
1: is from the ground
0: แปลว่า
1: เกลือสีเทามาจากดิน
0: ใต้ดินก็ได้มาจากดินครับ
4: วันนี้คือผมขอขอบคุณทีเชอร์มากตามคำเชิญผมได้ประสอนภาษาอังกฤษกับเด็กๆครับ
0: ทีเชอร์ต้องขอขอบคุณครูโตด้วยนะครับที่ให้ความรู้เรื่องนาเกลือมีมากกว่าเกลือแน่นอนครับและเด็กๆขอบคุณที่มาพูดคุยกับทีเชอร์ลองฝึกการออกเสียงและทำไอติมที่แสนอร่อยใครอยากกินต่อยกมือฮะ
1: หนูค่ะ
0: เชิญเลยครับทานให้อร่อยYou're welcome. เลือกเลยนะครับเลือกได้มา Today, I'm very impressed with Teacher To. He can be considered an expert and is someone who passes on his knowledge about salt farming to the youth or anyone who wants to learn about salt farming for a long time. Teacher To wants to preserve the knowledge of salt farming for future generations. Moreover,It is free to come and learn here. I see the children here gaining knowledge, having fun, and enjoying some cool ice cream made with salt. It is also another form of local wisdom. Next, I will take you to meet some children somewhere. Don't forget to follow and watch Vocab Journey Kids Story. See you again. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเกลือ A. Salty B. Salt C. Saltโอ้คิดดีๆครับทุกคำเริ่มด้วยตัว S เด้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B salt ข้อ A salty แปลว่ารสเค็มข้อ C saw แปลว่าเลื่อยหรือว่าดูมาแล้วครับ
5: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเชอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage Vocab Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
4: สีน้ำเลย
0: สีส้มใครอยากได้นะครับสีส้มมาเลยมาเลยGreen one's green สีเขียวRed, สีแดง
6: ลวก
7: Hi, and this is Ing Lan. And today we have this very special guest, น้องแคนๆค่ะ
6: Yay!
7: วันนี้ค่ะเราจะเล่นเกม Who is it? เข้าคือใครกันนะนะคะ Are you ready?
6: I'm ready.
7: I'm not.
6: I'm ready to win.
7: โอ้โหเดี๋ยวก่อนอื่นเราอธิบายกติกาให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะคะเรามี6บุคคลปริศนาอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเราจะสลับการถามคำถามค่ะที่เป็น yes or no question แล้วคนที่รู้อ่ะว่าคนนี้คือใครก็ตอบได้แค่ yes หรือ no ใครถามคำถามน้อยที่สุดแล้วก็เก็ทเร็วมากที่สุดทั้ง3คนของแต่ละคนนั่นนะคะก็ชนะไปซึ่งผู้แพ้เราไม่ได้แพ้ธรรมดาเรามีบทลงโทษด้วย
6: ว้า
8: สว
6: ั
8: สดีค่ะ
6: ถ้าใครแพ้รับประทานวาซาบิอันนี้ไม่หมดได้ไหม
7: หมดเลย
6: หมดวาซาบิต้องหมด
7: สวัสดีค่ะลากลับไปก่อนแล้วนะอะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าย
6: ังยิงยาวบักกระเป๋ายิงชุบ so I have to choose
7: yes you have to choose one
6: then I go for this one ohThis is the easy.
7: But then your voice was like, ooh. Is it a man?
6: No.
7: Is he a singer?
6: Kind of, yeah.
7: Is she Thai?
6: Yes.
7: Is she young?
6: Yes.
7: Is she in a band?
6: Yes.
7: Is she still studying?
6: Oh, this is difficult. No.
7: Is her song like pop song?
6: Yes.
7: That's a stupid question. Pop song.
6: This is so easy.
7: Oi.คิดก่อนนะคิดก่อนนะ Is she tall?
6: If I'm tall, then she tall.
7: Is she in BNK 48?
6: Yes.
7: เธอปัง
6: Yeah, it's Teacher Pa. Oh. And she just graduated last 2 weeks.
7: คุณจะตอบเชอร์ปาตั้งแต่คำถามที่5แล้ว Is it my turn now?
6: Hanne, what is that? Is it Mel?
7: Yes.
6: He Thai?
7: Yes.
6: Is he studying in Mahidol?
7: Yes. It's a good question.
6: Is he graduated?
7: Yes.
6: Is he a singer?
7: No.
6: Is he an actor?
7: Yes.
6: Is he tall?
7: Yes.
6: Is he a MUIC student?
7: Yes.
6: He nine of us.
7: Yes.
6: Yeah, I got it.
7: ยังสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร
6: My turn.
7: Okay.
6: You.
7: Oh.
6: Oops.
7: Is a woman?
6: Yes.
7: Is she a student?
6: She's not
7: a student. Is she an actress?
6: No, she's not.
7: Is she from Mahidol?
6: No, she's not.
7: จริงๆควรถามแบบ student ป่ะ Singer?
6: Yes.
7: Is she Thai?
6: Yes.
7: Is she in a band?
6: Yes, she's in a band.
7: Is she in BNK?
6: She's not in BNK 48.
7: แปดแล้วก็

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันในหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องพลังงานความร้อนในเรื่องของพลังงานความร้อนนะคะนักเรียนก็จะมีเนื้อหาสาระให้เราเรียนรู้อีกหลายๆเรื่องเลยค่ะแต่ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องแบบจำลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะค่ะก่อนเรียนนะคะนักเรียนคุณครูก็มีกิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียนมาให้นักเรียนทำสองข้อโดยคุณครูนะคะมีเวลาให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้5นาทีโดยข้อแรกนะคะนักเรียนให้นักเรียนนะคะเขียนเครื่องหมายถูกต้องหน้าสิ่งที่เป็นสสารโดยคุณครูนะคะจะมีตัวอย่างข้อความมาให้นักเรียน8ตัวอย่างนะคะโดยข้อแรกคือความร้อน2อากาศ3ก้อนหิน4ไฟฟ้า5แสง6น้ำคลองเจ็ดไอน้ำแปดเสียงส่วนในข้อที่2นะคะนักเรียนคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะเขียนเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบสถานะรูปร่างและปริมาตรของสสารในตารางนะคะโดยคุณครูเนี่ยมีตัวอย่างสสารมาให้นักเรียน4ตัวอย่างนะคะก็คือมีแป้งฝุ่นมีน้ำตาลทรายเอทิลแอลกอฮอล์และอากาศนั่นเองค่ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะลงมือทำได้เลยค่ะได้คำตอบกันหรือยังคะนักเรียนเดี๋ยวเรานะคะมาดูเฉลยกันดีกว่าว่าสิ่งที่นักเรียนทำกับสิ่งที่คุณครูเฉลยมีคำตอบตรงกันหรือไม่ข้อแรกนะคะสิ่งที่เป็นสสารคืออากาศก้อนหินน้ำคลองและไอ้น้ำนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะมาดูแป้งฝุ่นกันเลยค่ะแป้งฝุ่นมีสถานะเป็นแก๊สค่ะรูปร่างและปริมาตรไม่คงที่ค่ะน้ำตาลทรายมีสถานะเป็นของแข็งรูปร่างและปริมาตรคงที่ค่ะเอทิลแอลกอฮอล์เป็นของเหลวมีรูปร่างไม่คงที่แต่ปริมาตรคงที่ค่ะสุดท้ายนะคะอากาศมีสถานะเป็นแก๊สรูปร่างและปริมาตรไม่คงที่ค่ะในเรื่องของแบบจำลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะนะคะนักเรียนเราจะต้องมาเรียนรู้กันก่อนว่าสสารคืออะไรสสารก็คือสิ่งต่างๆนะคะที่อยู่รอบตัวเรามีมวลต้องการที่อยู่อาศัยจับต้องได้นะคะนักเรียนมีสถานะเป็นได้ทั้งของแข็งของเหลวและก็แก๊สค่ะโดยในสสารนะคะนักเรียนจะมีหน่วยย่อยที่เรียกว่าอนุภาคค่ะในเรื่องของอนุภาคนะคะนักเรียนเราจะต้องเรียนการเกี่ยวกับการจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคการเคลื่อนที่ของอนุภาคซึ่งทั้ง3สิ่งนี้นะคะจะส่งผลและก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับรูปร่างและปริมาตรต่างๆของสสารนั่นเองค่ะในส่วนของแบบจำลองของอนุภาคนะคะนักเรียนเราจะศึกษาการเกี่ยวกับสถานะของสสารซึ่งสสารนะคะนักเรียนสามารถแบ่งออกได้เป็น3สถานะ1คือของแข็งของแข็งมีรูปร่างและปริมาตรคงที่มีรูปร่างเฉพาะตัวอนุภาคในของแข็งจัดเรียงชิดติดกันเป็นระเบียบค่ะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคสูงจากภาพนะคะนักเรียนจะเป็นตัวอย่างสสารที่มีสถานะเป็นของแข็งก็ได้แก่พวกเหล็กทองแดงทองคำจากรูปนักเรียนจะเห็นได้ว่าอนุภาคเนี่ยมีการจัดเรียงชิดติดกันเป็นระเบียบค่ะ2ของเหลวของเหลวหมายถึงสสารที่มีปริมาตรคงที่รูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุสามารถไหลได้อนุภาคอยู่ห่างกันมากกว่าของแข็งอนุภาคไม่ยึดติดกันจึงสามารถเคลื่อนที่ได้ในระยะใกล้ๆมีแรงดึงดูดสามารถทะลุผ่านได้เช่นน้ำมันเบนซินค่ะนักเรียนคะจากแบบจำลองอนุภาคของของเหลวนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าอนุภาคเนี่ยอยู่ห่างกันมากกว่าของแข็งซึ่งอนุภาคของของแข็งเนี่ยจะมีการเรียงชิดติดกันมากกว่าของเหลวค่ะและ3แก๊สแก๊สหมายถึงสสารที่มีรูปร่างและปริมาตรไม่คงที่เปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุมีลักษณะฟุ้งกระจายเต็มภาชนะที่บรรจุเนื่องจากอนุภาคของแก๊สนะคะอยู่ห่างกันมากมีพลังงานในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไปได้ทุกทิศทางตลอดเวลาจึงมีแรงดึงดูดนะคะระหว่างอนุภาคน้อยมากสามารถทะลุผ่านได้ง่ายและบีบอัดให้เล็กลงได้ง่ายค่ะเช่นอากาศไอ้น้ำเป็นต้นค่ะจากรูปนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าแบบจำลองอนุภาคของแก๊สเนี่ยอนุภาคมีการฟุ้งกระจายนะคะเต็มภาชนะที่บรรจุสามารถเคลื่อนที่นะคะไปได้ทุกทิศทางค่ะสรุปนะคะนักเรียนแบบจำลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะการจัดเรียงอนุภาคของแข็งอนุภาคอยู่ชิดกันไม่มีช่องว่างระหว่างอนุภาคของเหลวอนุภาคอยู่ห่างกันมากกว่าของแข็งมีช่องว่างระหว่างอนุภาค แก๊สอนุภาคอยู่ห่างกันมากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคในของแข็งนะคะนักเรียนจะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากกว่าของเหลวและในของเหลวก็มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากกว่าแก๊สค่ะสำหรับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในของแข็งอนุภาคจะสั่นอยู่กับที่ค่ะในของเหลวอนุภาคเคลื่อนที่รอบๆอนุภาคใกล้เคียงค่ะและแก๊สอนุภาคเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระไปได้ทุกทิศทางค่ะจบไปแล้วนะคะนักเรียนในเรื่องของแบบจำลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะคุณครูคิดว่านักเรียนจะต้องได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานความร้อนมากขึ้นแล้วเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเราจะต้องไปศึกษากันต่อในเรื่องต่อไปแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอติดตามในช่วงต่อไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในเรื่องของพลังงานความร้อนสำหรับครั้งนี้นะคะเราจะมาศึกษากันต่อในเรื่องความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสารค่ะค่ะนักเรียนในเรื่องของพลังงานความร้อนนะคะพลังงานความร้อนเกิดจากการสั่นและการเคลื่อนที่ของอนุภาคทำให้เกิดพลังงานความร้อนค่ะโดยไม่สามารถวัดระดับพลังงานความร้อนของสสารได้โดยตรงวัดได้นะคะด้วยวิธีการวัดอุณหภูมิโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์สสารนะคะที่มีพลังงานความร้อนสูงแสดงว่ามีพลังงานความร้อนสูงค่ะจากรูปนะคะนักเรียนจะเป็นเครื่องมือการวัดอุณหภูมิซึ่งวันนี้นะคะคุณครูจะนำเสนอเครื่องมือการวัดอุณหภูมิทั้งหมด2แบบโดยแบบแรกเนี่ยจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้วนักเรียนจะเห็นได้ว่าเทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้วเนี่ยมีรูปร่างและลักษณะต่างๆที่แตกต่างกันไปสามารถวัดอุณหภูมิต่างๆได้เช่นอุณหภูมิห้องอุณหภูมิร่างกายเป็นต้นค่ะส่วนอีกหนึ่งรูปนะคะจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรดค่ะจากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะนักเรียนเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมนุษย์เนี่ยก็นำเทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรดเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการวัดอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์มากขึ้นค่ะก่อนทำกิจกรรมการทดลองนะคะนักเรียนครูก็มีแบบทบทวนความรู้ก่อนเรียนมาให้นักเรียนทำ2ข้อโดยแต่ละข้อนะคะนักเรียนคุณครูมีเวลาให้นักเรียนทำ1นาทีโดยข้อแรกในภาพใดต่อไปนี้แสดงถึงวิธีการวัดอุณหภูมิของของเหลวได้ถูกต้องได้คำตอบกันหรือยังคะนักเรียนภาพที่แสดงการวัดอุณหภูมิของของเหลวได้ถูกต้องก็คือภาพปอไก่นั่นเองค่ะข้อ2ภาพในข้อใดต่อไปนี้แสดงวิธีการอ่านค่าเทอร์โมมิเตอร์ได้อย่างถูกต้องคำตอบคือกอไก่ค่ะนักเรียนวิธีการอ่านค่าเทอร์โมมิเตอร์อย่างถูกต้องนะคะนักเรียนระดับสายตาของเรากับเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยต้องอยู่ในระดับเดียวกันห้ามมองสูงไปหรือต่ำไปเพราะอาจจะทำให้ค่าที่ออกมานะคะเกิดการคลาดเคลื่อนได้นั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของสสารหากยังไม่ทราบนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาลองทำกิจกรรมกันต่อไปเลยดีกว่าค่ะกิจกรรมแรกนะคะนักเรียนปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของสสารโดยมีจุดประสงค์คือทดลองและระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำและสารอื่นโดยมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ค่ะเพื่อเห็นภาพมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทดลองจากพี่ๆกันเลยค่ะ
1: ว
0: ัน
1: นี้เราจะมาทำการทดลองที่ 5.2ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่ออุณหภูมิของสสารโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อระบุและทำการทดลองว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อสสารอุปกรณ์นะครับมีดังนี้เทอร์โมมิเตอร์ขาตั้งพร้อมที่จับนะครับที่กั้นลมพร้อมตะแกรงวางบีกเกอร์นะครับบีกเกอร์2ใบพร้อมแท่งแก้วคนสารนะครับไฟแช็กนะครับสำหรับจุดไฟเทียนไข2ชุดนะครับสำหรับไว้ให้ความร้อนแก่สสารและที่จับเวลานะครับจะใช้เป็นสมาร์ทโฟนหรือว่านาฬิกาทั่วไปก็ได้ครับเรามาทำการทดลองกันเลยนะครับในขั้นตอนแรกนะครับเราจะนำน้ำใส่บีกเกอร์นะครับปริมาตร60มิลลิลิตรนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้เทอร์โมมิเตอร์นะครับวัดอุณหภูมิของน้ำนะครับจะเป็นอุณหภูมิก่อนที่เราจะให้ความร้อนนะครับเมื่ออุณหภูมิของน้ำคงที่แล้วนะครับ
2: เราจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิของน้ำอยู่ที่25องศาเซลเซียสและทำการจดบันทึกนะครับ
1: จากนั้นนะครับเราจะให้ความร้อนแก่สสารนะครับโดยใช้เทียนไขเพียง1เล่มก่อนนะครับ

0: เมื่อให้ความร้อนแก่สสารแล้วนะครับเราจะต้องจับเวลานะครับเป็นทุกๆ30วินาทีนะครับเป็นเวลา3นาที
1: จะเห็นได้ว่ามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหลังจากที่ให้ความร้อนไปแล้ว3นาทีครับ
0: หลังจากใช้เทียนไข1เล่มเสร็จครบ3นาทีแล้วนะครับเราจะมาใช้เทียนไข2เล่มลำดับแรกนะครับก็นำน้ำใส่บิ๊กเกอร์60มิลลิลิตรและวัดอุณหภูมิของน้ำก่อนที่จะให้ความร้อนนะครับรอจนกว่าอุณหภูมิจะหยุดนิ่งนะครับและค่อยวัดอุณหภูมิ
1: ขณะนี้นะครับอุณหภูมิได้คงที่แล้วนะครับและทำการจดบันทึก
0: ลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการให้ความร้อนแก่สสารนะครับเมื่อทำการให้ความร้อนแก่สสารแล้วนะครับเราก็จะทำการจับเวลาและวัดอุณหภูมิทุกๆ30วินาทีเป็นเวลา3นาทีครับ
1: จากที่ครบ3นาทีแล้วนะครับสังเกตได้ว่ามีอุณหภูมิที่สูงขึ้นหลังจากที่ให้ความร้อน
0: จากการทดลองเมื่อสักครู่นะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิของน้ำที่ได้รับความร้อนจากเทียนไข2เล่มนะครับจะมีอุณหภูมิสูงกว่าน้ำที่ได้รับความร้อนจากเทียนไขเพียง1เล่มนะครับเนื่องจากเทียนไข2เล่มนะครับจะให้ปริมาณความร้อนมากกว่าเทียนไข1เล่มนั่นเองครับดังนั้นนะครับเราสามารถสรุปได้ว่าปริมาณความร้อนที่สสารได้รับนะครับจะส่งผลต่ออุณหภูมิของสสารนั่นเองครับเมื่อปริมาณของความร้อนเพิ่มขึ้นนะครับจะทำให้อุณหภูมิของสสารเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับในการทดลองต่อไปนะครับจะเป็นการทดลองในกิจกรรมที่ 5.2 ตอนที่2นะครับโดยมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้นะครับเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมินะครับขาตั้งพร้อมที่จับนะครับไฟแช็คตะเกียงแอลกอฮอล์บิ๊กเกอร์ขนาด250มิลลิลิตรนะครับบิ๊กเกอร์ขนาด250มิลลิลิตรใบที่2นะครับที่กั้นลมนะครับในบิ๊กเกอร์นะครับจะแบ่งออกเป็นบิ๊กเกอร์ที่1นะครับจะใส่น้ำ75ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับและบิ๊กเกอร์ใบที่2นะครับจะใส่น้ำ150ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับเรามาทำการทดลองกันเลยนะครับในลำดับที่1นะครับเราจะนำบิ๊กเกอร์ที่มีน้ำ75ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับวัดอุณหภูมิเริ่มต้นของน้ำก่อนนะครับรออุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์หยุดนิ่งก่อนนะครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการให้ความร้อนแก่สสารนะครับโดยใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับเป็นตัวให้ความร้อนเราจะให้ความร้อนแก่สสารเป็นเวลา5นาทีนะครับและทุกๆ1นาทีนะครับจะต้องทำการวัดอุณหภูมิและจดบันทึกครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการให้ความร้อนบิ๊กเกอร์ใบที่2ที่มีน้ำบรรจุอยู่150ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับ

0: รอจนอุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์คงที่นะครับจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิในเทอร์โมมิเตอร์คงที่แล้วนะครับถึงค่อยทำการจดบันทึกครับจากนั้นนะครับจะเป็นการให้ความร้อนแก่สสารนะครับหลังจากที่ให้ความร้อนแก่สสารแล้วนะครับจะจับเวลาเป็นเวลา5นาทีนะครับและทุกๆ1นาทีนะครับจะทำการบันทึกอุณหภูมิครับก็ครบเวลา5นาทีแล้วนะครับทำการสังเกตวัดอุณหภูมินะครับและจดบันทึกผลครับจากการทดลองเมื่อสักครู่นะครับสามารถสรุปได้ว่ามวลของสสารนะครับส่งผลต่ออุณหภูมิของสสารเนื่องจากมวลของสสารนะครับที่มีปริมาณน้อยนะครับจะส่งผลให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเร็วขึ้นนะครับแต่ถ้ามวลของสสารนะครับมีปริมาณที่มากนะครับจะทำให้อุณหภูมิของสสารนะครับเพิ่มขึ้นทีละช้าๆนั่นเองครับ
1: ก็จบกันไปแล้วนะคะนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการทดลองในเรื่องของปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสารโดยคุณครูนะคะก็มีเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับสสารมาฝากนักเรียนด้วยค่ะสสารคือสิ่งที่มีมวลต้องการที่อยู่อาศัยและสัมผัสได้อาจมีเพียงสารเดียวเช่นทองคำเงินแก้วเกลือน้ำหรืออาจประกอบด้วยหลายสารเช่นดินปืนอากาศค่ะความร้อนจำเพาะความร้อนจำเพาะหมายถึงปริมาณความร้อนที่พอดีทำให้วัตถุมวล1กรัมมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป1องศาเซลเซียสกล่าวคือค่าความร้อนจำเพาะของน้ำมีค่าเท่ากับ1แคลอรี่ค่าจำเพาะของวัตถุอื่นๆจะบอกเป็นตัวเลขที่แสดงให้ทราบว่าวัตถุนั้นมีความจุความร้อนเป็นกี่เท่าของน้ำหากวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงสถานะไปเป็นอีกสถานะหนึ่งค่าความร้อนจำเพาะของวัตถุในสถานะของแข็งจะมีค่าประมาณครึ่งนึงของวัตถุเดียวกันในสถานะของเหลวเช่นความร้อนจำเพาะของน้ำแข็งมีค่า 0.5 แคลอรี่หมายถึงค่าความร้อนของน้ำในสถานะของเหลวมีค่า1แคลอรี่ค่ะและนี่นะคะนักเรียนก็เป็นตารางที่แสดงค่าความร้อนจำเพาะของสสารต่างๆประกอบไปด้วยอลูมิเนียมทองแดงทองน้ำแข็งเงิน

มขึ้นจาก30องศาเซลเซียสเป็น70องศาเซลเซียสโดยน้ำนะครับจะมีความร้อนจำเพาะ1แคลอรี่นะครับต่อกรัมองศาเซลเซียสวิธีทำนะครับน้ำ1กรัมนะครับจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสจะใช้ปริมาณความร้อนเท่ากับ1แคลอรี่นะครับถ้าน้ำ5กรัมนะครับก็จะต้องใช้ปริมาณความร้อนเท่ากับ5แคลอรี่นะครับจากโจทย์นะครับบอกว่ามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก30องศาเซลเซียสเป็น70องศาเซลเซียสนั่นแสดงว่ามีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมินะครับก็จะใช้70องศาเซลเซียสลบ30องศาเซลเซียสจะได้40องศาเซลเซียสนั่นเป็นอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะใช้ปริมาณความร้อนเท่ากับ5คูณ1คูณ40จะได้เท่ากับ200แคลอรี่ครับต่อไปนะครับจะเป็นสูตรการคำนวณหาปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากความสัมพันธ์ระหว่างมวลนะครับความร้อนจำเพาะและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ Q เท่ากับ MC delta T กำหนดให้ M นะครับคือมวลของสสารหน่วยของ M นะครับก็คือกรัมหรือ G นั่นเองส่วน delta T นะครับก็คืออุณหภูมิของสสารที่เปลี่ยนแปลงไปหรืออุณหภูมิสูงสุดคือ T ลบอุณหภูมิต่ำสุด T1 มีหน่วยคือองศาเซลเซียสครับ Q นะครับก็คือปริมาณความร้อนที่สสารได้รับหรือว่าสูญเสียไปนะครับมีหน่วยก็คือแคลอรี่ส่วน C นะครับเป็นความร้อนจำเพาะของสารมีหน่วยคือแคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสนั่นเองครับเรามาดูตัวอย่างโจทย์ข้อที่1กันเลยนะครับจากโจทย์บอกว่าต้องให้ปริมาณความร้อนแก่น้ำกี่แคลอรี่เพื่อที่จะทำให้น้ำที่มีมวล100กรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก20องศาเซลเซียสเป็น50องศาเซลเซียสกำหนดนะครับความร้อนจำเพาะของน้ำมีค่า1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสเรามาดูวิธีการคิดกันเลยนะครับจากสมการนะครับ Q เท่ากับ MC delta T จากโจทย์นะครับได้กำหนด M มาให้เราแล้วนั่นก็คือมวลของน้ำก็คือ100กรัมนั่นเองนะครับส่วน C ก็คือความร้อนจำเพาะของน้ำนะครับซึ่งมีค่า1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสนั่นเองส่วนเดลต้าทีก็คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเราจะมาแทนค่ากันนะครับ M ก็คือ100กรัมส่วน C ก็คือ1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสคูณเดลต้าทีหาได้จากอุณหภูมิสูงสุดลบอุณหภูมิต่ำสุดนั่นก็คือ50องศาเซลเซียสลบ20องศาเซลเซียสหลังจากที่เราแทนค่ากันแล้วนะครับเราก็จะมาคิดคำนวณกันเลย100กรัมคูณ1แคลอรี่กรัมองศาเซลเซียสคูณ30องศาเซลเซียสก็จะได้3000แคลนะครับจากเราจะสรุปได้ว่าน้ำนะครับได้รับความร้อนปริมาณ3000แคลอรี่นั่นเป็นคำตอบของข้อนี้ครับต่อไปนะครับเราจะมาดูโจทย์ในข้อที่2กันเลยจากโจทย์นะครับบอกว่าปริมาณความร้อนที่น้ำมวล100กรัมสูญเสียไปเมื่ออุณหภูมิลดลง50องศาเซลเซียสเป็น20องศาเซลเซียสเป็นเท่าใดความร้อนจำเพาะของน้ำนะครับมีค่าเท่ากับ1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสเรามาดูวิธีการคิดกันเลยนะครับจากสมการ Q เท่ากับ MC delta T จากโจทย์นะครับได้กำหนดมวลมาให้เราแล้วก็คือ100กรัมและ C ก็ได้กำหนดมาให้แล้วเช่นเดียวกันนะครับก็คือความร้อนจำเพาะของน้ำนั่นเองมีค่าเท่ากับ1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสและเดลต้าทีนะครับเราสามารถหาได้จากอุณหภูมิสูงสุดลบอุณหภูมิต่ำสุดนั่นก็คืออุณหภูมิต่ำสุดคือ20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดคือ50องศาเซลเซียสเมื่อนำมาลบกันแล้วนะครับจะได้30องศาเซลเซียสเมื่อเราแทนค่าตัวแปรทั้งหมดแล้วนะครับเราจะมาคิดคำนวณเป็นตัวเลขกัน100กรัมคูณ1แคลอรี่กรัมองศาเซลเซียสคูณ30องศาเซลเซียสจะได้3000แคลอรี่สรุปได้ว่าน้ำนะครับสูญเสียความร้อนปริมาณ3000แคลอรี่ครับต่อไปนะครับเราจะมาดูโจทย์ในข้อ

3โจทย์บอกว่าต้องให้ปริมาณความร้อนแก่ทองกี่แคลอรี่เพื่อที่จะทำให้ทองมีมวล100กรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก20องศาเซลเซียสเป็น50องศาเซลเซียสกำหนดให้ความร้อนจำเพาะของทองมีค่า 0.03 แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสเรามาดูวิธีการคิดกันเลยนะครับจากสมการ Q เท่ากับ MC delta T M ก็คือมวลของทองนะครับก็คือ1กรัมส่วน C คือความร้อนจำเพาะของทองนะครับได้กำหนดมาให้แล้วนั่นก็คือ 0.03 แคลอรี่กรัมต่อองศาเซลเซียสส่วน delta Tง่ายๆเลยครับเราสามารถหาได้จากอุณหภูมิสูงสุดลบอุณหภูมิต่ำสุดและอุณหภูมิสูงสุดก็คือ50องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดก็คือ20องศาเซลเซียสหลังจากที่เราแทนค่าตัวแปรทั้งหมดแล้วเราจะมาคิดคำนวณเป็นตัวเลขกันนะครับ100กรัมคูณ 0.03 แคลอรี่กรัมองศาเซลเซียสคูณ30องศาเซลเซียสจะได้90แคลอรี่สรุปได้ว่าทองได้รับความร้อนปริมาณ90แคลอรี่ครับตัวอย่างโจทย์ข้อที่4นะครับโจทย์บอกว่าเครื่องทำน้ำอุ่นให้ความร้อนวินาทีละ 1,000 แคลอรี่เมื่อส่งน้ำมวล 2,000 กรัมอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเข้าไปในเครื่องทำน้ำอุ่นเป็นเวลา20วินาทีน้ำที่ออกจากเครื่องทำน้ำอุ่นจะมีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสความร้อนจำเพาะของน้ำนะครับมีค่าเท่ากับ1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสแนวคิดนะครับเวลา1วินาทีนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นจะให้ปริมาณความร้อนเท่ากับ 1,000 แคลอรี่ดังนั้นนะครับถ้าในเวลา20วินาทีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับจะให้ปริมาณความร้อนเท่ากับ20คูณ 1,000 จะได้เท่ากับ 20,000 แคลอรี่นะครับจากสมการ Q เท่ากับ MC delta TQ จะมีค่าเท่ากับ 20,000 แคลอรี่และ M มีค่าเท่ากับ 2,000 กรัม C จะมีค่าเท่ากับ1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสและเดลต้า T คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปจากโจทย์จะให้เพียงแค่อุณหภูมิของน้ำก่อนที่จะเข้าไปในเครื่องทำน้ำอุ่นเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาอุณหภูมิของน้ำที่ออกจากเครื่องทำน้ำอุ่นว่ามีอุณหภูมิเป็นกี่องศาเซลเซียสนะครับหลังจากที่เราแทนค่าตัวเลขลงไปแล้วนะครับเราจะมาคำนวณค่ากันจากสมการ Q เท่ากับ MC delta T นะครับ Q จะมีค่าเท่ากับ 20,000 แคลอรี่และ M มีค่าเท่ากับ 2,000 กรัม C มีค่าเท่ากับ1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสและเดลต้า T นะครับมีค่าเท่ากับ T ลบ25องศาเซลเซียสเราจะทำการย้ายข้าง M กับค่า C นะครับไปหาค่า Q โดยจะได้ดังนี้นะครับ 20,000 แคลอรี่หารด้วย 2,000 กรัมคูณด้วย1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสเท่ากับ T ลบ25องศาเซลเซียสจะได้10องศาเซลเซียสเท่ากับT ลบ25องศาเซลเซียสและเราจะทำการย้ายข้างลบ25องศาเซลเซียสจากลบไปเป็นบวก25องศาเซลเซียสจะได้ T เท่ากับ10องศาเซลเซียสบวก25องศาเซลเซียส T นะครับจะได้35องศาเซลเซียสสรุปได้ว่าน้ำที่ออกจากเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับจะมีอุณหภูมิเป็น35องศาเซลเซียสครับตัวอย่างโจทย์ข้อที่5นะครับโจทย์นะครับบอกว่าน้ำมีมวล300กรัมอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสไปวางไว้ในช่องแช่แข็งถ้าต้องการให้น้ำมีอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสภายในเวลา50วินาทีน้ำจะสูญเสียความร้อนเฉลี่ยวินาทีละเท่าไหร่ความร้อนจำเพาะของน้ำนะครับมีค่า1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสแนวคิดนะครับจากสมการ Q เท่ากับ MC delta Tโดยโจทย์นะครับได้กำหนดมวลมาให้เราแล้วนั่นก็คือ300กรัมนั่นเองและ C ค่าเท่ากับ1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสและเดลต้า T นะครับเราสามารถหาได้จากอุณหภูมิสูงสุดลบอุณหภูมิต่ำสุดและจากโจทย์นะครับอุณหภูมิสูงสุดนั่นก็คือ30องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดนั่นก็คือ0องศาเซลเซียสนั่นเอง
เมื่อนำมาลบกันก็จะได้30องศาเซลเซียสครับจากนั้นนะครับเมื่อเราแทนค่าตัวแปรครบทุกตัวแล้วเราจะมาคิดคำนวณกันนะครับ Q เท่ากับ300กรัมคูณ1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสคูณ30องศาเซลเซียสนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการคิดคำนวณจะได้ Q เท่ากับ90,000แคลอรี่ครับภายในเวลา60วินาทีนะครับน้ำจะสูญเสียความร้อน 9,000 แคลอรี่ดังนั้นนะครับถ้าภายใน1วินาทีน้ำจะสูญเสียความร้อนเท่ากับ1คูณ 9,000 หารด้วย60จะได้ค่าเท่ากับ150แคลอรี่ครับดังนั้นนะครับสามารถสรุปได้ว่าน้ำสูญเสียความร้อนเฉลี่ยวินาทีละ150แคลอรี่นั่นเองครับคำถามชวนคิดนะครับข้อ1ความร้อนที่ทองสูญเสียมีค่ากี่แคลอรี่เมื่อทองมีมวล100กรัมมีอุณหภูมิลดลงจาก50องศาเซลเซียสเป็น20องศาเซลเซียสความร้อนจำเพาะของทองนะครับมีค่าเท่ากับ 0.03 แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสข้อที่2ถ้าต้องการทำให้แท่งแก้วมวล 0.5 กิโลกรัมมีอุณหภูมิสูงขึ้นจาก25องศาเซลเซียสเป็น200องศาเซลเซียสจะต้องทำให้ความร้อนแก่แท่งแก้วนี้กี่แคลอรี่ความร้อนจำเพาะของแท่งแก้วนี้นะครับมีค่าเท่ากับ 0.2 แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสข้อ3ต้องให้ความร้อนแก่ทองแดงมวล100กรัมที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสกี่แคลอรี่เพื่อให้ทองแดงเริ่มหลอมเหลวจุดหลอมเหลวของทองแดงนะครับมีค่าเท่ากับ1083องศาเซลเซียสความร้อนจำเพาะของทองแดงมีค่าเท่ากับ 0.09 แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสข้อ4วางน้ำร้อนมวล200กรัมอุณหภูมิ90องศาเซลเซียสไว้จนอุณหภูมิลดลง70องศาเซลเซียสความร้อนที่น้ำร้อนสูญเสียไปสามารถนำไปทำให้เอทานอล400กรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นได้กี่องศาเซลเซียสความร้อนจำเพาะของน้ำและเอทานอลมีค่าเท่ากับ1และ 0.5 แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสตามลำดับครับปริมาณความร้อนที่สสารได้รับหรือสูญเสียเมื่อสสารมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือลดลงมีความสัมพันธ์กันตามสมการ Q เท่ากับ MC delta T เกตหน้ารู้เทอร์โมมิเตอร์นะครับเทอร์โมมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิหรือระดับพลังงานความร้อนของสสารหน่วยที่ใช้บอกอุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์นะครับเช่นองศาเซลเซียสองศาเฟรนไฮต์เคลวินในประเทศไทยนะครับนิยมบอกอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสนะครับแต่ในบางประเทศนะครับนิยมบอกเป็นองศาเฟรนไฮต์ส่วนหน่วยเคลวินนะครับจะเป็นหน่วยมาตรฐานจากสเกลของเทอร์โมมิเตอร์นะครับจะพบว่าที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสจะเท่ากับอุณหภูมิ32องศาเฟรนไฮต์และ273เคลวินที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสจะเท่ากับ212องศาเฟรนไฮต์และ373เคลวินตารางแสดงจุดเยือกแข็งจุดเดือดของน้ำและจำนวนช่องของเทอร์โมมิเตอร์ในหน่วยต่างๆหน่วยของอุณหภูมินะครับได้แก่องศาเซลเซียสองศาฟาเรนไฮต์และเคลวินองศาเซลเซียสนะครับจะมีจุดเยือกแข็งของน้ำอยู่ที่0องศาเซลเซียสจุดเดือดของน้ำนะครับจะอยู่ที่100องศาเซลเซียสจำนวนช่องในเทอร์โมมิเตอร์นะครับจะมีจำนวน100ช่ององศาฟาเรนไฮต์นะครับจะมีจุดเยือกแข็งของน้ำอยู่ที่32องศาฟาเรนไฮต์และจุดเดือดของน้ำจะอยู่ที่212องศาฟาเรนไฮต์จำนวนช่องในเทอร์โมมิเตอร์นะครับจะมี180ช่องเคลวินนะครับจะมีจุดเยือกแข็งของน้ำอยู่ที่273เคลวินจุดเดือดของน้ำจะอยู่ที่373เคลวินและจำนวนช่องในเทอร์โมมิเตอร์นะครับจะมีจำนวน100ช่องครับน่ารู้นะครับหน่วยของอุณหภูมินะครับได้แก่องศาเซลเซียสองศาฟาเรนไฮต์และเคลวินมีความสัมพันธ์กันสามารถเปลี่ยนจากหน่วยหนึ่งไปเป็นอีกหน่วยหนึ่งได้นะครับดังสมการนี้นะครับ C ส่วนด้วย100เท่ากับ F ลบ32ส่วนด้วย180เท่ากับ K ลบ273ส่วนด้วย100นะครับซึ่ง C นะครับแทนอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสและ F
แทนอุณหภูมิในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์และ K แทนอุณ